สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ T-Sound ค่ะเสียงไทยสู่สากลค่ะเมื่อตอนที่แล้วนะคะเราได้ทำความเข้าใจกันไปแล้วค่ะว่าเพลงอันทรงคุณค่าของกรมประชาสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะโดยผ่านเรื่องราวของครูเพลงทั้งหลายนะคะที่ท่านเนี่ยสร้างมรดกเพลงเอาไว้ให้พวกเราฟังเนี่ยมากมายเลยค่ะแต่วันนี้นะคะปันจะพามาหาคำตอบในคำถามที่สำคัญอีกหนึ่งคำถามค่ะว่าท่วงทำนองอันทรงคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยยังคงโลดแล่นและอยู่รอดมาถึงยุคปัจจุบันได้อย่างไรคะภาพของนักดนตรีรุ่นใหม่ที่กำลังตั้งเครื่องเสียงนักร้องที่กำลังวอร์มสเกลและกลุ่มผู้ชมที่ทยอยเข้ามาจับจองที่นั่งคือภาพสะท้อนของวันวานที่ไม่เคยจางหายไปไหนสิ่งเหล่านี้ตอกย้ำว่ามรดกทางดนตรีจะไม่มีวันตายตราบใดที่มีคนพร้อมจะรับไม้ต่อตั้งแต่นักดนตรีสายเลือดใหม่ทีมงานเบื้องหลังทุกภาคส่วนไปจนถึงแฟนเพลงรุ่นใหญ่ที่รักกันอย่างเหนียวแน่นร่วมเดินทางไปสัมผัสพลังของพวกเขาร่วมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะการจะทำให้บทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์นะคะยังคงโลดแล่นและมีชีวิตชีวาอยู่ในปัจจุบันค่ะแน่นอนว่าต้องอาศัยแรงบันดาลใจนะคะแนวคิดแล้วก็การสืบสานอย่างถูกต้องด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะถือเป็นเกียรติของรายการทีสาวมากๆเลยค่ะเราเนี่ยได้รับเกียรติจากศิลปินระดับครูค่ะนั่นคือครูนิดอาจารย์โฉมฉายอรุณฉานนะคะจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ถ่ายทอดมุมมองอันทรงคุณค่าเหล่านี้ให้พวกเราได้ฟังกันและแน่นอนว่าเรามีพิธีกรร่วมด้วยค่ะนั่นคืออาจารย์เมธีนะคะทีนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเบื้องหลังความคิดและความตั้งใจนะคะของครูนิดจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะ

0: อนที่ครูเป็นผู้อำนวยการเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: กิจกรรมของกรมประชาสัมพันธ์ที่สำคัญสำคัญเลยที่ต้องทำเป็นรูทีนเป็นปกติเลยเนี่ย
2: แล้วก็มีการส่งวิทยุคลื่นสั้นร
0: ้
2: องสดส่งออกวิทยุกระจายเสียงนะคะ
0: ครับครู
2: มีการทำเพลงเพลงเลือกตั้งก็วงดนตรีกระ
0: เพาะเพลงตามเทศกาลตามโอกาสต่าง
3: ๆ8กุมภาต้องการสาวใหม่เลือกคนที่ใช่เลือกพรรคที่ชอบ
0: ก็คือมีการประพันธ์เนื้อร้องทำนองเพลงใหม
2: ่มีค่ะ
0: ที่ใช้ตามโอกาสนั้น
2: ๆอู้ค่ะเพลงวินัยจราจรก็มีเพลงน้ำท่วมมีหมดค่ะทำหมดและปัจจุบันนี้มีการเพิ่มเติมขึ้นมาให้หลากหลายขึ้นคือเรามีทั้งลูกทุ่งด้วยเพลงของดีอนุรักษ์บุกวัฒนาคือเพิ่มลูกทุ่งด้วยนะคะนักร้องไทยเดิมก็รับเพิ่มนะคะแล้วก็ลูกทุ่งก็มีตระกูลก็มี
0: ก็ลูกทุ่งก็มีลูกกรุงก็มีไทยเดิมก็มี
2: รวมหมดแต่ว่าเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของวงเราที่อื่นทำได้ไม่เหมือนเราไม่ครับตัวโน้ตคือเพลงของคุณครูเอื้อนเนี่ยค่ะเป็นคลังเพลงที่สำคัญ

0: กิจกรรมของเรื่องของการขับร้องแล้วมีรายการแล้วของกลุ่มเนี่ยมีออกโทรทัศน
1: ์
0: จัดโทรทัศน์ใช่ไหมครับครู
1: ปัจจุบันนี้นะคะในยุคนี้ต้องกราบขอบคุณผู้บริหารระดับสูงที่ให้ความสำคัญกับวงดนตรีมากนะคะ
0: ครับครู
1: คือว่ามีรายการเนี่ยเรื่องหวาน
0: ครับ
1: แล้วก็มีการนำไปออกช่อง11ด้วยและในยุคที่คุณชมอยู่เนี่ยมีรายการเสียงสวรรค
0: ์ใช่ครับใช่ครับครู
1: ซึ่งไปหยุดพักนี
0: ่
1: พอมายุคท่านทิพย์ดีและผู้บริหารดับสูงในยุคนี้ดนตรีเริ่มกลับมาใหม่แหละใช้ดนตรีเป็นสื่อมีงานนู่นช่วย

0: หน่วยงานนู้นมีเครือข่ายมีความเข้มแข็งภายนอกภายในไปช่วยตรงองค์กรนู้นรู้สึกเรามีพลังใจมากขึ้น
1: อย่างวันนี้ครูก็มาบันทึกในรายการแว่หวาน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ฮะ
0: ที่จริงเกษียณนานแล้วนะแต่ยังอยู่ฮะ
1: ตอนนี้เห็นมีบนช่องใหม่ๆที่เป็นสื่อวัยรุ่นอย่างเช่น YouTube มี TikTok มีอะไรที่เป็นกับวัยรุ่นรุ่นใหม่
0: ๆถูกค่ะ
1: โอ้โห
0: จริงๆแล้วจริงๆมันก็เป็นสิ่งดีนะฮะดนตรีเนี่ยมันดีทั้งหมดนะคะ
1: ครับคร
0: ูมันจะดีในด้านไหนเท่านั้น
1: ฮะ
0: ขอให้ลูกหลานมายุ่งกับเรื่องดนตรีอย่าไปยุ่งอย่างอื่น
1: อ่ะครับ
0: จริงไหมคะกีฬากับดนตรี
1: ความรักของครูที่มีต่อกรมประชาสัมพันธ์นั้นมีมากมากมายมากมาก
0: เคยมีตอนเกษียณนะมีที่อื่นให้เงินเดือนสูงมากให้ไปช่วยเป็นกำกับหลักสูตรอะไรสักอย่างนะคะ
1: ครับครู
0: ได้เงินเดือนสูงมากบอกนี่บ้านเรา
1: ครับ
0: เข้ามาเนี่ยบ้านเราพี่น้องเราลูกเราหลานเราทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: คือรุ่นเก่าๆเกษียณไปแต่เด็กนักเรียนใหม่ๆที่อยู่เนี่ย40ตำแหน่งเนี่ยนะไปวิ่งขอส่วนน้องประมาณ
1: เพื่อให้ได้นักดนตรีเข้ามาทำงาน
0: ตอกเสาเข็มบ้านเราเพราะวงไม่มีแล้วผู้สูงอายุเกษียณหมดแล้วถ้าเราไม่เอาเด็กเล็กเข้ามาตอกเสาเข็มให้บ้านเราอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: มัวแล้วก็หมดกรมประชาสัมพันธ์สร้างหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ดนตรีแต่เพียงว่าหน้าที่ของดนตรีนั้นคือนำนโยบายจากรัฐ
1: สู่ประชาชน
0: ประชาชนโดยใช้บทเพลงเป็นสื่อใช่ไหมคะแต่ว่านโยบายอื่นๆท่านก็อาจจะใช้นักข่าวพิธีกร
1: ก็ตามแต่ถ้าดนตรีเนี่ย
0: เอาเพลงเป็นสื่อ
1: ครับครูก็อยากให้ครูดูแลสุขภาพแล้วก
0: ็ดูแลมากจนโอเวอร์จนคนบอกว่าเป็นโรคโอเวอร์
1: เพราะว่าครูคือปูชนียบุคคลที่สำคัญครับครูเพราะว่าความรู้ต่างๆภูมิรู้ต่างๆที่ครูได้รับมาจากครูเอื้อได้รับจากประสบการณ์ในการที่ได้ทำงานอยู่กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มามันมากมายนะครับครูและผมอยากให้ครูอยู่แล้วถ่ายทอดความรู้นี้กับเด็กๆวันนี้ต้องขอบคุณคุณครูมากมากครับ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ยังรักเพลงที่เป็นวิถีไทยวิถีพุทธจะบอกวิถีพุทธก็ไม่ใช่ถึงจะเป็นศาสนาใดๆก็ตามแต่เป็นวิถีที่มีความรักต่อกันดีต่อกันกตัญญูรู้คุณนะคะ
1: ครับขอบพระคุณครับคุณครูครับ
2: วันนี้นะคะเสียงเพลงเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่ในความทรงจำอีกต่อไปแล้วนะคะแต่กำลังจะถูกส่งต่อและเติมพลังโดยคนรุ่นใหม่ค่ะคนรุ่นใหม่เนี่ยแหละค่ะกำลังจะพาซาวด์ดนตรีไทยของเราเนี่ยให้เดินทางออกไปไกลสู่ระดับสากลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้เลยค่ะ
1: ครับตอนนี้ผมอยู่กับดุริยางคศิลปินและคีตศิลปินนะครับของกรมประชาสัมพันธ์ครับอยู่กับน้องแพตตี้อยู่กับพี่รวยนะครับแล้วก
3: ็
1: น้องเฟรนด์ชิพครับน้องแพตตี้เป็นนักร้องใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะเป็นนักร้อง
1: คู่กับเฟรนด์ชิพ
4: ใช่เลยค่ะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างของคุณรวยล่ะครับพี่รวย
5: ครับเรียกพี่รวยดีกว่าครับ
1: ครับพี่รวยพี่รวยเป็นตำแหน่งอะไรครับ
5: เป็นตำแหน่งดุริยางค์ศิลปินชำนาญงานก็เล่นดนตรีนี่แหละครับ
1: ครับ
5: เล่นเครื่องเป่าแซกโซโฟน
1: ฉะนั้นวันนี้ผมอยู่กับนักร้องนักดนตรี
5: ครับ
1: ฮะกรมประชาสัมพันธ์เล่นดนตรีออกงานเหนื่อยไหมครับ
4: จริงๆก็ไม่เหนื่อยนะคะ
1: ไม่เหนื่อยดูว่าจะเป็นงานที่มีความสุขเนื่องจากว่าได้แสดงออกซึ่งทักษะของตนเองผมถามอย่างนี้ดีกว่าครับกว่าจะมาอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยลำบากแค่ไหนเป็นมาอย่างไรครับเส้นทางของแต่ละท่าน
4: อันนี้ขอเท้าความไปตั้งแต่เด็กๆเลยได้ไหมคะ
1: ได้ฮะได้
4: คือจริงๆแล้วตอนเด็กๆอะค่ะคือคุณพ่อจะเป็นคนที่ชอบเปิดเพลงเก่าๆให้ฟัง
1: ครับ
4: แล้วก็คือทำให้เราเหมือนแบบว่าเหมือนซึมซับบทเพลงเก่าๆพวกนี้มาเรื่อยๆค่ะ
1: ครับ
4: แล้วก็คือเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วค่ะ
1: ครับ
4: คือคุณพ่อพามาร้องเพลงที่รายการเสียงสวรรค์เมื่อวันวานก็คือของวงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ของครูนิด
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: ฮะก็เป็นจุดเชื่อม
4: ต้นใช่ค่ะ
1: จนกระทั่งก็มาอยู่เป็นนักร้องอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์จริง
4: ๆใช่ค่ะก็คือเมื่อประมาณปีที่แล้วอะค่ะก็ลองสอบดูก็คือเขามีเปิดสอบข้าราชการค
1: ่ะ
4: พี่สาวก็เลยแบบว่า
1: ส่งสัญญาณมาดูนะ
4: ใช่ถ้างั้นก็แบบว่าด้วยความที่แบบว่าจบตรงสายด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลย
1: สำเร็จการศึกษาจากสถาบันไหนครับ
4: จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
1: แล้วก็ KU Band
4: ค่ะ

0: แล้วก็ต่อกำลังจะจบปริญญาโทค่ะที่จุฬา
1: โอ้คอนกราทูเลชั่นล่วงหน้าครับแล้วอย่างเฟรนด์ชิพล่ะครับในสายนักร้องด้วยกันเป็นอย่างไรฮะ
2: ต้องบอกงี้ครับท่านของเฟรนด์เนี่ยค่อนข้างห่างไกลแล้วก็ไม่คิดว่า
1: จะมาอยู
2: ่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้ก็คือผมเป็นเด็กต่างจังหวัด
1: ครับ
2: อยู่จังหวัดนครสวรรค์
1: ครับผม
2: ตอนเด็กเนี่ยชอบร้องเพลงนะครับแล้วก็ประกวดร้องเพลงแต่ว่าเพลงที่ประกวดก็เป็นเพลงลูกทุ่ง
1: ครับ
2: ก็ได้รางวัลเรื่อยๆมาแล้วก็จนมาถึงเวที AF ครับปีที่8ก
1: ็
2: ได้เข้าไปอยู่ในบ้าน
1: ได้เข้าไปอยู่ในรายการ
2: ให้ทำอัลบั้มแล้วก็หมดจาก AF ปุ๊บก็ยังเป็นลูกทุ่งตลอดนะครับแล้วก็มาเซ็นสัญญากับบริษัทรถไฟดนตรี
1: ครับ
2: ก็ทำอัลบั้มกับรถไฟดนตรี1อัลบั้มกับอีก3ซิงเกิลคร
1: ับ
2: แต่ว่าแนวเพลงที่ผมร้องเนี่ยมันเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะห่างไกลกับคำว่าเพลงแนวกรมประชาสัมพันธ
1: ์โอ้
2: ใช
1: ่คนละสไตล์
2: ใช่ครับอาจารย์แล้วก็ทำเกี่ยวกับพิธีกรทำงานลงเสียงอะไรอย่างเงี้ยบ้าง
1: ครับ
2: ก็มีวันนึงกรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร
1: ครับ
2: นักร้องตัวเองไม่ได้เห็นเองด้วยนะครับเป็นเพื่อนที่เขาจบ voice นะครับส่งข่าวมาบอกว่าเฟนลองไปสอบดูไหมลองไปสอบดูไหมเราจะไปสอบได้ไงในเมื่อเราไม่ได้มีความสามารถในการที่จะร้องเพลงแนวกรมประชาสัมพันธ
1: ์
2: หรือว่าแนวเพลงลูกกรุงอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยเพราะวิธีการร้องเนี่ยมันค่อนข้างละเมียดละไมมากมันจะแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะศาสตร์ของเขาจริงๆเลยแล้วเราลูกทุ่งแบบลูกคอแบบมาอย่างเงี้ยมันน่าจะไปได้กันไม่ได้
1: มันยังไม่จูนกัน
2: ใช่ยังไม่จูนแต่สาขาที่เปิดในปีของเฟนอ
1: ่
2: ะมันเป็นคีตะศิลปินวงเล็บลูกทุ่ง
1: อ๋อ
2: เราก็เลย
1: ถือว่าเป็นช่วงที่ลัคกี้
2: ใช่ครับโชคดีของผมมาก
1: ครับ
2: ผมก็เลยลองมาสอบสมัครสอบดูครับแล้วก็ได้รับความเมตตาจาก
1: คณะกรรมการ
2: แล้วก็พี่ข้าราชการที่อยู่ก่อนก็เลือกเข้ามาเป็นคีตาร์ศิลปินสาขาเพลงลูกทุ่งครับ
1: โอ้
2: แล้วก็ต้องมาปรับตัวเป็นฝึกในเรื่องของการร้องแนวเพลงกรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็ต้องเทรนอีกเยอะพอสมควร
2: เยอะมากครับผม
1: แล้วอย่างรวยแล้วครับมาอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์เครื่องเป่าได้อย่างไรครับนี
3: ่ก็ต้องบอกว่าจริงๆผมก็เรียนดนตรีสากลมาจากมศวนี่แหละฮะ
1: ครับศรีนครินทร์วิโรจน
3: ์ใช่จากศรีนครินทร์วิโรจน์แล้วก็ทำงานกลางคืนทั่วไปธรรมดาปรากฏว่ามีวันนึงได้ไปเห็นข่าวในอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็เปิดรับสมัครที่นี่เปิดรับสมัครนักดนตรี
1: ครับ
3: ซึ่งเป็นสมัยของณนิชโฉมฉายนะฮะปรากฏว่าตอนนั้นรับสมัครพนักงานราชการฮะ
1: ครับ
3: ก็เลยเข้ามาลองสมัครดูก็สอบเจออาร์อาร์ผู้ใหญ่ที่เป็นกรรมการอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ปรากฏว่าได้รับโอกาสให้ได้เข้ามาอยู่ที่นี
1: ่ครับ
3: เป็นพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าถือว่าเป็นโชคดีส่วนหนึ่งเลยครับเพราะว่าจริงๆชีวิตตอนแรกที่จบมาเล่นดนตรีกลางคืนอย่างเดียวเลยยังมองไม่เห็นเส้นทางอะไรมากมายฮะพอมีตรงนี้ก็มีเป้าหมายมากขึ้นกับชีวิต
1: โอ้มาอยู่ในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตกิจวัตรประจำวันของนักดนตรีในกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยครับเริ่มต้นด้วยการซ้อมรวมวงหรืออย่างไรเล่าให้ฟังกันนิดนึงนะฮะแชร์กันได้ครับเชิญรุ่นพี่ฮะรุ่นพี
3: ่ก็ต้องบอกว่าแรกเข้ามาสมัยก่อนสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วฮะ
1: ครับ
3: ผมจะโดนซ้อมค่อนข้างบ่อย
1: ครับ
3: เพราะว่าทุกท่านที่ยังอยู่ตอนนั้นท่านตอนหลายท่านเกษียณไปแล้วนะ
1: ครับ
3: ตอนนั้นท่านเหมือนกับว่าอยากจะเทรน
1: ครับ
3: เทรนเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาแล้วก็จับซ้อม
1: ก็คือจะส่งไม้ต่อ
3: ใช่จับซ้อมรวมวงจับซ้อมส่วนตัวเพื่อให้เรียนรู้เพลง
1: ครับ
3: แล้วก็เพลงในตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยก็บอกก่อนเลยว่าก็ค่อนข้างงง
1: ครับ
3: แต่โชคดีที่ว่าคล้ายๆน้องแพตตี้คือคุณพ่อผมฟังเพลงกลุ่มสุนทราภรณ์หรือ
1: เป็นประจำอยู่แล้ว
3: เป็นประจำอยู่แล้วเปิดบ่อยๆเปิดตั้งแต่เช้ายันเย็น
0: ซึมซ
3: ับ ใช่มันก็เลยเหมือนกับว่าก็เอาก็ค่อยยังชั่วหน่อยมีความรู้สึกว่าโอเคเราสามารถทำต่อไปได้
1: คือมีความคุ้นชินอยู่แล้วกับสไตล์เพลงนี
3: ้ใช่ๆก็เรียนรู้ได
1: ้
3: รู้สึกว่าไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อย
1: ๆ
3: ก็ต้องบอกว่าการซ้อมก็จะเป็นลักษณะเหมือนซ้อมเพลงพวกนี้ทุกวัน
1: เมื่อฝึกซ้อมเสร็จแล้วครับกรมประชาสัมพันธ์ไปออกงานที่ไหนมีงานอะไรบ้าง
0: จริงๆเรามีหลายงานเลยนะ
3: ใช่
1: งานประจำก่อนดีกว่างานประจำรายการอะไรบ้างครับ
0: อ๋อ เราก็จะออกรายการแววหวานตำนานเพลง
1: ครับแววหวานตำนานเพลง
0: ซึ่งเราก็จะในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาเลือกเพลงกันแหละว่าแบบเราจะร้องเพลงอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นเพลงไทยด้วยแล้วก็เป็นเพลง
3: สังคี
1: สัมพันธ์แล้วเพลงตะวันสากล
3: ใช่เป็นไทยสากล
1: เพลงไทยสากล
0: ใช่แต่ว่าอย่างถ้าสมมติบทเพลงสังคีสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีความยากที่เราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของรายละเอียดค่ะ
1: ค
0: ือมันจะมีในเรื่องของการเอื้อน
1: ในส่วนนักร้องที่จะต้องโดนมากๆโดยเฉพาะเฟรนด์ชิพที่มาทางสายลูกทุ่ง
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เป็นยังไงครับเฟรนด
2: ์โอ้โหมันเหมือนเราเป็นนักเรียนที่เริ่มลงคอร์สเรียนร้องเพลงใหม่คร
1: ับ เริ่มคอร์สสังคีสัมพันธ์1
2: ใช่ครับ
1: 101
2: ใช่เลยครับก็คือจะต้องมาเรียนรู้เรื่องเพลงแต่ในฐานะที่เราเป็นนักร้องศิลปินมาอยู่แล้วนะคร
1: ับ
2: เราก็จะฟังเพลงตลาดเพลงตลาดในที่นี้หมายความว่าเราก็เคยได้ยินบ้างอย่างเพลงดังๆของกรมประชาสัมพันธ์ก็อย่างเช่นฟองเฟื่องฟ้าร
1: ู้จักครับ
2: ขอให้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังมีอีกหลากหลายเพลงนับพันเพลงที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษานะครับแล้วก็ยิ่งภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยครับนอกจากจะสร้างดนตรีแล้วก็นำนโยบายจากทางภาครัฐ
1: สู่ประชาชน
2: เองเราก็ต้องอยู่กับประชาชนด้วยนะฮะจากวิกฤตที่ผ่านมาเราก็พี่น้องชาวไทยเราผ่านเรื่องราวอะไรมาค่อนข้างเยอะมาก
1: ๆ
2: ที่หนักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของโควิด19ที่ผ
1: ่
2: านมาและช่วงนั้นเนี่ยทุกคนหยุดหมดทุกๆอาชีพหยุดหมดแม้กระทั่งคนในวงการบันเทิงอย่างเราก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากๆ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็พ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ขายหรือว่าจะทำอาชีพที่จะต้องติดต่อสื่อสารกันแบบ face to face อะไรเงี้ยจะต้อง drop แล้วทุกคนต้องอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นประชาชนมีความเครียดมากๆครับอธิบดีในยุคนั้นนะครับก
1: ็
2: ต้องคิดนโยบายว่าเราจะทำยังไงให้ประชาชนประเทศไทยของเราแล้วก็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศได้รับความผ่อนคลายลงบ้างนะ
1: ฮะ
2: หนึ่งในนั้นที่เป็นนโยบายก็คือเกี่ยวกับดนตรี
1: ครับ
2: ตอนนั้นมีการมอบนโยบายให้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับร่วมมือกับโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงที่อยู่ในวงการบันเทิงต้องการที่จะแต่งเพลงปลอบขวัญประชาชนคนไทย
1: ดนตรีฮีลใจเป็นดนตรีบำบัด
2: ถูกต้องแล้วก็เป็นอะไรที่เราทำก่อนจากหลายๆหน่วยงานนะครับที่เป็นเพลงใหม่ๆออกมาแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆในวงการแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆจนถึงเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่โดยศิลปินแห่งชาติคุณธนิตอาจารย์ธนิตที่สัมภาษณ์ไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนรวมถึงผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาได้ก็อาจจะเป็นวิกฤตน้ำท่วมจากทางภาคใต้นะวงดนตรีของเราก็มีการ
1: ใช่ครับ
2: ไลฟ์สดเพื่อหารายได้เข้าสภาสังคมสงเคราะห์
1: เป็นชาริตี
2: ้ใช่ครับอาจารย์แล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราอยู่คู่กับประชาชนแล้วก็ทำเพื่อประชาชนด้วยเสียงเพลงที่สามารถเราจะทำได้อะไรแบบนี้ครับ
1: ด้วยเสียงเพลงที่อยู่กับประชาชนเนี่ยครับผมมองเห็นอีกบทบาทหนึ่งก็คือการที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยครับไปให้บริการกับทางโรงพยาบาลทางผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยอันนี้ท่านใดพอจะเล่าให้ผมฟังได้บ้างครับ
2: แฟนผมเป็นคุณหม
1: อครับครับ
2: คุณหมอเวลาที่เขากลับบ้านมาเขาจะบอกว่าวันนี้เจอเคสคนไข้แบบนี้คนไข้รู้สึกแบบนี้เขาเครียดมากเวลาที่เจอคุณหมอกลับบ้านมาเขาก็เครียดนะครับเจ้าหน้าที่ผมก็เลยปรึกษากับทางท่านผู้อำนวยการ
1: ครับ
2: ส่วนดนตรีแล้วก็พี่
1: ๆครับ
2: ป้ารวยแล้วก็น้อง
1: ๆฮะ
2: เราอยากไปเป็นดนตรีบำบัดที่โรงพยาบาล
1: ครับ
2: คือทุกคนโอเคเลยพอรู้ว่าจะไปทำดนตรีบำบัดนะครับก็ยกกันไปยกทีมกันไปก็ลองทำโปสเตอร์แล้วก็โปรโมทเนาะทางเพจ
1: ครับ
2: แล้วก็มีศิลปินนักร้องลูกทุ่งอ่ะติดต่อมาเข้ามาว่าเฮ้ยอยากไปด้วยอย่างเช่นพี่หนูมิสเตอร์พี่หญิงที่
1: มีเครือข่ายมากขึ้น
2: ติดต่อเข้ามาว่าอยากน้องพิงพิงมันก็เลยกลายเป็นเวลาที่เราออกไปปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งหมอแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาลเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างมากแล้วเราได้เห็นรอยยิ้มนะพี่หนูเราได้เห็นรอยยิ้มของเขาได้เห็นเขาร้องตามเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ขอเราถ่ายรูปบรรยากาศมันเปลี่ยนเลยครับอาจารย
1: ์ครับ
2: บรรยากาศมันแฮปปี้มากๆแล้วก็เขาก็จะถามตลอดว่าเมื่อไหร่วงกรมประชาสัมพันธ์จะมาอีก
1: ไม่ได้เอาไปฟูลแบนด์ใช่ไหมฮะพี่รวยครับเราเอาวงดนตรีเนี่ยไซส์เนี่ยเอาเครื่องดนตรีอะไรไปเป็นส่วนใหญ่ครับ
3: ก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกๆที่ผมเข้ามานี่ก็ความหลากหลายของเครื่องดนตรีก็จะปรับเปลี่ยนกันไปบ้างแต่ว่าหลักๆก็จะเป็น 3-4-5 ชิ้นเต็มที่ละเรื่องเสียงในโรงพยาบาลด้วยฮะเพราะว่าเสียงไม่สามารถใช้เสียงได้อย่างเช่นง่ายๆเลย
1: เครื่องเป่า
3: ใช่ค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าเสียงเขาดังแล้วมันก็จะรบกวน1ก็คือรบกวนคนไข
1: ้
3: 2รบกวนการเรียกของหมอที่จะเรียกคนไข้ก็ไปตรวจใช่
1: เดี๋ยวก็คือต้องดีไซน์วงดนตรีใหม่ให้เหมาะกับพื้นที่แล้วก็ความเหมาะสมของการเป็นสถานพยาบาล
3: ใช่ๆฮะ
4: ไปไหนกันครับวันนี้
5: ไปดนตรีจิตอาสาครับที่สถาบันจุฬาภรณ
4: ์ตอนนี้ครับเราก็รอซาวด์เช็คกันอยู่นะ
6: ก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่แบบว่าได้เป็นตัวแทนมาร้องเพลงในวันนี้ค่ะได้มามอบความสุขให้กับผู้ป่วยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
7: เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดก็จะมีดนตรีมาช่วยผ่อนคลายอารมณ์ทำให้รู้สึกดีขึ้นและทำให้เป็นยารักษาที่ดีที่สุดมากกว่ายาเบ็ดด้วยค่ะ

ความสุขมากเลยค่ะแบบไม่คิดว่าจะมีคนแบบมารอดูด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็คุณแบบคุณอาคุณป้าทุกคนก็เข้ามาทักก็แบบเป็นแฟนคลับอยู่นะดูตั้งแต่ในรายการเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะ

0: มรู้สึกว่าทุกท่านมีความสุขมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์เวลาไปโรงพยาบาลเพราะว่าไปโรงพยาบาลทุกคนจะเนาะหนึ่งเหนื่อยง่วงเบื่อเศร้ากับโรคภัยที่ตัวเองได้ประสบพบเจอแต่พอได้ไปเจอเพลงที่รู้สึกว่าทุกท่านน่ะได้เคยได้ฟังแล้วเคยชื่นชอบมาก่อนมากๆพอไปอยู่กับเขาเขาก็มีความสุขตามไปด้วยแต่ข้อเสียคือบางทีอาจจะฟังเสียงเรียกไม่ทันนะว่าคุณหมอเรียก
1: เพราะว่าเรากำลังขับกล่องอยู่
0: ใช่
1: แล้วก็หมายเลข46รับยา
0: อาจจะเลยไปบ้างนิดนึงก็ต้องขออภัยครับต้องขออภัยแต่ว่าโดยรวมแล้วคือมีความสุขครับ
1: ล่าสุดที่ไปโดนขอเพลงอะไรบ้างครับ
2: ก็มีเพลงยังจำได้ไหมค
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: โอ้ทางนี้ล่ะฮะโดนขออะไรบ้าง
3: โอ้โหขอหลากหลายเลยครับโดยมากจะเป็นเพลงเมื่อไรเนาะจันจะงามค่ะคอยเพราะความโศกเศร้าก็จะประมาณนี้ครับ
0: ฟ้าเพิ่งฟ้าฟ้าเพิ่งฟ้า
1: คือไม่ใช่แค่การทำในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์อย่างเดียวแต่บทบาทของกรมมีมากมายนักแล้วสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนได้อีกตามบริบทของความต้องการของสังคมฮะวันนี้ผมรู้สึกชื่นใจมากๆครับที่ได้อยู่กับเหล่านักดนตรีเหล่านักร้องที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการให้กับสังคมให้กับประเทศเดี๋ยวข้างหน้าเรามีรายการถนนดนตรีอีกรายการใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ถนนดนตรีนี่ความเป็นมารายการพอจะเล่าให้ฟังได้สักนิดไหมครับ
3: ถนนดนตรีเป็นเรื่องราวของคนดนตรีที่เล่าถึงชีวิตนั่นก็คือบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับผมฟังรายการนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นผมประมาณสัก 4-5 ขวบคุณแม่เปิดให้ฟัง
1: ครับ
3: ครับแล้วก็ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะได้มีโอกาส
1: มาทำ
3: เพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เคยไปออกในถนนดนตรีด้วยนะครับก่อนที่จะเข้ามาระหว่างเข้ามาก็ถูกทางเพราะว่าคนที่ทำเพลงให้ผมก็คือพี่หนุ่มมิเตอร์นะตอนนั้นที่อยู่ในค่ายแล้วมันก็วนกลับมาอย่างเงี้ยคร
1: ับ
3: ในเรื่องราวเกี่ยวกับคนเพื่อชีวิตนะครับ
1: ครับ
3: เล่าเรื่องราวแบบ
1: คือ
3: ตรงไปตรงมา
1: the way of life
3: ใช่ครับใช่ครับอาจารย์แล้วก็คนเพื่อชีวิตเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นแบบเป็นครอบครัว
1: ครับ
3: ก็ต้องขอบคุณศิลปินด้วยครับที่ตอบรับมาในทุกๆครั้งของการจัดงานของรายการถนนดนตรีเพราะว่าอย่างที่พวกเราเข้าใจก็จะเป็นในเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายเนาะมันค่อนข้างที่จะจำกัดมากๆครับแต่ว่าน้ำใจของศิลปินที่มาช่วยงานแล้วก็มอบความสุขให้กับประชาชน
1: มากกว่าเงินทองที่มี
3: หลายคนก็บอกว่างบแค่นี้ทำไมนำศิลปินอย่างเช่นไอแอดคาราบาวมาได
1: ้ครับ
3: เช่นวันนี้มีนักหงาคาราวานมาเต็มวง
1: ครับ
3: เรื่องราวของนักหงาก็70กว่าปีแต่นักหงายอมที่จะเล่นคอนเสิร์ตให้เราชม3ชั่วโมงแบบนี้ครับซึ่งมันคุ้มค่ามากแล้วก็การเข้ามาชมคือของเราคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยจริงๆครับ
1: โอ้โหฟังเรื่องราวของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วมีความลึกซึ้งมากๆนะครับมีความหมายต่อทุกๆคนแล้วไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการให้บริการประชาชนนะครับยังเป็นหน่วยงานที่ทำนุบำรุงเรื่องของวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของบทเพลงอัตลักษณ์บทเพลงวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง

0: 3ท่านมากๆครับขอบคุณแพตตี้ครับ
1: ขอบค
0: ุณพี่รวยครับ
2: ขอบคุณ
0: ครับเฟรนชิปครับครับงั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับว่ารายการถนนดนตรีของนางหงาคาราวานเป็นอย่างไรแต่ข้างหน้ามีถนนคนเดินนะครับขอบคุณครับ
3: วันนี้เราจะพาไปชมภาพบรรยากาศในถนนดนตรีเวทีคอนเสิร์ตสดบทเพลงเพื่อชีวิตที่ครองใจแฟนๆมาอย่างยาวนานครับพิเศษสุดๆกับค่ำคืนนี้มาร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในวัย78ปีของนางหงาคาราวานบรรยากาศจะอบอุ่นและเต็มไปด้วยมนต์ขลังขนาดไหนไปชมกันเลยครับ

0: านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเจอคนนั่งอยู่กับบุคคลที่เชื่อว่าเป็นศิลปินที่เป็นหนึ่งในดวงใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านแน่นอนนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับท่านนี้ก็คือน้าหงาคารวานะครับสวัสดี
1: ครับ
0: วันนี้ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มานั่งพูดคุยกับน้าหงาตรงนี้นะครับต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับงานถนนดนตรีเนี่ยมาในธีมที่มีชื่อว่าจุดพักของนักเดินทาง78ปีของน้าหงาเองเลยนะ
1: ครับ
0: วันนี้น้าหงามีความรู้สึกไงบ้างครับที่เพลงของน้าหงาได้มาอยู่ในงานของกรมประชาสัมพันธ์วันนี
1: ้มาเล่นครั้งที่3แล้วนะคิดว่าครั้งที่3
0: ครับผม
1: ที่มาทุกปีทุกปีทุกปีเขาก็จัดครบรอบอะไรทำนองนี้นะฮะก็มันไม่มีเรื่องตื่นเต้นอะไรมากก็เพียงแต่ว่าอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดไม่ถึงงานแสดงนะ
0: ครับผมแล้ว78ปีที่ผ่านมาครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้น้าหงายังคงแข็งแรงแล้วก็ยังคงแบบมีใจรักในการเล่นดนตรีให้พวกเราได้ฟังจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: คือจะบอกว่าแข็งแรง 100% ก็ไม่ใช่คือในวัยขนาดนี้มันก็ต้องมีแบบไม่แข็งแรง
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ย่างน้อยก็ 50% เนาะยังเหลืออยู่ก็เรียวแรงต่างๆทั้งการเดินเหินการขยับตัวกันอะไรมันจะช้าลง
0: อ
1: ันนี้ไปบอกใครว่าแข็งแรงมันก็ไม่ใช่ฮะครับพอยังพอไหวอยู่ยังพอไหวว่าอย่างนั้นแต่
0: ครับแต่ว่าเมื่อกี้แอบไปดูตอนนักงานซ้อมมาจะบอกว่ายังแข็งแรงเพราะว่าถ้าเทียบกับผู้ใหญ่ที่บ้านผมตอนนี้นักหงายังดูแข็งแรงมากๆเลยครับแล้วอยากให้นักหงาช่วยเล่าหน่อยครับว่าตลอดที่ทำงานมากับกรมประชาสัมพันธ์นักหงามีความประทับใจกับงานอะไรหรือว่ากับเพลงไหนที่มีบ้างไหมครับ
1: พูดเฉพาะเรื่องถนนดนตรีนี
0: ่ครับผม
1: คุณเพ็ญโยรุ่งสมัยก็ได้ทำตั้งแต่ยังไม่มีการบันทึกอะไรทำนองนี้นะฮะหมายถึงว่าออกรายการวิทยุแต่ก่อนเป็นรายการวิทยุคุ้นเคยกันมาตั้งแต่นั้นเห็นความตั้งใจของเขาว่าเขาต้องการจะทำในแนวอย่างนี้อย่างนี้ผมก็อยากให้มันคือมันให้มันหลากหลายมากขึ้นให้น้องๆรุ่นลูกรุ่นหลานหรือว่าวัยรุ่นเขามาเปิดสมองมั่งก็ได้ในการรับรู้ของสังคมผมอยากให้นำเสน
0: อให้นำเสนอทั้ง
1: สิ่ง
0: วัยราวแล้วก
1: ็และอื่นๆด้วยใช่
0: ทีนี้ในธีมงานปีนี้ครับมันมีคำว่านักเดินทางครับนักงานอยากถามนักงานว่าในฐานะที่นักงานเป็นนักดนตรี
1: ครับ
0: อยากให้นักงานช่วยเล่าหรือว่าช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าการเดินทางนักเดินทางในฐานะคนที่เป็นนักดนตรีมันเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือถ้าพูดถึงเรื่องนักดนตรีหรือว่าวงดนตรีทุกวง
0: ครับ
1: มันก็คือการเดินทาง
0: ครับ
1: การเดินทางที่รุนแรงอ่ะจะบอกว่ารุนแรงยังไงก็ตามประสบการณ์นะฮะประสบการณ์ของเราก็คือแบบว่าช่วงที่งานมันชุกๆอะไรทำนองนี้เดี๋ยวนี้บางวงก็เป็นอย่างนั้นอยู
0: ่
1: แต่วงเรานี่คงจะลดน้อยลงไปแล้วเล่นอยู่ภาคเหนือดีๆคืนนี้ลงใต้สุดอะไรทำนองนี้เรียกว่าการเดินทางนี่แบบผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่ามันเดินทางอย่างไร
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: นอกจากทุกภาคทุกส่วนแล้วจังหวัดนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าครบไหมถามว่าอำเภอครบหรือเปล่าแล้วอำเภอนี่อาจจะครบแล้วบางคนนะฮะ
0: ครับผม
1: แต่ผมว่ายังมีตำบลอีกมีหมู่บ้านอีกมีบ้านป่าบ้านดงบ้านชายแดนมันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการเดินทางก็คือการเดินทางทั้งนั้นเลยเดินทางไปไหนไปเพื่อจะร้องเพลงเขาจ้างเขาวานอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือถนนดนตรี
0: กินใจนะครับจากคำพูดของนักหงาครับแล้วก็วันนี้ครับอยากให้นักหงาได้ฝากอะไรถึงทั้งคนรุ่นใหม่ทั้งคนรุ่นเก่าที่กำลังรับชมรายการทีสาวเสียงไทยสู่สากลของเราตอนนี้ด้วยครับ
1: ก็ดีใจนะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ก็แล้วกันรุ่นเก่าก็ขอให้มีกำลังใจทำงาน
0: ครับผม
1: ไม่ท้อถอยนะฮะให้มีพลังสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ก็คิดให้ยาวๆสักหน่อยหนึ่งก็แล้วคิดให้ดีนะครับบางทีอาจจะมองภาพงานด้านนี
0: ้
1: มันเท่ดูดีดูมีราคานั่นไม่ใช่ทุกวงนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ทุกคนที่มันจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นก็ถ้ามีอุปสรรคมีขวากน้ำอะไรมาบ้างก็ต้องอดทนแล้วก็ที่สำคัญคือดูแลตัวเองมันมีสองข้างทางที่มันน่ากลัวนะฮะมันมีอุปสรรคมากมายมีการตกหล่นของชีวิตมากมายอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวเป็นคราวในแวดวงดารานักร้องนักแสดงอะไรก็แล้วแต่
0: ครับผม
1: มันผิดพลาดกันได้เพราะก็ให้ระวังตรงจุดนั้นด้วยแล้วก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องง่ายเรื่องค่อนข้างจะยากและละเอียด แต่ว่าในความใฝ่ฝันในความคิดที่จะมาทำงานด้านนี้ก็ลองคิดดูให้ดีแล้วถ้าจะทำก็สุดหัวใจไปเลยนะครับ
0: ผมและนี่ก็คือข้อความจากนักหนาคารวานะที่ฝากถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรายการทีสาวของเราอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ขอบคุณนักหนามากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
2: คุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับบทเพลงไพเราะของพวกเขาแต่อยากรู้ไหมครับว่าในฐานะกระบอกเสียงของรัฐงานด้านประชาสัมพันธ์ของพวกเขามีเบื้องหลังการทำงานอย่างไรและต้องทำหน้าที่อะไรกันบ้างไปร่วมพูดคุยและหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
3: การประชาสัมพันธ์บทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือเป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งไทยและสากลนะฮะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็เป็นนักจัดรายการอย่างพี่ก็เป็นผู้จัดรายการอย่างน้องวันดีหรือน้องมุกก็จัดรายการอยู่ด้วยนะฮะก็จะมีผลงานของดนตรีไทยและดนตรีสากลเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะหลายๆคลื่นไม่ว่าจะเป็นทาง AM 819กิโลเฮิรตซ์ทางAM 891กิโลเฮิรตซ์หรือ 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ FM 105เมกะเฮิรตซ์แล้วแต่ตามรายการแล้วก็ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีและรองอธิบดีท่านผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ให้เรามาทำเรื่อง TikTok บ้างทำแนวใหม่ไม่ว่าจะเป็น
4: Facebook?
3: คลิปสั้นๆเป็นกรุ๊ปสั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเผยแพร่ไปบ้างแล้วซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีไม่ว่าจะเป็นรณรงค์ในเรื่องการเดินทางสมมติว่าจะมีช่วงที่เราจะต้องวันหยุดยาวอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเดินทางแล้วก็จะมีอะไรน้องมุกที่เรารณรงค์กันไปแล้ว
4: โครงการคนละครึ่ง
3: โครงการคนละครึ่ง
4: Plus.
3: อันนี้ก็ได้ทำบทเพลงทั้งไทยและสากลก็ได้รังสรรค์บทเพลงขึ้นมาเพื่อเป็นการเรียกว่า
4: ประชาสัมพันธ์
3: ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ฟังนะครับ

0: เราจะมีคำถามจากข้างนอกด้วยความที่เราเป็นสื่อและเราเป็นหน่วยงานดนตรีมีคำถามถามมาว่าดนตรีมีส่วนในการขับเคลื่อนอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้เล่นดนตรีอย่างเดียวแต่เราเป็นดนตรีของสื่อเพราะฉะนั้นดนตรีมีส่วนในการขับเคลื่อนสื่อไปถึงผู้ฟังหรือผู้ชมหรือแฟนเพลงอย่างไรนี่จึงเป็นที่มาแห่งการคิดคอนเทนต์ที่จะโยงเข้าสู่การผลิตทางส่วนเทคโนโลยีซึ่งตอนนี้ก็จะมีกำลังสำคัญมีน้องใหม่มีข้าราชการใหม่มาช่วยนะคะอย่างที่บอกอะค่ะสิ่งที่เราจะทำด้วยความที่เราก็เป็นสื่อของรัฐเราก็จะมีงานที่ตอบสนองงานของรัฐอย่างที่บอกอาจจะมีทั้งรัฐพิธีหรืองานราชพิธี
1: ได้รับ Concept. จดมาเสร็จปุ๊บเราต้องทำยังไงเราต้อง
2: คอนเซปต์ว่าจะทำยังไง
1: กลุ่มเป้าหมายเป็นใครช่วงอายุแล้วก็มาคิดกันว่าเราจะทำดนตรีแบบไหนอย่างไร
2: กระบวนการการคิดนะ
1: กระบวนการการคิดแล้วก็ทำเสร็จแก้เสร็จเสนอผ่านไม่ผ่านก็ถ้าแก้ก็กลับมาแก้อีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: จุดเริ่มต้นที่เริ่มทำโซเชียลทางช่องทาง TikTok ของวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เริ่มจากว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยไม่เคยเล่น TikTok เลยไม่เคยคิดจะเล่นด้วยแล้วก็เกิดจากตั้งคำถามว่าจริงๆอ่ะสงสัยตั้งแต่เด็กว่าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีทำไมคือเราสงสัยว่ามีหน้าที่อะไรแล้วพอเข้ามาทำงานปุ๊บเราก็ยังสงสัยอยู่ว่ามีหน้าที่ทำอะไรทำไมกรมประชาสัมพันธ์ถึงต้องมีวงดนตรีเราก็เริ่มไปหาเพลงที่สมัยครูเอื้อแต่งออกมาครับคือมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เช่นแบบว่าออกมาเลือกตั้งเพลงปลุกใจเพลงรักชาติต่างๆเพลงสถาบันทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อจริงๆคือเขาเป็นใช้วงดนตรีเนี่ยเป็นสื่อกลางทำให้คนเนี่ยเข้าใจสิ่งที่จะสื่อสารออกไปง่ายขึ้นบางทีเราพูดไปเนี่ยมันไม่น่าฟังบางทีพูดไป5ประโยค10ประโยคคนก็เลื่อนผ่านละแต่พอเป็นเพลงเข้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดความน่าสนใจว่าแบบอุ๊ยเอาสื่อตรงนี้เอาประโยคต่างๆเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงปุ๊บทำให้คนเนี่ยอยากจะติดหูแล้วก็อยากจะรับฟังได้อบรมข้าราชการใหม่เขาก็สอนทำ TikTok ตอนนั้นมีโอกาสได้ไปอบรมที่ NPT Connect พอดีเขาก็บอกให้ลองถ่ายวอล์กกันทีนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีเราก็เลยลองทำช่อง TikTok คลิปแรกที่เริ่มทำที่เป็นโปรเจกต์ของดนตรีไทยก็คือวันปีใหม่ครับตอนนั้นก็คือพออบรมมาเสร็จเนี่ยประมาณวันที่20กว่าธันวาแล้วก็คือพอช่วงที
0: ่ใกล้สิ้นปีแล้ว
3: สิ้นปีแล้วคือช่วงนั้นก็คือคนเริ่มจะ
4: เบาบางเดินทางแล้ว
3: ทีนี้ก็จะเหลือกันอยู่ประมาณ 5-6 คนครับเราก็เลยคุยกันว่าเนี่ยเหลือวันนี้เหลือพรุ่งนี้วันเดียวแล้วที่จะอัดเพลง
0: ได
3: ้ให้คนน่าสนใจเราต้องอัดพรุ่งนี้ให้ทันก็คิดคืนนั้นเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้มาก็มาเจอกันแล้วก็อัดเลย

0: พอผ่านตรงนั้นมาก็มาสู่เลือกตั้งเราก็เลยมาทำเลือกตั้งต
1: ่อ
0: แล้วเป
1: ็
0: นเพลงเอาเพลงกองยาวมาชักชวนเลือกตั้ง
2: แล้วก็แต่งเนื้อใหม่
0: แล้วก็แต่งเนื้อใหม่ครับผ่านเลือกตั้งมาแล้วก็จริงตอนนั้นช่วงนั้นมีอีกประมาณ 3-4 เพลงที่ออกมาแล้วก็มาเลือกตั้ง
3: แล้วก็มาคนละครึ่ง
0: คนละครึ่งแล้วก็มาสงกรานต์สงกรานต์นี้ก็เพลงเมาไม่ขับ

0: เขาไม่ขับแล้วก็พอมาช่วงนี้ครับช่วงเดือนหลังจากเมษาเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นเพลงไทยผสมสากลใน TikTok ตอนนี้ครับจะมีเป็นเพลงไทยแต่เอากองชุดเข้ามาใส่ก็จะเป็นตีกันสนุกสนุกอย่างนี้ครับยอดวิวก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยอดผู้ติดตามก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: น้องคองลองบอกช่องที่ท่านผู้ชมจะติดตามเรา
0: ช่องทางติดตามนะครับก็คือช่อง TikTok วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่ดนตรีไทยนะครับจะมีทั้งดนตรีไทยดนตรีไทยผสมสากลดนตรีสากลหรือว่าคลิปสั้นที่เราตัดออกมาจากแว่วหวานนี่ครับก็จะอยู่ในช่องทางนี้ด้วยครับ

0: ช่
1: ตอนนี้เริ่มโอเพนค่ะ
2: โอเพนมากแต่ก็อยู่ในกรอบ
1: ยังมีบางเรื่องที่เขาอาจจะแบบว่าอันนี้นิดนึงนะ
3: ขอนิดนึง
1: ไม่ได้นะ
3: เรายังมีจุดที่แบบเซนซิทีฟอยู่แต่เราก็จะทำงานให้อยู่ในกรอบแต่ว่าดึงความน่าสนใจจากดนตรีไทยเราคิดว่าดนตรีเนี่ยมันมีความน่าสนใจของมันอยู่แล้วนอกกรอบหมายถึงว่านอกกรอบจากการอยู่ในห้องเรียนแต่เราทำให้เด็กที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยเห็นความนอกกรอบนั้นขึ้นมาให้เขาอยากเล่นดนตรีมากขึ้นอีกให้เขารู้ว่าดนตรีเนี่ยไม่ใช่มีอยู่แค่น
2: ั้
3: น
2: เป็นเรื่องสนุก
1: แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์วงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ไปในตัวด้วยค่ะเพราะว่าได้รับโจทย์จากผู้บริหารมาเช่นกันว่าจะทำยังไงให้คนรุ่นใหม่รู้จักวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็เลยต้องมาคิดคอนเทนต์กันเพื่อให้แบบว่าน่าสนใจค่ะ
4: จะทำอย่างไรให้รู้จักอ่ะจริงๆอ่ะน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่ในเรื่องของแพลตฟอร์มอ่ะเนาะอาจจะต้องใหม่กดไลค์ใหม่กดแชร์หรือบางทีดูแล้วก็จะต้องมีการเชิญชวนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำอะไรบางครั้งที่ว่าจะอยู่ในกรอบหรือไม่อยู่ในกรอบเนี่ยจริงๆมันก็มีแง่คิดอยู่ว่าเรื่องที่ต้องทำอยู่ในกรอบเนี่ยมีถ้าจะต้องเป็นเพลงหรือจะต้องเป็นสิ่งที่สื่อออกไปเราต้องไม่ผิดเราเป็นสื่อเนาะเราเป็นกรมประชาสัมพันธ์ที่น้องบอกนอกกรอบก็เช่นบางทีก็เล่นสนุกสนานบางทีก็แฝงความท้าทายแฝงปัญหาชาวเอาไว้ในคลิปนั้นก็มีเพื่อให้คนที่เข้ามาดูได้มาร่วมคอมเมนต์มาโต้ตอบกับเราอย่างเงี้ยค่ะ
3: เราเรียกว่าก็มีบ้างทั้งสองแบบคือดนตรีแบบนึงคือสร้างแรงบันดาลใจแต่อีกแบบนึงคือเพื่อการประชาสัมพันธ
4: ์ใช่ใช่
3: ก็คือแต่หลักๆก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ทั้งคู่สร้างแรงบันดาลใจคือเราประชาสัมพันธ์เพื่อให้เยาวชนหรือว่าหรือจะผู้สูงอายุก็แล้วแต่ได้เห็นดนตรีมากขึ้นและได้เห็นว่ากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีวงดนตรีแล้วก็ในประเทศเรายังมีวงดนตรีอีกหลายรูปแบบใช่แล้วก็
1: เกิดการตั้งคำถาม
3: อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นการประชาสัมพันธ์ที่แบบประชาสัมพันธ์ของภาครัฐครับ
0: ได้แน่นอน
1: ได้
0: แน่นอนอย่างที่บอกอะคือดนตรีเนี่ยมันเป็นทั้งดนตรีสากลด้วยดนตรีไทยด้วยเราสามารถที่จะผสมผสานอ่ะใช้ความผสมผสานได้ร่วมสมัยได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไทยซะทีเดียวบทเพลงนี้มันคือเรียกว่าคุณแม่ฟังเพลงพวกนี้มาอยู่แล้วเพลงเบียงดนตรีสังคีตสัมพันธ์เนี่ยชินหูมาบ้างแล้วเราบางทีอาจจะเปิดให้ลูกฟังบ้างแต่เด็กเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ฟังหรอกแต่พอเราไปตามห้างสรรพสินค้าเงี้ยอย่างวันปีใหม่หรือวันอะไรเนี่ยจะมีเพลงรำวงเพลงสงกรานต์คุณก็จะได้ยินบทเพลงนี้เรียกว่าเปิดในห้างอยู่แล้วเพื่อเป็นการเชิญชวนอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือมาจากเรานั่นแหละจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นั่นแหละ
4: แต่ขอเสริมให้ดูแล้วกันค่ะคือพูดง่ายๆก็คือว่าดนตรีมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไทยหรือสากลเมื่อเรานำมารวมกันจากคำถามที่ว่าอยากให้คนอื่นมองกรมประชาสัมพันธ์อย่างไรเนี่ยเราเป็นตัวของเราอยู่แล้วเราเป็นอัตลักษณ์ของเราอยู่แล้วมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งวงมาผ่านกี่เจเนอเรชันมาจนถึงนี่ก็รุ่นน้องรุ่นหลานก็ยังคงเหมือนเดิมตรงนี้คือสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นคนอื่นจะมองในความเป็นตัวตนของเราแน่นอนอัตลักษณ์ของเรานั่นแหละค่ะก็คือซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ขยายจากที่หัวหน้าได้พูดเพลงเราเนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีประเพณีมีวัฒนธรรมใดๆก็แล้วแต่เพราะว่าของเรามันเป็นวิถีชีวิตแต่งแบบถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็เพลงเพื่อชีวิตแต่ของเราพูดให้ดูดีหน่อยผสมออกมาเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองก็คือสังคีตสัมพันธ์ทำเมื่อทั้งสองอย่างมารวมกันได้อะทุกคนต้องใช้อาศัยซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนนั่นแหละค่ะอัตลักษณ์ของเราคือซอฟต์พาวเวอร์
0: บทเพลงของเรามีทั้งเศร้ามีทั้งบทเพลงคู่มีทั้งสนุกสนานมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วฮะ
3: น้องของพี่สองคนนะครับนอกจากแบบว่าซอฟต์พาวเวอร์ในมุมของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็จริงๆทั้งซอฟต์พาวเวอร์ในภาพใหญ่ครับที่เป็นดนตรีไทยณปัจจุบันนะครับจะมีคำพูดที่บอกว่าดนตรีไทยอาจจะเล่นกันเองฟังกันเองหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่แค่ดนตรีไทยมันจริงๆหลายๆวงการอย่างเพื่อชีวิตที่บอกก็คือคนที่เขาชอบเพื่อชีวิตเขาก็มีกลุ่มของเขาคนที่ชอบดนตรีไทยก็มีกลุ่มของเขาแล้วก็จริงๆครับอย่างผมตอนเรียนมัธยมก็คือมีโอกาสได้แข่งศิลปะกรรมหรือว่าไปแข่งตามดนตรีเด็กดนตรีหนึ่งวงของโรงเรียนสมมติมี15คน2-300
0: กี่ร้อยคนแล้วล่ะ
3: แปลว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นเข้าไปแล้วแปลว่าจริงๆดนตรีไทยเราไม่ได้หายไปไหนครับอยู่แค่ว่าเราเปิดใจที่จะมองหรือเปล่าจริงๆแล้วดนตรีไทยเนี่ยมีคนสนใจอยู่อีกเยอะครับแต่ว่าเรายังไม่มีใครหยิบมันขึ้นมาชูเป็นสิ่งหลักของประเทศเราจริงๆเพื่อให้คนที่ยังเล่นดนตรีไทยอยู่หรือวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาจริงๆที่ทำให้คนต่างประเทศเนี่ยอยากมาดูที่ไทยไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปดูดนตรีที่ต่างประเทศ แต่ทำยังไงให้คนต่างประเทศเนี่ยต้องมาดูดนตรีไทยที่ประเทศไทยครับ
0: อาจจะมีเทศกาลดนตรีไทยที่แบบเปิดกว้างให้ชาวต่างชาติกลับเข้ามา
4: เทศกาลดนตรี
1: ในอนาคตในอนาคตเราอาจจะจัดเฟสติวัล
0: นะ
1: มีไอเดียนี้
0: อยู่ก็เป็นสิ่งนะที่เราคิดกันไว้เหมือนกัน
4: เพราะกลุ่มเพลงเราก็มีแฟนเพลงที่ยังหนาแน่นอยู่
0: ใช่
4: เด็กรุ่นใหม่ก็
1: กลุ่มใหม่ก็มี
4: สำค
1: ั
4: ญใช่ค่ะพี่ใหญ่นิดนึงเนาะเดี๋ยวเผื่อมีคนอยากรู้ว่าพูดกันจังสังคีตสัมพันธ์คืออะไรสังคีตสัมพันธ์สังคีตก็ดีดสีตีเป่า
1: ใช่ค่ะ
4: สัมพันธ์ก็คือมีสัมพันธ์สภาพ
0: สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4: ซึ่งกันและกัน
1: ก็คือระหว่างดนตรีสากลกับไทยเขาเรียกว่าสัมพันธ์กัน
4: โดยมีเสน่ห์อยู่อย่างนึงที่เราไม่เหมือนใครที่เราเป็นจุดแรกที่เราคิดคือจะต้องนำทำนองมาจากเพลงไทยเดิมเท่านั้น
0: ใช่
4: เท่านั้นนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้นำมาทั้งหมดบางเพลงนำมาทุกท
0: ่อน
4: บางทีนำมาแค่ท่อนที่หนึ่งแล้วไปปรับตอนท้ายนิดนึงอยู่ที่วิธีคิดหรืออารมณ์ณขณะนั้นของคุณครูเมื่อก่อนสมัยก่อนตั้งแต่สมัยครูเอื้อ
0: ใช่
1: ครูเอื้อครูแก้ว
0: ครูแก้ว
4: ครูพุ่มค่ะก็คือยึดทำนองเพลงไทยเดิมเป็นหลัก
0: แล้
4: วไปแต่งเนื้อให้เข้ากับทำนองเพลงไทยเดิมอันนี้เรียกว่าสังคีตสัมพันธ์แต่ก็จะมีอีกแบบนึงที่ใช้ทำนองเพลงไทยเดิมนั่นแหละอันนั้นจะเป็นสังคีตประยุกต์อันนั้นจะไม่ใช่ถ้าได้ยินคำว่าสังคีตประยุกต์หรือนำเพลงไทยเดิมไปทำเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่ง
0: อันนั้นจะมีสังคีตประยุกต์จะเป็นเสี้ยวๆอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะบอกได
1: ้ทั้งท่อน
0: อะไรเงี้ยไม่ได้มาเต็มเพลง

0: ของเราเนี่ยเต็มเพลง
1: บางเพลงชื่อเพลงก็ยังคงไว้เช่นรักบางใบก็เอามาจากทำนองเพลงบางใบแต่บางเพลงแต่งชื่อใหม่เลยบางทีชื่อเพลงเดิมมันจำยาวเช่นเพลงแขกมอญบางขุนพรหมจะมาร้องเป็นแขกมอญบางขุนพรหมเหมือนเดิมก็ไม่ได้บางทีครูจะเปลี่ยนไปเลยนะคะแขกมอญบางขุนพรหมมี3เพลงเนาะ
0: พรพรหม
2: ร่มฉัตร
0: พรพรหม
2: ร่มฉัตร
0: แล้วก็พรพรหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีบ้าง
1: แล้วก็นำไทยกับสากลมารวมกันนั่นแหละเรียกว่าสัมพันธ์กัน
0: อันนี้ก็มาจากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในรัชกาลที่7ท่านก็ทรงปารภกับคุณครูเอื้อสุนทรสนานนะฮะครั้งหนึ่งที่ท่านไปเล่นหน้าพระที่นั่งก็บอกดนตรีไทยกับดนตรีสากลเนี่ยมันน่าจะเล่นด้วยกันได้นะช่วงนั้นเป็นดนตรีตะวันตกเริ่มเข้ามาก็มีดนตรีแจ๊สมีดนตรีเปียโนอะไรเขาบอกน่าจะนั่นคุณครูพุ่มก็คุณครูเอื้อคุณครูพุ่มวาปุยวาสเนี่ยฝ่ายดนตรีไทยท่านก็มาร่วมคิดกันว่าจะทำยังไงให้ดนตรีไทยกับสากลเล่นด้วยกันได้จะเห็นว่าเสียงของดนตรีไทยวงดนตรีไทยกรมสรรพันธ์จะสูงกว่าปกติของวงดนตรีไทยทั่วไปวงดนตรีไทยเดิมนะฮะ
1: ระดับเสียงเนาะ
0: ระดับเสียง
2: ย่านเสียง
0: ย่านเสียงจะสูงกว่านิดนึง
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะจะได้เข้ากับสากลนะฮะ
1: เพราะเราเป็นสากล
0: มันจะมี B flat น้องแล้วก็ key C อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจริงๆจริงๆสังคีตสัมพันธ์อ่ะมันก็คือ contemporary แล้ว
0: ใช่ contemporary
1: ของเรา
0: สมัยใช้ว่า80ปีก่อน
1: เป็นชื่อของเราเลย
0: contemporary ตั้งแต่80ปีก่อนก็ขอฝากทุกๆเรียกว่าแพลตฟอร์มแล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นทาง TikTokหรือทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขอให้แฟนเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็รักและดูแลเราตลอดไปเราก็จะทำสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับทุกท่านเป็นการตอบแทนนะฮะ
1: แล้วก็ฝากวงสังคีตสัมพันธ์แล้วของเราก็มีดนตรีไทยล้วนด้วยดนตรีไทยล้วนก็เป็นส่วนหนึ่งของดนตรีสังคีตสัมพันธ์นั่นแหละค่ะก็อยากจะให้ช่วยกันฟังเพลงดนตรีไทยแล้วถ้ารู้สึกว่าอยากจะฟังเพลงที่อยู่ในใจของท่านเนี่ยแล้วเราก็ยังไม่เคยเผยแพร่หรือว่ายังไม่เคยได้ฟังเนี่ยแนะนำกันเข้ามาได้ค่ะพวกเราก็จะซ้อมแล้วก็คิดจัดหาเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได
0: ้รับชม
1: รับฟังและติดตามแล้วก็ฝากเข้ามาดูกันเยอะๆแชร์กันเยอะๆค่ะ
2: ค่ะก็ฝากติดตามพวกเราวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็เราจะพยายามหาเพลงหาคอนเทนต์ดีๆมาฝากแฟนๆรายการให้ได้รับชมรับฟังกันค่ะ
3: ก็พี่ๆพูดไปหมดแล้วนะครับก
0: ็ขอฝาก
3: ช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์YouTube วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ TikTok วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับอย่าลืมนะครับ
0: กดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืม
4: ไป
5: ไหนคะพี่แม็กไปบันทึกรายการวันแพ
4: ้อ่ะฮะที่ไหนคะ
5: ที่ช่อง NBT
4: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสตูดิโอแล้วนะคะทุกคนไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะ

คุณผู้ชมคะนอกจากการบันทึกเทปรายการตามปกติแล้วนะคะวันนี้ห้องบันทึกเสียงแว่วหวานตำนานเพลงบรรยากาศดูคึกคักแปลกค่ะน่าจะมีอะไรพิเศษสุดๆซ่อนอยู่แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราแวะเข้าไปแอบดูเขาก็หน่อยนะคะว่าพวกเขากำลังเตรียมงานพร้อมสำหรับโชว์อะไรกันอยู่แน่นอนนะคะแล้ววันนี้ค่ะปานไม่ได้มาเฉยๆค่ะไม่ได้มาเป็นเบื้องหลังนะคะไม่ได้มาดูอย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าเทปนี้มีเซอร์ไพรส์มาก

0: ค่ะปานได้รับเกียรติค่ะให้มาร่วมจับไมค์ร้องเพลงจุฬาตีคูณค่ะต้องบอกว่าเป็นบทเพลงในตำนานอันทรงคุณค่ามากๆเลยนะคะนี่ก็ถึงขั้นเกรงไปเลยค่ะกับวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นเวอร์ชั่นพิเศษค่ะจะไพเราะหรือเปล่าจะพยายามนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังและนึกถึงวันๆไปพร้อมๆกันนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ
1: วันพุธนะคะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 และ AM 891พร้อมกับการรับชมผ่านไลฟ์ Facebook แว่วหวานตำนานเพลงค่ะและสามารถให้กำลังใจพวกเราวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทาง Facebook Fanpage YouTube และ TikTok ในชื่อช่องวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์

คุณผู้ชมคะตลอดรายการของทีซาวในวันนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะจะได้เห็นแล้วว่าเสียงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยยังคงเดินทางและเติบโตมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรค่ะพลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะคือจิ๊กซอว์ตัวสำคัญมากๆเลยค่ะที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจนี้นะคะจากครูเพลงรุ่นใหญ่นะคะสู่นักดนตรีรุ่นใหม่ค่ะทำให้ท่วงทำนองอันทรงคุณค่านี้นะคะไม่เคยจางหายและจะยังคงเดินทางต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะปานธนพรรายการทีซาวค่ะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะจนกว่าเราจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชน NBT North ช่อง11ภาคเหนือครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเวทีของเด็กดีและเด็กเก่งค่ะรายการของเราเปิดโอกาสให้น้องๆได้มาแสดงศักยภาพของตัวเองนะคะจะได้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็จะได้พัฒนาทักษะของตัวเองด้วยค่ะวันนี้น้องๆเด็กดีแล้วก็น่ารักมาจากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัยค่ะเมื่อสักครู่เราได้เห็นการแสดงของน้องๆไปแล้วโอ้โหต้องบอกว่าตะลึงมากๆเลยนะคะการแสดงดนตรีไทยของน้องๆเนี่ยเขามีพิเศษนะปิดตาด้วยคุณผู้ชมได้รับชมไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับทางด้านของท่านผอ.คุณครูแล้วก็น้องๆกันค่ะว่าเขามีการฝึกซ้อมยังไงการเรียนการสอนสนุกแค่ไหนเดี๋ยววันนี้จะได้พูดจากับทางด้านของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัยค่ะสวัสดีท่านผอ.นะคะสวัสดีคุณครูแล้วก็น้องๆทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จัดเต็มมาเลยนะคะท่านผอ.สวยงามเมื่อกี้เห็นการแสดงของน้องๆตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าปกติเวลาเราเห็นการแสดงดนตรีไทยเนี่ยว่ายากแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ปิดตาแล้วน้องๆยังตัวน้อยอยู่เลย
1: เป็นความสามารถพิเศษของเด็กๆค่ะ
0: โอ้โหอย่างนี้แสดงว่าต้องใช้เวลาในการฝึกฝน
1: ใช่ค่ะคุณครูก็ตั้งใจมากเลยค่ะ
0: สุดยอดเลยค่ะท่านผอ.อย่างนี้เห็นน้องๆตัวเล็กๆอย่างนี้โรงเรียนของเรานี้สอนชั้นอะไรคะมีถึงม.ต้นหรือว่าอะไร
1: ค่ะโรงเรียนศรีดอนชัยนะคะก็เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลค่ะจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ
0: ถึงม.3เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่น้องๆที่มาในวันนี้นี่ชั้นอะไรบ้างคะ
1: มีตั้งแต่ระดับชั้นประถมแล้วก็มัธยมต้นค่ะ
0: ก็คือคละการเป็นชมรมหรือว่าเป็นยังไงคะท่าน
1: เป็นการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีด้วยแล้วก็เป็นชมรมดนตรีไทยในโรงเรียนค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วเห็นว่าทางโรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัยเนี่ยค่ะมีความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์ทั้งหลากหลายทั้งศาสนาเห็นน้องๆมาเรียนรวมกันเพราะว่ามีน้องๆเข้ามาดูงานด้วยนะวันนี้เนี่ยมานั่งในสตูเพื่อที่จะดูเพื่อนๆแสดงวันนี้เนี่ยก็มีเป็นเหมือนอิสลาม

0: ามพวกข้ามาเราเรียนเป็นแบบสหร่วมกันปกติเลยเหรอคะท่านหมอ
1: ก็โรงเรียนของเรานะคะมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะและนอกจากนี้ก็มีหลักสูตร MEP Mini English Program ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ตามนโยบายของท่านนายกอัศนีบูรณุปกรณ์นะคะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ทำให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและนอกจากนี้ก็มีหลักสูตรบูรณาการและหลักสูตรทางเลือกนะคะที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ตามความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพค่ะเช่นหลักสูตรดนตรีหลักสูตรราชศิลป์ค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่เราเห็นความสามารถของน้องๆไปวันนี้ไม่ได้จบเพียงเท่านี้ด้วยนะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งการแสดงนะคะทีนี้การจัดการเรียนการสอนน้องๆเขาเรียนร่วมกันไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ
1: ไม่มีค่ะเราเรียนร่วมกันอย่างปกตินะคะไม่ว่าเด็กจะเป็นชาติพันธุ์หรือเด็กเมืองเด็กไทยนะคะยกเว้นกิจกรรมทางศาสนาที่เราจะแยกตามศาสนาที่เขานับถือค่ะ
0: ค่ะก็คือเวลาเรียนน้องๆก็นั่งเรียนด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แบบนี้เลยแต่เวลาแยกเวลาทำกิจกรรมอย่างดนตรีไทยน้องๆร่วมกัน
1: เรียนร่วมกันค่ะ
0: อายกเว้นพิธีทางศาสนา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าสมมติว่าทางโรงเรียนมีทำบุญเวียนเทียนอย่างเงี้ย
1: กิจกรรมของศาสนาพุทธก็จะเป็นเด็กในที่นับถือศาสนาพุทธค่ะส่วนเด็กที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์เราก็จะแยกไปค่ะ
0: แต่ว่ามีคุณครูดูแล
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็จะจัดกิจกรรมในขณะเดียวกันเวลามีพิธีทางศาสนาของคริสต์อิสลามอะไรต่างๆ
1: เราก็เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ไปร่วมศาสนกิจต่างๆค่ะ
0: อ๋อดีจังเลยแต่น้องๆก็เล่นด้วยการปกติใช่ไหมคะอย่างน้องๆที่มานี่ก็มีเป็นน้องๆที่เป็นตัวแทนอย่างน้องพลอยใช่ไหมคะไหนๆแนะนำตัวเองหน่อยน้องพลอยเรียนหลักสูตรอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐพรค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นป.4ค่ะการที่หนูได้มาเรียนหลักสูตร Mini English Program ที่นี่ทำให้หนูรู้สึกได้รับโอกาสที่ดีมากๆเพราะหนูได้เรียนกับคุณครูชาวต่างชาติซึ่งคุณครูใจดีมากเลยค่ะหนูได้เรียนหลายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษมีวิชา English, Mathematics, Science, Conversation และ Computer Coding ทำให้พวกเรากล้าสื่อสารกับชาวต่างชาติซึ่งคุณครูใจดีมากเลยค่ะหนูเรียนมา4ปีทำให้ภาษาอังกฤษของหนูพัฒนาขึ้นมาก ในปีนี้หนูได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศที่จังหวัดระยองด้วยค่ะ
0: ไม่ธรรมดานะคะ ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ ฟังจากสำเนียงและแน่นอนเลยเอ๊ะหนูเป็นลูกครึ่งนะนี่แบบพูดขนาดนี้นี่ต้องแปลแล้วนะ conversation เนี่ยโอ๊ยน้องๆเขาก็สนุก
1: ใช่ค่ะ
0: มีคุณครูต่างชาติมาสอนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: หนูชอบไหม
2: ชอบ
0: ใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆทุกคนก็มีโอกาสได้พูดคุยได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษาทำให้การพูดทักษะของน้องๆเขาก็มีการ
1: ใช่ค่ะเพราะทีเชอร์จะรักเด็กแล้วก็ทีเชอร์จะเป็นวัยรุ่นที่เข้าใจเด็กๆค่ะ
4: แล้วก็เป็นเจ้าของภาษาจากประเทศเจ้าของก็คือประเทศอังกฤษกับอเมริกาเลยค่ะ
0: แล้วก็ยังนอกจากเรียนภาษาแล้วน้องๆก็ยังได้ร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนด้วยทั้งชมรมดนตรีไทยนาฏศิลป์นอกจากเนี้ยค่ะความเครียดที่น้องๆจะได้รับจากการเรียนจริงๆไม่เครียดเลยเนาะใช่ไหมเพราะว่าฟังจากการพูดแล้วก็สำเนียงของน้องนี้เก่งแน่นอนแล้วก็เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เก่งทุกคนครูจอยคะเราสอนอะไรบ้างคะเนี่ยเด็กทำไมถึงโอ้โหเก่งขนาดนี้คะ
4: ก็จะมีเน้นทั้งวิชาการแล้วก็กิจกรรมตามที่ท่านผอ.พูดไปก็คือกลุ่มส่งเสริมศักยภาพค่ะอย่างดนตรีนาฏศิลป์หรือว่าแม้กระทั่งเป็นการแกะสลักแกะสลักค่ะแล้วก็การทำอาหารคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์มีทั้งทางวิชาการแล้วก็ทักษะที่เด็กๆชอบค่ะเขาก็สามารถเลือกเรียนได้ค่ะ
0: นี่ก็คือรวมถือว่าเราพัฒนาตั้งแต่เล็ก
4: ๆใช่
0: เลยนะคะจนมาถึงรุ่นโตๆน้องเขาก็จะเหมือนมีแบบพี่สอนน้องด้วยอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: จะได้แบบเรียนรู้เป็นรุ่นๆไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากดนตรีไทยอะไรแบบนี้เรายังมีอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
4: ์ค่ะมีค่ะก็อย่างที่ว่าไปมีแกะสลักอันนี้ก็ได้รับรางวัลเป็นประจำเลยค่ะ
0: เดี๋ยวต้องเอามาโชว์นะคะ
4: วงโยธวาทิตวงโยค
0: ่
4: ะ
0: วงโยก็ต้องมา
4: ใช่ค่ะ
0: เอ๊ะมาได้ไหมสตูเราจะดูเล็กไปหรือเปล่าเอามาเป็นบางส่วนเดี๋ยวต้องทย ยอยมาเพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่รับชมด้วยนะคะว่าเอ๊เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาพัฒนาตัวเองยังไงเขาฝึกซ้อมยังไงนะคะยากไหมเวลากว่าเราจะเรียนพูดออกมาได้อย่างเงี้ยหนูต้องแบบไปฝึกตัวเองที่บ้านไหม
2: ต้องฝึก
0: ด้วยใช่ไหมคะก็แสดงว่ากลับไปทบทวนน้องๆที่แสดงดนตรีไทยก็เหมือนกันเขาก็ต้องฝึกฝน
1: ใช่ค่ะก็น้องๆก็ได้เรียนทั้งวิชาการทั้งทักษะด้านต่างๆอย่างน้องที่ตีระนาดเอกนะคะนอกจากความสามารถทางด้านดนตรีก็มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษได้รับโอกาสจากท่านนายกนะ
0: คะ
1: ในการสอบแข่งขันเพื่อไปเปิดหูเปิดตาในการเรียนรู้ที่ประเทศนิวซีแลนด์มาแล้วนะคะ
0: อันนี้เป็นเด็กนอก
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนะเมื่อกี้ก็ตีระนาดก็ได้แต่ก็ speak English ได้ด้วยในทดสอบซีอาจจะได้เพื่อนๆจะได้รู้ด้วยเนาะว่าการที่เราได้ทั้งดนตรีไทยได้ทั้งวิชาการเนี่ยผมฝึกฝนตัวเองยังไงเนี่ย
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนกิจจาไออยู่ชั้นป.6 ครับผมได้รับทุนจากท่านนายกอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ประเทศนิวซีแลนด์จำนวน3สัปดาห์ครับเปิดโอกาสให้ผมได้ไปต่างประเทศครั้งแรกผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเลยครับผมได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตนเองเพราะต้องใช้สื่อสารกับโฮสต์แฟมิลี่และเพื่อนๆในโรงเรียนด้วยครับผมก็ได้ศึกษาวัฒนธรรมของคนประเทศนิวซีแลนด์และได้นำวัฒนธรรมเชียงใหม่ไปเผยแพร่แล้วก็กลับมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อนๆเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังด้วยครับ
0: แล้วผมมีการเตรียมตัวยังไงครับแบบต้องกลับบ้านไปฝึกภาษาอังกฤษด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหม
3: ใช่แล้วครับ
0: แล้วเราเอาอะไรแบบนี้ไปโชว์ไหมระนาดอะไรเงี้ยแบกไปไม่ไหวไหม
4: แบกไม่ไหว
0: แต่เราก็ถือว่ามีความสามารถพิเศษเนาะได้ทั้งภาษาอังกฤษได้ทั้งการเล่นดนตรีไทยเหมือนกันแบบนี้ผมขอรู้เทคนิคหน่อยอ่ะผมแบ่งเวลาเรียนยังไงแล้วผมเอาเวลาไหนไปฝึกซ้อมดนตรีไทยล่ะครับ
3: ตอนเที่ยงกับตอนเลิกเรียนผมก็จะใช้เวลาไปฝึกดนตรีครับส่วนตอนที่เรียนผมก็จะเรียนหลายวิชาอยู่ครับอย่างเช่นคณิตแล้วก็อังกฤษครับ
0: แต่ตอนเรียนผมตั้งใจเรียนไหม
3: ตั้งใจครับ
0: อ๋อไม่เล่นเลยเหรอคุยกับเพื่อนไหม
3: คุยบางครั้งครับ
0: คุยบางครั้ง
4: ต้องทดสอบก่อนที่จะไป
0: คุณครูใจดีไหมทุกคนไหม
3: ใจดีครับ
0: ใจดีไม่ได้อยู่ใกล้ครูไม่ต้องกลัวนะสนุกอยู่ใช่ไหมเรียนกับเพื่อนๆหลากหลายก็มีอย่างในชมรมของเราก็มีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่เราจะได้เรียนร่วมกันแล้วก็จะได้พูดคุยปรึกษากันอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของโรงเรียนจริงๆทั้งโรงเรียนเนี่ยเห็นท่านผอ.บอกว่าไปกวาดรางวัลมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราจะมีโอกาสเป็นแบบคุปเปอร์แดนซ์ไหมคะท่านหมอ
1: มีค่ะเราก็มีหลายรายการที่ให้เด็กได้เรียนรู้ตามความชอบตามความถนัดนะคะเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมเราก็มีหลักสูตรเสริมศักยภาพหลักสูตรบูรณาการหลักสูตรทางเลือกให้เด็กๆได้เลือกตามความถนัดและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพเลยค่ะ
0: ท่านหมอคะเดี๋ยวนี้เนี่ยช่วงเนี้ยสมัยนี้อ่ะเด็กๆมักจะติดมือถือเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: การที่เราเสริมกิจกรรมพวกนี้เข้าไปอะค่ะมันทำให้เขาห่างจากโทรศัพท์หรือว่าโซเชียลได้มากน้อยแค่ไหนคะ
1: ก็ได้เยอะพอสมควรค่ะเพราะว่าเอาเวลามาใช้กับกิจกรรมต่างๆแต่เราก็ไม่ได้ห้ามให้เด็กเล่นโซเชียลหรือเล่นมือถือแต่ให้ใช้อย่างถูกต้องค่ะก็ให้เด็กเข้าถึงโซเชียลอย่างถูกต้องนะคะ
0: ต้องรู้เท่าทันนะเด็กๆต้องระมัดระวังช่วงนี้ก็มีมิจฉาชีพออนไลน์ก็เยอะเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประโยชน์เขาก็มีเยอะแต่เราจะใช้ยังไงให้ถูกในการค้นคว้าหาข้อมูลแต่ไม่ใช่เอามาตอบการบ้านนะ เราดูเป็นแนวทางได้สุดท้ายแล้วตัวเราเองนี่แหละคิดวิเคราะห์ออกมามันก็จะดีที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็ในทางของโรงเรียนเนี่ยเขาก็ส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาแบบนี้ทั้งการทุ่มเทของท่านผอ.ทั้งคุณครูทุกท่านที่มาส่งเสริมแล้วก็สอนน้องๆกว่าจะน้องๆจะปิดตาแล้วมาเล่นได้ขนาดนี้เนี่ยกิ๊บเชื่อว่า
1: ไม่ง่าย
0: เลยต้องฝึกนานไหมคะ
1: คุณ
0: ครูฝึกนานไหมคะ
5: 3เดือนครับ
0: 3เดือนโอ๊ย3เดือนนี่ปิดตาได้เลยเหรอคะ
5: เริ่มจากเปิดตา ากันเน
0: า
5: ะ
0: เอาเปิดตาถูกต้องค่ะต้องเปิดตาก่อนเนาะ
5: ย้ำๆครับ
0: เอาฝึกย้ำๆคือน้องๆเนี่ยเขาจะรู้เขาเรียกอะไรตัวโน้ตอยู่แล้วก็ต้องฝึกว่าโน้ตตัวนี้อยู่ตรงไหน
5: มีความชินกับเครื่องดนตรี
0: ชิน
5: ตาได้ครับ
0: พอชินพอเขารู้ว่าอยู่ตรงไหนก็จะค่อยๆพัฒนาทักษะของตัวเองแล้วก็จะเนี่ยน้องๆที่อยู่ทางบ้านฟังไว้เลยนะใครอยากจะเก่งแบบนี้เนี่ยตีธรรมดาเนี่ยมันธรรมดาไป ต้องปิดตาแล้วก็กระโดดด้วย
1: ความสามารถพิเศษ
0: เป็นความสามารถพิเศษนะคะ เอ๊ะคนไหนนะที่กระโดดอีกอะกระโดดไหวไหมเห็นกระโดดไม่ค่อยจะไหวแล้วใช่ไหมเหมือนไม่ค่อยขึ้นโอ๊ยหนักหรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นการเรียนยังไงให้สนุกเนาะน้องๆเขาก็จะมีทักษะมีความสามารถพอเขารักเขาชอบในสิ่งไหนแล้วเขาก็จะทำออกมาได้ดีอย่างที่โรงเรียนนี้ได้ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนน้องๆจนมีความสามารถไม่เพียงแต่ในโรงเรียนนะคะเขาไปไกลมีการแลกเปลี่ยนถึงเมืองนอกเลยเนาะต่อไปเดี๋ยวก็ต้องส่งต่อให้เพื่อนๆแล้วก็รุ่นน้องต่อไปที่เขาก็จะได้เดินตามรอยเราได้ทั้งการแสดงนะคะทั้งภาษาต้องบอกว่าไม่ธรรมดาภาษาของโรงเรียนนี้นะคะสำเนียงเรายังไม่เทียบเท่าน้องๆเลยนะเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยกลับไปแล้วก็จะได้ไปทบทวนแล้วก็ฝึกฝนแล้วกลับมาอีกนะอนาคตเราอาจจะมีพี่เนเน่สองที่เป็นนักดนตรีไทยหันหลังปิดตาได้ไหมคะครูเดี๋ยวคุณครูกลับไปสอนเลยนะหันหลังแล้วปิดตาเสียดายคุยกันได้ป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเวลาใกล้หมดแล้วเพราะว่ายังมีการแสดงอีกหนึ่งน้องๆแต่งตัวมาสวยงามแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องๆได้โชว์อีกหนึ่งชุดการแสดงเป็นการแสดงอะไรนะคะพูดหน่อยพูดดังๆหน่อย
1: ระบำ
0: มีการถือดอกบัวแน่นอนจะเป็นดอกอื่นไม่ได้นะคะเป็นการแสดงระบำดอกบัวนั่นเองค่ะช่วงนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าโอกาสหน้าเชิญท่านผอ.แล้วก็น้องๆทีมงานมาอีกนะคะต้องมาปิดตาแล้วก็หันหลังแสดงดนตรีเพื่อที่จะได้มีพี่เนเน่รุ่นต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: หลังจากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าพานะคะหรือพระองค์พาของพวกเรานะเจ้าหญิงนักกฎหมายก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านแล้วก็ระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะในฐานะที่เป็นอาจารย์กฎหมายสอนกฎหมายก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสนองพระปณิธานของพระองค์ท่านค่ะและจะสอนนักศึกษาให้มีจริยธรรมคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นพลังของชาติต่อไปค่ะ
1: เมื่อได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านก็ทําให้หนูรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากค่ะและด้วยความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หนูก็จะนําสิ่งที่ท่านได้สร้างเอาไว้มาสานต่อไปค่ะ
2: ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่ารู้สึกโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนประเทศชาติทั้งในด้านกฎหมายการทูตการส่งเสริมความยุติธรรมและความเสมอภาคพระเมตตาและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของพระองค์จะคงอยู่ในความทรงจำและเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราชาวราชภัฏเชียงใหม่ตลอดไปขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: ทุกเรื่องที่อยากรู
4: ้บัตรคนจนเนี่ย

0: ราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
1: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
2: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
3: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการคิดการดีจะพาคุณผู้ชมไปดูระบบการศึกษาทางเลือกหรือที่เรียกว่าโฮมสคูลหรือบ้านเรียนนั่นเองนะคะเป็นรูปแบบการศึกษาที่ผู้เรียนนั้นสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้านแถมยังออกแบบหลักสูตรเองได้ด้วยนะคะไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการคิดการดีเลยค่ะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมบ้านดินพินระพีอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงข้างในมีอะไรกันบ้างตามไปมาเลยค่ะ

0: จากสวนยางพื้นที่5ไร่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสวนผสมแบ่งพื้นที่เพาะปลูกทั้งผักผลไม้มีบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็อาคารเรียนที่ทำมาจากดินเรียกว่าบ้านดินค่ะส่วนลวดลายสีสันของอาคารก็มาจากฝีมือน้องๆ นี่แหละค่ะที่แต่งแต้มเติมฝันใส่จินตนาการเข้าไปเป็นพื้นที่แห่งความสุขแล้วก็ความสนุกจริงๆเลยค่ะ
1: จุดเริ่มต้นของโรงเรียนบ้านดินพินพีเนี่ยจริงๆแล้วเกิดจากการที่เราอยากสร้างสังคมให้ลูกอยากสร้างชุมชนที่เขามีเพื่อนวัยเดียวกันและพูดภาษาอังกฤษด้วยกันแค่นั้นเองแล้วเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราเดี๋ยวเราสอนภาษาอังกฤษคนอื่นด้วยพาเด็กๆคนอื่นมาแล้วเราก็จะได้เด็กๆพูดภาษาอังกฤษกันเพราะว่าจะได้ไม่ต้องพูดกับเราคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มงั้นสร้างโรงเรียนแล้วทีนี้พอจากนั้นเราก็เลยว่างั้นเราทำโฮมสคูลแล้วกันเพราะยังไงลูกเราเนี่ยก็เรียนในธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเดินไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้เขาก็ได้เรียนรู้หมดเราว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กๆเพราะเขาได้เจอของจริงได้สัมผัสจริงๆแล้วก็อยู่ในธรรมชาติในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะเราก็เลยโอเคงั้นเราทำโรงเรียนแล้วเผื่อคนอื่นเนี่ยจะมาเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: ในแต่ละวันน้องๆจะต้องทำอะไรกันบ้างเรียนรู้และทำกิจกรรมอะไรบ้างคะครูตุ๊ก
1: คือการเรียนโฮมสคูลเนี่ยเหมือนการเรียนที่บ้านเหมือนกับเขาใช้ชีวิตยังไงเขาเรียนรู้แบบนั้นเพราะธรรมชาติของเด็กเนี่ยเรียนอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าบ้านเราอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็จะจับจุดที่ว่าเขาตื่นนอนมาเขาทำอะไรเขาฝึกวินัยโดยการหนึ่งแปรงฟันก่อนออกมาข้างนอกช่วยงานบ้านมีการดื่มน้ำมีการมาอ่านหนังสือในชีวิตประจำวันพวกนี้คือการเรียนรู้หมดเลยพอสายๆหน่อยช่วยคุณปู่จับปลาอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินตามปู่ไปไม่ว่าจะเป็นไปดักไซหรือว่าไปช่วยปลูกผักปลูกหญ้าเขาทำอะไรกันตอนนั้นน้องก็ทำหมดทำปุ๋ยหมักทำอะไรน้องทำมาหมดกิจวัตรประจำวันตรงนั้นน่ะก็คือสิ่งที่น้องได้เรียนรู้อยู่แล้วเราก็เลยจับตรงนั้นแหละมาเป็นการเรียนรู้ในแผนการเรียนของน้องละพิงเริ่มตรงนั้นค่ะ

0: การเรียนการสอนของที่นี่ครูตุ๊กบอกว่าจะเน้นทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแล้วก็ให้น้องๆได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติค่ะวันนี้เลยมีนักเรียนอาสาพาทัวร์บ้านดินพินรพีค่ะ
1: พี่ปุ้ยครับ
0: ครับ
1: มาดูสนามเด็กเล่นของผมกัน
0: มาเลยนี่เป็นสนามเด็กเล่นเนาะอุ้ยนี่เราทำกันเองเลยเหรอ
1: คร
0: ับ แล้วพี่ปุ้ยเล่นได้ไหมเนี่ยจริงเหรอมันจะไม่พังใช่ไหม
1: ไม่
0: ครับโอ้เอาน้ำตาลขึ้นเลยสนามเด็กเล่นที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบสุดๆเพราะวัสดุที่ใช้ก็ทำมาจากธรรมชาติล้วนๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดานลื่นชิงช้าวงล้อหันษาและบ้านต้นไม้ค่ะก่อนจะเข้าห้องเรียนเด็กๆบ้านดินจะต้องแวะมาปีนต้นไม้แล้วก็แวะขึ้นไปเล่นบ้านต้นไม้เพื่อปล่อยพลังกันก่อนค่ะส่วนมุมโปรดของน้องรพินและเพื่อนๆเห็นจะเป็นเจ้าเงาะต้นเงาะต้นนี้ล่ะค่ะเป็นเครื่องเล่นธรรมชาติบางทีก็ออกดอกออกผลมาให้ชิมด้วยนะคะ
1: ผมมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บไซที่คุณปู่วางไว้ครับ
0: ระหว่างวิ่งเล่นเพลินๆน้องรพินก็จะต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้คุณปู่ค่ะดูว่าในไซที่ปู่มาวางเอาไว้มีปลาเข้ามาติดบ้างหรือเปล่า

0: กนกอีกนิดถึงฟ้ามันจะเข้าได้ดี
1: ไหนลองไปดูไหวไหมพี่ผู้ช่วยไหมอุ้ยอุ้ยเราได้ปลาด้วยอ่ะอันนี้ปลาอะไรครับ
0: อันนี้ปลาช่อนครับ
1: โอ้แล้วมีอะไรอีกบ้างครับเนี่ย
0: มีหอยโข่งกับปลากระดี่อยู่ข้างในด้วย
1: โอ้มันติดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
0: มันติดตั้งแต่น่าจะ5นาทีก่อนครับเพราะว่าปู่มาดูตอนเช้าแล้วมันไม่มีมันเพิ่งติด
1: อ๋อแล้วน้องละพินก็เลยมาดูอีกรอบโอ้เราไปทำอะไรกินกันดีเนี่ย
0: พี่ปุ้ยครับ
1: ครับ
0: เราจะเอาหอยโข่งไปปล่อยเพราะว่ามันหายากแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเราปล่อยมันจะได้ไปขยายพันธ
1: ุ์ค่ะโอ้ต่อไปมันจะได้ออกลูกออกหลานเยอะๆเนาะคือทุกครั้งถ้าเกิดน้องละพินได้หอยโข่งนี่ก็คือจะปล่อยเหรอครับ
0: ครับนั่นก็หอยโข่งเหม
1: ือ
0: นกันอ๋อเนี่ยตรงนั้นน่ะ
1: ต๋อมโอเคไปพาพุ้ยไปเที่ยวไหนต่อ
0: นี่แหละครับพี่ปุ้ยบ
1: ้
0: านดินพินละพิน
1: บ้านดินพินละพินนี่เหรอครับที่ทำด้วยดินทั้งหมด
0: มันจะทำด้วยดินแล้วก็จะมีไม้ไผ่
1: อ๋อมีไม้ไผ่ข้างบนตรงนี้คือเป็นดินทั้งหมดเลยเหรอครับ
0: ใช่ครับเป็นดินเหนียวผสมทรายนิดนึงเข้าไปข้างในก่อนคร
1: ับ ไปครับ
0: ตอนนี้ก็แม่ผมเอาขวดก็ทำไว้แบบนี้เพื่อทำให้โรงเรียนมันสวยๆและก็แดดมันจะได้เข้าด้วย
1: อ๋อเพื่อที่จะให้แบบแสงแดดมันส่องเข้ามาอันนี้เราไว้ท่อง
0: อันนี้เราไว้ท่องภาษาจีน
1: อ๋ออันนี้เป็นภาษาจีนอันนี้คืออะไรครับไว้ทำอะไรครับ
0: อันนี้คือแอร์ของฮาลาวีนครับบางทีแล้วเราต้องโยนลูกคันนี้
1: ไหนไหนสาธิตพี่ปุ้ยดูหน่อยอุ้ยแม่นจังเอ้ยอ๋อก็คือมีแบบ3ขนาดด้วยอ๋ออันนี้ก็คือเล็กสุดมันจะแม่นหน่อยคนที่โยนเนี่ยจะต้องแม่นหน่อย

0: ครับ
1: เราจะทำบะหมี่เอง
0: ครับโอ้ทำบะหมี่เองกับมือเลยเหรอครับ
1: ครับแล้วผมกับยับตังจะเป็นคนก่อไฟคร
0: ับ ก่อไฟได้ด้วยเหรอก่อแบบยังไงครับแบบ
1: ใช้ไฟแช็กครับ
0: ใช้ไฟแช็กแล้วก็เป็นถ่านเหรอหรือว่าเป็นยังไงจุดเตาแก๊สเป็นถ่านโอ้โอเค

0: แต่ในก๋วยเตี๋ยวเราต้องใส่ผักบุ้งนะครับก็เลยวันนี้จะเราจะมาเก็บผักบุ้ง
1: ไหนเอ่ยผักบุ้ง
0: ผักบุ้งจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นใบอย่าง
1: โอเคเราไปเก็บผักบุ้งกันเลยเราต้องเลือกแบบไหนอะครับ
0: เราต้องเลือกแบบอ่อนๆ
1: อย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: อ๋อแบบอ่อนๆอันอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: ได้
1: น้ำตาลเก็บเลยลูกเร็วเก็บไปให้แม่แล้วก็พวกเราไปทำกันอันนี้ได้เนาะอ๋อนี่ต้องคือต้องอ่อนๆอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: เมนูวันนี้คือบะหมี่ทำเองอย่างที่น้องระพินบอกค่ะก็เริ่มกันตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบน้องๆก็จะไปช่วยกันเก็บผักบุ้งที่เคยปลูกกันเอาไว้นะคะจากนั้นก็นำมาล้างทำความสะอาดค่ะแล้วก็หั่นแม้แต่ละคนนะคะตั้งใจมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามือน้อยๆกับมีดอันจิ๋วบวกกับสกิลการจับมีดดูคล่องมือกันมากเลยนะคะหั่นผักเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะก็มาเริ่มทำตัวเส้นบะหมี่กันเลยครูตุ๊กนะคะจะให้น้องๆจับคู่กันนวดแป้งแล้วก็ส่วนผสมต่างๆที่เตรียมเอาไว้ให้ในระหว่างทำกิจกรรมก็จะสอดแทรกองค์ความรู้ต่างๆไว้ผ่านกิจกรรมให้น้องๆได้เรียนรู้ค่ะทั้งสนุกได้ความรู้ควบคู่กันไปด้วยเลยส่วนวันนี้ค่ะน้องระพินอาสาเป็นคนก่อไฟเองเลยนะคะดูท่าทางการก่อไฟของน้องระพินเนี่ยคล่องแคล่วมากเลยค่ะ

0: พอเราทำเส้นการเสร็จแล้วมันจะก็ทำก๋วยเตี๋ยวกินกันเลยใช่ไหมครับ
1: นี่ครับก๋วยเตี๋ยวคร
0: ับ เขาทำอ๋อนี่คือเป็นบะหมี่ที่แบบเส้นบะหมี่ที่นวดกันเองทำกันเองแล้วก็น้องระพีเป็นคนก่อไฟเองด้วย
1: นี่คือผักบุ้งครับผักบุ้งที่เราเก็บ
0: อ๋อที่เราไปเก็บกันเมื่อกี้ตรงนี้มาเป็นวัตถุดิบในก๋วยเตี๋ยวชามนี้เลยจะอร่อยไหมนะอร่อยไหมครับชิมแล้วยัง
1: ชิมแล้ว
0: นอกจากแผนการเรียนรู้และหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ครูตุ๊กและผู้ปกครองยังได้ร่วมการสอดแทรกศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้น้องๆได้เรียนรู้ควบคู่กันไปอย่างกลมกลืนมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้การเข้าสังคมและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นด้วยค่ะ
2: บูรณาการเนี่ยมันความจริงแล้วกิจกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยบูรณาการได้หมดเลยเช่นสมมุติว่าน้องจะปลูกผักกับปู่เนี่ยนะปลูกต้นข้าวโพดสักแปลงหนึ่งเนี่ยน้องใช้เมล็ดกี่เมล็ดแล้วเมล็ดนั้นเอามาจากไหนเมล็ดถ้าต้องซื้อนั่นก็คือจำนวนละก็คือ numbers ที่เขาต้องเรียนเป็นวิชาคณิตศาสตร์เสร็จแล้วเอามาปลูกเนี่ยปลูกกี่ต้นกี่ต้นต่อต้นเขาก็ต้องนับ1 2 2เม็ดต่อต้นใช้เวลานานเท่าไหร่กี่วันกว่าข้าวโพดจะโตขึ้นมาพอข้าวโพดโตขึ้นมาปุ๊บมีแมลงมาเกาะที่เกสรแมลงจะมาแบบว่าหึ่งหึ่งหึ่งเสียงจะดังมากเขาก็จะเรียนรู้ว่าเอ้ยแมลงเป็นตัวช่วยผสมเกสรนี่คือวิทยาศาสตร์นะแล้วก็พอข้าวโพดออกผลอะไรปุ๊บก็กลายเป็นว่าน้องก็ได้รับประทานเองเขารู้ว่าอาหารมาจากไหนนี่คือวิชาเขาเรียกวิชาอาชีพวิชาที่เขารู้ว่าอาหารมาจากไหนค่ะบ้านเราวิชาหนึ่งที่สำคัญคือวิชาอาหารมาจากไหนนี่แหละเพราะว่าเขาจะได้รู้ซอสของมันว่าต้นตอข้าวโพดมาจากต้นข้าวโพดเป็นแบบนี้ข้าวเหนียวเราก็ปลูกเมื่อก่อนนี้เราปลูกข้าวเหนียวที่แปลงเนี้ยค่ะเพื่อที่ว่าเอาเด็กไปหยอดไปปักชำเกี่ยวข้าวเกี่ยวกับแกะแบบสมัยแบบของคนใต้ทำยังไงเขาได้เรียนรู้มาหมด
0: พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนอาจกังวลว่าหากเรียนโฮมสคูลหรือบ้านเรียนกลัวว่าลูกๆจะไม่สามารถเข้าเรียนในระบบได้อีกจริงๆแล้วนะคะการเรียนแบบนี้ก็สามารถได้รับวุฒิการศึกษาเพื่อนำไปสอบเข้าในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยได้ค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการเรียนด้วยค่ะ
2: การประเมินเนี่ยสพฐจะมาประเมินปีละครั้งแต่ว่าเราจะแบ่งกันเป็นเปอร์เซนเทจนะเช่นของเรา 70% สพฐประเมิน 30% ก็ปลายปีปุ๊บเราจะเขียนรายงานว่าใน1ปีที่ผ่านมาเด็กชายรพินเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างซึ่งในการเรียนรู้นั้นเราก็จะมีกลุ่มประสบการณ์5ประสบการณ์ที่เราเขียนไว้ตั้งแต่แรกนะว่าเขาจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสังคมร่างกายอันที่2เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัววิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นไล่ตามมาในรายการนั้นเราก็จะเอากิจกรรมมาใส่ในรายงานนะคะเพื่อให้สพฐเนี่ยเข้าใจว่าโอเคเราทำตามนี้แล้วและส่วน 30% ที่สพฐจะมาประเมินเนี่ยขึ้นอยู่กับคณะกรรมการว่าเขาจะมาประเมินใช้วิธีการประเมินแบบไหนเขาอาจจะมาประเมินโดยใช้แบบทดสอบซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของสพฐนะคะก็จะค่อยๆบอกให้เด็กทำอะไรเงี้ยเป็นข้อสอบแต่ว่าในส่วนตัวของโรงเรียนบ้านดินพินระพีเนี่ยที่เราเรียนกันทุกวันเรามีการประเมินเด็กทุกวันเพราะว่าในแต่ละกิจกรรมเนี่ยพอเราสอนไปปุ๊บเด็กรับรู้ได้มากเท่าไหร่วิธีการเรียนของคนเนี้ยการรับรู้เนี่ยเป็นแบบไหนเราก็จะปรับให้เข้ากับของเขาการประเมินในส่วนตัว 70% ของที่โรงเรียนเนี้ยเราไม่ได้ประเมินโดยการใช้ข้อสอบไม่มีข้อสอบเลยเราจะใช้การเรียนรู้ในชีวิตประจำวันแค่นั้นเองว่าช่วงนี้เราจะให้เขียน journal ก็คือเขียน diary ที่เป็นโดยใช้ภาษาอังกฤษมันก็จะได้วิชาภาษาอังกฤษใช้วิชาการเรียนรู้รอบตัวในตัวเองว่าแต่ละวันเขาทำอะไรบ้างเขาชอบอะไรมีการสมมติว่าถ้าหากว่าเราออกไปข้างนอกเรียนรู้เรื่องธรรมชาติสมมติไปป่าโกงกางเด็กกลับมาได้ทำโปรเจกต์ป่าโกงกางทำ art work ก็เป็นวิชาศิลปะเสร็จแล้วก็ presentation เขาก็จะต้องพูดให้เพื่อนเข้าใจเพราะว่าเราเน้นว่าอยู่เรียนเรื่องอะไรก็ตามอยู่ต้องพูดให้คนอื่นเข้าใจได้เพราะว่าทักษะการสื่อสารเนี่ยสำคัญต่ออนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้พูดบ่อยๆพูดบ่อยทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยเขาก็จะชินมากขึ้นนะเราก็ใช้ประเมินตามสภาพจริงเรียกแบบนี้เรียกประเมินตามสภาพจริง

0: ค่ะอันดับแรกเลยคือเขาไม่เข้าใจก่อนว่าโฮมสคูลคืออะไรเราก็เลยบอกว่าโฮมสคูลคือเรียนที่บ้านพอเรียนที่บ้านเขาก็มองว่าเราสอนได้หรอเรามีความสามารถที่จะสอนพอหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมไม่ส่งลูกไปเรียนทั้งๆที่เราน่าจะมีความพร้อมในการส่งลูกไปเรียนได้แต่ทำไมไม่ส่งมันเหมือนแบบเราพยายามแม่พยายามที่จะปิดกั้นลูกไม่ให้ลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มองในมุมที่ว่าเด็กไม่มีสังคมเด็กไม่มีเพื่อนแล้วเด็กจะทำยังไงเด็กจะไปต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีใครมาเล่นด้วยเท่าไหร่เด็กก็จะอยู่ในพื้นที่ที่แบบเหมือนจำกัดหน่อยก็คือเฉพาะกลุ่มเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดแล้วก็ไม่สนใจคำพูดของเขาก็พยายามบอกลูกเราว่าถ้าเกิดว่าหนูชอบในสิ่งที่หนูทำหนูก็มั่นใจแล้วก็พูดไปเลยว่าหนูเรียนโฮมสคูลค่ะ
1: อิสระของการเรียนรู้ของเขาเนี่ยเขามีอิสระมากเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่เขาเรียนได้ทั่วบริเวณทั้งประกอบกับทั้งออกไปเอาท์ติ้งข้างนอกด้วยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยเด็กโฮมสคูลจะต้องที่เราเน้นและผู้ปกครองที่รวมกันนะคะเห็นควรตรงกันว่าเด็กต้องมีวินัยวินัยเนี่ยหมายถึงว่าไม่จำเป็นจะต้องไปโรงเรียนเข้า8โมงตรงเคารพธงชาติทุกวันอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเขาต้องรู้ว่าเขาทำอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นซ้ำๆเช่นตื่นมาเขาต้องทำงานบ้านเขาก็ต้องทำงานบ้านทุกวันนี่คือวินัยอันหนึ่งเขาต้องแปรงฟันกินข้าวตรงเวลาเขาก็ต้องทำแบบนั้นก่อนจะต้องไปเรียนหนังสือเข้า9โมงเขาก็ต้องมาไปซ้อมเทนนิสซ้อมว่ายน้ำเขาก็ต้องไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่อยากไปแล้วไม่ไปยกเว้นป่วยจริงๆเพราะว่าเราก็จะต้องคุยกับเขาตลอดว่าโอเคถ้าเราเลือกแล้วเราต้องมานะอดทนอุตสาหะในการทำสิ่งพวกนี้เพราะว่ามันคือวินัยนั่นแหละค่ะเราคิดว่าโฮมสคูลมันดูสบายๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็วินัยเราก็จะต้องเป็นผู้คอยเตือนคอยบอกอะไรเงี้ยแล้วเราวันนึงเขาก็จะโอเคเองมันเป็นวินัยที่แตกต่างจากในระบบแค่นั้นเองเพราะในระบบเขาไปโรงเรียนคุณครูก็จะบอกโอ้ตัดผมอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็จะฟรีสไตล์นิดนึงแต่เราไปใช้ข้ออื่นแบบอื่นในการสร้างวินัยให้เขา
0: สอนในลักษณะให้ปฏิบัติจริงนะคะจะไม่ได้เน้นว่าให้จับดินสอเขียนจะไม่เน้นวิชาการนะคะถ้าเมื่อไหร่เขาก็ตามที่เขาอยากจะเขียนก็ปล่อยให้เขาเขียนปล่อยให้เขาได้เรียนรู้เองเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างนั้นนะคะแต่มีเราคอยอยู่ข้างมีเราคอยบอกคอยแนะนำคอยชี้แนะแนวทางอยู่แล้วก็ที่เหลือก็คือเขาจัดการเองอะค่ะคือจริงๆแล้วเรื่องเวลานี่คือเป็นส่วนใหญ่ถ้าคนรู้จักโฮมสคูลก็จะบอกว่าไม่มีเวลาในการอยู่กับลูกเพราะต้องทำงานส่วนตัวคิดว่าจริงๆแล้วอะการทำโฮมสคูลเนี้ยเป็นการที่เราได้ใช้เวลาอยู่กับลูกในช่วงเวลาหนึ่งระยะเวลาหนึ่งให้ได้มากที่สุดตั้งแต่ทํามาก็รู้สึกมีความสุขกับการทําตรงนี้มากอยากให้แม่ๆทุกคนได้หันมาทําโฮมสคูลตรงนี้คือแบบจะได้รับความสุขจากตรงนี้อย่างแท้จริงอะค่ะ

ช่วงคิดมีโชวันนี้อยากให้คุณผู้ชมมารู้จักกับน้องไทเล้งค่ะเด็กชายอินทิวราวัฒนพันธ์นักเรียนชั้นป.5อายุ11ขวบโรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทรอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะน้องไทเล้งนะคะฝันอยากเป็นคุณครูสอนระนาดเอกค่ะจึงได้ฝึกฝนเรียนรู้ตั้งแต่อายุ7ขวบจนได้รับรางวัลมามากมายเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน้องไทเล้งอัพสกิลค่ะโชว์ฝีมือปิดตาตีระนาดเอกเรียกได้ว่าเป๊ะทุกตัวโน้ตเลยล่ะค่ะแถมยังเคราะห์ด้วยท่าทางที่คล่องแคล่วเหมือนตาเห็นเลยนะคะคิดการดีขอปรบมือรัวๆให้กับน้องไทเล้งเลยค่ะ

หากน้องๆหนูๆคนไหนอยากโชว์ความสามารถส่งภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอมาได้เลยนะคะที่อินบ็อกซ์แฟนเพจทีวีสงขลาหากได้รับคัดเลือกออกอากาศรับของที่ระลึกจาก NVT สงขลาไปเลยค่ะการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือทำได้ออกไปผจญภัยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นโรงเรียนก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องหยุดเรียนรู้แต่การปล่อยให้เด็กสัมผัสสำรวจและค้นหาสิ่งที่เขาเลือกจะทำให้เขากล้ายอมรับความจริงกล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าที่จะผิดพลาดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคิดการดีแล้วนะคะปุ้ยและทีมงาน NBT สงขลาและน้องๆจากบ้านดินพินรพีรวมไปถึงคุณครูและผู้ปกครองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ทางของการท่องเที่ยวกำลังยกระดับตัวเองสู่การเป็นฮับการค้าชายแดนที่สำคัญของภาคเหนือตอนบนด้วยยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง4ภูมิภาคไทยลาวจีนและเมียนมาผสานพลังไปกับโครงข่ายรถไฟทางคู่สายประวัติศาสตร์ที่กำลังจะพลิกโฉมการขนส่งให้ไร้รอยต่อผ่านด่านสากลห้วยโขนประตูบานใหญ่ที่เปิดออกเพื่อรับโอกาสครั้งใหม่ของ SME ท้องถิ่น
1: ปัจจุบันนะคะจังหวัดค่ะมีแผนในการผลักดันผู้ประกอบการค่ะสินค้าชุมชนนะคะให้มีการส่งออกค่ะระหว่างชายแดนไทยกับชายแดนห้วยโขนค่ะซึ่งจากทางสำนักงานเนี่ยได้ดำเนินการโครงการค่ะเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการเขียนสตอรี่เทลลิ่งไปในตัวค่ะแล้วก็จะมีการส่งต่อผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสำนักงานอุตสาหกรรมค่ะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดค่ะซึ่งก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ของเราก็จะมีผู้ประกอบการนะคะเข้าร่วมกับโครงการของเราทุกๆปีค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะลงให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเขียนสตอรี่เทลลิ่ง
0: แต่การจะก้าวข้ามพรมแดนไปสู่ตลาดระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อเส้นทางคมนาคมขนส่งถูกเชื่อมถึงกันด้วยระบบรางที่ทันสมัยคุณภาพและมาตรฐานคือใบเบิกทางที่สำคัญที่สุดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านจึงเร่งขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าอัตลักษณ์เมืองน่านให้พร้อมลดแล่นไปบนเส้นทางสายเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืน
1: จังหวัดน่านนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ค่ะสินค้า SME เด่นๆอยู่ประมาณ5ผลิตภัณฑ์เนาะก็จะเป็นในภาพรวมของผลิตภัณฑ์ผ้าทอเครื่องเงินกาแฟน่านแล้วก็จะมีในเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของหัตถกรรมตอนนี้ก็คือจะมีผลิตภัณฑ์บางรายการนะคะมีการส่งออกอยู่แล้วอย่างเช่นเครื่องเงินเนี้ยค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมในส่วนของการขอมาตรฐานค่ะผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือเครื่องประดับเงินแล้วก็เครื่องเงินค่ะในส่วนของผู้ประกอบการเครื่องเงินนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านค่ะได้ร่วมพัฒนาแล้วก็ร่วมส่งเสริมค่ะโดยการเขียนโครงการต่างๆเข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนของการพัฒนา AI และก็การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันนะคะ
0: หนึ่งในต้นแบบความสำเร็จที่หยิบเอาเสน่ห์ดั้งเดิมมาผสมผสานกับโอกาสทางการค้าใหม่ๆคือศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคาที่สะท้อนให้เห็นว่างานหัตถศิลป์เมืองน่านสามารถเติบโตได้อย่างสง่างามในตลาดต่างประเทศซึ่งนับจากนี้การส่งออกคุณค่าจากภูมิปัญญาจะยิ่งทวีความคล่องตัวมากขึ้นผ่านโครงข่ายคมนาคมที่ครอบคลุมทั้งทางบกและทางราง
2: เครื่องเงินจังหวัดน่านเนี่ยถือเป็นเครื่องเงินที่ทางประเทศลาวอะค่ะเป็นที่ต้องการมากๆเลยค่ะประเทศลาวอะค่ะเขาจะมีวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะเขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบเนื้อเงินของประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคุณภาพของเนื้อเงินที่มีมาตรฐานที่สูงเกินกว่า 92.5 นะคะเวลาที่นำไปขายก็สามารถเรียกราคาได้สูงกว่าเงิน 92.5 ที่เป็นสเตอร์ลิงซิลเวอร์ธรรมดาจุดเด่นในเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะทำให้เครื่องเงินของเราไม่เหมือนที่อื่นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของชาติพันธุ์เอ่ยหรือว่าของคุณค่าทางวัฒนธรรมจากคนในท้องถิ่นเองที่มาจากหลายๆที่แต่เดิมทีเนี่ยจังหวัดน่านเราเนี่ยมีช่างเงินมาจากประเทศลาวก็มีนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทยนะคะซึ่งมันเป็นคุณค่าที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์แล้วก็ชาติพันธุ์ของเราเนี่ยมีชาติพันธุ์มงและเมียนนะคะที่เป็นกลุ่มช่างที่ชำนาญการในเรื่องของการทำเครื่องประดับและยังมีเครื่องเงินที่มาจากคนพื้นราบด้วยเช่นกันนะคะจะเป็นกลุ่มที่เขาอะมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่จังหวัดน่านทำให้เครื่องเงินจังหวัดน่านอะมีความหลากหลายของเราเนี่ยขายผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้วนะคะเราก็ยังส่งออกยังประเทศต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะคะญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ประเทศจีนนะคะคนจีนก็ชอบนะคะเครื่องเงินไทยเพราะว่าเครื่องเงินของประเทศจีนกับของไทยอ่ะไม่เหมือนกันเลยถ้าพูดถึงฝีมือเนี่ยค่ะอยากให้ทางภาครัฐแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะช่วยสนับสนุน SME ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่นะคะเพราะว่าน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่มีทุนทรัพย์นะคะแล้วก็คือเขาอาจจะมีความรู้แต่เขายังไม่มีเงินลงทุนทางภาครัฐอ่ะช่วยเข้ามาแล้วก็หา business matching นะคะเพื่อให้เด็กๆอ่ะได้มีธุรกิจที่เติบโตแล้วก็มีธุรกิจที่แปลกใหม่ในอนาคตข้างหน้าค่ะ
0: แม้ประตูแห่งโอกาสจะเปิดกว้างขึ้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานแต่ความท้าทายในการเดินหน้าต่อยังคงมีอยู่ซึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการคือโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งเข้ามาเติมเต็มเพื่อให้น่านเชื่อมโยงการค้าพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

0: Sampling local cuisine is one of the best ways to learn more about your travel destination. As a famous gastronomic country, Thailand offers delectable experiences to those who are looking to explore native food. Our collection of regional meals from north to south reflects our distinctive culture and tradition. They also mirror the characteristics of our beautiful landscapes, environment, and the way of life. Thai food can make your newest shade of your chapter the very best of your life.Thailand has so many interesting markets filled with delicious food and beverages. Today, I'm at the Ayutthaya Night Market and I'm really excited to experience the food and beverages. And I really want to take you on this journey so that you can experience what deliciousness of street food is. Let's go.Okay, so apparently we're getting some bugs.
1: Deep fried bugs are also acknowledged as an alternative menu due to its potent source of minerals, all comprised of vitamins, fats, and high proteins, which can be encountered throughout the street food vendors of Thailand.
0: Mmm, it's really good actually.
1: In terms of pad kapao, the dish itself is considered the most popular stir-fry menu due to the convenient accessibility for the consumers and restaurants. Furthermore, pad kapao is ranked number one on Taste Atlas 2023 for the best stir-fry dish in the world.
0: Today, I'm at Ban Thai Family Restaurant. This restaurant has earned its Michelin guide because of its signature menu, pad kapao. I'd like to know, what makes your pad kapao so special and unique?
2: I think it's the ingredients that we use. Yeah. We locally source it, everything, like in specific farmers that we're doing also, and then we will show you today.
0: I can't wait to learn this family recipe.
2: Sure.
3: Kapao deliver to the people can easily understand all the street food, even all the Michelin star. We still serving kapao in all over level of the restaurant.
0: Thailand is ready to welcome everybody. And throughout this journey, I have not been disappointed, and I can guarantee you will not be disappointed if you come and travel like me. Explore the newest shade of Thailand for yourself.Welcome to Thailand.
4: ทุกเรื่องที่อยากรู
5: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
6: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความแบมัตเตอร์มา
7: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
4: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า
8: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
9: We don't know what they are. It's just your ability to.
10: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: รู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลยสวัสดีครับยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับ
1: วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านรองนายกที่ดูเรื่องของทุนมนุษย์เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องของภาคการเกษตรคงได้คุยกันเต็มที่สำหรับเรื่องของอนาคตที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับประเทศไทยแต่วันนี้อยากจะคุยเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นะฮะเรื่องของสถานการณ์น้ำเข้าใจว่าท่านนายกรีท่านอนุทินชาญวิรุฬได้มอบหมายให้ท่านรองนายกยศชนันท์ดูแลน้ำในพื้นที่ทางภาคเหนือนะฮะตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมได้มีการพูดคุยในการที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างฮะ
0: ตั้งแต่สัก2เดือนที่แล้วนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้เรื่องเกี่ยวกับการทำซิงเกิลคอมมานด์นะครับ ร่วมกับปอพอก็ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างปอพอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเกี่ยวกับภาคเหนือก็จะมีท่านผู้ว่าราชการนะครับท่านปอพอจังหวัดแล้วก็ทางชลประทานสำหรับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้อมูลเนี่ยก็จะมีทางสสน.นะครับก็คือ อยู่ในกระทรวงอบ.นี่แหละสารสนเทศน้ำนะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มีจิสด้านะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยเราก็จะบูรณาการในเรื่องของข้อมูลกันแล้วก็มีการซักซ้อมเหตุเกิดที่ภาคเหนือนะครับก็ที่น่าน
1: ครับ
0: ตรงนั้นก็เป็นไปตามสิ่งที่เราได้เตรียมการไว้ว่าหากมีภัยพิบัติที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมอบหมายตรงนี้ก็ผมก็ได้ขึ้นไปที่น่าน
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ตรงนั้นประมาณ5วันนะครับต้องเรียนว่าสถานการณ์ของน่านเป็นการที่ฝนตกเยอะบริเวณที่สูง
1: คร
0: ับ พอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงหากเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำเราจะเห็นได้ช้ากว่านะครับทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชน
1: คร
0: ับซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเพิ่มเติมไปตัวเซ็นเซอร์ในการวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณที่สูงนะครับตรงนี้ก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็มีการลงไปอบรมในจุดต่างๆเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเขาดูแลกันเองได้แล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เองด้วยแล้วก็สามารถอ่านได้เข้าใจนะครับอันเนี้ยเราทำเพิ่มเติมก็ทำขนานกันไปกับช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำในทุกจังหวัดเหมือนกันของภาคเหนือนี่สสน.เนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็ร่วมกับปภ.ในการที่จะทำให้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงไอ้ตัวข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ดูเองแล้วก็ดูแผนในการรับมือนะครับทางส่วนของศูนย์พักพิงนะปัจจุบันก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่นะครับก็จะมีการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วเรามีวอลลุ่มร่วมกันตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะมีคนเฝ้าอยู่ผมก็จะอยู่ในกลุ่มไลน์ตรงนี้นะครับก็ถ่ายถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการดูแลกันยังไงแล้วก็มีข้อมูลต่างๆวิธีดูข้อมูลเนี่ยเราจะนำข้อมูลของทั้งสสน.กรมอุตุกรมชลประทานแล้วก็มหาวิทยาลัยนะก็เรียงกันแล้วเราก็จะดูหนึ่งก็คือส่วนมากเขาจะตรงกันแต่ในบางครั้งถ้าเกิดมีความเห็นที่คาดเคลื่อนเนี่ยเราก็จะดู worst case scenario แล้วก็จะเตรียมรับมือแบบนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเราทำในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
1: ในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงวิศวกรรมในฐานะอยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีเทคโนโลยีน่าจะมีองค์ความรู้อะไรใหม่ๆที่เข้ามาช่วยในเชิงของการจัดการน้ำหรือแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนยังไงไหม
0: ตรงนี้เองเนี่ยเรามีการทำงานเรามีการประชุมหลายครั้งแล้วประชุมที่จุฬาแล้วก็ประชุมกับหลายจุดเหมือนกันตรงนี้ถ้าทั้ง landscape scenario เนี่ยฮะก็เราต้องเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยยังไงก็หลีกเลี่ยงน้ำไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของชุมชนแล้วก็บริเวณที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์น้ำมา คนก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมีการพูดคุยกับพอช.ของกระทรวงพัฒนาพอมอนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตรงนี้ก็จะทำเรื่องที่ว่าบางชุมชนอาจจะอยากย้ายทั้งหมด แต่เขาจะทำมาหากินในเรื่องไหนก็ต้องมีการประชุมในกลุ่มชุมชนแล้วก็มีการหาพื้นที่ใหม่ซึ่งมีการทำอย่างนี้มาหลายชุมชนเหมือนกันนะครับก็มีการไล่เช็คเหมือนกันว่าบางชุมชนนี่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากออกมาจากตรงนั้นเพราะว่าทำให้เขารู้สึกเสี่ยงเนี่ยก็เราก็จะพยายามที่จะช่วย

0: ก็ตอนนี้จะมีพอช.แล้วก็ UN Habitat นะครับที่เราพูดคุยกันแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันตรงเนี้ยก็มีการทำขนานกันไปเหมือนกันทีนี้อย่างที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเรื่องของดิจิตอลทวินนะ
1: ครับ
0: ดิจิตอลทวินเนี่ยจะเป็นระบบแลนด์สเคปของดิจิตอลเวลาเราน้ำท่วมเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วว่าเรามองเห็นน้ำแต่เราไม่เห็นพื้นน้ำว่าสูงต่ำเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีเรื่องดิจิตอลทวินเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่เราก็จะรู้แล้วแหละว่าควรจะขุดลอกเมื่อไหร่ในแม่น้ำไหนเขาจะเก็บน้ำได้เท่าไหร่
1: เอาเวลาเรามองไปในพื้นที่ที่เป็นน้ำเราจะเห็นระดับเท่ากันแต่เราไม่รู้ข้างล่างว่ามันลึกแค่ไหนต
0: ้
1: องขุดลอกบริเวณไหนจุดไหนยังไง
0: ถูกต้อง
1: เพื่อเพิ่มโฟลว์การระบายน้ำ
0: ใช่เราเห็นว่ามีน้ำเนี่ยแหละแต่ว่าทำไมน้ำเก็บไม่ได้ความจริงก็อาจจะมีตะกอนต่างๆทำให้ตื้นตอนนี้ก็จะมีเรือแล้วก็เราจะมีตัวโซน่าอย
1: ่
0: างเงี้ยก็จะไล่เช็คตลอดทีนี้บริเวณพื้นที่อีกพื้นดินเนี่ยละหน้าไม่เท่ากันอย่างสังเกตบางทีไม่ท่วมบางทีบางจุดท่วมเพราะฉะนั้นจุดที่ไม่ท่วมเนี่ยจะเป็นจุดต่ำเวลาเราเตือนทั้งหมดเนี่ยเราเตือนเป็นตำบลเราไม่รู้ว่าไอ้พื้นที่เราเนี่ยคือเสี่ยงขนาดไหนแล้วต้องรีบขนาดไหนอย่างเงี้ยฮะเวลาเตือนให้ค่อนข้างเป๊ะเนี่ยก็จะมีการเตือนในระนาบของพื้นที่ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำขนาดกันไปที่น่านเนี่ยเรามีมูลนิธิรักป่าน่านที่เขาทำไอ้เรื่องนี้อยู่แล้วเรียกว่านายนันเขาก็มีการสแกนทีนี้อย่างตัวกระทรวงเราเองเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีอย่างนี้เหมือนกันถ้าสามารถที่จะเตือนเป็นหลังคาเรือนเป็นจุดๆได้เนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่นี้เป๊ะแล้วพื้นที่เขาเนี่ยต่ำหรือสูงแล้วน้ำเข้ามาปริมาณเนี้ยมาทิศเนี้ยเขาจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ได้รับการเตือนที่เข้า
1: สเปซิฟิก
0: มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังพยายามต้องทำอย่างเร่งด่วนเหมือนกันในบางพื้นที่เนี่ยเขาดูตรงนี้รู้เรื่องบางพื้นที่ถ้ายังดูไม่รู้เรื่องก็ให้ผู้นำชุมชนเป็นคนดูนะฮะแล้วก็มีการอบรมผู้นำชุมชนก็จะแจ้งอย่างเงี้ยแล้วพอเตือนเสร็จเขาต้องไปไหนอะไรยังไงนะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนบ้างก็จะมีการมาร์คเข้าไปใน thaiwater.net ของสสน. ตรงเนี้ยเคยใช้แล้วที่สงขลานะครับแล้วก็เริ่มนำมาใช้ในจังหวัดอื่นๆด้วยเพราะว่าเราจะต้องมาร์คเลยว่าติดเตียงเนี่ยอยู่ที่ไหนใครแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนนำพาเขาออกมาเน
1: ี่
0: ยฮะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราทำไว้ภาคเหนือไว
1: ้ครับขยับไปเรื่องของที่ท่านรองนายกรับผิดชอบโดยตรงดีกว่าครับเรื่องของทุนมนุษย์ครับเข้าใจว่ากลไกใหญ่กลไกหนึ่งที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศไทยในการเดินหน้าไปข้างหน้าเราใช้กรอเข้ามาเป็นทีมเดียวกับรัฐบาลเอาภาคเอกชนมาจับมือแล้วเดินไปข้างหน้ามีเป็น4ขาหลักนะฮะท่านรองนายกยศชนาเนี่ยดูเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของทุนมนุษย
0: ์
1: ใช่มั้ยฮะว่าเอ๊ะทุนมนุษย์ของเราจะสามารถที่จะให้คนไทยให้เด็กไทยเนี่ยมีความมีศักยภาพมีสกิลที่สามารถที่จะรองรับงานใหม่ๆในอนาคตของประเทศได้ยังไงตอนนี้เรามีการเตรียมเดินตรงนี้ไปยังไงบ้างแล้วฮะ
0: ครับก็กรอเนี่ยจริงเหมือนกับครม.เศรษฐกิจนี่แหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าแทนที่จะเอาแค่คณะรัฐบาลเข้ามาก็ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย
1: ครับ
0: ทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับทุนมนุษย์อย่างแรกเลยต้องมองว่าเราต้องทำก็คือเพิ่ม productivity เนื่องจากว่าคนเข้าสู่สังคมสูงอายุ
1: ครับ
0: เราไม่ใช่ aging แล้วเราเรียก age society ก็คือเข้าแล้ว
1: ครับ
0: พอเข้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเราอยากเพิ่ม productivity เพราะว่าเขาก็จะทำงานเท่าเดิมไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าอยู่เฉยๆก็คือ productivity ก็ตกละ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วย
1: ครับ
0: และสองอะฮะจะมีบุคคลอีกประมาณสักครึ่งนึงที่เป็นกลุ่มเราเรียกบางทีเราเรียกกลุ่มเปราะบางบ้างนะครับบางทีเราเรียกว่า disable หรือว่าคนพิการนะหรือว่าเป็นคนที่ทำงานยังไม่เต็มที่มากนักอาจจะเกิดปัญหาจากรายได้อย่างเช่นเรื่องของความยากจนต่างๆหรือว่ามีประเด็นเรื่องยาเสพติดต่างๆเนี่ยรวมถึงความจริงแล้วนะเป็นมิติของ LGBTQ+ ด้วยที่เขาทำงานได้ไม่เต็มที่ในบางเรื่องเน
1: ื่อง
0: จากว่ากฎ regulation ไม่ได้เอื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราทำใหบุคคลแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานได้เต็มที
1: ่
0: ตามสิทธิ์ของเขาที่เขาควรจะมีสากลเราก็จะได้คนที่พร้อมทำงานเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งนะอันนี้คือหนึ่งของการอัพสกิลรีสกิลทุนมนุษย์แล้วก็การทำกฎเรกูเลชันต่างๆรวมถึงเรื่องการใช้ assistive technology สำหรับคนพิการอย่างเงี้ยเพื่อเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มความสามารถอ
1: ัน
0: นี้เป็นก้อนหนึ่งที่พันธกิจของกระทรวงที่ทำเรื่องทุนมนุษย์ทั้งแรงงานพม.กระทรวงเกษตรนะครับอย่างเงี้ยกันในกลุ่มนี้ด้วยเราจะเห็นนะว่าเนี่ยกลุ่มแรกมาละกลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการแข่งขันนะเราก็ดูว่าเอ๊ะถ้าประเทศเราในกรอเนี่ยเราพูดคุยกันผมนำเสนอเรื่องทุนมนุษย์เป็นเฟรมที่เราเรียกว่า Thailand Nation of Master นะครับก็คือถ้าผมจะเปรียบเทียบ ให้ง่ายๆเนี่ยเวลาเรามีไปเรียนต่างประเทศนะเราเรียนกับคนสิงคโปร์เราเรียนกับคนจีนฮ่องกง
1: คนที่หลากหลายสัญชาติ
0: เพื่อนอเมริกันมาเรียนด้วยกันเนี่ยเราไม่กลัวเลยนะว่าเราจะเรียนสู้เขาไม่ได
1: ้
0: นะอันนี้คือความรู้สึกทุกคนเนี่ยถ้าเป็นอินดิวิดวลนะถ้าเป็นแต่ละคนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่
1: า
0: สู้ได
1: ้ลำพังตัวฉันเองฉันไม่กลัวหรอกฉ
0: ัน
1: ส
0: ู
1: ้ได
0: ้แต่ทำไมเวลาเราไปในนามประเทศเรากลัวจังเลยนั่งประชุมกับอเมริกานั่งประชุมกับสิงคโปร์เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเอ๊ะประเทศเราเล็กทั้งที่ความจริงแล้วถ้า individual mastery
1: ครับ
0: ไม่แพ้ individual mastery ก็คือเป็นความเก่งเฉพาะบุคคลให้สามารถที่จะร้อยเรียงแล้วก็รวมกันได้ให้เป็นความเก่งระดับประเทศอ
1: ัน
0: นี้ที่ขาดเพราะฉะนั้นเส้นเรื่องนี้ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
1: ครับ
0: เส้นเรื่องนี้คือ innovation
1: ครับ
0: เส้นเรื่องนี้ก็คือการที่เราพยายามที่จะเชื่อมโยงคนที่เราคิดว่าเป็นแชมเปี้ยนอาจจะเป็นถ้าสตาร์ทอัพเขาเรียกยูนิคอน
1: ครับ
0: แต่ใช้โลโก้วีซอร์สก็คือผลผลิตพื้นบ้าน
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเริ่มจากคนที่ทำแอปเปิลเก่งๆนี้นะ
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วคนคนนี้ถ้าเขารู้ลึกรู้จริงแล้วลงลึกได้เขาสามารถที่จะสร้างอินโนเวชันเรื่องของไบโอเทค
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วถ้าประเทศพาเขาไประดมทุนเกิดเป็นยูนิคอนขึ้นมา
1: ครับ
0: บริษัทนี้บริษัทเดียวรวยคนรวยทั้งจังหวัด
1: โลคอลก็ได้ขายของให้กับป้อนซัพพลายให้กับตัวยูนิคอร์นนี้ด้วย
0: ถูกต้องเลยทีนี้ระหว่างกลางเนี้ยจากเกษตรกรก็ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ให้เขาสามารถทำแอปเปิลที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะขึ้นไปเป็นแบบนี้ได้ก็จะมีกฎมาตรฐานเรกูเลชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง OECD อะไรต่างๆไกด์ไลน์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องนี้หมดเลยถ้าวันนี้เราไม่ไป global ผิดไหมไม่ผิดนะแต่ประเทศไทยมี60ล้านคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสร้างอะไรออกมาก็แล้วแต่ economy of scale ต้นทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราขายที่ทั่วโลกคนไทยจะได้ใช้ฟรีก็ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงของเรื่องของ global competitiveness เนี่ย บางคนมองไม่เห็นว่าเฮ้ยเราต้องช่วยข้างในก่อนแต่ความจริงแล้วตามหลักการเนี่ยเราต้องให้เขาเชื่อมกันพอคนข้างบนไปได้ด้านเนี้ยเราขายประเทศอื่นราคาเท่านี้เท่านี
1: ้
0: ได้กำไรซับซิไดซ์ของไทยอย่างเงี้ยฮะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักคิดว่าเราทำยังไงทีนี้จากเกษตรเนี่ยขึ้นมาเป็น local enterprise อย่างเช่นสหกรณ
1: ์ครับ
0: นะครับหรือว่า social enterprise หรือว่าเป็น SME
1: ครับ
0: ความแข็งแกร่งของ2คนเนี้ยจะเชื่อมโยงกันไม่ยากเราทำยังไงให้เขาสามารถที่จะ SME ก็มีเทคนิคมาสเตอร์เรื่อง SME คนนี้ก็มาสเตอร์เรื่องการเกษตรให้ดีที่สุดทีนี้พอจะชิปขึ้นไปสเต็ปหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น precision agriculture เริ่มใช้ข้อมูล data science เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามาแล้วเห็นไหมเพื่อที่จะทำให้3ปาร์ตี้เนี้ยเขาเพิ่มผลผลิตได้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วทำมาเป็นโรงงานเราเรียก manufacturing ต่างๆก็สามารถที่จะใช้ input จากตรงนี้โรงงานก็มี input โรงงานก็มีงานทำเห็นไห
1: ม
0: แล้วก็คนคนหนึ่งนึก innovative idea และยึดโยงกับการเกษตรอยากทำ mass production เขาก็มาจ้างผลิตที่ manufacturing นี้ดังนั้นประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศที่สามารถสร้างรายได้ได้แบบยั่งยืนแล้วคนไทยที่อยู่ต่างประเทศถ้าวันนี้เขาอยากที่จะมีความสามารถในการแข่งขันถ้าเขาใช้ local resource ของประเทศเนี่ยเขามีจุดเด่นใช่ไหมดีกว่าว่าเขาเขาไปคนเดียวอะแต่ตอนนี้เขามีทั้งประเทศเป็น asset อยู
1: ่
0: เขาก็อยากกลับเข้ามาพอเขาอยากกลับเข้ามาปุ๊บเราก็ได้ talent คนเก่งๆก็กลับเข้ามาแล้วก็อีกวิธีนึงเนาะแต่เป็นอีกจุดเด่นของประเทศไทยนะเราวิเคราะห์แล้วก็คือเรื่อง wellness
1: ครับ
0: เรื่องเศรษฐกิจเวลเนสกับการสร้างคนเนี่ยความจริงไปคู่กันได
1: ้ครับ
0: ในกรณีนี้เราพยายามจะทำเรื่องแรกก็คือเป็นเขาเรียกคลินิคอลทรายล์ครับนะก็คือเป็นจุดที่ทดลองทางคลินิกเครื่องมือแพทย์ดีๆยาดีๆต่างๆนะครับด้วยกลไกที่เป็นสากลตรงเนี้ยจะดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาแล้วเขาก็จะทำงานร่วมกันกับบริษัทสมุนไพรของไทย
1: บ
0: ริษัทยาของไทย ที่ความจริงแล้วต้องการเม็ดเงินลงทุนมหาศาลการทำคนเดียวในเรื่องยาเนี่ยบางทียากยาตัวหนึ่งอาจจะต้องใช้พันล้านถึงหมื่นล้านกว่าจะออกไปได้ดังนั้นต้องมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนหรือว่าเวนเจอร์แคปิตอลิสต์อย่างเงี้ย คือคนที่ให้เงินได้ที่ไม่ใช่ธนาคาร อย
1: ่
0: างเงี้ยก็ต้องเข้ามาช่วยกันทีนี้การทำแบบนี้ได้จะทำให้พวกเราเองเริ่มมียาของตัวเองทำนั่นทำนี่ได้แล้วพอเรามีตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะรักษาคนของเราได้มากยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นและเราเข้าถึงยาที่ดีที่สุดได
1: ้
0: อันนี้เป็นจุดเด่นของประเทศไทยเนื่องจากว่าเรามีเซอร์วิสทางการแพทย์บริการทางการแพทย์ที่ดีแล้วก็เป็นหมุดหมายต่างๆที่ทุกคนมองว่าประเทศนี้ความจริงแล้วสามารถทำเรื่องนี้ได้อันนี้ก็จะดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาเลยบริษัทยาบริษัทเดียวนะนำมาซึ่งการลงทุนมหาศาลและองค์ความรู้มหาศาล สารตั้งต้นจากยาก็คือธรรมชาติอย
1: ่
0: างเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะทำบางอย่างเกี่ยวกับการเกษตรได้เคมีอาจจะมีแต่ว่าเราพยายามอยากจะทำให้เรื่องธรรมชาติเราเนี่ยกลายเป็นยา
1: อ
0: าหารกลายเป็นยาแล้วก็ medical food ต่างๆใช่ไหม
1: ร้อยเรียงประดับใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือทรัพย์สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทย
0: ใช่คร
1: ับ พอพูดถึงทุนมนุษย์แน่นอนมันก็ต้องกลับไปเรื่องพื้นฐานมากที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษากระทรวงศึกษากระทรวงอวนะวันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยคนไทยพร้อมที่จะโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
0: การศึกษาถ้าเรายังมองเรื่องหลักสูตรอยู
1: ่
0: หนึ่งหลักสูตรไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคนเพราะบางคนมีความเก่งที่ไม่เหมือนกันวันนี้ถ้าเราใช้เรื่องเกรดอย่างเดียวมาบอกว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งความจริงคนที่วาดรูปเก่งอาจจะเรียนไม่เก่งก็ได
1: ้
0: แต่ความจริงการวาดรูปเก่งก็คือการมาสเตอร์บางเรื่องซึ่งก็น่าจะสนับสนุน
1: และเป็นรายได้เลี้ยงอาชีพได้ประกอบอาชีพได
0: ้ดังนั้นแนวทางของหลักสูตรในยุค AI ก็สามารถทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับ precision education ก
1: ็
0: คือการศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับบางคนเลยเพราะฉะนั้นเราก็บอกแล้วครูไม่พอทำยังไงเราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบนะด้วยการเรียนรู้กับAI ของเขาเองแล้วครูเนี่ยจะเป็น facilitator คนเนี้ยอาจจะเก่งเรื่องนี้แต่เขาอยู่ในหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นเขาศึกษาไม่เหมือนกันแต่ครูเนี่ยจะทำให้เขาสามารถเขย่าและหามาสเตอร์ในตัวเองได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามในสิ่งที่เราเรียกว่าเราไปลืมใครไว้ข้างหลังหรือเปล่าเน
1: ี่
0: ยในความเก่งของเขานะเพราะฉะนั้นยุคอื่นอาจจะทำยากแต่ยุคที่ AI เข้ามาเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะปรับเรื่องนี้ได้ว่าการศึกษาในทุกเรื่องเนี่ยก็จะเหมาะสมกับแต่ละคนแล้วถ้าเรามีความรู้ทางด้านของพื้นที่ area เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคนนี้ชอบเรียนเกษตรเนี่ยเขาจะเรียนเกษตรเป็นพืชชนิดไหนอย
1: ่
0: างเงี้ยก็มีการสามารถให้การศึกษาเรื่องนี้ได้และการศึกษาปัจจุบันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าบางเรื่องที่เขาเรียนมาอีก2ปีอาจจะ
1: ความรู้อัปเดตไปแล้ว
0: สมัยเราเนี่ยอาจจะอยู่จนตายเลยแต่ว่าตอนเนี้ยปี2ปีจะเปลี่ยนแล
1: ้
0: วไหนเลยก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วที่จะสามารถ up skill be skill คนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หรอกแต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ในเรื่องที่เขามีความสามารถในการที่จะหาเงินเองบางคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเรียนม.1 ถึงม.6เพราะว่าเขาต้องกลับไปช่วยที่บ้านทำงานเขาอาจจะอยากเรียนสายอาชีวะเพื่อที่จะสามารถที่จะมีเงินได้เลยนะเขาก็ไปช่วยทำนั่นทำนี่อย่างเช่นช่างทักษะช่างอาจจะมีช่างได้หลายแบบทักษะช่างเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเรียนเขามีงานทำแล้วเพราะเป็นที่ครูก็อาจจะให้ช่วยงานเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เกิดขึ้นได้พอเขาเรียนจบเขาต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6ใช่ไหมเพราะว่าความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าเราไปวัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6 แล้วม.6 เท่านั้นถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยดีได้ตรงนี้เราต้องเปลี่ยน mindset เราพยายามที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับ TCAS ในการสอบเข้าให้เท่าเทียมยิ่งขึ้นนะพยายามที่จะลดสัดส่วนของการสัมภาษณ์ให้เหลือสัก 30% เพราะบางโปรแกรมเพราะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำพอสมควร บางโปรแกรมอาจจะเหมาะกับการที่สัมภาษณ์ 100% นะ แต่บางโปรแกรมอาจจะไม่เหมาะเนี่ยเราก็อาจจะขออนุเคราะห์มหาวิทยาลัยตอนนี้เขาก็เริ่มดูสัดส่วนแล้วเรื่องเกี่ยวกับเรียกพอร์ตโฟลิโอในการสัมภาษณ
1: ์
0: เราจะใช้ระบบเดียวกันเพื่อที่จะได้ไม่เหลื่อมล้ำว่าคนนี้พยายามทำพอร์ตให้ดูดีอีกคนนึงโอกาสไม่เยอะเท่าคนนี
1: ้ก็อาจจะร่อยกว่า
0: คนก็อาจจะไม่อ่านเลยก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราพยายามจะทำให้ข้างหน้าที่เข้ามาเนี่ยคนเห็นเท่ากันหมดอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราทำแล้วก็หลังจากเขาเรียนจบออกมาทางกระทรวงแรงงานก็จะมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆอัพรีสกิลต่างๆเพื่อเข้ากับบางอุตสาหกรรมและในขณะเดียวกันของอวเนี่ยเราทำเรื่องมหาวิทยาลัยเป็นอินคิวเบเตอร์ศูนย์บ่มเพาะบางคนอาจจะอยากทำสตาร์ทอัพแล้วเขาจะลงทุนได้จากไหนบ้างอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำระบบนิเวศนวัตกรรมให้เขาทำงานร่วมกันถ้าที่บ้านเขามี SME เขาอาจจะมีบางอย่างเอา SME มาทำโมเดลสตาร์ทอัพแล้วก็ได้เงินจากกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคาร Venture Capitalist นะเขาอาจจะมีแค่สไลด์อันนึงแต่มีไอเดียที่ดีก็เจอคนที่อยากสนับสนุนเบื้องต้นอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะทำ
1: ได้ฟันดิ้งได้
0: ลงทุนได้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราทำวิจัยชุมชนอันนี้อันนึงวิจัยชุมชนเนี่ยบางทีก็จะมีคนอายุเยอะอยากเรียนเพราะว่าสมัยนั้นเขาเรียนไม่ได้เขาจะกลับมาเรียนแล้วเราก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพยายามที่จะเทียบตัวนี้จากประสบการณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครดิตแล้วก็รับปริญญาถ้าเขาเรียนสะสมตรงนี้เราเรียกว่าเครดิตแบงค์นะฮะก็แปลงจากประสบการณ์ก่อนออกมาเป็นคุณวุฒิ แล้ววิ่งคุณวุฒิเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เก็บเครดิตได
1: ้
0: หลังจากนั้นได้ปริญญาอย่างเงี้ยก็ไม่สายเกินไปณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราพยายามทำบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยให้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ตลอดชีวิตประเทศไทยนะมีมหาวิทยาลัยทุกจังหวัดจะมีบางจังหวัดที่จะเป็นวิทยาชุมชน

0: ส่วนมากเรามีเกือบครบทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาทางราชภัฏวิทยาลัยที่ทำเทคนิ
1: คว
0: ิทยาลัยที่ทำวิจัยมหาวิทยาลัยทำวิจัยเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงกันให้คนที่อยู่ในพื้นที่สร้าง DNA ของพื้นที
1: ่
0: และความมาสเตอร์ในพื้นที่นั้นให้ได้นะครับอย่างเช่นราชภัฏต่างๆวิทยาลัยชุมชนเนี่ยก็สามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างที่สองพอเสร็จปุ๊บตัวคนที่ทำเทคนิคอินโนเวชันก็เข้าไปช่วยวิจัยก็เข้าไปช่วยอย่างนั้นก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงในทุกกลุ่มของมหาวิทยาล
1: ัยครับสักครู่ท่านแต่เรื่องของความเหลื่อมล้ำจริงๆหลายคนก็บอกว่าในยุค AI ในยุคที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึง AI ที่ฉลาดกว่าคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึงครูที่พร้อมที่เป็น facilitator หรือพร้อมที่เป็น coach ที่ปรับเปลี่ยนตัวเองจากการสอนแบบเดิมในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันจะกลายเป็นความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยในมิติด้านการศึกษาได้เยอะขึ้นหรือเปล่าง
0: ั้นตรงนี้ต้องช่วยกัน2ด้านฮะเรื่องนี้เกิดเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีของเราเองไงถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราฮะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ขนาดกันไปก็คือก้อนที่เราทำเรื่องเราเรียกว่าเป็น scientific infrastructure ก็คือพยายามที่จะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองในกรณีที่เทคโนโลยีนั้นเป็นคอขวดที่เราต้องพึ่งพาแค่ประเทศเดียวหรือกลุ่มเดียวอันนี้รัฐบาลต้องทำละในจุดที่มีความเสี่ยงพอเราสามารถทำของเราตรงนี้ได้เราจะทำเลเวลที่รวม data ก่อนรวมข้อมูลข้อมูลที่เรามีความจำเป็นต้องหวงแหนไว้คือ tightnessอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพฤติกรรมของไทยแล้วเรียก foundation model นะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลดินข้อมูลพืชต่างๆข้อมูลพฤติกรรมต่างๆของคนไทยเนี่ยตรงนี้ภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องรวมไว้ให้ดีที่สุดแล้วถ้าเอกชนจะใช้ได้ครับเขาสามารถที่จะมาต่อยอดจากเราไปรัฐบาลไทยต้องลงทุนในการทำตรงนี้เองนะเรามี Nextech เรามีสวทช.เรามีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยที่คอยที่จะช่วยกันทำในเรื่องนี้ขนานกันไปอยู่แล้ว
1: ปิดท้ายสำหรับเป็นอันซีนครม.แล้วกันครับเพราะว่าทราบว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ท่านรองนายกเนี่ยก็มีโปรแกร
0: ม
1: ที่จะไปที่ญี่ปุ่นนะครับเห็นว่ามีเรื่องสำคัญที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วที่โลกจะต้องหันมามองและหันมาคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังคือเรื่องอะไร
0: ครับคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยฟอรัมก็ชื่อ STS Forum คนอาจจะไม่คุ้นหูมากนักแต่ความจริงเป็นเหมือน World Economic Forum อะแต่เป็นสายวิทยาศาสตร์ตอนนั้นก็จะมีโนเบลไพรส์เนี่ยเยอะเลยที่ไปร่วมงานวันนั้นส่วนมากจะจัดที่ญี่ปุ่นนะครับที่เกียวโตทีนี้ในส่วนของสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอนะครับคือเราสังเกตนะว่าบางประเทศเนี่ยเขามีน้ำมันใช่ไหมเขาก็ร่ำรวยละ
1: ครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะเราให้แวลูกับน้ำมันว่าน้ำมันเอามาเติมรถรถวิ่งได้น้ำมันก็มีมูลค่าแต่อาหารที่เรากิน
1: อ
0: ่ะความจริงมาจากธรรมชาตินะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทำไมประเทศที่มีธรรมชาติถึงจะไม่สร้างแวลูจากธรรมชาติของเขา
1: ครับ
0: นะเราเรียกเรื่องนี้ว่า nature financing นะเรามีการพยายามพูดคุยว่าทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติจับต้องยังไงเราเรียกว่า biodiversity อย่างเช่นว่าในดินเนี้ยมีจุลินทรีย์อยู่เท่านี
1: ้
0: เท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆแบบเนี้ยที่เขาเรียก tangible ที่สามารถวัดได้นะเราสามารถที่จะทำให้คนทั้งโลกมองว่าเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติก็เป็นเอเจนดาหนึ่งแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีซึ่งเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกถ้าเราเขาไม่สามารถรักษาธรรมชาติของประเทศไทยไว้ได้เนี่ยอาจจะสะเทือนเรื่องฟู้ดเซเคียวริตี
1: ้
0: เรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เราพยายามที่จะทำให้เรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจที่ทุกคนมีความจำเป็นที่ต้องรักษาตรงนี้เอาไว้แล้วก็พยายามที่จะระดมทุนคล้ายๆกับเราเรียก philanthropist fund นะคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากช่วยกันดูแลธรรมชาติของประเทศไทยทำยังไงดีเขาถึงจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยเขาถึงจะเอาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆมาซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนไทยเราพยายามจะรวมเรื่องนี้เข้ากับเรื่องของวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าปกติเรามีดาวเทียมเราเห็นแค่เรื่องของป่าเนาะเราอาจจะเห็นน้ำแหละว่ามีสีเปลี่ยนไปในปริมาณตรงไหนแต่ในเรื่องเกี่ยวกับตัวจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีบางเทคนิคเลยเรียกว่า eDNA อย่างเงี้ยนะเพื่อที่เราจะดูน้ำในแม่น้ำเนี่ยมีปลากี่ชนิดเดิมทีมีเท่าไหร่ตอนนี้มีเท่าไหร่อะไรคือเบสไลน์เราพยายามจะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสิ่งที่เรียกว่า living lab นะครับที่ให้คนทั้งโลกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาสามารถรักษาธรรมชาติในประเทศไทยได้ทั่วโลกก็สามารถใช้ได้และการรักษาธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ไทยอย่างเดียวเพราะไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเซาท์อีสเอเชียและตรงเนี้ยคือคลังของอาหารของทั่วโลกจริงๆเพราะวันนี้ถ้าเรามามองทั้งเรื่อง climate change ต่างๆเราสามารถที่จะมองว่าถ้าคนทั้งโลกสามารถที่จะมาดูแลรักษาป่าในประเทศไทยเราจะนำเสนอเรื่องป่าน่านก่อนนะว่าป่าน่านเนี่ยเรามีทั้งโมเดลสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วพยายามที่จะขยายตรงนี้ให้ชัดยิ่งขึ้นคนก็จะมองเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เราทำเราเริ่มแล้วแล้วเริ่มมีผลทางเศรษฐกิจมีผลทางธรรมชาติให้เห็นแล้ว ทำยังไงเราถึงจะชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันได้นะครับก็จะนำเสนอในเรื่องนี้เราเรียกว่าเรื่อง Nature Positive แทนที่ว่าเราจะทำ Net Zero อย่างเดียวทำยังไงเราถึงจะทำให้ GDP ขึ้นแต่ธรรมชาติก็ขึ้นด้วยเพราะประเทศไทย Net Zero อย่างเดียวจะไม่ได้นะเรามีครึ่งประเทศที่ทำอุตสาหกรรมอีกครึ่งประเทศมีป่าอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่มี Net Zero ก็ต้องมี Nature Positive ด้วยนะพยายามที่จะนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเขามองว่าการที่เขาช่วยเหลือเรื่องธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ย
1: ค
0: ือเอเจนดาของคนทั้งโลก
1: นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจแล้ววันนี้โชคดีมากที่ท่านรองนายกได้มาเปิดที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรอติดตามในการที่จะนำเสนอวาระนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ค่ะต้นเดือนสุดสัปดาห์แบบนี้ค่ะมาอยู่กับเรา2คนคุณนิชชนันท์ชวนชัยและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
0: ติดตามรับชมข่าวสารได้2ช่องทางค่ะ Digital TV หมายเลข11และสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือค่ะสแกน QR Code เข้ามาร่วมพูดคุยกันตลอด1ชั่วโมงเต็มๆทั้งรายการได้เลยนะคะเป็นความเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่คุณผู้ชมอาศัยอยู่ก็ได้กิจกรรมเทศกาลต่างๆประชาสัมพันธ์ด้วยกันได้ค่ะ
1: ช่วงนี้ภาคเหนือตอนบนของเราพูดเลยว่ามีหลากหลายอีเวนต์มากโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดลำพูนคุณผู้ชมคะนอกจากเทศกาลสลากย้อมแล้วก็จะมีโคมแสดดวงที่จะเริ่มมาในช่วงลอยกระทงนี้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแล้ว
0: ค่ะเขาบอกว่าจัดถึง2เดือนเต็มๆเลยค่ะถึงเดือน30พฤศจิกายนเลยเที่ยวได้ยาวๆเลยค่ะคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าในพื้นที่ของคุณผู้ชมเองก็น่าจะมีอีเวนต์อะไรต่างๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้รวมไปถึงในเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศช่วงซึ่งช่วงนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังอยู่เนาะถ้าสมมติว่าจะออกเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องเช็คสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: ใช่ค่ะสรุปข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะวันนี้จะพาไปเริ่มต้นกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดกิจกรรมครบรอบ30ปีภายใต้แนวคิดฮักษาฮากสร้างสรรค์ใหม่สืบใจวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่สากลประจำปีพ.ศ. 2569ที่ห้องประชุมศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่นายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมครบรอบ30ปีสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดฮักษาฮากสร้างสรรค์ใหม่สืบใจวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่สากลโดยจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายภาคประชาชนกว่า500คนร่วมกิจกรรม
1: ทางด้านนายสุรพลเกียรติชัยกรค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ประวัติความเป็นมาบทบาทและผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนเป็นการรวมพลังเครือข่ายทางวัฒนธรรมในการนำเสนออัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมของจังหวัดไปสู่ระดับสากลค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ในวันนี้ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานสามทศวรรษเพื่อยกย่องเกียรติคุณของผู้ก่อตั้งคือเจ้าลุงเรือนณเชียงใหม่ซึ่งได้สืบสานประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นั้นพยายามอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เราสืบทอดมาก็ขอฝากให้กับลูกหลานจังหวัดเชียงใหม่ว่าเราต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาประเพณีอันดีงามของเราไว้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะคงอยู่กับคนเชียงใหม่ได้ก็เพราะว่าลูกหลานเชียงใหม่ต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานต่อไปครับ
0: ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมอาทิการแสดงประวัติศาสตร์การทำงานที่ผ่านมานิทรรศการเชิดชูเกียรติเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่บุคคลสำคัญผู้ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมรวมถึงนิทรรศการ25อำเภอ1อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาที่จะแสดงภูมิปัญญาอันโดดเด่นจากทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนั้นยังมีพิธีเชิดชูเกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการวัฒนธรรมเวทีเสวนาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านโดยเครือข่ายทางวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นงานที่รวบรวมของดีทั้ง25อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่มาให้เห็นกันในงานนี้เลยนะคะแล้วก็จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่30แล้วค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองได้ร่วมกับวัด7ยอดเปิดหอศิลป์พระเจ้าติโลกราชยกระดับการอนุรักษ์พุทธศิลป์ล้านนาสู่แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะวัด7ยอดพระอารามหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเปิดโครงการยกระดับการอนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางพุทธศิลป์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเชิงปฏิสัมพันธ์ในโบราณสถานวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ7รอบ84ปีของพระเทพปริยัติเจ้าอาวาสวัด7ยอดพระอารามหลวงพร้อมเปิดพื้นที่ภายในหอศิลป์พระเจ้าติโลกราชเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์พุทธศิลป์และบรรดกทางวัฒนธรรมล้านนาผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมสมัยโดยมีนางกรวรรณสังฆกรรักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน ขออภัยค่ะรักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการ
0: ผู้ร่วมงานได้เข้าชมนิทรรศการและผลงานจากโครงการวิจัยซึ่งนำเทคโนโลยีเสมือนจริงเชิงปฏิสัมพันธ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานและพุทธศิลป์ภายในวัด7ยอดเพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจและช่วยให้ผู้เข้าชมเข้าถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงวัด7ยอดและหอศิลป์พระเจ้าติโลกราชค่ะ
1: ถือว่าเป็นการรวบรวมระหว่างวัฒนธรรมพุทธศาสนสถานแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกันนี่แหละคือการที่รวบเขาเรียกว่าการคอมบิเนชันจริงๆแล้วนะที่เรียกก็คือการเป็นพหุวัฒนธรรมคุณผู้ชมการนำสมัยใหม่ร่วมกับสมัยเก่านี่แหละทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งมีอายุแล้วก็เจเนอเรชันใหม่ๆด้วย
0: ใช่ค่ะอยากเห็นก็ลองไปที่วัดเจ็ดยอดกันดูได้นะคะไปกันในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะได้มีการจัดมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีวิถีน่านเส้นสายลายเสียงสำเนียงล่องน่านสืบสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่การสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ค่ะที่ศูนย์ราชการจังหวัดน่านนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีวิถีน่านและประจำปี2569เส้นสายลายเสียงสำเนียงล่องน่านซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่สืบสานและต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นเมืองน่านให้เกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานและการนำเสนอผ่านเวทีสาธารณะโดยมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดน่านให้สามารถถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างร่วมสมัยค่ะ
1: ในงานค่ะมีการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านดนตรีพื้นเมืองน่านการประกวดร้องเพลงซอประยุกต์การประกวดดนตรีพื้นเมืองน่านและการประกวดดนตรีพื้นเมืองน่านสร้างสรรค์รวมถึงการแสดงเพลงมาร์ชนครน่านโดยวงดนตรีจากกิจกรรมอบรมค่ะ
0: สำหรับการจัดงานครั้งนี้สะท้อนแนวทางการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่ไม่ได้มุ่งเพียงการอนุรักษ์แต่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนและนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่พร้อมสร้างพื้นที่ให้ศิลปินเยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองน่านให้คงอยู่อย่างมีชีวิตและก้าวต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะ
1: ยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมคะพาไปชื่นชมผลงานของน้องๆเยาวชนจังหวัดน่านค่ะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือระดับชาติครั้งที่6ส่งเสริมเยาวชนพัฒนาทักษะวิชาชีพสู่กำลังคนคุณภาพค่ะที่วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาจังหวัดน่านพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสระดับชาติครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2569โดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องและนักเรียนเข้าร่วมพิธี
0: สำหรับการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23กันยายนที่ผ่านมาโดยมีสถานศึกษาในโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสเข้าร่วม30แห่งมีผู้เข้าเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน446คนจัดการแข่งขันรวม10ทักษะได้แก่งานเขียนแบบงานตีเหล็กงานเชื่อมงานเครื่องยนต์เล็กงานปูนงานไม้งานไฟฟ้างานตะไบการประกอบอาหารและการสอน14ขั้นตอนค่ะ
1: ทั้งนี้ค่ะองคมนตรีได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ร่วมการแข่งขันทุกคนโดยเน้นย้ำว่าแม้ผลการแข่งขันจะมีผู้ได้รับรางวัลที่แตกต่างกันแต่ทุกคนล้วนได้รับประสบการณ์ความรู้มิตรภาพและบทเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพค่ะถือว่าการแข่งขันนี้นอกจากจะพัฒนาทักษะอาชีพแล้วก็ยังได้มีการต่อยอดในเรื่องที่เรียนอีกด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในรอบข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
3: มหาวิทยาลัย

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกันต่อในสรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้วันที่3ตุลาคมแล้วแน่นอนว่าช่วงที่ผ่านมาคงได้มีการรับสิทธิ์ยืนยันแล้วสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองแล้วก็รัฐบาลค่ะก็ได้มีดีเดย์นะคะซึ่งใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายนเลยสำหรับวงเงิน 1,000 บาทนั่นเองแล้วก็แน่นอนค่ะไทยช่วยไทยพลัส60 40อัดฉีดวงเงิน 1,000 บาทกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าครองชีพและสร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการค้ารายย่อยทั่วประเทศนั่นเองค่ะคุณผู้ชมไปดูกันค่ะคุณผู้ชมคะรัฐบาลค่ะได้มีการเดินหน้ามาตรการตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ไทยช่วยไทยพลัส60 40เปิดระบบให้กดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมวงเงิน 1,000 บาทต่อคนวงเงินการใช้จ่ายต่อวัน200บาทเหมือนเดิมโดยมีระยะเวลาตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนรวม2เดือนค่ะ
0: นางสาวอาทิตรากูรังเจ้าของร้านข้าวแกงครัวแสนสุขขวัญใจมหาชนย่านหนองหอยที่เข้าร่วมโครงการขายข้าวราดแกง10บาทมีให้เลือกมากกว่า30เมนูต่อวันแถมเติมข้าวสวยฟรีค่ะแบบไม่อั้นน้ำดื่มฟรีและยังมีขนมหวานราคาเริ่มต้น20บาทเปิดเผยว่าในยุคที่สินค้าทุกอย่างขึ้นราคาคนทำงานและผู้มีรายได้น้อยต้องแบกรับภาระหนักมากตนจึงตั้งใจเปิดขายข้าวราดแกงราคาถูก10บาทเพื่ออยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนให้ทุกคนได้กินอิ่มในราคาสบายกระเป๋าและขอขอบคุณรัฐบาลที่เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
2: ร้านข้าวแกง10บาทครัวแสนสุขเนี่ยก็ได้เข้าร่วมโครงการไทยพัฒนะคะที่ต่อขยายเพิ่มเข้ามาเนาะร้านเรานะคะก็ขายข้าวแกง10บาทค่ะมีให้เลือกวันละมากกว่า30เมนูค่ะก็จะสลับปรับเปลี่ยนกันไปจริงๆร้านเราก็เป็นร้านเล็กๆนะคะที่อยากจะส่งต่อความสุขช่วยแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนทุกคนเนาะให้ได้ทานของดีๆอร่อยๆสะอาดแล้วก็ในราคาที่ประหยัดเข้าถึงง่ายค่ะขอขอบคุณรัฐบาลค่ะที่ต่อขยายเนาะโครงการไทยพัฒนะคะ
3: รู้สึกดีใจนะครับที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นนี้นะครับก็เบื้องต้นก็คือถามว่า 1,000 ได้2เดือนถามว่าน้อยไปไหมก็น้อยอยู่นะครับก็วันนี้ก็ได้เข้าแอปไปยืนยันตัวตนก็กว่าจะได้นะครับหมุนติ้วติ้วอยู่แอปล่มตอนเช้าแต่ตอนนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผม
1: ทางนี้ค่ะกระทรวงการคลังคาดการว่ามาตรการดังกล่าวค่ะจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ประชาชนและสร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการค้ารายย่อยทั่วประเทศพร้อมขอความร่วมมือประชาชนค่ะตรวจสอบเงื่อนไขการใช้จ่ายและรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกันในครั้งนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะมีถ้าต้องการจะใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มองหาป้ายไทยช่วยไทยพลัสหน้าร้านของแต่ละร้านได้เลยเพราะว่าอาจจะมีบางท่านเนาะที่อยากไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสเสียเกินแต่ว่าดันเข้าร้านที่ไม่มีสิทธิ
0: ์
1: ก็อาจจะเสียสิทธิ์ไปนั่นเองดังนั้นก็เช็คให้ดีนะคะใช้เวลา2เดือนค่ะ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะไปดูทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ5อำเภอต้นแบบลดละเลิกเล่าพร้อมประกาศผลรางวัลเชียงใหม่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามที่โรงแรมเซ็นทาราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราริศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลต้นแบบการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอำเภอที่มีผลการดำเนินงานชักชวนบุคคลเข้าร่วมโครงการเชิญชวนเชียร์ลดละเลิกเหล้าและเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาประจำปี2568สูงสุดจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอหางดงอำเภอแม่ออนอำเภออมก๋อยอำเภอดอยหล่อและอำเภอดอยสะเก็ดค่ะ
1: พร้อมกันนี้ค่ะสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีมอบรางวัลต้นแบบการดำเนินงานโครงการเชียงใหม่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามประจำปีงบประมาณ2569โดยในด้านเส้นทางต้นแบบเมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามจำนวน5เส้นทางค่ะได้แก่อำเภอเสมิงถนนเสมิงแม่ขานตำบลเสมิงใต้เทศบาลเมืองแกนพัฒนาถนนหน้าเทศบาลเขื่อนแม่งัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ถนนสุขสัญจรตำบลสันผีเสื้ออำเภอแม่อายถนนท่าตอนฝางตำบลแม่อายและอำเภอแม่แจ่มถนนบ้านไร่ม่อนหมากตำบลท่าผา
0: ส่วนด้านสถานที่ราชการต้นแบบเมืองสะอาดถนนที่สวยดอกไม้งามจำนวน10แห่งได้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ที่ว่าการอำเภอหางดงที่ว่าการอำเภอแม่ริมที่ว่าการอำเภอสันกำแพงเทศบาลตำบลหนองพึ่งเทศบาลตำบลสันทรายหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและก็อยากให้รักษามาตรฐานกันต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเมืองของเราจะได้สะอาดและก็ดูปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านกันต่อค่ะซึ่งจังหวัดน่านค่ะได้มีการจัดงานน่าน Creative Expo 2026บูรณาการ4กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวมาตรฐานสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงค่ะที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานน่าน Creative Expo 2026โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนประชาชนร่วมงานกันอย่างคึกคักภายในงานค่ะมีการบูรณาการ4หน่วยงานใหญ่ร่วมกันจัดเป็นมหกรรมประกอบด้วย Flow of ล้านนา Textile มหกรรมแพร่ผ่านผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ครั้งที่4เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านผ้าทอและการแต่งกายล้านนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง4จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านในการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาสิ่งทอพื้นเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน
0: นอกจากนี้ยังมีงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีวิถีน่านเพื่อพัฒนาส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สนับสนุนและต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นเมืองน่านและสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการนำเครือข่ายโอท็อปจังหวัดนครราชสีมากว่า156รายร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปภายใต้ภายในเต็นท์ติดแอร์ก็มีทั้งอาหารของฝากเสื้อผ้าเครื่องประดับและสินค้าหัตถกรรมคุณภาพผ้าทอของใช้งานคราฟต์เกรดพรีเมียมและของฝากขึ้นชื่อเหนือกลางอีสานใต้ค่ะครบเลยนะคะจัดเต็มจริงๆในงานนี้ค่ะถือว่าเอาสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ทั้งภาคเหนือกลางใต้อีสานมาผสมผสานกันในงานนี้รวบรวมไว้ในงานเดียวเลยค่ะ
1: ถือว่าชาวน่านได้เที่ยวทั่วประเทศแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องการเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting สะท้อนบทบาทศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ

0: การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetingsนับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: คุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมกลับมาดูกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: หันหน้ามาตัวนี้ก็เหมือนหันหน้าไม่ยิงใจหายจะไปปล่อยที่ไหนเนี่ย
1: ไป
2: ไอ้นะก้าใจหายคนอยู่ใกล้ก็เคยจะสนใจก็มาจะไปหัวเรื่องอย่างกับไอ้เขาก่อนจะเลี้ยงก็เลี้ยงให้มันตลอดก่อนเลี้ยงบ่ดีกลายเป็นมาจอนจัดกลายเป็นมาวอยังอีไปเลยครบซิปสาวเจ้าบ้านเฮาหนักกะเจ้าจะเดือดร้อนแต่อำเภอสันกำแพงนี่นะไอ้บ่ดีเนี่ยมันมีที่ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าเทพปอกันโรคพาวอตวยยังอีน้องว่าดีนะเจ้าน้องก็จะช่วยไอ้ดูแลปาไปฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็จะลวดดูแลไอ้ตัวได้ก็เจ้า
3: ไอ้เลยจ้ะ
2: เจ้า
4: โรคพิษสุนัขบ้าฮักษาบ่หายติดเชื้อถึงตายห่วมกันป้องกัน

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสรุปข่าวรอบสัปดาห์ในช่วงนี้คุณผู้ชมคะอัปเดตกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะกิจกรรมที่จะพาไปติดตามรับชมกันอยู่นี้คือเส้นทางชาและกาแฟกันค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเดินหน้าส่งเสริมเส้นทางชากาแฟสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยกระดับชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน Coffee and Tea เชียงใหม่กิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางชากาแฟสู่ความยั่งยืนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของจังหวัดเชียงใหม่โดยนำศักยภาพด้านชาและกาแฟทั้งแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพสินค้าวิถีชีวิตภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมและประสบการณ์ท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดจากไร่สู่ถ้วยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรเรียนรู้กระบวนการผลิตและลิ้มลองชากาแฟท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ภายในงานค่ะมีการจัดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชากาแฟจากผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างพิเศษมาให้ผู้ร่วมงานได้ชิมและเลือกซื้อพร้อมทั้งรับชมการสาธิตชงกาแฟเวิร์กช็อปเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเจรจาธุรกิจและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างชุมชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเส้นทางชากาแฟให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและรายได้ให้ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะเที่ยวไปชิมไปแล้วคุณผู้ชมคะจะพาไปในพื้นที่จังหวัดแพร่อันนี้เที่ยวไปแล้วก็วิ่งไปด้วยค่ะซึ่งจังหวัดแพร่ค่ะได้มีการจัดงานวิ่งเลาะเวียง4เมืองล้านนาตะวันออกสนามแรกค่ะวิ่งเลาะเวียงเวียงสรองส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนค่ะที่สนามกีฬาเทศบาลตำบล2อำเภอ2จังหวัดแพร่นางสาวนิสาสังสอนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเลาะเวียง4เมืองล้านนาตะวันออกสนามที่1ค่ะวิ่งเลาะเวียงเวียงสรองโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและพัฒนาเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2มุ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คุณภาพสูงอย่างยั่งยืน
1: โดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้น4สนาม4จังหวัดได้แก่เวียงสรองจังหวัดแพร่เวียงสาเวียงน่านจังหวัดน่านค่ะเวียงเทิงจังหวัดเชียงรายและเวียงพะยาและเวียงพะเยาจังหวัดพะเยาสำหรับสนามที่1เวียงสรองประกอบด้วยการแข่งขันได้แก่กิโลรันวิ่งกินเที่ยวระยะทาง 2.5 กิโลเมตรโดยมีจุดรับประทานอาหารท้องถิ่นตลอดเส้นทาง6จุดอาทิขนมไข่ปาล์มขนมต้มถั่วดินหัวงอกวาเฟิลกรอบไข่ผำข้าวส้มหมี่ชมพูและไอศกรีมกะทิฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรฮาฟมาราธอนระยะทาง21กิโลเมตรและฟูลมาราธอนระยะทาง42กิโลเมตรมีนักวิ่งทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
0: เดี๋ยวจะมีสนามที่2ต่อนะคะที่ฉันสนใจกิโลรันมากเลยระยะทาง 2.5 กิโลเมตรวิ่งน้อยกินเยอะ
1: น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะ
0: คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะที่ทางกองบรรณาธิการข่าวของเราได้มีการรวบรวมข่าวสารในรอบสัปดาห์มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมข่าว NVT เชียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอซนดอกค่ะรายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้อยู่กับทิพย์สมัชยาหนอล่าจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะประเด็นสุขภาพที่เราจะคุยกันในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆและบางทีหลายท่านอาจจะมีความสับสนว่าเอ๊ะอาการมันใกล้เคียงกันจะเลยสรุปแล้วเราเป็นโรคนี้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันในหัวข้อคลายปมโรคเกาต์โรคที่ไม่ได้มีแค่อาการปวดนะคะพอพูดแบบนี้แล้วหลายคนเกิดคำถามว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้มีแค่อาการปวดแล้วมีอาการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์หมอนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จะได้มาตอบทุกข้อคำถามนะคะให้กับทุกท่านได้หายสงสัยกันเลยนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่มีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคเกาต์หรือว่าอาการปวดที่ตนเองเป็นอยู่เนี่ยวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่าทาง YouTube สวนดอก Channel กันด้วยนะคะรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกวันนี้อย่างที่บอกว่าหัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของโรคเกาต์นะคะวันนี้จะมาคลายปมโรคเกาต์โรคที่ไม่ได้มีแค่อาการปวดคำถามทั้งหมดที่ท่านสงสัยเดี๋ยววันนี้อาจารย์หมอจะมาตอบสดๆในรายการนะคะต้อนรับอาจารย์หมอหนึ่งท่านที่จะมาพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วรวิทย์เลาเรนูนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยโรคข้อและรูมาติซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะต้อนรับอาจารย์ค่ะเข้าสู่รายการของเราด้วยนะคะปกติแล้วก่อนหน้านี้เราก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์เรื่องของการปวดข้อโรคปวดข้อต่างๆเดี๋ยววันนี้มาพูดอีกหนึ่งอาการปวดกับโรคเกาต์ค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปลงลึกว่าเกาต์นี่มันไม่ได้มีแค่อาการปวดแล้วมันมีอาการอะไรบ้างอยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงรายละเอียดของโรคเกาต์สักนิดนึงว่าโรคเนี้ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดได้ยังไงคะอาจารย์คะ
1: คือเกาต์ก็เป็นโรคข้ออักเสบชนิดนึงนะครับซึ่งจัดได้ว่าพบได้บ่อยมากนะครับแล้วก็มันก็เป็นผลจากการที่ร่างกายของคนเราเนี่ยมีระดับกรดยูริกสูงกว่าปกติทีนี้พอกรดยูริกสูงกว่าปกติมันก็เริ่มตกตะกอนในเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยเหมือนกับเรามีน้ำปลาที่มันเข้มข้นหรือน้ำเชื่อมที่มันเข้มข้นแล้วก็ตกตะกอนเป็นผลึกเกลือใช่ไหมครับก้นขวดน้ำตาลก้นขวดทีนี้ไอ้การตกตะกอนของผลึกเกลือเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อตอนเราปวดข้อครั้งแรกนะครับมันตกตะกอนแบบเนี้ยมาอย่างน้อย 5-10 ปีแล้ว
0: โอ้โหนานมาก
1: ตกตะกอนมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันนึงเนี่ยมันก็ฟ้องเราก็คือมีอาการปวดข้อขึ้นมาทีนี้พอมันปวดข้อลักษณะของโรคเกาต์เลยก็คือปวดบวมแดงร้อนอย่างรุนแรงส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นกับข้อส่วนล่างของร่างกายนะครับเช่นข้อหัวแม่เท้าข้อเท้าข้อเข่าคนไข้ที่เป็นโรคเกาต์เนี่ยครับแบบประเภทต้องเรียกว่าเดินลำบากกระเพลกเจ็บนะครับแล้วก็บางคนนี่อาจจะบอกว่าแม้กระทั่งเวลานอนเนี่ยเอาแค่ห่มผ้าห่มรูปข้อเนี่ยก็รู้สึกปวดแล้วแต่โรคเกาต์เนี่ยมันก็จะหายคือถามว่าถ้าเราไม่รักษาเองเนี่ยหายไหมเขาหายได้เอง

0: รับการรักษาไม่ถูกต้องก็คือพอกินยาเสร็จหายปวดก็เลิกยูริกก็ยังยิ่งบริเวณข้อเท้านิ้วเท้าข้อศอกอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบริเวณหลังมือ
1: ค่ะ
0: ก็อันนั้นก็จะเรียกว่าเป็นค่อนข้างระยะท้ายนะครับซึ่งในระยะนี้มันก็จะเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนอาจจะมีปัญหาภาวะแทรกซ้อนทางไตตามมาก็คือไตทำงานไม่ดีไตทำงานเสื่อมมีนิ่วในทางเดินปัสสาวะร่วมกับคือจริงๆตัวเกาต์ไม่ได้มีปัญหากับหัวใจแต่กรดยูริกเนี่ยครับก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการดำเนินของโรคเกาต์เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้คือถ้ารับการไม่รักษาถูกไม่ถูกต้องเนี่ยในที่สุดก็จะเป็นถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นมีปุ่มเกิดขึ้นก
1: ับ
0: ทำลายกระดูกทำให้เกิดข้อผิดรูปอะไรตามมา
1: ครับฟังดูแล้วรุนแรงเหมือนกันนะคะอาจารย์คะบางคนอาจจะเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางคนอาจจะเป็นในระยะต้นๆอาจจะมีอาการปวดแค่นิดเดียวปวดไม่นานปวดแค่ 2-3 วันก็หายก็อาจจะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคเกาต์แต่สมมุติว่าเรามีอาการปวดแค่ไม่กี่วันเงี้ยค่ะอาจารย์ในความเป็นจริงแล้วเราควรจะต้องรีบไปพบแพทย์ตอนนั้นมั้ยคะ
0: คือถ้าปวดครั้งแรกในชีวิตเนี่ยอาจจะพูดยากนิดนึงเพราะว
1: ่
0: าคนไข้บางคนก็อาจจะบอกว่าข้อเท้าพลิกนะอะไรเงี้ย
1: ก็ยังทนได้อยู่ไง
0: แต่ถ้าเกิดใครบางคนซึ่งเป็ดก็ปวดอย่างรุนแรงเนี่ยครับแล้วปวดบวมแดงขยับข้อแทบไม่ได้เลยเนี่ยคงต้องพบแพทย์อะครับเพราะว
1: ่
0: าการไปพบแพทย์ทานยามันก็จะทำให้ข้ออักเสบเนี่ยหายได้รวดเร็วแต่ก็อีกนั่นแหละครับว่ามันอยู่ที่ว่า เวลาเราไปพบแพทย์แล้วเราไปปรึกษาแล้วเนี่ยคุณหมอท่านนึกถึงโรคเกาต์หรือเปล่าเพราะมันจะมีโรคอื่นที่มีข้ออักเสบเรียนแบบโรคเกาต์ได้
1: อาจจะมีความใกล้เคียงกัน
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์
0: เพียงแต่ว่าโรคเกาต์ก็จะจัดเป็นโรคข้ออักเสบเฉียบพลันที่มันเจอบ่อยที่สุดแค่นั้นก็ต้องสืบค้นกันไปว่าแล้วตกลงจริงๆเนี่ยเขาน่าจะเป็นโรคเกาต์หรือเปล่าซึ่งมันก็มีวิธีการตรวจได้หลายอย่างอาจจะดูลักษณะทางคลินิกอาจจะเจาะเลือดดูแล้วว่ากรดยูริกในเลือดสูงหรือเปล่าในรายที่ไม่แน่ใจแพทย์ก็จะมีวิธีการอย่างอื่นเช่นอาจจะต้องขออนุญาตคนไข้เจาะเอาน้ำไขข้อก็คือเอาเข็มจิ้มเข้าไปในข้อแล้วดูดน้ำมาตรวจก็จะเจอผลึกเกลือที่บอกว่าตกตะกอนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลักษณะผลึกรูปเข็
1: ม
0: หรือถ้าไม่งั้นปัจจุบันก็จะมีวิธีการตรวจทางเอ็กซเรย
1: ์
0: นะครับเช่นการตรวจด้วยอัลตราซาวด์การตรวจด้วยเรื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะช่วยเราได้ว่าตกลงมันน่าจะไปเนี่ยถ้าคนไข้มีลักษณะอาการที่ค่อนข้างเฉพาะก็ไม่น่าจะต้องจำเป็นไปถึงตรวจถึงการตรวจด้วย
1: อุลตราซาวด์หรือ
0: คอมพิวเตอร์ขนาดนั้นนะครับ
1: ค่ะแล้วก็หลายคนอาจจะมีความเข้าใจแบบนี้ค่ะอาจารย์ว่าโรคเกาต์ส่วนใหญ่เราจะพบได้ในผู้สูงอายุจริงๆแล้วคนอายุน้อยเป็นได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ได้ครับคือโรคเกาต์เนี่ยเป็นได้ทุกกลุ่มอายุเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงอายุสัก 35-40 ถึงประมาณ60ปีหร
1: ือ
0: 60กว่าๆจ
1: ุ
0: ดที่เริ่มต้นเนาะแต่โดยทั่วไปจุดเริ่มต้นจริงๆชักน่าจะสักประมาณ 45-50 นะครับถ้าอายุเกิน60ปีขึ้นไปแล้วปวดข้อเนี่ยอาจจะต้องเริ่มระวังว่าไม่ได้เป็นเกาต์เพราะว่าอายุเยอะเนี่ยครับก็จะเริ่มมีกลุ่มโรคอีกโรคหนึ่งที่เรียนแบบโรคเกาต์ได้เขาเรียกว่าเกาต์เทียม
1: เกาต์เทียม
0: ใช่ครับเกาต์เทียมเนี่ยก็จะเป็นโรคที่มีอาการเรียนแบบเกาต์ปวดบวมแดงร้อนได้เหมือนกันแต่มักจะเจอในคนที่สูงอายุเช่นเลย60 65 70ขึ้นไปพวกนี้นะครับถ้าเป็นปวดข้ออย่างรุนแรงครั้งแรกในชีวิตมันเกิดจากผลึกเกลือที่เราเรียกว่าผลึก CPPD ซึ่งเป็นผลึกคนละชนิดกับเกาต
1: ์
0: ถ้าเป็นผลึกเกลือ CPPD เนี่ยมันจะไม่มียาที่ไปละลายผลึกตัวนี้แล้วอาจจะควบคุมได้ไม่ให้กำเริบถี่ได
1: ้
0: แต
1: ่
0: ไม่มียาละลายผลึกแต่ถ้าเป็นเกาต์เนี่ยมันจะมียาละลายผลึก
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกาต์เทียมนี่คือไม่มีโอกาสหายเลยเหรอคะอาจารย์ไม่มียารักษา
0: คุมโรคได้ไม่ปวดได้แต่ให้ผลึกที่มันสะสมอยู
1: ่หายไป
0: เนี่ยไม่ได
1: ้
0: ส่วนในคนอายุน้อยๆเนี่ยเกาต์เนี่ยมักจะไม่ค่อยเจอต่ำกว่า30ปีในคนที่มีอาการแล้วสงสัยเกาต์30ปีเนี่ยต้องดูดีๆนะครับว
1: ่
0: าเขามีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำให้ร่างกายมี

0: กรดยูริกสร้างกรดยูริกได้สูงกว่าปกติหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยมันมีความสำคัญเพราะว่าถ้าเขาเป็นเกาต์ในอายุน้อยแล้วมักจะเป็นกลุ่มที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมแล้วเนี่ย
1: อาจารย์
0: เขาจะมีการสร้างกรดยูริกเพิ่มขึ้นคือเกาต์เนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2ตระกูล
1: ค่ะ
0: ตระกูลนึงเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายขับกรดยูริกออกไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาจากทางไตซึ่งอาจจะเป็นประมาณสัก 80-90% ของคนไข้ทั้งหมดแต่อีกสัก 10% ของคนไข้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีการสร้างกรดยูริกมากกว่าปกติก็เลยทำให้ยูริกสูงซึ่งถ้าเจอในคนอายุน้อยเนี่ยก็อาจจะต้องไประวังพวกพันธุกรรมที่มีทำให้มีการสร้างกรดยูริกสูงขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้ยาในการรักษาแต่ถ้าคนสูงอายุแล้วบางทีอาจจะต้องระวังเหมือนกันในโรคบางโรคอะครับเช่นคนไข้อาจจะเป็นพวกมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งพวกมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือว่าอาจจะเป็นโรคเลือดบางอย่างซึ่งโรคพวกนี้มันจะมีการสลายเซลล์การที่สลายเซลล์เหล่านี้ก็จะทำให้มีการสร้างกรดยูริกเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เวลาเราดูคนไข้คนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่มองว่าอ๋อปวดข้อนะเป็นเกาต์เราต้องไปมองด้วยว่าเขาน่าจะเป็นโรคเกาต์แบบชนิดที่เรียกว่าเป็นเกาต์ปฐมภูมิคือเป็นเกาต์อย่างเดียวหรือจริงๆแล้วมันเป็นโรคเกาต์ที่มันเป็นผลแทรกซ้อนมาจากโรคอื่นเพราะถ้าหากว่าเกิดเรามองข้ามตรงนี้ไปแล้วเราไม่ได้ไปรักษาไอ้โรคปฐมภูมิของเขามันก็แก้ไขไม่ตรงจุดใช่ไหมครับ
1: แล้วอย่างเกาต์ที่อาจารย์บอกว่ามันมาจากพันธุกรรมที่อาจจะมีการสร้างกรดยูริกมากขึ้นเราจะมีวิธีป้องกันหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ไหมคะว่าในอนาคตเราไม่อยากเป็นเกาเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์คือถ้าเอาจริงๆเลยนะณต่างประเทศตอนนี้มีการศึกษาการคือมันต้องย้อนกลับไปงี้ว่าแล้วทำไมมนุษย์ถึงเป็นเกาในขณะที่สัตว์ที่ต่ำกว่ามนุษย์ไม่เป็นเกา คือถ้าเราไปมองถึงขนาดนี้เราก็จะพบว่ามันมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลาร้อยล้านกว่าปีแล้วมันจะมียีนที่ควบคุมการสร้างกรดยูริกสลายกรดยูริกทีเนี้ยในสัตว์ที่ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในชั้นต่ำกว่าเราเนี่ยยีนของพวกเขาจะยังอยู่มันก็เลยมีการสลายกรดยูริกได้ในขณะที่พวกมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเนี่ยยีนตัวเนี้ยมันจะถูกทำลายตัดสั้นลงเรื่อยๆก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปย่อยสลายกรดยูริกได้เลยทำให้คนส่วนหนึ่งเนี่ยมีกรดยูริกสูงตอนเนี้ยการรักษาเกาต์นอกจากการรักษาด้วยยาธรรมดาแล้วเนี่ยวิวัฒนาการทางโลกของเราเนี่ยในต่างประเทศเริ่มทำละ ก็คือเอายีนเนี่ยครับตัดต่อยีนแล้วเอายีนกลับเข้าไปฝังในร่างกายมนุษย์เพื่อให้ยีนที่ทำลายกรดยูริกเนี่ยเริ่มทำงานแต่วันนี้ต้องเรียนว่าเพิ่งอยู่ในขั้นทดลองนะครับ
1: จะใจเย็นๆก่อนนะคะ
0: ใช่ครับคือถ้าถามบอกว่าเมื่อกี้พอดีถามบอกว่าเราจะมีวิธีการรักษาได้ไหมก็นักวิทยาศาสตร์ก็กำลังหาวิธีการอยู่นะครับก็เนี่ยครับก็คือการตัดต่อยีน
1: โอ้โหแต่ก็ไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีนะคะอาจารย์จะ
0: สำเร็จได
1: ้แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เขาได้ทดลองได้ทดลองว่ามันอาจจะได้ผลก็ได้นะคะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีเกาโรคเกากับโรคเกาเทียมอีกหนึ่งโรคที่คนก็สับสนเหมือนกันค่ะอาจารย์โรคเกาต์กับรุมาตอยมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงคะอาจารย์อ
0: ันนี้นี่ต้องเรียนเลยนะครับว่าคนละเรื่องเลยนะครับเป็นความเข้าใจผิดมาก
1: ค
0: นละเรื่องเลยคือเกาต์นั้นเนี่ยเป็นโรคข้ออักเสบเฉียบพลัน
1: ค่ะอาจารย
0: ์แล้วก็เกิดจากการที่กรดยูริกสูงลักษณะการดำเนินโรคคือเป็นหายหาย
1: เป็นหายหาย
0: เมื่อหายหายสนิทเหมือนกับไม่มีอาการยกเว้นในระยะท้ายนะครับที่ผลึกมันเกลือมันตกตะกอนมากแล้วคนไข้เป็นข้ออักเสบถี่ขึ้นจนกระทั่งไม่หายเลยก็จะมีอาการเลียนแบบโรครูมาตอยด์ได้แต่โรครูมาตอยด์นั้นเนี่ยก็จะเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังคำว่าโรคอักเสบเรื้อรังคือข้อต้องบวมหลายๆตำแหน่งบวมติดกันนานเกิน6สัปดาห์ไม่ยุบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองตรงเนี้ยก็จะ
1: เริ่มเห็นความแตกต่
0: างแต่พอตอนสุดท้ายเกาต์ในระยะท้ายอาจจะมีอาการคล้ายรูมาตอยด์ได้มากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดแพทย์ซักประวัติคนไข้ไม่ดีตรวจร่างกายคนไข้ไม่ดีก็อาจจะไปหลงได้ว่าคนไข้เป็น
1: รูมาตอยด์
0: ซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการบางคนอาจจะบอกว่าเมื่อไปเจาะเลือดกรดยูริกสูงน่าจะเป็นเกาต์มากกว่าก็ถูกครับแต่ก็ถูกไม่ทั้งหมดเพราะว่าโรคเกาต์เนี่ยในบางช่วงที่เขามีข้ออักเสบเนี่ยกรดยูริกในเลือดอาจจะไม่สูงก็ได้ก็เลยไปคิดว่าเขาไม่ใช่เกาต์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโรคเกาต์ถ้าเราเจาะกรดยูริกซ้ำอย่างไรเนี่ยมันอาจจะสูงในทำนองเดียวกันคนที่กรดยูริกสูงก็อาจจะปวดข้อก็อาจจะไม่ใช่เกาต์
1: นั่นสิคะอาจารย์
0: เพราะว่ากรดยูริกสูงก็เกิดได้หลายภาว
1: ะ
0: การกินยาอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นคนไข้รับประทานยาพวกวัณโรคยาพวกนี้ก็ทำให้กรดยูริกในเลือดสูงได้มากๆแล้วก็ปวดข้อได้โดยที่คนไข้ไม่เป็นเกาต
1: ์
0: หรือคนไข้ที่ไตวายไตทำงานบกพร่องไตไม่สามารถขับกรดยูริกออกได้ยูริกในเลือดก็คั่งโดยที่คนไข้ไม่ได้เป็นโรคเกาต
1: ์
0: ทีนี้ก็จะไปบอกอีกว่าถ้างั้นคนไข้ปวดข้อหลายข้องั้นเจาะรูมาตอยในเลือดดีไหมก็อีกนั่นแหละตรงที่ว่ารูมาตอยในเลือดก็เจอได้ในโรคต่างๆตั้ง20ภาวะรวมทั้งในคนปกติคนปกติเนี่ยครับคนเดินถนนเนี่ยสามารถตรวจรูมาตอยในเลือดได้ประมาณสัก 5% โดยที่เขาไม่เคยปวดข้อเลย
1: งั้นเราจะเอาอะไรมาเป็นข้อบ่งชี้คะอาจารย์ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่า
0: ก็ต้องซักประวัติคนไข้อย่างละเอียดไงครับสิ่งที่สำคัญคือการที่จะต้องซักประวัติคนไข้อย่างละเอียดว
1: ่
0: าจุดเริ่มต้นของอาการปวดข้อนั้นเนี่ยลักษณะเขาเป็นอย่างไรกันแน่ทีนี้คนไข้บางคนอาจจะไม่ค่อยได้จำลักษณะในตอนแรกถ้าเขาให้ประวัติได้แม่นยำเท่าไหร่แพทย์ก็จะรู้เลยว่าเนี่ยมันไปทางนี้นะ
1: ใช่แน่ๆ
0: เป็นทางนี้นะแต่ถ้าเกิดคนไข้ให้ประวัติไม่แน่นอนคุมเครือแพทย์ก็จะเริ่มสับสนใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ก็อาจจะต้องสืบค้นเสียเวลาสืบค้นเพื่อพิสูจน์ว่าแล้วตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ครับ
1: คืออาการมันก็คล้ายกันเหมือนกันนะคะอาจารย์คะ
0: จริงๆอาการเนี่ยมันในระยะเริ่มต้นมันไม่คล้าย
1: มันไม่เหมือนกัน
0: เราต้องไปถามคนไข้เลยว่าคุณปวดข้อครั้งแรกเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงอ
1: ัน
0: นี้ครับสำคัญที่สุด
1: เพราะฉะนั้นคนไข้ก็ต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะอาจารย์ก็ต้องให้ความร่วมมือกับคุณหมอด้วยก็ต้องอาจจะต้องมาบอกรายละเอียดนิดนึงก็จะได้วินิจฉัยถูกว่าเป็นโรคอะไร
0: คือในปัจจุบันเนี่ยถามว่าแล้วมันแยกกันได้ไหมมันได้ครับถ้าเราไปต้องใช้เช่นเราสงสัยเราก็ส่งไปตรวจอัลตราซาวด์ส่งไปตรวจไอ้คอมพิวเตอร
1: ์
0: มันตอบได้แน่นอนแต่มันเป็นการสิ้นเปลืองเสียเวลาใช่ไหมครับแทนที่ถ้าเกิดเราได้ประวัติละเอียดตั้งแต่ต้นการที่เราจะไปต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มเติมแบบนี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: ไม่จำเป็นครับ
1: ก็ลองสังเกตอาการตัวเองดูหรือคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมรายการอยู่ตอนนี้แล้วบอกว่ามันใช่แน่ๆอาการเราเข้าข่ายแล้วนะคะอาจารย์ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่ามีอาการปวดยังไงบ้างนะคะทีนี้อย่างหัวข้อที่เราบอกวันนี้เลยค่ะอาจารย์ว่าเราจะมาคลายปมโรคเกาต์โรคที่ไม่ได้มีแค่อาการปวดนั่นหมายความว่าพอเราเป็นเกาต์แล้วปวดอย่างเดียวไม่ได้แสดงว่าต้องมีอาการอื่นด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์คือจริงๆเนี่ยลักษณะการดำเนินของโรคเกาต์เนี่ยถ้าเราใช้คำว่าเกาต์จริงๆ
1: ค่ะ
0: เกาต์จริงๆนี่จะต้องคือปวดข้อนะครับแต่คำถามที่เกิดขึ้นคือเกาต์เนี่ยที่บอกว่าเรามันเป็นผลมาจากระดับกรดยูริกในเลือดสูงเนี่ยเป็นจากอย่างอื่นคือกรดยูริกในเลือดสูงเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอย่างอื่นได้ไหมกรดยูริกในเลือดสูงเนี่ยก็สามารถมีความสัมพันธ์กับอวัยวะอื่นๆได
1: ้ค่ะอาจารย์
0: ที่สำคัญที่สุดเลยคือไตกรดยูริกที่ในเลือดที่สูงเนี่ยก็อาจจะมีทำให้มีอาการทางไตได้อยู่ 2-3 แบบ
1: ค่ะ
0: นะครับอย่างแรกก็คือกรดยูริกเนี่ยจะไปสะสมที่ไตแทนที่จะไปสะสมที่ข
1: ้
0: อก็จะทำให้ไตเนี่ยทำงานบกพร่องทีนี้ไตทำงานบกพร่องที่เป็นไตซึ่งเป็นผลจากโรคเกาต์เนี่ยมันจะไม่ได้เห็นในระยะแรกหรอกครับมันจะต้องสะสมมาเป็นเวลานานจนกระทั่งท่อไตเนี่ยมีหน้าที่ควบคุมการขับกรดยูริกนี้พอไตกรดยูริกไปสะสมอยู่ที่ไตเป็นเวลานานไตเริ่มทำงานบกพร่องคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการของภาวะไตเสื่อมตามมา
1: อัน
0: นี้ก็เป็นอันที่หนึ่งเนา
1: ะ
0: อันที่สองก็คือว่าในคนบางคนอาจจะมีการขับกรดยูริกออกทางไตมากขึ้นปัสสาวะน้อยเลือดมีความเป็นปัสสาวะมีความเป็นกรดสูงสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้กรดยูริกตกตะกอนในไตคนไข้ก็จะอาจจะมีอาการเป็นแบบนิ่ว ซึ่งหลายคนเลยมีอาการเป็นนิ่วเนี่ยนำมาก่อนที่จะปวดข้อก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับส่วนอันที่3ก็จะเจออันนี้เป็นภาวะที่เจอน้อยก็คือภาวะไตวายเฉียบพลันซึ่งเป็นผลจากการที่มีกรดยูริกมันไปอุดท่อไตภาวะเนี้ยมักจะไม่ค่อยเจอหรอกครับนักจะเจอในกรณีที่คนไข้ได้รับยาเคมีบำบัดคนไข้เป็นพวกมะเร็งแล้วมันก็มีการสลายตัวทำให้เกิดกรดยูริกสูงอย่างมากมาอุดท่อไตนะครับซึ่งภาวะอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เคยเจอละเพราะว่าแพทย์ที่ดูแลคนไข้พวกมะเร็งหรืออะไรต่างจะรู้เลยแล้วก็ต้องเตรียมให้ยาป้องกันไว้ก่อน
1: อ
0: ันนี้ก็ทางระบบไตทีนี้พอไปถึงระบบ อีกอันนึงที่จะพบได้บ่อยก็คือเรื่องของหลอดเลือดและหัวใจกรดยูริกในเลือดที่มันสูงอยู่นานๆเนี่ยครับมันมีความสามารถในการกระตุ้นหลอดเลือดต่างๆทั่วร่างกายเนี่ยทำให้มีการหนาตัวก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวได้เร็วขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าโรคเกาต์มันจะเจอร่วมกับเบาหวานความดันไขมัน
1: ค่ะอาจารย
0: ์แล้วโรคทั้ง3โรคเนี่ยก็ทำให้มีความหลอดเลือดเนี่ยมันผิดปกติได้ง่ายในทางการแพทย์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็มีความเชื่อว่าโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยยูริกก็น่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพวกหลอดเลือดต่างๆโรคของหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนมากถึงขนาดนั้นคนบางคนก็อาจจะบอกว่าเนื่องจากเขามีปัจจัยเสี่ยงพวกเบาหวานความดันรู้ได้อย่างไรว่าเป็นผลจากยูริกโดยตรงแต่มันก็มีงานวิจัยที่มันช่วยสนับสนุนอีกเยอะแยะ
1: เช่น
0: คนไข้ที่หัวใจล้มเหลวก็มีคนศึกษาว่ากลุ่มที่คนไข้หัวใจล้มเหลวระหว่างกลุ่มที่มียูริกในเลือดสูงกับยูริกในเลือดไม่สูงคนไข้ที่มีกรดยูริกในเลือดสูงและมีภาวะหัวใจล้มเหลวจะมีอัตราเสียชีวิตสูงกว่าคนไข้ที่กรดยูริกในเลือดต่ำกว่า อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีการศึกษาแบบนี้มาเยอะแยะนะครับทีนี้อันสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือสมองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่ากรดยูริกเนี่ยมันเป็นสารในร่างกายที่แปลกมันมีคุณสมบัติทั้งต้านการอักเสบและกระตุ้นการอักเสบในตัวเดียวกัน
1: กับเป็นตัวดีและตัวร้ายในตัวเดียวกันนี่แหละอาจารย
0: ์ในขณะที่กรดยูริกอยู่ที่หลอดเลือดกรดยูริกอยู่ที่ไตกรดยูริกอยู่ที่ข้อเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการอักเสบแต่พอไปอยู่สมองปั๊บเนี่ยมันกลับกลายเป็นต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นก็มีงานศึกษาวิจัยเยอะแยะเลยว่าคนไข้ซึ่ง เป็นโรคที่เกี่ยวกับสมองอย่างเช่นโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยนะฮะหรือโรคพวกปากินสันโรคที่สมองมีการเสื่อมสภาพเนี่ยจะพบว่าคนไข้ซึ่งมีระดับกรดยูริกในเลือดต่ำจะมีการลุกลามprogression ของภาวะสมองเสื่อมภาวะปากินสันเนี่ยเร็วกว่าคนที่ยูริกไม
1: ่
0: ต
1: ่
0: ำถูกมันกลับกลายเป็นเรื่องที่มันกลับกัน
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างในชีวิตในโลกใบนี้ที่มันก็ยังหาคำตอบไม่ได
1: ้
0: อีกอันนึงที่กรดยูริกเนี่ยอันนี้คือกรดยูริกสูงในคนสูงอายุเนี่ยดูดีต่ำดูไม่ดีแต่ในขณะที่พอเราไปดูคนที่เป็นเด็ก
1: คนอายุน้อยบ้าง
0: กรดยูริกในสมองของเด็กอายุน้อยอาจจะไม่ดีนะเพราะว่ามีโรคทางพันธุกรรมซึ่งเกิดจากการที่ไอเอนไซม์เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะไม่สามารถทำลายได
1: ้
0: ปรากฏว่าเด็กที่มีกดยูริกในเลือดสูงเป็นตั้งแต่เกิดเนี่ย
1: ค่ะอาจารย
0: ์มีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองกัดนิ้วตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ยังเป็นอะไรแต่ละอย่างที่เราก็ยังไม่เข้าใจมันกดภาวะของกดยูริกเกี่ยวกับบทบาทในสมอง
1: ค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่าจะให้ทุกคนมามียูริกสูงแล้วเป็นเกาต์กันนะคะอาจารย์ แต่อาจารย์เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆว่าในบางส่วนของร่างกายเนี่ยยูริกมันอาจจะมีประโยชน์
0: ใช่ครับ
1: นะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกช่วงวัยนะคะอันนี้ก็เป็นการวิจัยมานะคะอาจารย์ทีนี้ย้อนไปเรื่องของเกาที่อาจารย์บอกว่าอาการมันมักจะเป็นหายเวลาหายแล้วหายสนิทเลยแล้วคนเป็นเกาควรต้องเข้ารับการรักษาควรกินยาไหมคะอาจารย์หรือปล่อยมันเป็นหายๆอยู่นั่นแหละ
0: โอ้อันนี้เป็นคำถามที่ก็น่าสนใจ
1: ค่ะ
0: คืองี้ฮะเกาเนี่ยมันหายเองได้สมมุติถ้าเราเริ่มเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ย
1: อาจารย์
0: เขาก็แนะนำว่ายังไม่ต้องทานยาคืออาจจะทานยาแก้อักเสบได้เวลาพูดเนี่ยเราหมายถึงยาลดกรดยูริกนะ
1: ค่ะ
0: เราบอกว่าเกาเกิดจากยูริกสูงแล้วมันตกตะกอนถ้าเราอยากจะรักษาโรคเกาเราก็ต้องกินยาลดกรดยูริกเพื่อให้ตะกอนมันละลายไปใช่ไหมครับทีเนี้ยคนก็จะมาบอกว่าบางคนเนี่ยนะเป็นโรคเกาแต่ว่าเป็นเพราะเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีทานเหล้าทานเครื่องในสัตว์อะไรพวกนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นให้เขาปรับพฤติกรรมก่อนไห
1: ม
0: พอปรับพฤติกรรมยูริกอาจจะลดลงเมื่อยูริกลดลงเขาก็ไม่ปวดเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องทานยาแต่ทีเนี้ยถ้าหาว่าเกิดคนก็จะบอกอีกบอกว่าอ้าวก็ถ้าเป็นแล้วทานยาเลยไม่ดีเหร
1: อ
0: จะได้ไม่เป็นอีก
1: อันนี้
0: ก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับ
1: เหมือนทานไว้ป้องกันไม่ให้มันเข้าสู่ภาวะที่มันแย่กว่านี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อันเนี้ยแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นข้อแนะนำทางการแพทย์ที่ทุกคนยอมรับแต่สิ่งที่คนยอมรับก็คือว่าสมมติว่าถ้าหากว่าเกิดเราปรับพฤติกรรมการกินแล้วยังปวดเกิน2ครั้งต่อปี
1: 2ครั้งต่อป
0: ี2ครั้งต่อปีนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าทางการแพทย์ก็เชื่อว่าเนี่ยมันมีการสะสมในร่างกายมากพอสมควรแล้วสมควรที่จะทานยาได้แล้วครับ
1: ก็ต้องดูว่ามันปวดบ่อยขนาดไหนนะคะอาจารย์บางคนอาจจะมีความคิดว่าเอ๊ะพอเราปวดแล้วเป็นเกาแน่นอนไปขอยากินเลยได้ไหม
0: คือครั้งแรกในชีวิตก็แล้วแต่นะครับอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ปรับพฤติกรรมก่อนแต่ว่าคนบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ครั้งแรกในชีวิตก็กินไปเลยก็แล้วกันจะได้ไม่เป็นอันนั้นก็แล้วแต่คนบางคนก็อาจจะบอกว่าเออให้เขาเป็นให้มันเป็นให้มันมากหน่อยไหมเช่นอย่างน้อยปีละสักสองครั้งแม้ว่าปรับพฤติกรรมแล้วค่อยกินยาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนั่นหมายความว่าโรคเกาเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้เหรอคะอาจารย์อ๋อ
0: ได้สิครับคือการโรคเกาเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเป็นเพียงหนึ่งไม่กี่โรคเนา
1: ะ
0: ที่ทำให้หายขาดได้ก็เพราะว่าถ้าเราดูกลไกการเกิดเนี่ยครับเกาเกิดจากยูริกที่มันสูงแล้วมันตกตะกอนเหมือนน้ำตาลตกผลึกก้นขวดทีนี้ถ้าเราอยากจะละลายน้ำตาลก้นขวดเราก็ต้องเอาน้ำเปล่าไปใส
1: ่
0: ทีนี้พอน้ำเปล่าไปใส่แล้วมันเป็นน้ำหวานแล้วเราไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ละลายออกใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นน้ำเปล่าเข้าไปอีกมันถึงจะละลายใช่ไหมครับ
1: ต้องไปเจือจางมันเนี้ยเหรอคะ
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเกาก็เหมือนกันเกาเนี่ยจุดอิ่มตัวของกรดยูริกที่เขาเริ่มตกตะกอนเนี่ยอยู่ที่ 6.8
1: 6.8
0: คนทั่วไปก็จะบอกว่ายูริกเกิน7เป็นเกาไม่ใช
1: ่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับก็คือพอ 6.8 เนี่ยมันเริ่มตกตะกอนแล้วใช่ไหมครับงั้นถ้าเราจะรักษาเราก็ต้องทานยาให้ยูริกนั้นต่ำกว่า 6.8 ที่เราแนะนำกันก็คือให้ต่ำกว่า6เพื่อให้มั่นใจว่าเออต่ำจริงทีเนี้ยการทานถามว่าแล้วจะต้องทานนานเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: มันก็จะกลับมาที่อย่างที่เรียนนะว่าเกานั้นผลึกนั้นมันตกตะกอนมาอย่างน้อย 5-10 ปีก่อนที่จะเกิดอาการคุณทานยาเนี่ยอีก2อาทิตย์คุณไปเจาะเลือดมันก็ลงแต่พอหยุดยาเป็นไงครับ
1: มันก็ขึ้น
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะละลายผลึกที่มันสะสมอยู่ในตัวมาเป็น10ปีคุณก็ต้องยอมทานยาให้มันต่ำไปตลอดเพื่อที่จะละลายออกทีนี้คำถามก็จะมีอีก
1: ค่ะอาจารย
0: ์ทานแค่ไหนหรือทานตลอดชีวิต
1: นั่นน่ะสิค่ะ
0: อันนี้ก็จะมีแนวความคิดของแพทย์2ใน2มุมมองอีก
1: ค่ะ
0: มุมมองนึงก็บอกว่าทานไปเลยตลอดชีวิตเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณหยุดมันก็ขึ้น
1: มันก็มาอีก
0: มาอีก
1: ใช่ไหม
0: ครับแต่ถามว่าพอเราไปคุยกับคนไข้บอกว่าคุณต้องทานยาตลอดชีวิตเนี่ย
1: มันนานมากเลยนะ
0: คนไข้ยอมไหม
1: ไม่ยอม
0: ไม่ยอมใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่เบาหวานเนาะเบาหวานที่คนเห็นเลยว่าโอ้ยไม่รักษานี่ไตวายแน่แขนขาใช่ไหมครับอาจจะเสียแขนเสียขาแต่เกาอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นคนบางคนก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นให้คนไข้ทานยาไปสมมติคนที่เป็นมานานมีปุ่มทั่วตัวก็ให้ละลายหายไปหมดก่อนคนที่ไม่มีปุ่มทั่วตัว ไม่มีปุ่มแล้วให้ทานต่อไปอีกประมาณ5ปีก็5ปีก็ไม่นานนะครับปั๊บเดียวเองก็เชื่อว่ามันน่าจะละลายออกไปมากพอใช่ไหมครับแล้วก็ลองหยุดยาดูใช่ครับหยุดยาแล้วมันขึ้นแต่คนบางคนเนี่ยมันอาจจะมีผลึกหลงเหลืออยู่แต่ไม่มากพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเขาก็อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ต้องทานยาไปสัก3ปี5ปีแล้วเดี๋ยวเกิดใหม่เอ้าก็มากิน
1: ใหม่ก็มากินใหม
0: ่แต่ในขณะที่คนบางคนอาจจะเราอาจจะละลายไปมากพอไม่มากพอหยุดไปแค่6เดือนหรือปีนึงกลับมาแล้วก็อาจจะต้องกลับมากินยาใหม
1: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยคนไข้ก็จะมีความรู้สึกว่ามีความหวังพอหยุดยาได้บางช่วงใช่ไหม
1: ก็ยังดีค่ะอาจารย์
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่มันตกผลึกมาด้วยว
0: ่
1: ามันยาวนานขนาดไหนแล้วอาการที่เราเป็นเนี่ยมันมากขนาดไหนที่สำคัญก็ต้องขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนป่วยด้วยไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าคนเป็นโรคเกาต์เนี่ยจะกินสิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนี้ไม่ได้ค่ะอาจารย์อันนี้จริงไหมคะมีอาหารประเภทไหนหรือมีสิ่งไหนบ้างที่คนเป็นโรคเกาต์ไม่ควรกินเลยนะคะอาจารย์
0: คือจริงๆเนี่ยถ้าถามนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่มี
1: กินได้หมดเลยเหรอคะอาจารย์
0: คือผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าที่ต้องถามก่อนว่าเกาต์มันมาจากไหนเกาต์นี่ก็มาจากกรดยูริกใช่ไหมครับแล้วยูริกในร่างกายมาจากไหนยูริกในร่างกายเราเนี่ยมาจากสองส่วนส่วนหนึ่งก็คืออาหารที่เราทานเข้าไปก
1: ับ
0: อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายทำลายเซลล์เซลล์ในร่างกายคนเราเนี่ยครับมันจะถูกทำลายทุกวันใช่ไหมฮะร่างกายสร้างเซลล์ในขณะเดียวกันร่างกายก็มีการทำลายเซลล์เซลล์ที่มีนิวเคลียสในร่างกายเนี่ยครับก็จะถูกสลายออกมาแล้วมันก็จะเป็นตัวที่สร้างกรดยูริกซึ่งการสลายของร่างกายเนี่ยจริงๆมันเป็นปริมาณ2ใน3ของกรดยูริกที่ร่างกายที่สร้างขึ้นแต่ละวันอาหารที่เรากินเนี่ยมันเป็นแค่1ใน3แค่นั้นนะครับไม่ว่าที่เราจะมานั่งท่องกันเนี่ยว่าเครื่องในสัตว์หน่อไม้สัตว์ปีกอะไรเงี้ยรวมทั้งเหล้าสุราทีถ้าถามผมถ้าผมห้ามอย่างเดียวคือสุรา
1: แอลกอฮอล์อย่างเดียวเลยใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: อย่างอื่นเนี่ยมีข้อมูลน้อยมากว่ามันทำให้เกิดเกาต
1: ์
0: คือเราไปทานอาหารเช่นเครื่องในสัตว์ปีกเนี่ยมันอาจจะมีส่วนที่ทำให้ยูริกมันสูงขึ้นและกระตุ้นให้เป็นเกาต์นะกำเริบทีนี้ถามว่าถ้างั้นนะมีคนเคยทำการวิจัยนะให้คนไข้หยุดทานอาหารนะครับทานอาหารที่ไม่มีสารพิวรีนที่จะไปสลายเป็นกรดยูริกเลยเน
1: ี่
0: ย
1: เป็นไงบ้าง
0: ก็คือสรุปคือทานแต่แป้งอะข้าวอะยูริกในเลือดลงไปแค่หนึ่งเองนะ
1: น้อยมาก
0: เพราะฉะนั้นคุณสมมติว่ากดยูริกคุณ9อะคุณอดอาหารให้ตายยังไงเนี่ยมันก็ลงไปที่8คุณก็ไม่ต่ำกว่า6ถูกไหมครับทีนี้คำถามต่อไปว่าแล้วเราจะทานอาหารเนี่ยถามว่าเราจะทานเครื่องในสัตว์เสี่ยงจี้เช้ากลางวันเย็นผัดหน่อไม้เช้ากลางวันเย็นผัดยอดผักเช้ากลางวันเย็นทุกวันไหมก็แล้วก็ทุกมื้อไหมก็ไม่ใช่ไหมครับเราก็จะทานบ้างแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆก็หลีกเลี่ยงผมไม่ใช้คำว่างดเลยน
1: ะ
0: ผมใช้คำว่าหลีกเลี่ยงก็คือทานบ้างเอาเห็นเขาไปทานกันเอาขอสักคำสองคำให้มันหายอยากพอแล้วแต่เหล้านี่ต้องขอร้องเลยว่าเพราะว่าสุราเนี่ยครับมันมีสารที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นกรดยูริกรวมทั้งถ้าเราทานสุรามากๆมันทำให้เลือดมีความเป็นกรด มันทำให้ไตขับกรดยูริกออกไม่ได้มันจะเป็นสองเด้งซ
1: ึ่
0: งทำให้การรักษาเกาต์เนี่ยยุ่งยากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาเกาต์จริงทานยาจริงแล้วยูริกเราลงไปจริงเนี่ย
1: ค
0: ุณทานอาหารยังไงยูริกมันก็ไม่สูงมากพอที่จะทำให้เกาต์กำเริบนะครับอันนี้อยากจะฝากท่านผู้ชมเลยว่าเราไปเชื่อเกี่ยวกับที่บอกว่าโอ๊ยห้ามกินนู่นห้ามกินนี่ไม่จริงนะครับถ้าหากว่าเกิดคุณรักษาเกาต์แล้วควบคุมเกาต์ให้ดีแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเกาต์กำเริบเนี่ยน้อยมากแล้วอาหารเนี่ยจะมีผลน้อยมากยกเว้นเหล้าสุรานะครับ
1: ค่ะเรามักจะเห็นคนใกล้ตัวหรือคนเป็นเกาต์หลายๆคนบอกว่าห้ามกินแตงกวาบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์น้อยมากครับ
1: มัน
0: มีผลแต่มันมีผลน้อยมาก
1: แล้วอย่างที่เขาบอกว่าเคยมาแล้วพอไปลองกินแล้วมันมีอาการปวดกำเริบขึ้นมาแล้วคะอาจารย์
0: อันนี้ผม อันนี้ก็จะตอบยากนะครับอาจจะเป็นส่วนบุคคลอะไรหรือเปล่าก็ถ้าหากว่าเกิดเป็นอย่างนั้นก็หลีกเลี่ยงไปก็ไปกินอย่างอื่น
1: แต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของกรดยูริกมันลดมาแค่นิดเดียว
0: ถ้าเราอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมัน

0: มันอธิบายไม่ได้แต่ของบางอย่างส่วนตัวบุคคลเราก็ไม่ทราบใช่ไหมครับ
1: ค่ะอาจารย์
0: เหมือนอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันคนก็จะบอกว่าไปกินไก่มาแล้วโรคเกาต์กำเริบผมก็จะถามว่าแล้ววันที่คุณกินไก่แล้วเกาต์ไม่กำเริบมีไหมถูกไหมครับ
1: มีไหมคะ
0: ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าแล้วคนไหนบ้างในประเทศไทยที่ทานอาหารโดยที่ไม่มีไก่เลยภายในทุกวันสองวัน
1: น่าจะไม่มีค่ะอาจารย
0: ์ถูกไหมครับมันก็เนี่ยมันถึงบางครั้งมันถึงอาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะพิสูจน์ยากนะครับแต่ถ้าหากว่าเกิดก็อยากจะเรียนว่าถ้าคุณทานแล้วคุณมีปัญหาก็เลี่ยงเอาก็แค่นั้น
1: ค่ะอ่ะก็ผู้ป่วยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะอาจารย
0: ์
1: ก็ต้องดูอาการของตัวเองด้วยนะคะมีคุณผู้ชมหลายท่านรับชมผ่านทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้แล้วก็ทักทายกันเข้ามานะคะอาจารย์คุณอรัญญาบอกว่าตอนนี้กำลังรักษาโรครูมาตอยกับอาจารย์อยู่พอดีค่ะนะคะเป็นคนไข้ของอาจารย์ด้วยคุณตุ้ยบุญธริกาถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกว่าเป็น SLE มาตั้งแต่ปี39รักษากับอาจารย์มาตลอดค่ะโชคดีมากเลยเพราะว่าตอนนั้นเป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่างตอนนี้อาการทุกอย่างปกติแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์น่าจะจำคนไข้หลายๆท่านได้นะคะ
0: จำได้ครับ
1: คุณวัชนาบอกว่าเรียนสอบถามค่ะอาจารย์ถ้าลืมกินยาควรทำยังไงคะหยุดแล้วก็เริ่มกินวันพรุ่งนี้วันใหม่ได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ได้นะคะ
0: คือหลักการทานยาเนี่ยโดยทั่วไปก็พยายามทานให้ประจำให้เป็นนิสัยนะครับระดับยาในเลือดมันจะได้คงที
1: ่
0: ทีนี้สมมติถ้าเราต้องทานยาเช้าถ้าเรานึกขึ้นได้ก็ทานเที่ยงนะครับทานเย็นก็ได้ครับขอให้ทานนะครับแต่ถ้ามันลืมจริงๆวันรุ่งขึ้นก็ขอให้ทานนะครับไม่ใช่ว่าลืมเรื่อยๆถ้าลืมเรื่อยๆแล้วลืมนานๆนี่มันไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ
1: ไม่ค่อยดีนะคะถ้าลืมนี่ก็คือควรจะลืมแค่บางมื้อบางช่วงบางวัน
0: ได้
1: แต่ถ้าติดต่อกันหลายๆวันนี้ไม่ลืมแล้วนะคะอาจารย์
0: แล้วก็อย่าลืมบ่อยนะครับเช่นวันนี้อ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ลืมอีกแล้วอ้าวมาลืมอีกแล้วอย่างงี้ไม่ดีนะ
1: สรุปไม่ได้กินติดต่อ
0: ลืมวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ดี
1: ค่ะอาจจะต้องกินเป็นประจำอย่างที่อาจารย์บอกลืมได้เฉพาะที่ลืมจริงๆนะคะ
0: คุณช
1: นการนะคะมาแชร์ประสบการณ์บอกว่าคุณแม่เคยเป็นค่ะสงสารมากเวลาปวดนี่ปวดเยอะเลยนะคะอาจารย์แล้วก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าทำไมต้องห้ามกินสัตว์ปีกคะอาจารย์คะ
0: ก็ได้เรียนตอบไปเมื่อกี้นี้แล้วนะครับ ว่าคือในส่วนที่เป็นสัตว์ปีกหรือเครื่องในเนี่ย มันจะมีสารที่เป็นพิวรีนบริเวณนั้นเนี่ยมากกว่าปกตินิดหน่อยเมื่อเทียบกับเนื้อเยื่อส่วนอื่นทีนี้พอเราไปทานมันก็อาจจะทำให้ระดับกรดยูริกสูงขึ้นก็มีโอกาสกระตุ้นผมใช้คำว่ากระตุ้นแต่ผมไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสาเหตุของโรคเกาต์นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าเกาต์เนี่ยมันเป็นของมันต่อให้คุณไม่ทานไก่มันก็เป็นเพียงแต่มันกระตุ้นทีนี้มันรักษาได้เมื่อเรารักษาได้เนี่ยแล้วยูริกลงมาเนี่ยเราสามารถทานอาหารได้อย่างปกตินะครับเพียงแต่ระยะแรกก่อนที่จะควบคุมได้ดีก็หลีกเลี่ยงมันสักนิดนึงนะครับแค่นั้นเอง
1: นี่นะคะอาจารย์ก็ตอบคำถามนะคะคุณนุกบอกว่ารักษารูมาตอยกับอาจารย์เหมือนกันค่ะรักษามา20กว่าปีแล้วค่ะอาจารย์โอ้โห
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: ค่ะแล้วคุณชนะการถามเพิ่มเติมมาว่าเราสามารถกินอะไรได้บ้างคะอาจารย์ที่จะสามารถขับกรดยูริกออกไปได
0: ้คือจริงๆเนี่ยนะครับอยากจะเรียนอย่างนี้ว่ามันก็มีหลายอย่างที่เขาเคลมว่าเขาขับกรดยูริกได้นะครับอย่างเช่นพวกน้ำตะไคร้เอ่ยอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเอาความเป็นจริงเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลที่พิสูจน์ได้ชัดเจนถึงขนาดนั้นมันอาจจะมีคุณสมบัติในการขับกรดยูริกออกจากร่างกายได้บ้างเล็กน้อยแต่ถามว่ามันจะเอามาใช้ทดแทนยาถึงขนาดว่ากินสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ต้องกินยาในการรักษาเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่เด่นชัดถึงขนาดนั้นนะครับขอตอบแบบนี้ดีกว่า
1: ค่ะนะคะอันนี้น่าจะเป็นอาจารย์เอกนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์จากเพชรบูรณ์ได้ความรู้มากเลยแอบแซวมาบอกว่าถ้าลืมกินยาลืมแบบตั้งใจมันจะลืมนานนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะคุณผู้ชมก็มีข้อคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคเกาต์นะคะก็สามารถสอบถามอาจารย์เข้ามากันได้นะคะ2ช่องทางนะคะทางเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทาง YouTube สวนดอก Channel นะคะย้อนกลับไปเรื่องของการรักษาแล้วก็เมื่อสักครู่ที่มีผู้ชมถามอาจารย์ว่าเราจะกินอะไรได้บ้างที่ขับ กรดยูริกทีนี้พูดถึงเรื่องสมุนไพรบ้างค่ะอาจารย์เชื่อว่าคนที่เป็นโรคนี้โดยเฉพาะคนที่มีอายุหน่อยเขาจะมีความเชื่อว่าเราไม่อยากทานยาที่หมอให้เพราะถ้าทานไปเยอะๆติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะทำให้เป็นโรคไตได้เพราะฉะนั้นทานสมุนไพรดีกว่าอันนี้ถูกไหมคะอาจารย์
0: คือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมมิกล้าพูดหรือกล่าวล่วงไปเกี่ยวกับยาสมุนไพรมากนักเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ยาทางสมุนไพรทีนี้ผมอยากจะเรียนว่าสมุนไพรเนี่ยมันอาจจะมีบทบาทได้บ้างแต่บางครั้งเนี่ยต้องถามว่ายาสมุนไพรเหล่านั้นเนี่ยได้มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลข้างเคียงดีพอหรือยัง
1: ค่ะอาจารย์
0: นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ตอบรายละเอียดตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าบ่อยครั้งเนี่ยครับเราถูกครับเราสนับสนุนให้คนไข้ทานสมุนไพรไทยแต่อย่าลืมนะครับว่าสมุนไพรเนี่ย เขาอาจจะใช้รักษาโรคบางอย่างได้
1: ค่ะ
0: ในหรือว่าในคนที่มีโรคเพียงโรคชนิดเดียวแล้วเขาทานยาสมุนไพรเนี่ยอาจจะควบคุมโรคอะไรได้ก็แล้วแต่
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้พอคนไข้เริ่มมีโรคหลายโรคหรือคนไข้ทานยาของแผนตะวันตกร่วมด้วยเนี่ยการทานคือผมมักจะใช้คำรวมเลยนะครับยาหม้อยาเมืองยาต้มยาสมุนไพรยาลูกกรอนอาหารเสริมอะไรทั้งหลายเนี่ยอาจจะต้องระวังเพราะเราไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีปฏิกิริยากับยาทางตะวันตกที่เราใช้รักษาอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: มันอาจจะมีปฏิกิริยาระหว่างยาทำให้ยาทางแผนตะวันตกเนี่ยไม่ออกฤทธิ์
1: ไปตีกันเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับไม่ออกฤทธิ์เท่าที่ควรหรืออาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงทีนี้สมมุตินะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผลข้างเคียงแล้วทำให้แพทย์ต้องหยุดใช้ยาคุณก็เสียโอกาสในการใช้ยาที่คุณจะต้องใช้อยู่ประจำทีนี้ถ้าเกิดมันไปทำให้ยาของแผนตะวันตกที่ใช้อยู่มันไม่ออกฤทธิ์เท่าที่ควรแพทย์ก็จะเริ่มมีความเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ผลอ่ะคนไข้ก็บอกว่าไม่ปฏิเสธว่าไม่ได้ไปทานอะไรเพราะกลัวถูกดุแพทย์ก็จะต้องเพิ่มยาพอแพทย์เพิ่มยาแล้วคนไข้ก็เริ่มรู้แล้วว่าเพราะฉันไปกินยาพวกนี้มันก็เลยทำให้ยามันไม่ออกฤทธิ์คนไข้ก็หยุดพอคนไข้หยุดแต่แพทย์เพิ่มยาไปแล้วคนไข้ก็เสี่ยงต่อการทานยาแผนปัจจุบันเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นและอาจจะเกิดผลข้างเคียงใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าถ้าคนไข้อยากจะทานอะไรเนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็บอกไปเลยตรงๆว่า อยากทานตัวนี้ได้หรือไม่ได้แล้วก็ให้แพทย์ที่ดูแลรักษาเนี่ยช่วยพิจารณาเอาว่าตกลงแล้วควรทานหรือไม่ควรทานอย่างไรนะครับ
1: ก็ต้องให้แพทย์พิจารณาด้วยนะคะคุณสิริรัตน์ถามบอกว่าทานหญ้าหนวดแมวขับยูริกได้ไหมคะอาจารย
0: ์คืออย่างที่เรียนนะครับว่าอาจจะมีงานวิจัยนะครับว่ามันมีคุณสมบัติในการขับกรดยูริกได้แต่ถามว่าความสามารถในการขับกรดยูริกอันนี้มันมากพอที่จะทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดลดต่ำลงมาถึงขนาดที่
1: อยู่ในเกณฑ์
0: ที่เราบอกว่าต่ำกว่า6เนี่ยทำได้หรือเปล่าใช่ไหมครับคุณทานมันหรือว่าเราทานเนี่ยมันอาจจะลดแต่ถ้าเราอยากจะให้มันลดได้ไม่มากพอถ้าอยากจะให้มากพอก็ต้องกินมากกว่านี้อีกมากกว่านี้อีกแล้วคำถามที่เกิดขึ้นคือเมื่อกินไปถึงจุดหนึ่งที่ลดมากพอเนี่ยมีการศึกษาวิจัยไหมว่าแล้วมันจะเกิดผลข้างเคียงอะไรขึ้นหรือเปล่าผมถึงบอกว่าผมถึงเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องดูให้ดีๆนะครับซึ่งผมไม่กล้าที่จะตอบในรายละเอียดตรงนี้มากเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ใช่คุณหมอแผนที่มานั่งใช้สมุนไพรผมก็เกรงว่าถ้าผมตอบอะไรไปก็อาจจะไม่ถูกต้องนะครับเพียงแต่ให้ข้อคิดไว้แบบนี้นะครับ
1: ก็อาจจะดูว่าบางคนยกอย่างบางกรณีกินสมุนไพรไปเยอะๆเกินไปนะคะอาจารย์จากที่จะหายอีกโรคนึงกลับได้อีกโรคนึงเพิ่มแบบนี้ก็ไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจทานสมุนไพรตัวไหนเนี่ยก็อยากจะให้ลองปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้เราก่อนว่ามันสามารถทำได้ไหมแล้วมันพอกินไปแล้วมันจะไปตีกันไหมระหว่างแผนไทยกับแผนปัจจุบันอะไรเงี้ยนะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ก็ลองปรึกษาอาจารย์ดูก่อนนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของสมุนไพรไปแล้วมีคำถามบอกว่าแล้วอย่างในคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยล่ะคะอาจารย์มีโอกาสเป็นโรคเกาต์ได้ไหม
0: ได้สิครับ อย่างที่เรียนแล้วฮะว่าโรคเกาต์นั่นเนี่ยมันเกิดจากการที่หนึ่งมีความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับที่ทำให้ร่างกายสร้างกรดยูริกเพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดจากกรดยูริกนั่นก็มาจากสลายการสลายเซลล์ในร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่ต่อให้ไม่ทานเหล้าเนี่ยสามารถเป็นโรคเกาต์ได้สบายเลยนะครับ
1: เ
0: พียงแต่ว่าถ้าเราทานเหล้าแล้วทานเยอะทานสุราหรือเฉพาะเบียร์เนี่ยครับมันก็จะมีสารที่มันไปกระตุ้นทำให้ตับสร้างกรดยูริกได้มากขึ้นใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย์คุณพลอยนะคะสอบถามเข้ามาว่าสามารถเข้าไปตรวจได้วันไหนบ้างคะอาจารย์คะ
0: ก็ตรวจมาตรวจที่คณะแพทยศาสตร์ได้เลยครับ
1: ค่ะก็OPD อาจารย์ได้เลยนะคะวันนี้มีหลายท่านที่มีข้อคำถามฝากกันเข้ามานะคะตอนนี้ก็ยังคงสามารถพิมพ์คำถามกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางหน้าเพจของเรานะคะก่อนที่จะหมดเวลานะคะหรือใครที่บอกว่าตัวเองมีอาการปวดมานานแต่ยังไม่ได้ไปพบแพทย์เนี่ยก็แนะนำให้ลองมาให้คุณหมอตรวจดูก่อนนะคะก็จริงๆแล้วมีอาจารย์อีกหลายท่านนะคะอาจารย์คะที่จะตรวจให้ผู้ป่วยที่จะเข้ามาหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะอย่าไปตรวจวันที่อาจารย์ตรวจพอดีไงนะคะ
0: บ
1: างวันมาก็อาจจะไม่เจออาจารย์นะคะก็จะมีอาจารย์อีกหลากหลายท่านเพราะฉะนั้นก็ลองสังเกตอาการตัวเองถ้าเกิดว่ามันปวดจริงๆมันแน่นอนเราเข้าข่ายแล้วก็ลองมาปรึกษาอาจารย์อีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มีคุณผู้ชมทักทายกันเข้ามานะคะอาจารย์วันนี้มีคุณผู้ชมชมกันเยอะมากค่ะแสดงว่าหลายคนน่าจะมีอาการปวดหรืออาจจะมีคนในครอบครัวที่เป็นโรคนี้อยู่เพราะว่าโรคเกาต์อย่างที่บอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งโรคที่เราได้ยินบ่อยมากนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: บางทีบางคนอายุยังน้อยอยู่30ต้นๆบอกว่าเป็นโรคเกาต์แล้วปวดข้ออะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็
0: คือผมอยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับว่าโรคเกาต์เนี่ยถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกก่อนที่คนไข้จะมีภาวะไตทำงานไม่ดีเนี่ยมันต้องใช้คำว่ารักษาให้หายขาดได้เลยนะครับถ้าคนไข้ให้ความร่วมมือในการรักษาเลยอยากจะเรียนเลยครับว่าถ้าหากว่าเกิดมีอาการปวดข้อสงสัยโรคเกาต์กรุณาไปพบแพทย์นะครับจะใกล้บ้านหรือยังไงก็ได้แล้วขอปฏิบัติตามคำแนะนำทานยาอย่างสม่ำเสมอเพราะมันต้องใช้คำว่ามันเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้จริงๆทีนี้ถ้ารักษาไม่ถูกต้องจนกระทั่งคนไข้เกิดภาวะไตวายขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือไตทำงานบกพร่องแล้วเนี่ยการรักษามันจะยุ่งยากมากเลยเพราะว่ายาที่ใช้เนี่ยก็จะเหลือน้อยลงความโอกาสที่ใช้ยาในขนาดสูงเพื่อรักษาโรคก็ไม่ได้เพราะว่าไตไม่สามารถจะขับยาออกจากร่างกาย
1: อยากจะหายก็ไม่หายใช่ไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นถึงอยากจะเรียนเลยว่าถ้าเป็นนะครับกรุณาไปพบแพทย
1: ์
0: ปรึกษาทานยาอย่างสม่ำเสมอนะครับ
1: เพราะอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ช่วงต้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าโรคเกาต์เนี่ยบางทีมันเป็นหายพอหายแล้วหายสนิทหลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันไม่น่าเป็นอะไรแต่อย่าลืมว่ามันมีภาวะแทรกซ้อน
0: ซึ่งมันผิดใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นก็ควรจะไปพบแพทย์ควรจะได้รับยามาทานหรืออาจจะได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวอีกสิ่งนึงค่ะอาจารย์นอกจากสมุนไพรนอกจากแอลกอฮอล์นอกจากสิ่งต่างๆที่อาจารย์บอกว่าควรจะหลีกเลี่ยงแล้วบางคนบอกว่าเป็นโรคเกาต์ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแต่ใช้วิธีออกกำลังกายได้ไหมคะ
0: คือมันการออกกำลังกายก็อาจจะมีส่วนนะครับเช่นการที่เราอาจจะควบคุมไม่ให้น้ำหนักตัวเกินคือน้ำหนักตัวเกินนี่ก็ทำให้ยูริกเพิ่มคือสูงขึ้นได้เพราะมวลกล้ามเนื้อมันเยอะขึ้นแต่ถ้าออกกำลังกายก็อาจจะมีส่วนนะครับทำให้ยูริกอาจจะลงได้บ้างแต่ถ้าคนไข้เป็นเกาต์จริงๆยังไงเนี่ยเขาก็คงยังต้องเป็นเกาต์อะครับออกกำลังกายก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ว่าการออกกำลังกายคงไม่ได้ทำให้ยูริกในเลือดลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้ทำให้เกาหายไปเลยเหมือนการทานยานะคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็มาพบแพทย์ดีกว่านะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดเรื่องของการทานยาสมุนไพรคุณศิริรัตน์ก็มีคำถามเพิ่มเติมมาอีกค่ะอาจารย์ว่าถ้าทานยาสมุนไพรห่างจากยาแผนตะวันตก2ชั่วโมงจะลดอาการยาตีกันได้ไหมคะ
0: อ๋ออันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราทานยาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเมื่อเราทานยาเข้าไปแล้วยาเราบอกว่าเราทานยาตอน8โมงเช้าแล้วยาออกฤทธิ์เสร็จปุ๊บยาหยุดออกฤทธิ์แล้วยาอยู่ในกระแสเลือดตลอดเวลานะครับยาอยู่ในกระแสเลือดตลอดเวลาถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพียงตอนช่วงที่เราทานหลังทานเข้าไปสัก 2-3 ชั่วโมงระดับยาในเลือดที่ดูดซึมมันอาจจะสูงกว่าปกตินิดนึงแต่ในที่สุดแล้วมันก็ยังต้องอยู่ในกระแสเลือดเ ราะฉะนั้นการที่เราไปทานยาอะไรที่เราไม่รู้ไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนก็ตามเนี่ยก็มีโอกาสที่สาร2ตัวจะมาอยู่ในกระแสเลือดพร้อมกันและมีปฏิกิริยาระหว่างกันนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ควรเลือกทานยาที่หมอสั่งหรือทานตัวใดตัวหนึ่งนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้าทานร่วมกันแล้วเวลามันเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาอย่างที่เรียนนะฮะว่ามันจะวินิจฉัยยากมากเลยว่ามันเกิดจากอันไหนกันแน่แล้วในบางครั้งเนี่ยแพทย์อาจจะต้องหยุดยาที่ใช้ประจำอยู
1: ่
0: อันนี้ที่เรียนนี่ไม่ได้หมายถึงแต่เฉพาะโรคเกาต์นะครับผมหมายถึงโรคทุกโรคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคตับโรคไตโรคสมองเพราะว่าบางทีเนี่ยพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยแพทย์อาจจะต้องหยุดยาประจำของท่านที่ท่านทานอยู
1: ่
0: แล้วมันก็ทำให้การควบคุมโรคของท่านที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นไปด้วยความยุ่งยากลำบากมากขึ้นครับ
1: เนี่ยนะคะก็ควรจะทานตามที่หมอสั่งแล้วค่ะเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะอยากจะลองว่าเอ๊ะสมุนไพรตัวนี้เขาว่าดีก็อยากจะลองเนี่ยนะคะอาจารย
0: ์เดี๋ยวนี้มันก็มีปรึกษาแพทย์ก่อนดีกว่าครับ
1: ค่ะสมุนไพรเยอะเหมือนกันนะคะในฐานะที่อาจารย์เป็นอาจารย์หมอที่ดูแลผู้ป่วยในด้านนี้มีความเข้าใจผิดไหนที่เกิดขึ้นที่อาจารย์พบบ่อยๆอีกไหมคะนอกเหนือจากที่เราคุยกันในรายการวันนี
0: ้ก็อย่างที่เรียนเนี่ยครับว่าอันแรกก็คือคนไข้จะเข้าใจว่าโรคเกาต์รักษาให้หายขาดไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งอันนี้ต้องเรียนเลยว่าไม่ใช
1: ่
0: รักษาให้หายขาดได
1: ้ได
0: ้แต่อย่าถึงในระยะที่ไตทำงานไม่ได้ไตวายนะครับอันนั้นก็จะตระเนียนเลยว่ามันจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้น
1: ค่ะ
0: อันที่สองที่จะมาบอกว่าอาหารหลายๆอย่างมีผลทำให้เป็นโรคเกาต
1: ์
0: ผมขอใช้คำว่าไม่ได้ทำให้เป็นโรคเกาต
1: ์
0: แต่มีโอกาสกระตุ้นให้เกาต์กำเริบโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอลกอฮอล
1: ์ค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ห้ามทานแต่ขอให้ลดปริมาณลงแล้วคือแอลกอฮอล์เนี่ยผมอยากจะขอใช้คำว่าไม่ควรทานหรือหยุดแต่ถ้าเป็นอาหารทั่วไปเนี่ยผมใช้คำว่าลดลงทานให้มันพอหายอยากแต่ถ้าหากว่าเกิดเราควบคุมเกาต์ได้ดีแล้วเนี่ยเราสามารถทานอาหารพวกนี้ได้เหมือนคนปกติอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่ายังไงคุณทานอาหารยังไงยูริกมันก็ไม่มีทางเพิ่มขึ้นไปเกินกว่าเดิมเป็น1นะครับเพราะฉะนั้น2อันเนี่ยอยากจะฝากไว้เลยว่าความเข้าใจผิดในการรักษาเกาต์จะมีที่สำคัญอยู่2เรื่องเลยคือ1คือรักษาไม่หายขาดซึ่งอันนี้ไม่จริงกับอันที่2เรื่องของอาหารทานได้ครับทานปริมาณน้อยแล้วถ้าคุณควบคุมเกาต์ให้กรดยูริกในเลือดอยู่ต่ำแล้วเนี่ยคุณสามารถจะทานอาหารใช้ชีวิตได้เกือบเหมือนคนปกติเลย
1: ค่ะ
0: ครับขออย่างเดียวคือสุรา
1: ห้ามเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยๆเป็นความเข้าใจผิดแล้วกันนะคะเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเกาต์นะคะที่มักจะมาหาอาจารย์หมอบ่อยๆนะคะวันนี้เชื่อว่าทุกท่านที่รับชมรายการอยู่วันนี้กับหัวข้อที่เราคุยกันก็คือคลายปมโรคเกาต์โรคที่ไม่ได้มีแค่อาการปวดหลายท่านน่าจะได้คำตอบน่าจะได้ความรู้ไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับโรคนี้นะคะรวมไปถึงบางท่านที่อาจจะยังไม่เป็นโรคก็จะได้ไปสังเกตอาการตัวเองก็จะไปป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นโรคด้วยนะคะแต่ถ้าท่านไหนที่เป็นโรคแล้วนะคะก็สามารถควบคุมโรคไม่ให้เป็นรุนแรงขึ้นได้อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าโรคนี้จริงๆแล้วสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าเราเข้ามาพบแพทย์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยโรคข้อและรูมาติซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วรวิทย์เลาเรโนที่ได้มาพูดคุยแล้วก็ตอบทุกคำถามของผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และแน่นอนนะคะรายการของเรานะคะท่านไหนที่รับชมสดๆวันนี้ไม่ทันสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางหน้าเพจแล้วก็ทาง YouTube สนดอก Channel ที่สำคัญค่ะรายการของเราจะไปออกอากาศอีกครั้งนึงนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือว่า NBT Not ช่อง11นะคะออกอากาศเสียงนะคะ FM 100สวทเชียงใหม่สวทฝางและสวทพะเยานะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่อยากจะกลับมาติดตามรับชมรับฟังย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางต่างๆที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสัปดาห์หน้ารายการของเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของอะไรอย่าลืมติดตามผ่านหน้าเพจสุขภาพดีกับหมอสันดอกนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วทิพย์พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่าจะอู้ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่นก็ติดต่อมาเพิ่นให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเป็นข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิ้ลนะคะ
0: อ๋อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยกะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาฮื้อล้ำเหลือนักแต้นักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบอน้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้าน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจะลิดนะกะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอี้มันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจี้กะเออคนแบบเดียวจ้ะไม่อย่างใดดีอะถ้าต่างไปคือเปิ้นแล้วเปิ้นจะพูดผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับคุณผู้ชมครับพื้นที่เล็กๆรอบบ้านแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักในเรื่องของการเลี้ยงปลาชะโอนนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นรวมไปถึงขั้นตอนในการเลี้ยงนะครับและที่สำคัญก็คือช่องทางการจำหน่ายที่สามารถที่จะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการครับ

จุดเริ่มต้นของเรานะครับคือเราได้ไปชิมปลาชะโอนนะครับที่ทางภาคใต้พอชิมแล้วเราเห็นว่ารสชาติเนี่ยรสชาติดีเนื้อค่อนข้างอร่อยแล้วเราก็เลยมีความคิดว่าบ้านเราเนี่ยครับทำไมไม่มีคนเลี้ยงไม่มีคนขายเราก็เดินตามเดินดูตามตลาดตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีก็มีน้อยมากๆครับก็เลยเราก็เลยคิดว่ามีความสนใจว่ามาทดลองเลี้ยงที่ฟาร์มของตัวเราครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นของปลาชะโอนนะครับปลาชะโอนเนี่ยเป็นหนึ่งในวงของปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาเนื้ออ่อนเนี่ยจะมีหลายชนิดเช่นปลาแดงปลาน้ำเงินนะครับที่มีตามท้องตลาดแล้วก็ปลาชะโอนคือเนื้อเขาเนี่ยมีรสชาติที่หวานแล้วก็นุ่มมีความหอมและมีความมันในตัวครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สนใจและน่าสนใจแล้วก็แตกต่างจากสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่นครับมองว่าการที่เลี้ยงในถังพลาสติกระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดเนี่ยครับเป็นการใช้พื้นที่น้อยแล้วก็เราบริหารจัดการง่ายครับก็ใช้พื้นที่แค่ชุดหนึ่งเนี่ยครับใช้ความยาวแค่10เมตรกว้าง2เมตรวางได้1ชุดหรือ5ถังครับก็มันเป็นการบริหารจัดการที่ง่ายแล้วก็ดูแลง่ายครับเราเลยสนใจอย่างระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะครับเป็นระบบที่น้ำเนี่ยจะเกิดการเวียนกันตลอด24ชั่วโมงคือการเวียนกันเนี่ยน้ำทุกถังนะครับมันจะลงทุกถังคือไหลเวียนกันตลอด24ชั่วโมงเป็นลูปครับก็ข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนเนี่ย1คือมันใช้ปริมาณของเสียคือใช้ปริมาณน้ำเนี่ยที่เราต้องเปลี่ยนนะครับถือว่าน้อยมากๆครับก็อย่างของผมนะครับ1รอบเนี่ยประมาณ15วันนะครับเราจะเปลี่ยนน้ำ1ครั้งเปลี่ยนน้ำเนี่ยเราใช้ปริมาณเนี่ยในการเปลี่ยนเนี่ยประมาณดูดออกนะครับประมาณ 20-30% ของบ่อเลี้ยงครับนี่คือข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดครับปัญหาและอุปสรรคนะครับตอนแรกๆเลยครับมันจะเกิดปัญหาคือ1คือปัญหาหลักๆที่เราเจอก็คือเป็นเกี่ยวกับปลากินกันเองเนื่องจากปลาชะโอนเนี่ยมันเป็นปลากินเนื้อแล้วก็เป็นปลาหนังเป็นปลากินเนื้อพอมันกินมันจะกินกันเองเยอะมากๆครับในช่วงแรกเนื่องจากเราบริหารจัดการไม่ดีแล้วก็ดูแลไม่เป็นความรู้เรายังค่อนข้างน้อยครับแล้วก็อีกข้อนึงปัญหาที่เจอก็คือน้ำครับน้ำเนี่ยค่าแอมโมเนียคือของเสียที่ละลายในน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงเรายังบริหารจัดการตรงนี้ไม่ได้ครับแล้วต่อมาเราก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้ครับความรู้นะครับผมครับได้ไปศึกษาเรียนรู้จากดร.จอมสุดาดวงวงศานะครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ได้เปิดคอร์สสอนการเลี้ยงปลาชะโอนเป็นหลักสูตรการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดอยู่แล้วครับเราก็เอาความรู้ที่ได้จากอาจารย์นะครับมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในรูปแบบของเราแล้วก็มาปรับปรุงตามพื้นที่ของเราให้มีความเหมาะสมครับตอนนี้นะครับฟาร์มของเราก็คือได้รับมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานมกส.

ตามต้นแบบซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการในกระบวนการรวมกลุ่มการบริหารจัดการจากนั้นก็ผลักดันให้ห้องบอยเนี่ยเป็นต้นแบบของการเลี้ยงปลาของกับเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็เกษตรกรที่มีความสนใจในการเลี้ยงปลาครับผมอย่างของปลาชะโอเนี่ยเป็นปลาเนื้ออ่อนเนาะที่มีลักษณะเด่นต่างจากปลาอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็เลยเล็งเห็นว่าปลาชนิดนี้มันสร้างมีมูลค่าทางการตลาดได้เราจึงมาส่งเสริมให้เกษตรกรอ่ะเป็นอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างมูลค่าให้ในด้านอาชีพของเขานะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องความรู้เนี่ยเรามีการประสานข้อมูลเฉพาะเนี่ยกับประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบริหารจัดการในเรื่องตั้งแต่เรื่องการผลิตจนถึงเรื่องการตลาดครับแล้วก็ข้อดีของเราก็คือจังหวัดพิโลกเนี่ยเราจุดเด่นของเขาก็คือเขาเป็นเมืองคมนาคมมีการเชื่อมโยงการตลาดคราวนี้เราก็เลยมองเห็นโอกาสว่าถ้าสมมุติเราพัฒนาในเรื่องของการผลิตเนี่ยภายใต้มาตรฐานเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงตลาดมีผู้ค้าที่แน่นอนเนี่ยสินค้าตัวนี้ปลาชะโอเนี่ยเรามองว่ามันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับจังหวัดของเราได้ครับถ้าท่านใดต้องการข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาชะโอเนี่ยนอกจากติดต่อทางเพจของน้องบอยปลาชะโอ 100% ของจังหวัดพิโรจน์แล้วเนี่ยสามารถติดต่อทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ครับที่เบอร์โทร055-313-125หรือทางแฟนเพจประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกครับ

0: ื่อสักครู่เราได้ไปรู้จุดเริ่มต้นของฟาร์มปลาชะโอนแห่งนี้กันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมพาผู้ชมมายืนอยู่กับพี่บอยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกนะครับสวัสดีพี่บอยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่บอยครับที่นี่มีการเลี้ยงประมาณกี่ถังอะครับตรงนี
1: ้ครับตอนนี้นะครับถ้าถังใหญ่นะครับถังใหญ่เนี่ยมีทั้งหมด30ใบครับใบละ 1,200 ใบละ 2,000 ลิตรครับก็ 2,000 ลิตรเนี่ยครับสูงบ่อสูงเมตร50ปากบ่อเมตร50ก้นบ่อเมตร30ครับก็เลี้ยงปลาบ่อนึงเนี่ยครับประมาณ 8-7 ถึง800ตัวครับก็ตอนนี้ปลาที่มีในฟาร์มอยู่ประมาณ 12,000 13,000 ตัวครับโดยประมาณครับ
0: ครับแล้วขนาดของถังอะครับมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลามั้ยครับ
1: ก็ตามงานวิจัยของอาจารย์จอมสุดาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับก็อย่างน้อยคือถังเนี่ยต้องมีความสูง80เซนขึ้นไปเพื่อที่ว่าปลาเนี่ยครับเขาจะได้มีพื้นที่ในการว่ายมีการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับร่างกายเขามีการออกกําลังกายมีพื้นที่ในการว่ายน้ําบ้างครับใช่ครับก็จะต้องมีขั้นต่ําคือ80เซนขึ้นไป
0: ครับแล้วที่ฟาร์มของเรามีตั้งแต่ขั้นตอนของการนำลูกปลาเราเอามาจากไหนอะครับ
1: ก็ลูกปลานะครับบางรอบถ้าผมไม่ได้ทำเองนะครับก็จะรับจากกรมประมงครับเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดสุโขทัยแล้วก็อ่างทองแล้วก็ลพบุรีครับแล้วแต่ว่าศูนย์ไหนจะมีปลาแล้วรับได้เลยครับผมก็จะไปรับที่ศูนย์นั้นครับ
0: ครับ
1: โดยมีการจองก่อนครับจองแล้วก็เราก็พอได้คิวปุ๊บเจ้าหน้าที่ของประมงก็จะโทรหาเรา
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็ไปรับที่ประมงได้เลยครับ
0: ครับแล้วพี่บอยครับระบบน้ําของเราก็คือเป็นระบบน้ําหมุนเวียนแบบปิดใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: ช่วยให้พี่บอยอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับว่ามันทํางานกันยังไงฮะ
1: ครับก็ระบบน้ําหมุนเวียนแบบปิดนะครับก็เขาจะทํางานตลอด24ชั่วโมงคือไหลจากถังนี้นะครับโดยมีปั๊มน้ํานะครับ 9,000 ลิตรต่อชั่วโมงเพื่อกระจายลงทุกๆบ่อครับกระจายลงเท่าๆกันพอกระจายเสร็จปุ๊บน้ําจะไหลขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็จะเกิดการแทนที่บ่อเดิมแล้วก็ไหลออกลงด้านล่างน้ําจะเวียนกันอย่างเงี้ยครับตลอด24ชั่วโมงครับก็ระบบของเรานะครับตอนนี้เราเอาข้อดีของระบบน้ําหมุนเวียนแบบปิดนะครับ มาร่วมกับระบบจุลินทรีย์ก็คือจุลินทรีย์เนี่ยครับช่วยจัดการและกําจัดไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียไนไตรต์แล้วก็เป็นของเสียที่อยู่ในบ่อครับก็จะจัดการได้หมดเลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเศษขี้ปลาเศษตะกอนหรือเศษคราบอาหารที่เหลือจุลินทรีย์ตัวนี้ก็จะทำงานกำจัดตรงนี้ให้หมดเลยครับ
0: ก็ถือว่าเป็นข้อดีของฟาร์มของเราถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะมีพื้นที่น้อยแต่ว่าการบริหารจัดการของเราก็ถือว่าดีเลยนะครับ
1: ครับ
0: พี่บอยครับผมอยากจะดูปลาข้างในถังอ
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมตักให้ดูนะครับ
0: ได้ครับ
1: ขออนุญาตนะครับ
0: ตรงนี้ก็คือเราเลี้ยงมาประมาณกี่เดือนแล้วคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ชุดนี้เป็นปลาพ่อแม่พันธุ์ครับจะอายุ2ปีครับเนี่ยครับจะส่วนใหญ่จะไปเป็นปลาเอาไปเพาะพันธุ์ครับ

0: ครับตอนนี้ได้ปลาแล้วนะครับพี่บอยครับอันนี้คือปลาอายุเขาประมาณกี่ปีครับ
1: อันนี้ปลาชะโอนเป็นไซส์ใหญ่นะครับอายุประมาณ2ปีครับชุดนี
0: ้2ปี
1: จะเป็นปลาค่อนข้างใหญ่ส่วนใหญ่จะเอาไปเข้าตู้แล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์ต่อครับอันนี้เป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่คร
0: ับ อันนี้ก็คือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ครับก็ถังนี้จะเป็นอายุ2ปีครับแล้วก็ถังที่เหลือจะอายุ1ปีใช่ครับใช่ครับ
0: เราก็คือจะแยกเป็นถังแล้วก็เป็นสีต่างๆในอายุของเขาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ครับก็ส่วนนี้มันอยู่กับเรามานานแล้วเราก็จะเก็บไว้ส่วนใหญ่ก็จะเกษตรกรที่ซื้อไปหรือชาวบ้านที่ซื้อไปนะครับเขาก็จะเอาไปซื้อไปเข้าตู้เป็นปลาสวยงามอย่างเงี้ยครับซื้อไปเลี้ยงต่อไม่ได้ซื้อไปกินครับ ใช่ครับนอกจากอายุโซน1ปีนะครับเขาจะซื้อไปแล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์ต่อใช่ครับ
0: แล้วอายุไข่ของเขาอะครับตั้งแต่การเกิดจนการเสียชีวิตของเขาอะวงจรชีวิตเขาประมาณกี่ปีอะครับ
1: ปลาชะโอนนะครับจะเท่าที่ผมมีข้อมูลจากอาจารย์นะครับก็อายุประมาณ 5-8 ปีครับแล้วแต่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนถ้าเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีหน่อยเขาก็จะอยู่ได้นานหน่อยครับหรือสภาพแวดล้อมที่ว่าเขาเอาไปเพาะพันธุ์ฉีดบ่อยๆเขาอายุไขเขาก็จะสั้นลงครับเขาก็จะอายุไม่เท่ากับปกติจะอายุเขาจะน้อยลง
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วการให้อาหารในฟาร์มของเราอ่ะพี่บอยเรามีวิธีการให้อาหารเช้ากลางวันเย็นหรือว่าให้ยังไงบ้าง
1: ก็การให้อาหารนะครับก็ถ้าเกิดปลานะครับวัย 1-2 เดือนแรกเนี่ยผมจะให้อาหารประมาณวันละ6รอบใช่ครับ6รอบเนี่ยคือจะมี10 โมงเช้าบ่าย2 6โมงเย็น4ทุ่มแล้วก็ตี2ใช่ครับช่วงเวลาที่นอกช่วงเวลาที่เราทำไม่ได้เช่นตี2เนี่ยครับผมจะเปิดเป็นเครื่องให้อาหารอัตโนมัติใช่ครับเพราะว่าเราจะตื่นมาบริหารจัดการอย่างเงี้ยทั้งวันไม่ไหวครับเพราะว่าเราต้องให้อาหารเขาทุกๆ4ชั่วโมงเนื่องจากปลาชะโอนเนี่ยเป็นปลากินเนื้อแล้วก็ในวัยอ่อนเขาเนี่ยครับเขาจะกินกันเองค่อนข้างมาก
0: คร
1: ับผมก็เลยต้องให้อาหารบ่อยหน่อยพอเข้าเดือนที่3เดือนที่4นะครับเราก็จะให้อาหารเขาประมาณ 3-4 รอบครับ 3-4 รอบนะครับเราก็จะให้อาหารมื้อได้เลยแล้วก็ให้ 6:00 น.เที่ยงแล้วก็ 6:00 น.เช้าแล้วก็เที่ยงคืนครับเราจะให้ก็ 6:00 น. 6:00 น.เช้าแล้วก็ 4-5 ทุ่มก่อนนอนบ้าง
0: ครับ
1: การได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับแล้วก็โรคที่ส่วนใหญ่เจอมันเกิดจากการที่ปลาเนี่ยครับมีความเครียดแล้วก็บางทีอาจจะกัดกันเองบ้างนะครับเราก็ต้องแยกออกครับวิธีการสังเกตว่าปลาตัวไหนป่วยหรือไม่สมบูรณ์นะครับคือเขาจะแยกออกจากฝูงเพราะว่าปลาชะโอนเนี่ยเป็นปลารวมฝูงเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนครับ พออยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแล้วถ้ามีตัวใดตัวนึงเนี่ยครับแยกออกจากฝูงเนี่ยเราก็พึงสังเกตไว้เลยว่าปลาตัวนี้ต้องมีอาการผิดปกติเช่นเขาอาจจะมีอาการป่วยหรือเขาอาจจะมีอาการที่โดนเพื่อนๆในบ่อเนี่ยกัดมาเราก็จะแยกออกครับแยกออกไปใส่ทางตู้กระจกนั้นพอใส่ตู้กระจกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะให้ยาออกซี่
0: คร
1: ับยาออกซี่ก็ใช้ในปริมาณ10กรัมต่อน้ํา100ลิตรครับแล้วก็ใช้เกลือประมาณ 1-2 ก
0: ร
1: ัมเพื่อเป็นการรักษาเขาใช่ครับก็หลักการประมาณนี้ครับ
0: ย้อนกลับมานิดนึงก็คือระบบน้ำซึ่งเป็นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆของการเลี้ยงปลาเลยนะครับแล้วพี่บอยมีวิธีการดูหรือว่ามีการบำบัดน้ำสังเกตน้ำยังไงบ้างครับว่าน้ำเรามีน้ำเสียหรือเปล่าหรือว่าน้ำเราสะอาดหรือเปล่าอะไรแบบนี้คร
1: ับ ครับวิธีการดูในเบื้องต้นนะครับคือง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้วิธีการที่ถ้าเราให้อาหารปลาปกติใช่ไหมครับถ้าปลากินค่อนข้างน้อยหรือปลาไม่กินเลยเราพึงสังเกตว่าบ่อเราเนี่ยต้องมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นค่า pH เปลี่ยนค่า pH คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำนะครับ ก็พอค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันจะทำให้ปลาเนี่ยมีอาการที่เคลื่อนไหวน้อยแล้วก็อาจจะกินอาหารไม่กินอาหารหรืออาจจะกินอาหารได้น้อยลงครับก็ส่วนใหญ่อะปลาเขาจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำครับเราเลยต้องคุมเกี่ยวกับระบบของน้ำไว้ให้ได้ครับ
0: แล้วถังแบบนี้มันมีความแตกต่างจากด้านบนยังไงครับพี
1: ่ถังแบบนี้นะครับผมจะเอาไว้ถ้าผมเพาะปลาเองนะครับผมจะเอาไว้อนุบาลลูกปลาครับเนื่องจากบ่อเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ค่อนข้างเตี้ยเราจะบริหารจัดการในการดูแลเขาการดูดน้ำออกการถ่ายน้ำอย่างเงี้ยเราจะบริหารจัดการได้ง่ายกว่าครับเพราะว่าถ้าอย่างบ่อสูงเนี่ยมันเป็นบ่อที่ปลาต้องอายุประมาณ1เดือนแล้วแล้วก็ปลากินอาหารเม็ดได้แล้วเราถึงจะยกขึ้นถังขุนครับใช่ครับก็ทางคุณเนี่ยก็

0: พอขึ้นถังคูนเสร็จปุ๊บก็เลี้ยงยาวไปจน6เดือนเลย
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วระบบนิเวศแล้วก็สภาพแวดล้อมของฟาร์มของเราอ่ะมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาไหมครับ
0: ก็ถ้าเท่าที่ผมมีข้อมูลมาครับความสมบูรณ์ของปลาเนี่ยครับก็เขาจะชอบในอุณหภูมิประมาณ27 28ถึงประมาณ32องศาครับ
1: ครับ
0: ก็อุณหภูมิเนี่ยอยู่ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างดีแล้วก็ทำให้ปลาเนี่ยเขาไม่เครียดไม่ทำให้เขาตื่นตัวได้ตลอดเวลาครับ
1: ครับแล้วพี่บอยครับแล้ววิธีการแยกเพศของเขาอะครับเรามีวิธีการสังเกตยังไงบ้างครับว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียแบบนี้ครับ
0: ครับวิธีการสังเกตนะครับก็อย่างนี้นะครับตัวเมียนะครับตู้นี้นะครับ ตัวเมียนะครับจะมีลักษณะที่หัวสั้นกว่าตัวผู้นะครับ จะหัวสั้นแล้วก็มีลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่กว่าตัวผู้ครับแล้วก็มีจุดสังเกตอีกทีนึงคือมันจะมีจุดข้างแก้มของเขานะครับปลาชะโอนวิธีการสังเกตปลาชะโอนนะครับจะมีจุดที่ข้างแก้มเป็นปานดำอยู่2แก้มเขาครับนะครับจะมีปานดำอยู่เราจะสังเกตได้เลยว่าปลาชนิดนี้คือปลาชะโอนครับ
1: อ
0: ันนี้คือวิธีการสังเกตในเบื้องต้นของตัวเมียนะครับและอย่างตัวผู้นะครับตัวผู้ก็อยู่ในตู้ด้านล่างครับตัวผู้เนี่ยเขาจะมีลักษณะคือเขาจะตัวเล็กกว่าตัวเมียแล้วก็เขาจะเคลื่อนตัวไวมากๆครับจะเคลื่อนตัวไวแล้วก็มีลักษณะโครงสร้างที่เล็กกว่าแล้วก็มีความดุร้ายน้อยกว่าตัวเมียครับแต่ลักษณะอย่างอื่นก็มีปานมีจุดตามแก้มของเขาเนี่ยครับก็จะมีลักษณะเหมือนกัน
1: ครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสังเกตปลาว่าตัวไหนคือเพศผู้หรือว่าเพศเมีย
0: ใช่
1: ผมมองสังเกตไปเห็นด้านบนนะครับพี่บอยคืออะไรครับ
0: ครับข้างบนเนี่ยครับเป็นระบบกรองครับอันนี้ก็เป็นระบบน้ำหมุนเวียนเหมือนกันครับก็จะใช้วิธีการโดยมีปั๊มเนี่ยครับดูดแล้วก็กระจายลงไปทุกบ่อครับแล้วก็จะมีหินนะครับเป็นหินในการปรับค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าอะคาไลค่า pH นะครับแล้วก็เป็นหินที่ปรับค่าความสมดุลของน้ำให้คงตัวตลอดเวลานะครับก็ระบบตู้ปลาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบกองบนคือกองบนตู้
1: ครับ
0: ก็น้ำก็จะเวียนเหมือนกันก็หลักการก็คล้ายๆกับของบ่อพลาสติกเหมือนกันคร
1: ับ
0: มันก็จะเวียนกันอย่างเงี้ยตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันครับแต่นี่มันโมเดลเล็กกว่าโครงสร้างมันน้อยกว่าครับก็เลยจะเวียนได้ไม่เยอะเท่าบ่อใหญ่ครับอันนี้ก็ใช้ปั๊มแค่ 1,500 ลิตรต่อชั่วโมงครับครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการบำบัดน้ำ
0: ในระบบตู้ปลา
1: ในระบบตู้ปลาของเรานะครับ
0: คุ
1: ณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวิธีช่องทางการจำหน่ายนะครับว่าที่นี่มีวิธีการจำหน่ายยังไงบ้างครับ

0: ช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูช่องทางการตลาดแล้วก็แรงบันดาลใจที่อยากจะส่งต่อนะครับและที่สำคัญก็คือเมนูอาหารที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับเยอะแยะมากมายพี่ปอยครับช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเราทำเมนูอะไรบ้างจากปลาชะโอนนะครับ
1: ครับก็เมนูก็วันนี้ครับเป็นเมนูปลาชะโอนทั้งหมดเลยนะครับเป็นเมนูปลาชะโอน4เมนูนะครับก็เริ่มที่เมนูแรกก่อนเลยครับเมนูนี้เป็นปลาชะโอนทอดกระเทียมนะครับครับเมนูต่อมานะครับอันนี้เป็นชูชีปลาชะโอนนะครับครับเมนูต่อมานะครับอันนี้เป็นแกงส้มปลาชะโอนนะครับแกงส้มหน่อไม้ดองนะครับอันนี้ก็เป็นห่อหมกปลาชะโอนนะครับ
0: ครับ
1: 4เมนูนี้เป็นเมนูปลาชะโอนทั้งหมดเลย
0: ครับและที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อไปรับประทานได้ด้วยก็คือตรงนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับก็ช่องทางก็เบอร์โทรผมโดยตรงก็ได้ครับเบอร์โทร0869302630ครับหรือซื้อผ่าน Facebook แล้วก็ TikTok ก็ได้ครับก็ฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกครับ
0: ครับเราก็คือส่งทั่วประเทศเลยไหมครับ
1: ส่งได้ทั่วประเทศครับก็ทางฟาร์มเรานะครับวิธีการของเราเนี่ยเราถ้าออเดอร์ลูกค้าออเดอร์มานะครับเราจะทำการอดอาหารก่อนอย่างน้อย1วันครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอดอาหารเสร็จปุ๊บเราก็จับปลามาแล้วก็น็อกน้ำแข็งประมาณ20-30 นาทีเสร็จปุ๊บเราก็จะมาซีนสุญญากาศในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็เข้าห้องเย็นในอุณหภูมิลบ 15 องศาเพื่อควบคุมคุณภาพเนื้อแล้วก็ให้มีความคงสดตลอดเวลาครับผมส่งได้จะส่งได้ทั่วประเทศครับ
0: ครับผมขออนุญาตชิมสักเมนูนะครับ
1: ได้ครับผม
0: พี่บอยครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขายังมีความต้องการปลาชะโอนมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ก็ปัจจุบันนะครับก็ของเราเนี่ยก็ขายออกได้เรื่อยๆครับก็ทุกอาทิตย์ก็เฉลี่ยอาทิตย์ละประมาณ 5-10 กิโลก็ออกได้ตลอดครับหรือจะเป็นบางล็อตครับบางล็อตจะเป็นร้านอาหารใหญ่ๆร้านอาหารนะครับเขาจะสั่งทีก็ประมาณ50โลถึง100โลอันนี้ก็คือแทบจะปิดขอบได้เลยครับก็มันจะสั่งไปฟีดไว้เป็นจำนวนมากครับแล้วแต่ว่าเราจะส่งตลาดแบบไหนครับใช่ครับก็หรือพ่อแม่พี่น้องทั่วไปที่สั่ง1โล2โล5โล10โลเราก็จะส่งได้ทั่วประเทศครับไม่มีปัญหาครับผม
0: เมื่อสักครู่ผมได้ชิมแล้วคุณผู้ชมก็คือเขาจะมีความนุ่มความนิ่มของรสชาติเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ครับถ้าเกิดปลาชะโอนนะครับรสชาติเขาคือจะมีกลิ่นหอมมีความมันถ้าเป็นเมนูอย่างคุณเสิร์ฟชิมเมื่อกี้นะครับเป็นเมนูชูชีเป็นเมนู
0: ห่อหมก
1: ห่อหมกใช่ครับห่อหมกเนี่ยเขาจะมีความละเอียดเนื้อมีความละเอียดมีความหอมมีความมันในตัวครับแล้วก็อันนี้คือเป็นจุดเด่นของปลาชนิดนี้เลยครับคือปลาเนื้ออ่อนครับ
0: ครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานหรือว่าอยากจะเข้ามาดูที่ฟาร์มของเราได้ไหมครับ
1: ครับก็ปกติครับฟาร์มเราก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วครับก็โดยเฉลี่ยฟาร์มเราเนี่ยจะเปิดประมาณ 1-2 เดือนจะเปิดให้เกษตรกรเข้าชม1ครั้งนึงครับก็ช่องทางวันไหนผมจะแจ้งวันและเวลานะครับก็ติดตามทางสื่อช่องทางต่างๆของฟาร์มก็ได้ครับก็ผมก็จะแจ้งว่าฟาร์มจะเปิดช่วงวันไหนเวลาไหนครับ
0: ครับ
1: ก็เกษตรกรก็เข้ามาได้เลย
0: ครับ
1: ก็เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
0: ครับแล้วแบบว่าอนาคตเรามีการวางแผนอนาคตไว้ไหมครับว่าเราจะมีการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาฟาร์มของเรามีการต่อยอดพัฒนาฟาร์มของเรายังไงบ้างครับ
1: ครับตอนนี้ก็อย่างฟาร์มนะครับก็คือเราจะทำการขายชุดนึงเราก็ถึงจะเพิ่มชุดใหม่อีกชุดนึงครับก็ฟาร์มมองว่าตอนนี้กำลังขยายกำลังการผลิตขึ้นเรื่อยๆตามความต้องการของตลาดนะครับก็เรามองเรื่องตลาดลูกค้าถ้าลูกค้ามีความต้องการมากเราก็จะขยายขึ้นมากแล้วก็ตอนนี้เราได้ร่วมกับมหาลัยนะครับในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเพคเกจจิ้งครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้านะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาชะโอนเนี่ยที่ผมกำหนดไอเดียไว้นะครับก็คืออาจจะเป็นปลาชะโอนที่ทอดกระเทียมเลยครับทอดกระเทียมสำเร็จพร้อมทานเลยอาจจะมีน้ำพริกปลาชะโอนนิดนึงแล้วก็อาจจะมีข้าวเหนียวนิดนึงครับตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ครับตอนนี้กำลังร่วมกับมหาลัยอยู่ครับ
0: ครับอยากจะให้พี่บอยเน้นย้ำช่องทางการติดต่อหน่อยครับเผื่อคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาที่นี่บ้างครับ
1: ครับก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับก็คือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0869302630ครับเป็นเบอร์โทรผมโดยตรงนะครับแล้วก็ช่องทาง TikTok แล้วก็ Facebook นะครับก็เป็นชื่อว่าฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกครับก็ติดต่อทักเข้ามาได้เลยครับผมก็สามารถส่งสินค้าให้ได้ทั่วประเทศครับ
0: ครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามา ที่ฟาร์มแห่งนี้ได้นะครับก็ติดต่อพี่บอยมาโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาเปิดบ้านเปิดฟาร์มให้ผมและทีมงานและคุณผู้ชมนะครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนกระบวนการเลี้ยงแล้วก็ช่องทางการตลาดแล้วก็เมนูอาหารที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปหาเรื่องราวหาแรงบันดาลใจแล้วก็หาอาชีพสร้างรายได้ที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมพี่บอยและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะครับที่นี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนาทิพย์มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชาล่ามภาษามือคุณอัตกาเที่ยงปรีชารักษ์นะครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์นะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะกดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: เที่ยงนี้ยังคงเกาะติดกันในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับแต่ว่าตัวแปรหรือว่าปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมากระทบกับเรื่องของสถานการณ์น้ำก็คือเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยแหละนะฮะล่าสุดครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่4ให้เตรียมรับมือสภาพอากาศที่จะแปรปรวนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ในภาพรวมเนี่ยทั่วประเทศครับจะเจอกับฝนฟ้าคะนองอาจจะมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักนะฮะแล้วก็อาจจะหนักมากในบางแห่งกรมอุตุก็ฝากแจ้งเตือนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากแล้วก็คลื่นลมแรงในทะเลได้นะครับจากประกาศฉบับที่4ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะฮะก็แจ้งเตือนแล้วฮะในช่วง 4-7 ตุลาคมครับประเทศไทยตอนบนครับจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับถ้าได้เรียงกันแบบเป็นไทม์ไลน์นะครับวันแรก4ตุลาครับจะมีฝนเริ่มก่อนทางภาคเหนือตามภาพประกอบจะเห็นเป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นในโซนของภาคตะวันออกและภาคอีสานนะครับจากนั้นครับ5-6ตุลาเนี่ยฝนจะแผ่นะครับจากภาคเหนือลงมาภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะฮะแต่ช่วง 5-6 อีสานเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงมานะครับจากนั้นก้อนฝนเนี่ยจะไปอยู่ในวันที่7ครับจะไปตกหนักที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับตรงนี้อาจจะมีน้ำเนี่ยไปเติมในโซนของกาญจนบุรีนะครับตอนบนของเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้แต่ว่าในภาพรวมภาคอื่นๆฝนจะเริ่มลดนะครับช่วง8เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ทางภาคใต้ครับ 8-12 ตุลานะครับเนื่องจากว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักในบางแห่งนะครับ
0: ภาพรวมของสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักในปัจจุบันต้องบอกแบบนี้นะคะว่าทางกรมชลประทานได้เร่งพร่องน้ำในคลองเพื่อที่จะเตรียมรับมือรวมถึงเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับฝนระลอกใหม่พร้อมกับย้ำว่าการระบายน้ำจากเขื่อนนั้นไม่กระทบต่อกรุงเทพมหานครโดยจากการบริหารจัดการและการจัดการจราจรน้ำในระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะควบคุมปริมาณน้ำและกระจายการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ปัจจุบันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้นะคะและเน้นย้ำตรงนี้ค่ะว่าไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครโดยกรมชลประทานได้เร่งพร่องน้ำในระบบคลองและเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับฝนระลอกใหม่พร้อมกับขอให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำฝนที่สะสมในพื้นที่สำหรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้นะคะตัวเลขยังคงอยู่ที่ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงค่ะหลังจากที่ปริมาณน้ำสูงสุดได้ผ่านไปแล้วส่วนที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในระดับสูงกรมชลประทานได้ทยอยระบายน้ำแบบขั้นบันไดนะคะเพื่อที่จะพร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่เพื่อรองรับน้ำโดยจะบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปรวมถึงศักยภาพของระบบระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนด้วยขยับมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทางกรมชลประทานได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชายทะเลพร้อมจัดจราจรน้ำจากพื้นที่ตอนบนให้เหมาะสมกับศักยภาพของระบบระบายน้ำในแต่ละช่วงโดยปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและน้ำฝนสะสมซึ่งจากการคาดการณ์ช่วงวันที่11-14ตุลาคมมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนเพิ่มขึ้นกับฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณภาคกลางไล่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมานะคะซึ่งทางกรมชลประทานได้เร่งใช้ช่วงเวลาน้ำเหนือที่มีแนวโน้มลดลงในขณะนี้ในการพร่องน้ำเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมความพร้อมของระบบระบายน้ำเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ค่ะ
1: ในส่วนของการติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติได้สั่งเรียกประชุมนะครับ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำรับมือฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาตินะครับได้เรียกประชุมบก.ปปช.ต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีทางท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะครับท่านรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์และก็ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยมาร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกันนะครับนายกปรีกล่าวครับว่าภาพรวมสถานการณ์เนี่ยเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีการระดมเร่งระบายน้ำในกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางและฝั่งตะวันตกอย่างเต็มที่นะครับแต่ฮะข้อมูลจากกรมอุตุเนี่ยเตือนว่าช่วง4ถึง10ตุลาคมนี้เนี่ยเราอาจจะเจอฝนเพิ่มขึ้นได้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่อินโดจีนแล้วก็ต้องติดตามอีกโซนหนึ่งก็คือในส่วนของภาคใต้เนี่ยอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับการทำงานในภาคใต้ก็ต้องติดตามร่วมกับทางแม่ทัพภาคที่4นะฮะขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดทุกจังหวัดตอนนี้ได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการทุกจังหวัดครับเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนนะครับ
2: ก็ยังดีหน่อยว่าจากการพยากรณ์อากาศเนี่ยยังมีความหวังหน่อยว่า

0: าค4แล้วก็กับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในการ
1: ณัฐวุฒิแดนดีเนี่ยก็ชี้แจงว่าตัวที่เป็นรองณัฐวุฒิเนี่ยก็มารักษาราชการแทนเรื่องของความแม่นยำนะครับยิ่งแม่นยำเท่าไหร่ให้ข้อมูลได้ชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยก็จะช่วยลดแรงกดดันนะครับทีนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมครับคุณอนุทินก็มีกำหนดนะฮะที่จะลงพื้นที่ไปตรวจเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงสู่ภาคกลางพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของโครงการประกันภัยครัวเรือนภัยพิบัตินะครับแล้วก็ฝากให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมุ่งทำงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะครับ
2: ถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำป่าสักในขณะนี้ที่หลายคนกำลังกังวล นะคะว่ามวลน้ำเหนือที่ไหลลงมาเมื่อมาบวกกับปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่พุ่งสูงเกิน 100% ไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดลพบุรีรวมถึงพื้นที่ท้ายน้ำด้วยหรือไม่เดี๋ยววันนี้ทีมข่าว NBT ของเราลงพื้นที่ไปติดตามแผนบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับฝนระลอกใหม่นะคะติดตามได้พร้อมกันจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีค่ะ
3: ค่ะสถานการณ์น้ำเหนือนะคะและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งยังคงเป็นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะรวมไปถึงที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แห่งนี้อีกด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะปริมาณน้ำเกินระดับเก็บกักปกติไปแล้วค่ะทำให้เกิดข้อกังวลใจนะคะของประชาชนในพื้นที่ตอนล่างรวมไปถึงพื้นที่ท้ายน้ำค่ะว่าพื้นที่ของตนจะได้รับผลกระทบหรือไม่หากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะทีมข่าว NVT ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดค่ะรวมไปถึงจากการติดตามข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของทางกรมชลประทานนะคะก็ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้นะคะอยู่ในระดับที่ทรงตัวรวมไปถึงการปรับการระบายน้ำค่ะก็จะไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำรวมไปถึงแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะจากการติดตามตัวเลขสถานการณ์น้ำนะคะณเช้าวันนี้ค่ะวันที่3ตุลาคม2569ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะอยู่ที่963ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 110% ของระดับเก็บกักน้ำปกติที่เก็บกักได้871ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะสาเหตุที่ระดับน้ำพุ่งสูงเกิน 100% ในช่วงนี้นะคะก็เป็นผลมาจากแผนการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานที่ใช้เขื่อนป่าสักนะคะทำหน้าที่ชะลอแล้วก็หน่วงน้ำในช่วงที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง 3-5 วันก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งขณะนั้นนะคะมีน้ำไหลเข้าอ่างสูงถึงวันละ50ถึง60ล้านลูกบาศก์เมตรหรือสูงสุดค่ะอยู่ที่700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ทางเขื่อนค่ะก็ได้กักเก็บน้ำก้อนนี้ไว้และปล่อยออกด้านท้ายเพียงแค่25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นค่ะเพื่อเป็นการตัดยอดน้ำนะคะแล้วก็ไม่ให้มวลน้ำก้อนใหญ่ไหลลงไปซ้ำเติมพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายน้ำค่ะส่วนในแถบจังหวัดสระบุรีลพบุรีและจุดตัดหน้าเขื่อนพระราม6ที่กำลังรับน้ำฝนสะสมในพื้นที่อยู่ขณะนั้นด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะปริมาณน้ำเนี่ยไหลเข้าอ่างจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะล่าสุดลดลงมาอยู่ที่ประมาณ425ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนค่ะก็ได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำออกแบบขั้นบันไดล่าสุดนะคะเมื่อเช้าวันนี้เอง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะทำให้ปริมาณน้ำเข้าแล้วก็น้ำออกเนี่ยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันระดับน้ำในเขื่อนจึงเริ่มนิ่งและเข้าสู่ภาวะทรงตัวค่ะโดยคาดว่าภายในอีกประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้าปริมาณน้ำไหลเข้านะคะจะต่ำกว่าน้ำที่ระบายออกและจะทำให้ระดับน้ำทยอยลดลงกลับเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมปกติค่ะส่วนข้อกังวลเรื่องของพายุฝนระลอกใหม่ที่จะเข้ามาในช่วงวันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมนี้นะคะทางโครงการค่ะก็ยืนยันว่ายังมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากเขื่อนป่าสักค่ะมีระดับเก็บกักสูงสุดอยู่ที่ 1,036 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งยังคงมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกมากกว่า70ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะโดยประเมินว่ามวลน้ำฝนระลอกใหม่นะคะที่จะขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,023 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งยังคงอยู่ภายใต้เกณฑ์ความปลอดภัยของตัวเขื่อนค่ะนอกจากนี้นะคะการเดินทางของน้ำจากต้นน้ำที่อำเภอลมเก่าลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์จะมาถึงตัวเขื่อนป่าสักเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ14วันหรือราวๆ2สัปดาห์ค่ะทำให้เจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีเวลาแล้วก็มีช่องว่างเพียงพอในการ

0: บริหารจัดการระบายน้ำออกอย่างค่อยเป็นค่อยไปขณะเดียวกันภาพรวมน้ำผันที่ไหลไปบรรจบกันกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนผ่านสถานีวัดน้ำที่ C29B ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเช้านี้ก็วัดได้ที่ 2,382 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์ความจุคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครที่รองรับได้ถึง 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่มากค่ะระดับน้ำในเขื่อนป่าสักนะคะที่ตอนนี้อยู่ในระดับเกินระดับเก็บกักนะคะก็ทำให้เกิดข้อกังวลใจต่อประชาชนหลายๆคนค่ะแต่ทางโครงการจัดการนะคะรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำภาพรวมใหญ่เนี่ยก็ได้มีการประกาศเป็นข้อออกมานะคะเพื่อทำให้เห็นว่าการระบายน้ำจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างมีศักยภาพค่ะรวมไปถึงการติดตามข่าวสารเรื่องการระบายน้ำนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถไปติดตามข้อมูลต่างๆได้นะคะว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสุประวีนักทำนานะคะหลายคนก็ยังคงมีความเป็นห่วงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าปริมาณน้ำเหนือไหลลงมาแล้วถ้าเกิดเขื่อนไม่มีพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเกิน 100% ไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงนะ
2: ใช่โดยเฉพาะเขื่อนป่าสักเนี่ยก็จะเป็นมวลน้ำสำคัญที่ไหลมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยหลายคนก็กังวลว่าพอเจ้าพระยาบวกป่าสักเข้ามาเนี่ยพอมันลงที่บางไซอยุธยาเนี่ยปทุมนนท์กรุงเทพสมุทรปราการจะเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เขาพยายามหน่วงน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้โฟลว์ของน้ำที่เข้าในส่วนของเขื่อนป่าสักกับน้ำที่ปล่อยออกของเขื่อนป่าสักเนี่ยก็กำลังจะกลับมาสู่สมดุลนะครับในภาพรวมตอนนี้หลายพื้นที่ก็เรียกว่าคงที่นะครับแล้วก็จะค่อยๆมีแนวโน้มลดลงช่วงนี้พักกันก่อนครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของข่าวสารกันต่อนะครับ

0: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
1: ์พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD
3: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
3: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
4: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
5: ชอบซื้อของอาที่สุดเลยแล้วก็มีเยอะแยะก็มีปัญหาแล้วก็ซื้อมีเยอะแยะแล้วก็ลืมใช้อะไรเงี้ยลืมไม่ใช้ไม่ทันก็

0: มันก็จะหมดอายุใช่ไหมบางทีเราก็ไม่รู้เขาแบบอ่านแต่ว่าจะไม่มีเขียนว่าหมดอายุเมื่อไหร่อะไรเงี้ย
1: หรือว่าจริงๆเห็นลูกแบบนี้หนูอ่อนไหวนะคะ
2: ใช่จริงๆคือลูกดูแบดแต่ว่าแบบจริงๆไม่ได้แบดเหมือนลูกจริงๆก็โดนหลอกบ้างอะไรบ้างก็มีมันเป็นฟิลนี้ค่ะ
1: ไม่กล้าถามต่อเลย
2: เอา
1: ทั้งรายการ

0: ังคงเกาะติดในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังยังหนักนะครับหลายคนเลือกที่จะอพยพไปยังจุดปลอดภัยที่ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับตอนนี้ที่ลาดกระบังเนี่ยมีผู้ประสบอุทกภัยอพยพเข้ามาพักอาศัยแล้วกว่า700คนส่วนใหญ่เป็นพี่น้องประชาชนจากเคหะร่มเกล้าและยังไม่สามารถกลับเข้าไปที่บ้านได้เพราะน้ำยังท่วมสูงนะครับทีมข่าวได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ประสบภัยที่มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะฮะหลายคนบอกว่าอยู่มาแล้วเกินสัปดาห์นับตั้งแต่วันที่น้ำท่วมนะครับซึ่งระดับน้ำยังสูงจนไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้บางคนไม่ทันได้นำสิ่งของทรัพย์สินติดตัวออกมาอย่างไรก็ตามที่ศูนย์พักพิงก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดีทั้งเรื่องที่พักและอาหารการกินนะครับ
1: ที่บ้านหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยท่วมสูงไหมก็ยังไม่กลับไปเนี่ยป้ากำลังรอรถเสบียงว่าจะติดรถเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปให้อาหารในเด็กๆสี่ขาที่บ้านแล้วก็
2: ช่วยเหลือได้2ช่องทางเป็น2แหล่งที่มานะคะ1คือเงินช่วยเหลือเป็นเรื่องออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยรัฐให้เงินชดเชยสูงสุดคือ 9,000 บาทหากคุณเข้าเกณฑ์ความเสียหายตามที่กำหนดไว้ช่องทางที่2คือเงินช่วยค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมตามระเบียบของกรุงเทพมหานครโดยยื่นเรื่องออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th นะคะโดยกทม.จะชดเชยใหเงินชดเชยตามความเสียหายจริงค่ะเช่นค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่าวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยและความช่วยเหลือด้านอื่นๆสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือกทม.จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะโดยจะต้องเป็นบ้านหรือที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมถึงพื้นที่พักอาศัยและอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหากเป็นบ้านเช่าหรือพักอาศัยในบ้านที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็สามารถยื่นได้ตามเงื่อนไขและหลักฐานที่กำหนดทางนี้หากต้องการให้หากต้องการแล้วก็มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากทั้ง2แหล่งที่มาถ้าแบบนี้จำเป็นต้องลงทะเบียนแล้วก็ยื่นเรื่องผ่านทั้ง2ช่องทางแยกกันนะคะต้องลงทั้ง2ช่องทางก็คือยื่นทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.thหรือสามารถไปยื่นพร้อมกันได้ค่ะไปที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการค่ะ
3: การเข้าผ่านทางแอปทางรัฐซึ่งจะเป็นเงินก้อนที่บรรเทาความเดือดร้อนที่ทุกคนเดือดร้อนกันอยู่เนี่ยจะแยกจากกันกับระบบที่ยื่นเพื่อขอให้ช่วยเหลือในความเสียหายที่เกิดจากการประเมินจริงคือ2ระบบเนี้ยพอมันเป็นออนไลน์มันยังแยกกันอยู่เนื่องจากว่ายังไม่สามารถเอาระบบเข้ามาต่อกันในการออนไลน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะแยกถ้าประชาชนท่านไหนที่มีความเดือดร้อนแล้วถนัดที่จะใช้ระบบออนไลน์ถ้าท่านเข้าออนไลน์ไปที่แอปทางรัฐพอท่านเสร็จท่านต้องเข้าจากตัวของระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเพราะในระบบของกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาที่ช้ากว่าเพราะว่ามันต้องออกไปประเมินความเสียหายแล้วก็ดูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับเนี่ยจะใช้เบิกจ่ายยังไงหลักฐานที่จะต้องใช้ด้วยเพราะนั้นย้ำอีกครั้งนะคะถ้าเข้าทางออนไลน์ตัวระบบออนไลน์ของแอปทางรัฐกับตัวระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยแยกกันคงต้องขออภัยจริงๆที่ยังต้องแยกกันอยู่แล้วก็ขอให้เข้ามาทั้งสองระบบนะคะเพราะว่ามันแยกกันตรงกันข้ามถ้าท่านถือเอกสารมาที่สำนักงานเขตไลน์หรือใดๆก็ตามท่านถือเอกสารมาที่สำนักงานเขตแต่เอกสารที่ท่านถือมาขอความกรุณาเข้าไปดูในรายละเอียดของเอกสารที่ทางกทม.แจ้งไว้เอกสารท่านมาครบตามหลักฐานที่กทม.ขอเป็นเอกสาร

0: เนี่ยทางกทม.สามารถทำให้2ระบบได้ที่สำนักงานเขต
1: ขยับไปดูในพื้นที่รอยต่อกันหน่อยครับอย่างอำเภอลำลูกกาปทุมธานีที่เป็นรอยต่อกับกรุงเทพก็คือที่เขตสายไหมนะฮะยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองลำลูกกาของพญาสุเรนและคลองหกหวานะครับชาวบ้านริมคลองลำลูกกาครับเผชิญน้ำท่วมขังมากว่า1สัปดาห์แล้วนะครับหลังระดับน้ำสูงทำให้ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้ต้องขนข้าวขนของอพยพสัตว์เลี้ยงนอนนอกบ้านแล้วตอนนี้พอครบสัปดาห์เนี่ยเจอปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากไม่มีที่ระบายเพราะอยู่ติดคลองชาวบ้านกังวลครับว่าหากมีฝนมาเพิ่มอาจจะทำให้น้ำในคลองสูงขึ้นได้นะครับ
2: เรามาตอนนี้ครึ่งหัวเข่าตอนนี้ฮะครึ่งหัวเข่าตอนนี้ยุบแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ยุบลงไปแล้วลงไปแล้ว
3: ก่อนหน้านั้นเราใช้ชีวิตยังไงข้าวของอะไรเสียหายบ้างคะ
2: ก็มีตู้เสื้อผ้า3ใบอาศัยเนี่ยอาศัยไอ้เตียงเหล็กใช่ไหมฮะผมมันไม่ได้นอนเตียงมันพังไปหมดแล้วอ่ะพังน้ำท่วมเนาะปีก่อนก็ไม่ซื้อแล้วไอ้ชั้นอ้อยก็ใช้เตียงเหล็กนอนไป
1: ขณะที่ชาวบ้านริมคลองหกวาเขตสายไหมครับเล่าว่าน้ำท่วมเนี่ยตั้งแต่25กันยาน้ำสูงเหนือเข่านะครับรถเข็นอุปกรณ์ตั้งร้านขายอาหารเนี่ยจมหายไปกับกระแสน้ำแม้ว่าตอนนี้น้ำลดลงบ้างแล้วแต่ที่บ้านยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับ
4: ตอนนั้นนะก็เท่าที่ยกได้ก็คืออันไหนเสียก็ปล่อยมันเสียไปเพราะว่าเราไม่ไหวอ่
3: ะ
4: เช้าขึ้นมาตอนนี้เปี่ยมเลยถนนตรงนี้หมดเลยเนี่ย
3: ไปหมดเลย
4: ไปหมดเลย
3: แล้วยังตอนนี้ในบ้านเราเป็นไงบ้างเพราะฝั่งนู้นก็หนักเลย
4: ใช่ยังท่วมอยู่ลูกยังถึงครึ่งแข้งอยู่เลยในบ้านน่ะ
1: ขณะเดียวกันครับบางบ้านที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนื่องจากบ้านยกสูงแต่ในอนาคตนะฮะถ้าเกิดน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นจากฝนระลอกใหม่ก็อาจจะต้องยอมรับสภาพเรื่องของน้ำท่วมครับเพราะบ้านอยู่ติดริมคลองทางนี้ก็ได้ขอบคุณทางกทม.ครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยเร่งระบายน้ำจนถนนหนทางบางจุดเนี่ยสามารถสัญจรไปมาได้นะครับ
4: จ้ะขอขอบคุณหน่วยงานนั่นแหละที่เขาเข้ามาดูแลก็คนจะได้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้นค่ะ
3: บ้านได้รับผลกระทบไหมคะ
4: ไม่ได้รับค่ะเพราะว่าบ้านยกสูงแต่ถ้าน้ำมามากกว่านี้ไม่แน่นะ
3: เตรียมตัวยังไงบ้างแล้ว
4: คะก็ไม่ได้เตรียมก็อยู่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายถ้ามาท่วมถ้ามันท่วมเยอะจริงๆก็คงจะเป็นไปตามถ้ามันมาจริงๆก็คงจะต้องท่วมด้วยกันค่ะไม่ต้องอะไรมากมายหรอกว่าต้องทำใจเพราะว่าบ้านอยู่ติดคลองค่ะ
1: อย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่นะฮะอย่างที่เสียงไม่แน่สักครู่นี่ก็แอบสั่นๆนะก็สะท้อนความกังวลใจแล้วครับกับฝนระลอกใหม่กับมวลน้ำเหนือที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาก็อาจจะอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับถ้ามีประเด็นที่มันเริ่มส่งสัญญาณเนี่ยช่วยประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะครับสำหรับชาวบ้านเนี่ยเขาจะได้เตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีนะครับ
5: รัฐบาลยังคงเดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับการรับมือกับภัยพิบัตินะคะมีการนำเทคโนโลยีและก็วิทยาศาสตร์มาจัดการกับปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบพร้อมกับเตรียมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทวินค่ะเพื่อจำลองเส้นทางน้ำแล้วก็ระบุพิกัดกลุ่มเปราะบางเพื่อยกระดับการเตือนภัยและแผนอพยพให้แม่นยำเจาะจงถึงระดับครัวเรือนค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเข้ามาแก้ปัญหาเร่งด่วนที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือที่กำกับดูแลอยู่โดยได้จัดตั้งระบบบัญชาการร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ว่าราชการจังหวัดกรมชลประทานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำกรมอุตุนิยมวิทยาจิสดาตลอดจนเครือข่ายมหาวิทยาลัยมานานกว่า2เดือนนะคะมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจะประมวลผลข้อมูลจากทุกภาคส่วนร่วมกันแต่หากมีข้อมูลที่แตกต่างจะยึดเกณฑ์สถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดเป็นฐานหลักในการวางมาตรการเพื่อรับมือและจากบทเรียนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านจะเห็นว่ามวลน้ำจากเทือกเขาสูงไหลลงสู่ชุมชนเร็วกว่าการตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำจึงได้เร่งติดตั้งระบบโทรมาตรและเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนบนพื้นที่สูงเพิ่มเติมเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีเมื่อปริมาณฝนเกินค่าวิกฤตควบคู่ไปกับการฝึกอบรมผู้นำชุมชนและประชาชนให้เข้าถึง

0: ข้อมูลประเมินสถานการณ์และปฏิบัติตามแผนอพยพได้ด้วยตนเอง
1: พอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงหากเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำ เราจะเห็นได้ช้ากว่านะครับ ทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูง ซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชน
2: ครับ
1: ซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเพิ่มเติมในตัวเซ็นเซอร์ในการวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณที่สูงนะครับตรงนี้ก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็มีการลงไปอบรมในจุดต่างๆเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเขาดูแลกันเองได้แล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เองด้วยแล้วก็สามารถอ่านได้เข้าใจนะครับอันเนี้ยเราทำเพิ่มเติมก็ทำขนานกันไปกับช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยก็ทำในทุกจังหวัดเหมือนกันของภาคเหนือนี่สสน.เนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็ร่วมกับปภ.ในการที่จะทำให้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงไอ้ตัวข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ดูเองแล้วก็ดูแผนในการรับมือนะครับทางส่วนของศูนย์พักพิงนะปัจจุบันก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีน้ำอยู่นะครับ ก็จะมีการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วเรามีวอลลุ่มร่วมกันตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะมีคนเฝ้าอยู่ผมก็จะอยู่ในกลุ่มไลน์ตรงนี้นะครับก็ไถ่ถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการดูแลกันยังไงแล้วก็มีข้อมูลต่างๆวิธีดูข้อมูลเนี่ยเราจะนำข้อมูลของทั้งสสน.กรมอุตุกรมชลประทานแล้วก็วิไลนะก็เรียงกันแล้วเราก็จะดูหนึ่งก็คือส่วนมากเขาจะตรงกันแต่ในบางครั้งถ้าเกิดมีความเห็นที่คาดเคลื่อนเนี่ยเราก็จะดู worst case scenario แล้วก็จะเตรียมรับมือแบบนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเราทำในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
0: นอกจากนี้นะคะยังมุ่งยกระดับการแจ้งเตือนภัยจากระดับตำบลลงลึกสู่ระดับชุมชนและครัวเรือนด้วยโดยนำเทคโนโลยีแบบจำลองเสมือนจริงหรือดิจิตอลทวินเข้ามาช่วยวิเคราะห์ระดับความสูงต่ำของภูมิประเทศเส้นทางไหลของน้ำและจุดวิกฤตที่ต้องขุดลอกระบายน้ำพร้อมทั้งเชื่อมโยงพิกัดผู้ป่วยติดเตียงเข้ากับระบบ thaiwater.net เพื่อระบุบ้านเรือนกลุ่มเสี่ยงกำหนดเวลาอพยพออกจากพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
3: ขยับไปดูสถานการณ์น้ำที่สมุทรสงครามกันบ้างครับยังมีพื้นที่ของอัมพวาและบางคนทีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมล่าสุดครับมีการเข้าไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากลำคลองสาขาลงแม่น้ำแม่กลองแล้วก็จะเร่งระบายออกสู่อ่าวไทยครับจังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นจังหวัดปลายน้ำของแม่น้ำแม่กลองครับรับน้ำตอนบนลงสู่อ่าวไทยแม้วันนี้การปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองลดลงมาแล้วเหลือไม่ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแต่ยังมีบางจุดครับอย่างเช่นที่บางคนทีอัมพวาเนี่ยยังได้รับผลกระทบจากการสะสมของมวล น้ำก่อนหน้านี้ประกอบกับปัญหาอุปสรรคในการระบายน้ำเนื่องจากมีคลองสาขาจำนวนมากแล้วเจอกับน้ำทะเลหนุนเข้าไปอีกเนี่ยนะครับก็ทำให้การระบายน้ำไม่คล่องตัวจึงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่กระทบกับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีการเข้าไปติดตั้งเรือผลักดันน้ำแถวปากคลองแขวอ้อมนะครับที่วัดปากน้ำอัมพวาก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน4ลำนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเร่งระบายน้ำจากลำคลองสาขาลงแม่กลองแล้วก็ระบายออกสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยและพื้นที่การเกษตรนะครับอย่างเรื่องของสวนส้มโออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันครับทางจังหวัดได้วางแผนรับน้ำก้อนใหม่นะครับจะติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ8จุดเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมทั้งประสานขอรับการสนับสนุนจากสำนักเครื่องจักรกลเพิ่มเติม21เครื่องไปติดตั้งในจุดสำคัญสำคัญครับอย่างคลองแม่กองคลองผีหลอกคลองอัมพวาคลองทองหลางบางน้อยคลองดำเนินคลองบางแคคลองประชาชนชื่นเพื่อเพิ่มการระบายน้ำและก็ผลักดันมวลน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบกับพี่น้องประชาชนได้นะครับ
0: ตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยกลโกงมิจฉาชีพนะคะเรียกว่าเป็นสแกมเนทีฟเลยค่ะที่มีความเนียนใช้ทั้งบทพูดแล้วก็ภาษาเหมือนกับคนคุ้นเคยแต่ว่าพฤติกรรมนั้นเข้าข่ายหลอกลวงและเพื่อไม่ให้เราต้องตกเป็นเหยื่อของกลลวงจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้พร้อมกันจากคลิปนี้ค่ะ
4: Baby Native VS Scam Native วิธีจับสายกลลวง
2: ก็ช่วงนี้นะคะมิจฉาชีพเขาอัปเกรดตัวเองขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะจากเดิมที่เป็นเพียงแก๊งคอลเซ็นเตอร์สำเนียงแปลกๆตอนนี้นะคะเริ่มกลายร่างเป็นสแกมเนทีฟมิจฉาชีพสายตีเนียนที่ทำการบ้านมาอย่างดีจำลองได้ทุกบทบาทแต่ต่อให้เนียนแค่ไหนนะคะเราเซวีเนทีฟก็พร้อมจะตามที่ทุกเหลี่ยมกลลวงเหมือนกันค่ะอีกหนึ่งมุกหากินยอดฮิตของพวกมิจฉาชีพสแกมเนทีฟเนี่ยก็คือการใช้บัญชีม้าอย่างเวลาหลอกขายของหรือว่าชวนลงทุนเมื่อเราจะโอนเงินไปให้เนี่ยมิจฉาชีพก็จะรีบส่งเลขบัญชีมาให้เลยล่ะแต่เอ๊ะชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อร้านค้าหรือไม่ตรงกับชื่อของคนที่คุยด้วยพอเราทักท้วงไปนะคะก็จะอ้างสารพัดเหตุผล108อย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอ้างว่าเป็นบัญชีหุ้นส่วนบ้างล่ะหรือจะเป็นบัญชีบริษัทแม่บ้างล่ะโอ้โหฟังแล้วดูเหมือนจะมีเหตุผลใช่ไหมล่ะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะคือบัญชีม้าดังนั้นถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อของสแกมเนทีฟวันนี้เรามี3วิธีจับไต่กลลวงฉบับ CIB Native มาฝากกันค่ะชื่อต้องตรงเป๊ะการซื้อขายสินค้าหรือว่าทำธุรกรรมนะคะชื่อบัญชีผู้รับโอนเนี่ยจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของร้านหรือว่าชื่อผู้ขายที่เป็นตัวจริงเท่านั้นค่ะห้ามเข้าอ้างสารพัดถ้าชื่อบัญชีไม่ใช่ชื่อเดียวกันกับคนที่เราคุยด้วยให้จบแล้วก็ถอยห่างทันทีค่ะเช็คก่อนโอนทุกครั้งเอาชื่อและก็เลขของผู้รับโอนเงินเนี่ยไปตรวจเช็คได้เลยนะคะที่ Cyber Check แล้วก็ Police Care ค่ะว่าเป็นบัญชีมิจฉาชีพหรือไม่จำไว้นะคะไม่เชื่อไม่โอนไม่ให้ข้อมูลด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะ
3: ต่างประเทศนะครับเริ่มที่คำขู่ของผู้นำสหรัฐที่มีต่ออิหร่านหากพบว่าอิหร่านนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุร้ายแรงบนเที่ยวบินฟลายดูไบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวต่ออิหร่านครับว่าจะต้องเผชิญกับการถูกโจมตีอย่างหนักหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ผู้ช่วยนักบินทำร้ายกัปตันบนเที่ยวบินของฟลายดูไบขณะบินจาก UAE ไปยังอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยคำเตือนของทรัมป์ครับมีขึ้นในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดการสอบสวนเรื่องนี้ว่าเข้าข่ายการก่อการร้ายหรือไม่ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุครับว่านักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุถูกปลุกฝังแนวคิดสุดโต่งมาก่อนทรัมป์ยังบอกครับว่าเขาได้รับข้อมูลบางอย่างที่บ่งชี้ถึงการเกี่ยวข้องของอิหร่านซึ่งหากข้อมูลนี้ถูกต้องเขาก็จะจัดการอิหร่านอย่างไม่ลังเล
0: ในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงซึ่งเป็นเจ้าภาพได้แถลงในฐานะตัวแทนที่ประชุมว่า G7 นั้นเห็นชอบในมาตรการเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองในตลาดโลกเพื่อบรรเทาแรงกดดันจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงโดยจะปล่อยน้ำมันสำรองสูงสุด100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะสามารถเพิ่มอุปทานและสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดพลังงานโลกได้นอกจากนี้เขายังบอกว่าที่ประชุมได้เห็นพ้องที่จะจัดให้มีการซ่อมบำรุงโรงกลั่นในชาติสมาชิกหนุนการเพิ่มอัตราการกลั่นและผลักดันชาติสมาชิกที่มีศักยภาพให้เพิ่มกำลังการผลิตด้วยการประชุม G7 ครั้งนี้ได้รับการจัดขึ้นท่ามกลางราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงจากภาวะตึงตัวของอุปทานทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐต้องกดดันให้ประเทศยุโรปปล่อยน้ำมันดีเซลออกจากคลังสำรองให้มากขึ้น
3: กระทรวงเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาเปิดเผยการเตรียมโครงการมอบสัญชาติแก่ชาวต่างชาติที่ลงทุนนะครับถือเป็นโครงการแรกในอเมริกาใต้โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งผู้สมัครครับจะต้องบริจาคเงินให้กับรัฐแบบไม่สามารถเรียกคืนได้จำนวน350,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว12ล้านบาทหรือจะต้องซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า800,000ดอลลาร์หรือราว27ล้านบาทประธานาธิบดีฮาวิเอร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินากล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าเป็นความพยายามสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจมหาภาคและเพิ่มทุนสำรองเงินดอลลาร์ผ่านการลงทุนจากต่างประเทศส่วนสมาชิกครอบครัวของผู้สมัครที่ยื่นขอสัญชาตินะครับก็จะมีในกลุ่มของคู่สมรสและก็ลูกๆแต่ว่ากรณีลูกเนี่ยต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับโดยสมาชิกเหล่านี้จะต้องจ่ายสมทบ100,000ดอลลาร์สหรัฐแต่สำหรับลูกๆที่อายุต่ำกว่า18ปีครับจะจ่ายอยู่ที่ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐครับไปตอนที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชผลครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: อย่างที่ทั้งสองท่านนะครับเอเชียนเกมใกล้จะจบแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน่าเสียดายแทนแต่ก็ทีมหญิงจริงๆนะครับไปแพ้ให้กับเวียดนามได้แค่เหรียญทองขออภัยนะครับได้แค่เหรียญเงินนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าครับตะกร้อ4คนสาวไทยสู้เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าไปแพ้กับเวียดนาม1-2เซตคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่20ครับ กีฬาตะกร้อในศึกเอเชียนเกม2026ครับไปแข่งกันที่สนามนากุย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คยิมเนเซียมนะครับรอบชิงชนะเลิศประเภททีม4คนหญิงสาวไทยมาในชุดสีแดงครับลงสนามล้างตาเจอกับเวียดนามที่พบกันมาก่อนในรอบแรกและก็เป็นเวียดนามที่เอาชนะมาได้นะครับในเซตแรกทีมสาวไทยส่งรัศมีทองโสดวิภาดาจิตพลวนรัชนีกรแซ่เฮงสมฤดีปลือปักครับลงสนามออกสตาร์ทในเกมเจอกับเวียดนามนะครับซึ่งเวียดนามทำได้ดีกว่าครับแล้วก็ทำแต้มทิ้งห่างไปก่อนแม้ว่าไทยจะไล่มาแต่ว่าเจอจังหวะเด็ดขาดแล้วก็จังหวะบล็อกของเวียดนามครับเซตแรกไทยแพ้ไปครับ11-5เซตที่2สาวไทยมั่นใจขึ้นนะครับออกนำไป6-2และเป็นเวียดนามที่พยายามไล่ทำคะแนนจี้ตามครับไทยรักษาระยะห่างและก็หนีไปเป็น13-9เวียดนามไม่ยอมแพ้นะครับทำแต้มไล่มา5คะแนนรวดครับพลิกแซงไปจ่อปิดเกมแต่ว่าสาวไทยได้แต้มสำคัญและก็เอาชนะในเซตที่2ด้วยสกอร์17-15ต้องไปลุ้นในเซตที่3ซึ่งไทยออกสตาร์ทได้ดีครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นเวียดนามที่มีความแน่นอนกว่านะครับทั้งขึ้นฟาดแล้วก็ขึ้นบล็อกสุดท้ายแพ้ไปครับไทยนี่แพ้ไป11-15 17-15และก็11-15นะครับเวียดนามคว้าเหรียญทองไปครองครับเหรียญเงินเป็นของไทยและก็เหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียและก็เจ้าภาพญี่ปุ่นเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหัวหน้าผู้ฝึกสอนกันครับ
5: ครับก็อันดับแรกก็ต้องขอนะครับขอโทษแฟนๆนะครับของทีมชาติไทยนะครับที่คาดหวังกับเหรียญประเภท4คนของทีมชาติไทยเราก็ทำเต็มที่แล้วนะครับทำเต็มที่แล้วแล้วก็นักกีฬาเขาทุ่มเทแล้วสู้เต็มที่แล้วในข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะนำไปถอดบทเรียนแล้วก็แก้ไขใหม่อีกทีไม่ว่าจะเป็นหลัง3ที่เราซ้อมมาก็ถือว่านะครับยังมีบางจังหวะที่เรายังหลบไม่พ้นอยู่ในช่วงปลายเกมนะครับก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับหลักของเวียดนามจุดหลักของเวียดนามคือบล็อกหลัง3คือเกมเสิร์ฟเนี่ยไม่ได้รุนแรงเพียงแต่ว่าเสิร์ฟข้ามเพื่อที่จะซื้อบล็อกในจุดเนี้ยที่เราจะต้องเอาไปปรับนะให้เตะเร็วขึ้นมุมและทิศทางที่มันหลากหลายมากขึ้นครับผม
4: ก็เป็นการบ้านของทีมตะกร้อทีมชาติไทยนะครับสำหรับผลงานของตะกร้อไทยครับในเอเชียนเกมครั้งนี้คว้ามา2เหรียญทองจากทีมชุดหญิงและก็ทีมเดี่ยวชายนะครับและก็2เหรียญเงินจากทีมชุดชายและก็ทีม4คนหญิงครับไปดูความสำเร็จของบิลภูริพลบุญสอนครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและอาเซียนคนแรกที่คว้าตำแหน่งนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ในศึกเอเชียนเกม2026ครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA นะครับประกาศเลือกบิลภูริพลบุญสอนครับยอดลมกรดทีมชาติไทยคว้ารางวัล นักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ประจำศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดครับคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีและก็วิ่ง200เมตรด้วยสถิติ19.88 วินาทีนะครับพ่วงอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผลัด4คูณ100เมตรผสมครับโดยสถิติวิ่ง200เมตรนี่ 19.88 นอกจากจะเป็นสถิติใหม่ของเอเชียนเกมแล้วถือว่าเป็นสถิติใหม่ของเอเชียด้วยนะครับทำลายสถิติเอเชียเรียบร้อยความสำเร็จในครั้งนี้ครับเทพบิลกลายเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยและอาเซียนที่ได้รางวัล MVP นับตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลเมื่อปี1998นะครับเป็นนักกรีธาคนที่2ต่อจากโคจิอิโตะครับตำนานลมกรดชาวญี่ปุ่นโดยภูริพลจะรับเงินรางวัลอยู่ที่ $25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 830,000 บาทซึ่งมีกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่4ตุลาคมนี้ครับขณะที่รางวัล MVP ฝ่ายหญิงทาง OCA ก็จะมีการประกาศผลภายหลังล่าสุดบิลภูริพลบอกแล้วนะครับว่าจะไปรับรางวัลด้วยตนเองเลยครับส่วนในช่วงนี้จะไปติดตามเรื่องราวของฮีโร่นักมวยสาวหนึ่งเดียวของไทยครับโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมติดตามได้จากรายงานนี้ครับ

นันทิชาจงปวงกลางนักชกสาวจากนครราชสีมาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยหญิงคนแรกของไทยที่คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมครับก่อนเดินทางมาแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยประกาศไว้ว่าทีมมวยสากลทีมชาติไทยจะเอาเหรียญทองกลับไปฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ซึ่งคำกล่าวนั้นวันนี้ก็เป็นจริงน้องโฟกัสนันทิชาจงโปร่งกลางนักชกลูกครึ่งสาวไทยนิวซี

0: แลนด์วัย21ปีในพิกัด54กิโลกรัมเป็นหนึ่งเดียวที่คว้าเหรียญทองนั้นได้โดยรอบชิงชนะเลิศเธอสามารถเอาชนะพังชอมีดีกีแชมป์โลก2สมัยจากเกาหลีเหนือ 4-1 เสียงสร้างบริษัทเป็นนักมวยหญิงคนแรกของไทยที่คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกม
1: ดีใจมากๆเลยค่ะที่ทำได้แล้วเป็นคนแรกด้วยค่ะ
2: ไฟนี้ถือว่าค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับ
1: ใช
2: ่
1: ก่อนชกหนูก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยในระดับโลกจังหวะที่โดนนับหนูก็ว่าหนูโดนแหละค่ะแต่ว่าไม่มีอาการไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรโค้ชก็บอกว่าใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอคะแนนออกมากลับมาชิงดำในยกสุดท้ายแล้วหนูว่าหนูทำได้ดีกว่าหมัดซ้ายหนูแม่นกว่าลำตัวค่ะก็เอาจริงๆก็หนูคิดว่ามันเหลือคนสุดท้ายแล้วหนูก็อยากทำให้ได้ค่ะเพราะว่าจะได้แบบเป็นกำลังใจให้พี่เขาด้วยแบบว่าไม่อยากให้ใครมาว่าทีมนักมวยอะค่ะเพราะว่าทุกคนซ้อมกันหนักแล้วทุกคนก็อยากได้เหรียญรางวัลแต่ในเมื่อมันไม่เป็นแบบที่ตั้งใจก็อยากนำเหรียญนี้ให้พวกพี่ๆเขาค่ะ
0: สำหรับเส้นทางมวยของน้องโฟกัสณัฐนิชาฮีโร่หนึ่งเดียวของทีมมวยสากลทีมชาติไทยเริ่มต้นและเติบโตฝึกฝนฝีมือในช่วงมัธยมที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาก่อนผลงานจะเข้าตาสมาคมถูกดึงเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยชุดใหญ่เหตุผลที่เธอเลือกจริงจังกับมวยก็เหมือนกับนักมวยคนอื่นๆทั่วไปคืออยากหารายได้กลับไปตอบแทนแม่และยายที่เลี้ยงดูตัวเองมาจากนักเรียนโรงเรียนกีฬาโคราชเธอค่อยๆเติบโตออกไปเจอโลกที่ใหญ่ขึ้นโฟกัสเริ่มสะสมประสบการณ์จากการแข่งขันระดับนานาชาติผลงานเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อย
1: ๆก็ดีใจมากๆค่ะแล้วคือให้ทั้งเงินแล้วก็อาชีพการงานนะคะแบบมีได้รับราชการอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วก็ดีใจกับแม่ทำได้แล้วค่ะ
2: อยากบอกอะไรกับแม่แล้วก็ครอบคร
1: ัวก็วันนี้ทำสำเร็จแล้วค่ะดีใจ
2: เป้าหมายตอนนี้
1: เป้าหมายต่อจากนี้ก็ต้องเก็บคะแนนแรงกิ้งเพื่อไปโอลิมปิกให้ได้ค่ะ
0: ความฝันของฮีโร่นักมวยสาวหนึ่งเดียวของไทยน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางวันนี้ยังไม่จบเธอมีเป้าหมายไปชกในโอลิมปิกเกมอีก2ปีข้างหน้าที่ LA 2028สหรัฐอเมริกาให้ได้เชื่อว่าด้วยความมุมานะขยันฝึกซ้อมอีกไม่นานน้องโฟกัสณัฐนิชาจะพาตัวเองเดินไปถึงฝั่งฝันปลายทางที่โอลิมปิกเกมแน่นอนและอาจจะได้ยืนบนโพเดียมก็เป็นได้ครับทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
3: และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาเที่ยงวันนี้นะครับหลังจบข่าวเที่ยงอย่าพลาดไปติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทาง MBT ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 12:50 นให้ได้ชมกันครับ
2: คร
3: ับ
2: ขอบคุณนะครับ
4: คุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะด้วยภาพการแข่งขันบาสเกตบอลกลางท้องนาที่เก็บเกี่ยวแล้วค่ะซึ่งนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองฤดูเก็บเกี่ยวที่หมู่บ้านหลงจิงมณฑลกุ้ยโจวของจีนนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นอย่างมากเลยค่ะ
5: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตรา

0: มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1 ตุลาคมนี้

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NVT
1: วิถีคน
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: แล้วผมชอบซื้อหยงอาที่สุดเลยแล้วก็มีเยอะแยะก็มีปัญหาแล้วก็ซื้อมีเยอะแยะแล้วก็ลืมใช้อะไรเงี้ยลืมไม่ได้ใช้ไม่ทันก็มันก็จะหมดอายุใช่ไหมบางทีเราก็ไม่รู้เครื่องสำอางมันจะไม่มีเขียนว่ามันอายุเมื่อไหร่อะไรเงี้ย
2: หรือว่าจริงๆเห็นรู้แบบเนี้ยหนูอ่อนไหวนะคะ
3: ใช่จริงๆคือลุกดูแบดแต่ว่าแบบจริงๆไม่ได้แบดเหมือนลุกจริงๆก็โดนหลอกบ้างอะไรบ้างก็มีมันเป็นฟิลนี้ค่ะ
2: ไม่กล้าถามต่อเลย
3: เอา
2: ทางรายการ
4: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
5: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
6: มงคล38ประการประการที่22มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพให้เกียรติผู้อื่นตามฐานะและวัยแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมและสุภาพมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
1: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่าอยู่ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
2: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็คือไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้ามาบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
1: อ
2: ๋
1: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
2: แสนหนึ่ง
1: ฮะ
2: แสนหนึ่ง
1: แสนเลยจ้ะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาเพื่อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
2: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจะลิดนะกะเจ้า
1: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะมันคิดได้อย่างใดเนี่ยมันมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจี้กะเออคนบ่เดียวจ้ะมันอย่างใดดีอ่ะถ้าเฮาตังไปเพิ่นแล้วเปิ้นจะเฮาผ่านก่อ
2: สอบเอาเจ้า
3: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่า
6: สาตุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้สาต
7: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
6: โอ้เสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
8: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
6: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
8: รถใหม่มันก็รู้ก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
6: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
8: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติผืนป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหริพูนชัยและดำเนินไปพร้อมการเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ได้ปรุงด้วยรสชาติเท่านั้นแต่ปรุงด้วยภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
3: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
2: ลำพูนเมืองวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

0: ขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นผ้าฝ้ายและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก

ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่จ้านบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 พันได้ก่อเฮ้ยเฮ้ยบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้องฟังก่อนฟังก่อน

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: บางคนบอกว่าสไตล์แบบแอดเวนเจอร์สักหน่อยนึงหรือบางคนอาจจะแบบขอร้านมาร้านแถววัดต้นเกวนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังพอน่าจะเคยได้ยินชื่อเนาะคือตอนนี้คือร้านเช่าแบบมีเยอะมากเลยอะผู้หญิงผู้ชายคือเยอะมากผมก็เลยขอเช่าข้ามคืนข้ามจังหวัดครับแต่งให้เต็มจากอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็เดินทางมาที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับเพราะอย่างน้อยที่อำเภอเชียงดาวมันสามารถตอบโจทย์ทุกอย่างได้เลยครับธรรมชาติที่นี่ก็มีเหมือนกันวัดวาอารามก็มีที่พักคาเฟ่ก็ครบทุกอย่างครับแต่ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของวัดแน่นอนครับการมาเที่ยววัดใช่แต่จะมาขอพรหรือเพื่อสงบนิ่งจิตใจอย่างเดียวครับผมว่าการที่จะมาเช็คอินที่วัดกันอย่างน้อยคือได้ติดตามเรื่องราวติดตามประวัติศาสตร์ครับได้จากคนในพื้นที่ที่จะแบบมาเล่าเรื่องให้เราได้ฟังกันที่ไปที่มารวมถึงเรื่องของการสงบจิตใจของเราหลังจากที่เครียดมาจากหลายๆสิ่งกันแล้ววันนี้ผมนัดกับผู้ใหญ่แต้ไว้กับทีมงานนะครับว่าจะให้พามาเที่ยวที่นี่แล้วก็เราจะไปเช็คอินที่วัดที่ไหนกันบ้างนะครับติดตาม EP นี้นะครับกับรายการเช็คอินถิ่นเหนือครับมีร้องสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ทีมผู้ใหญ่คุณผู้ชมครับทีมผู้ใหญ่กับทีมผู้ช่วยที่จะพาเรามาเที่ยวที่วัดรากันผู้ใหญ่ตอนนี้คือเราอยู่กันที่วัด
1: ถ้ำผาปล่อง
0: ถ้ำผาปล่องนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดคือผู้ชมตอนแรกอ่ะผมเช่าชุดมากะว่าจะแบบวัดสวยๆไม่ได้แอดเวนเจอร์อะไรแต่พอมาได้ข้อมูลกับผู้ใหญ่ว่าเราต้องเดินบันไดกี่ขั้นครับวันนี
1: ้510ขั้นครับ
0: 510ขั้นใครที่เคยเดินขึ้นดอยสุเทพดอยสุเทพแค่306ขั้นตรงนั้นเรายังหยุดพักกันหลายจุดแต่ทีนี้มาวัดใจกันแล้วครับเราอาจจะได้ฟังพิธีกรหรือว่าฟังทีมไกด์ของผู้ใหญ่บรรยายไปส่วนพิธีกรอาจจะพักเสียงไปเพราะว่าเสียงหายใจอาจจะดังมากๆแน่ๆเราขึ้นไปเราจะได้เห็นอะไรผู้ใหญ่ตรงนี
1: ้จะต้องให้ทางพี่วริน
0: มีพี่วรินด้วยแล้วมีผู้ช่วยด้วยแนะนำให้ก่อนนะครับคุณผู้ชมสำหรับทีมที่จะพาเราไปเที่ยวในครั้งนี้ของพี่วรินครับขึ้นไปข้างบน500กว่าขั้นเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
2: ตาม2ข้างทางนะครับผมก
0: ็
2: คือเราจะพบกับลักษณะของป่าที่ว่ามีลักษณะของผสมผสานทั้งลักษณะของพวกพานไม้ที่ว่าอยู่ในพื้นที
0: ่ที่หายาก
2: ครับผมที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเพราะว่ามันเป็นป่าแบบว่าคือว่าเป็นภูเขาไอหินปูนเนาะก็จะมีพวกไม้ที่เป็นไม้ที่ว่าอยู่ในท้องถิ่นหลายอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้เห็นที่อยู่ในเมืองเป็นมันต้นไม้จองบางส่วนก็จะขึ้นตามพวกโขดหินโดยเฉพาะอย่างในช่วงในหน้าฝนเนี่ยบางทีก็จะเจอทั้งเห็ดทั้งพวกดอกไม้ต่าง
0: ๆเจอเห็ดด้วย
2: นะครับตามในอยู่ในระหว่างทาง
0: ครับ
2: ผมและอีกอย่างนึงที่นี่เองก็จะมีจุดที่ละสลัดชาวบ้านเขาขึ้นมาปฏิบัติธรรมก็มีพวกพระที่ท่านอยู่ที่นี
0: ่
2: นะคร
0: ับ
2: ผมดังนั้นก็จะเหมาะสำหรับคนที่ว่าชอบบรรยากาศเงียบ
0: ๆสงบนะครับ
2: ผม
0: 510ขั้นตอนนี้เราประมาณ1 2 3 4 5 6 7 7ขั้นแล้วเราก็ทยอยเดินขึ้นไป
2: ค
0: ุยกันไปหรือฟังดนตรีบรรเลงกันไปแล้วก็ฟังพี่วารินกับผู้ใหญ่บรรยายไปนะครับจะเป็นการพิสูจน์ทดสอบหัวเข่าเราไปในตัว
2: ในระหว่างทางนี้ก็จะเจอมีป้ายนะครับที่จะเรียนพวกไอ้หลักธรรมไอ้คำสอนนะครับทำให้เรานี่ได้ไอ้ตรวจสอบตัวของเราเองด้วย
0: จริงๆใช้เป็นคำคมแคปชั่นได้เลยนะเนี่ย
2: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะแบบหลายๆคนที่คิดแคปชั่นไม่ออกถ่ายเก็บไว้ก่อนดีกว่าขึ้นภูเขาอย่างถ้ำหลังนี้ก็จริงๆตรงนี้คือยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับเป็นสำนักสงฆ์ครับสำนักสงฆ์เนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2503โดยหลวงปู่ฉิมพุทธาจารุ
0: คร
3: ับ ท่านได้เดินจาริกกรรมฐานมาถึงที่นี่ครับแล้วก็สอบถามว่าที่ไหนเป็นที่สปายะที่เหมาะสำหรับการนั่งวิปัสสนากรรมฐาน
0: คร
3: ับเพราะว่าที่นี่ไม่ได้มีความสำคัญแค่ว่าเป็นแค่วัดหนึ่งนะครับ
0: ครับ
3: มีความสำคัญเรื่องของเป็นจุดศูนย์กลางของพระธุดงค์สายกรรมฐานครับ
0: แสดงว่าคือใครที่แบบอยากจะมาปฏิบัติธรรมผู้ใหญ่พี่วารินเ

0: คือต้องมาที่นี
1: ่ครับ
2: ครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ดูเหมือนเอกเจอชาวยุโรปค่อนข้างจะเยอะแสดงว่ายุโรปก็ชอบมาที่นี่กันเหรอครับผู้ใหญ่
1: ใช่ครับว่าที่นี่ส่วนใหญ่เขาที่มาครับหนึ่งเขาก็จะมาเรื่องของธรรมชาติ
0: ครับ
1: ที่ยังเป็นป่าร้อนชื้นอยู่นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพอไปถึงข้างบนครับมันก็จะมีวิวทิวทัศน์และเหมาะสำหรับที่เขาเดินแล้วก็เขาพักผ่อนในการนั่งวิปัสสนาครับ
0: ก็เลยทำให้ป้ายในแต่ละจุดคุณผู้ชมเราเห็นทั้งภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เพื่อให้นักศึกษาธรรมชาติครับหรือว่าทางนักท่องเที่ยวต่างชาติครับรู้ถึงขนบประเพณีนะครับในการแต่งกายอะไรเงี้ย
0: ทางขึ้นทางลงทางเดียวกันไหมผู้ใหญ่ครับ
1: ทางเดียวกันครับ
0: ไม่หมายความว่าขากลับเราก็ต้องผ่านทางนี้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ย
1: 500กว่าขั้น
0: ใช่ครับ500กว่าขั้นเองเนาะพี่วรินทร์เนาะ
1: ใช่ถือว่าเราได้คาร์ดิโอไปในตัวนะครับ
0: เสียงหายใจเริ่มดังแล้วนะครับตอนนี้เสียงหายใจแบบเริ่มดังแล้วจริงๆถ้ามาสามารถทั้งฤดูฝนฤดูหนาวได้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าเรามาถึงนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าพันไม้น่ะมันเริ่มจะ
0: เริ่มแล้ว
1: มีความแตกต่างนะ
3: ถ้าเรามองนะครับ
0: ครับ
3: สองข้างทางในรัศมีประมาณ 2-3 เมตรจะเป็นไม้ที่ว่ามีการนำมาปลูกเพิ่ม
0: อ่าฮะ
3: พวกพับพึงอะไรพวกนี้นะครับ
0: ครับ
3: แต่เลยเข้าไปข้างในหน่อยจะเห็นว่าเป็นไม้ป่าทั้งหมดเลยคือสภาพของวัดเองเนี่ยเขาพยายามจะรักษาพื้นที่ไว
0: ้ครับ
3: นะครับให้เป็นไอ้ธรรมชาตินี้มากที่สุดเนี่ยที่ผมพูดแล้วว่าพืชจะขึ้นตามโขดหินเป็นลักษณะเฉพาะของมันเลย
0: ครับครับ
3: มีไม้อยู่หลายชนิดถ้าขึ้นไปบนยอดดอยเอามาลงมาปลูกนี่ก็ไม่ได้เพราะมันจะขึ้นตามโขดหินนี่เท่านั้น
0: อ๋องั้นเวลาเรามาเที่ยวเราก็ควรจะเก็บแค่ความทรงจำภาพถ่ายอย่างเดียว
3: ใช่ครับ
0: อย่าได้เก็บเอาอะไรกลับไปติดตัวไปเลย
1: ใช่ครับเมื่อก่อนนะทางขึ้นทางนี้จะแคบ
0: ครับ
1: แล้วก็เรามีการบูรณะช่วยกันนะครับแล้วก็เพื่อขยายทางออกนะครับเพราะเราจะเห็นว่าเป็นแนวภูเขาหินปูนครับมีการเจาะ
0: ตอนนี้เขาบอกว่าท่านได้ผ่านช่วงเหนื่อยที่สุดก็คือ201ขั้นเดินสบายๆต่ออีก309ขั้นเพื่อกราบพระเจดีย์และอธิษฐานธาตุหลวงปู่แต่ว่าตรงนี้ก็จะมียาไปบริการด้วยคุณผู้ชมสามารถใช้ได้ตามอัธยาศัยพลาสเตอร์ยานวดยาแดงแอลกอฮอล์จุดบริการอย่างหนึ่งเหมือนกันตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เรา201แล้วนะถือว่าไวอยู่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: อีกแป๊บเดียวเราก็จะถึงเป้าหมายของเราแล้วคุณผู้ชมครับ
1: ครับแล้วก็ฝากอีกอันนึงครับก็คือเรื่องของขยะ
0: อ๋อใช่
1: การท่องเที่ยวครับเราถือที่มันเป็นพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้นะคร
0: ับ
1: เราก็จะมีจุดให้ทิ้งขยะแล้วก็จะมีคณะกรรมการของวัดนะครับมาเก็บทุกวันครับ
0: ไปครับตอนนี้เราก้าวเข้าสู่ขั้นที่202 203 204นับไปเรื่อยๆครับโอ้ยตรงนี้สวยผู้ใหญ่อุ้ยวิวดีนะเนี่ยตรงนี
1: ้ครับ
0: เครื่องมุมถ่ายภาพดีเลยอ่ะ
1: ครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นช่องที่ถ้าเราเดินไปอีกหน่อยนะครับ เราจะเห็นว่าเป็นช่องเขาหรือว่าช่องผาที่ช่วยชาวบ้านช่วยกันขุดครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือต้องแทรกตัวนะครับเพื่อจะผ่านตรงนี้ได้นะครับเพื่อทำเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็ให้สะดวกกับพระสงฆ์พระเจ้าที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมนะครับชาวบ้านก็ช่วยกันขุดครับ
0: อุ้ยแต่มุมนี้คือถ่ายภาพดีเลยคุณผู้ชมแล้วพี่วารินเราจะเห็นแบบว่ามีเริ่มมีไม้พันธุ์ต่างๆให้เราได้รู้จักได้ถามใกล้ในพื้นที่แล้วว่ามันคืออะไรบ้างแล้วใช่ไหมครับ
3: อย่างตัวนี้จะเป็นไม้ที่เราเอาที่เราเอาที่เราเอามาปลูกเพิ่มนะคร
0: ับ
3: ที่มันจะในเมืองแต่นี่คือไม้ที่อยู่ในด้านเดิมนะครับพวกกลุ่มเฟิร์นนะครับพวกบีโกเนียนะครับผมถ้ามันออกดอกจะสวยมากจะเป็นสีชมพู
0: ครับ
3: นะครับพวกนี้เป็นไม้ป่าที่อยู่ไอ้ตามธรรมชาติไอ้ของมันเลยนะครับขึ้นตามแนวผาถ้ามาเรามาถูกจังหวะตรงนี้จะมีดอกไม้เต็มเลยนะครับ
0: ครับจริงๆเมื่อกี้เราคุยกันว่าถ้าจะมา ที่สวยก็คือฤดูฝนกับฤดูหนาวแต่ผู้ใหญ่กับทีมงานบอกว่าถ้าฤดูร้อนมันก็จะมีเสน่ห์ของ
1: ดอกก
0: ล้วยไม้คุณผู้ชมนั่นหมายความว่าเราสามารถมาเชียงดาวหรือว่ามาวัดที่นี่ได้ตลอดทั้งปีเลยครับเพราะว่าเสน่ห์ในแต่ฤดูมันก็จะต่างกันเนาะผู้ใหญ่เนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นี่อันนี้คือตูนใหญ่มากเลยอ่ะ
2: นี่
0: แกงส้มแกงส้ม
2: เห็นตัวนี้แปลกดีไหมครับน
0: ี่ครับ
2: ต้นใบไม้มันจะเรืองจะเรืองแสงขึ้นมานะครับเป็นสีฟ้านะครับโอมเขียวมองไปข้างในจะเห็นชัดมากเลยครับ
0: อ๋อพี่วารินนี่คือจบวรรณศาสตร์มาหรือเปล่าครับเน
2: ี่ยผมสนใจและศึกษาเอง
0: แล้ว
2: แต่ก็ผ่านการอบรมสวนพฤกษ์มาเหมือนกัน
0: อ๋อ
2: ครับ
0: ตรงนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เขาบอกว่าจะต้องมีการระเบิดเปิดช่องทาง
1: ใช่ครับใช่ครับตรงนี้มันจะแคบครับแล้วก็เราใช้กำลังศรัทธา
0: ครับ
1: ช่วยกันขุดช่วยกันเจาะแล้วก็แบกไว้ข้างทางครับจะเป็นกำลังศรัทธาของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ครับคือชาวบ้านบันทำนะครับ
0: ครับอันนี้คือหมู่บ้านอะไรผู้ใหญ่บ้าน
1: บ้านถ้ำครับหมู่ที่5ตำบลเชียงดาวครับ
0: บ้านถ้ำหมู่ที่5ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือปกติผู้ใหญ่แต่ละวัดอ่ะเวลางานบุญหรืองานอาวามงคลอะไรก็ตามแต่จะต้องใช้สถานที่วัดอย่างเราถ้าสมมติเอายกตัวอย่างง่ายๆคือมีงานศพจะต้องไปทำบุญที่วัดไหนกัน
1: เราจะมีวัดประจำครับอยู่ข้างล่าง
0: อีกวัดนึงใช่ไหมครับ
1: แต่วัดข้างบนเนี้ยก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมกรรมฐานครับส่วนใหญ่ก็จะมีนักศึกษาเยาวชนหรือว่าเป็นพ่อออกแม่ออกอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: มาเจริญวิปัสสนากันครับ
0: เราแวะจุดพักจุดที่2กันผู้ใหญ่กับพี่วารินครับซึ่งเราเห็นพระธาตุอยู่ด้านหน้าเริ่มมีความหวังแล้วครับว่าเราใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว
1: ครับ
0: ครับอันนี้คือพระธาตุที่เราจะขึ้นไปใช่ไหมผู้ใหญ่ครับ
1: ใช่ครับใช่ครับข้างบนนะครับก็จะเป็นบรรจุอธิษฐานของหลวงปู่ส
0: ิ
1: มพุทธาจาโรครับแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มองวิวในเชียงดาวในค่อนข้างที่จะสวยครับ
0: แต่จริงๆถ้าใครสายตาดีนะคุณผู้ชมผู้ใหญ่บอกว่ายอดดอยบนโน้นอีกก็คือจะมีธงอยู่
1: ใช่ครับเขาเรียกว่าดอยยอดธงครับ
0: แต่เราไม่ได้ไปถึงตรงโน้นใช่ไหมผู้ใหญ
1: ่ไปไม่ได้ครับมันจะอันตรายหน่อย
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางพระ
0: ครับ
1: กรรมฐานที่ท่านมีเจตจำนงที่ต้องการประกาศเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับถ้าธงขาดนะครับทุกปีท่านก็จะเดินขึ้นไปครับแล้วก็
0: เปลี่ยน
1: ใช่ครับจะมีทั้งธงชาติไทยแล้วก็มีธงทางศาสนาครับ
0: พระพุทธศาสนาของธรรมจักร
1: ธงธรรมจักรใช่ครับ
0: ครับก็อยู่นู่นคุณผู้ชมครับใช้มือถือซูม100เท่าถึงจะเห็นครับแต่ตอนนี้เราเป้าหมายเราคือพระธาตุที่เห็นอยู่ด้านหน้า
1: ใช่ครับ
0: งั้นเราเดินกันต่อครับคุณผู้ชมครับ

0: โหผู้ใหญ่สวยมาก
1: ครับ
0: โหจริงๆจริงๆอ๋อมันต้องมุงหลังคาด้วยเนาะกันแดดกันฝนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วสมัยก่อนครับเขาก็จะนั่งทำวัดดินแล้วก็วิปัสสนาอยู่ข้างในครับ
0: ครับ
1: พอต่อมานี่ก็มีคณะศรัทธาครับท่านก็ทำตรงนี้ออกมาให้ครับ
0: คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ครับก็คือภาพที่หลวงปู่และในหลวงรัชกาลที่9นั่นก็คือพระองค์เสด็จที่นี่ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับแต่ก็น่าจะหลายปีมากๆ
1: ใช่ครับ
0: เพราะแม้ตอนนั้นผู้ใหญ่เองก็ยังไม่ได้เข้าเป้า
1: พ
0: ระองค์ท่านด้วยใช่ไหมครับ
1: ตอนนั้นผมน่าจะเป็นเด
0: ็กๆเด็กๆมากๆเลยภาพนี้ก็น่าจะหลายปีอยู่คุณผู้ชมครับงั้นเท่ากับว่าที่นี่เรามาก็เหมือนกับได้มาตามรอยเสด็จของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่ขึ้นมานะครับก็จะชอบมาดูเรื่องของนกนะครับเพราะว่าที่นี่ก็จะมีอาหารของนกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้นะครับเป็นฝรั่งนะครับวิ้นจี่ลำไยนะครับแล้วก็เป็นไม้ป่านะครับส่วนใหญ่นกที่จะมากินไม้ป่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหนอนและแมลงครับแล้วก็แถบนู้นครับก็จะเป็นที่อยู่ของลิงครับ

0: นี่ผู้ใหญ่พาเรามาถึงวัดที่2
1: ครับ
0: ครับวัดถ้ำ
1: ปากเปียง
0: ปากเปียง
1: ครับ
0: เปียงภาษาเหนือแปลว่า
1: เสมอกัน
0: เสมอกันเท่ากันยกตัวอย่างอย่างเช่นอ๋อ2คนนี้มันสูงเปียงกันพอดีก็คือสูงเท่ากันพอดี
1: ใช่ครับ
0: พอใช้คำว่าถ้ำปากเปียงนั่นหมายความว่าปากถ้ำเสมอกับเสมอกัน
1: ในถ้ำกับปากถ้ำ
0: ในถ้ำกับปากถ้ำเสมอกัน
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าถ้ำปากเปียง
1: ใช่
0: จริงวัดนี้เชื่อมโยงกับวัดแรกยังไงครับผู้ใหญ
1: ่วัดนี้ครับก็จะเป็นวัดที่หลวงปู่ฉิมนะครับท่านได้มาจาริกแล้วมาพักก่อนเป็นวันแรกนะครับแล้วก็ท่านก็ได้สอบถามกับทางชาวบ้านว่ามีที่ไหนที่เป็นที่สัปยะไหมนะครับก็ชาวบ้านก็แนะนำให้ท่านขึ้นไปที่วัดถ้ำผาป่องนะครับอีกในหนึ่งครับวัดนี้ก็เป็นวัดกรรมฐานสายป่าเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะขึ้นไปวัดถ้ำผาป่องก็สามารถที่จะมาเจริญกรรมฐานที่วัดนี้ได้เหมือนกันโดยที่จะมีการนั่งสมาธิกรรมฐานข้างในถ้ำ
0: ในถ้ำ
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่เอกกำลังสังเกตพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณแถวนี้ปางจะไม่เหมือนกับที่อื่นๆที่เราเคยเห็นกันผู้ใหญ
1: ่ใช่
0: ถูกไหมครับตอนนี้เอกกำลังสังเกตอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่า
1: จะช่างจะเป็นช่างประจำถิ่นที่เข้ามาปั้นครับสังเกตดูที่พระพักของสมเด็จพระพุทธเจ้าครับ
0: ครับ
1: โดยพระเกศาก็ดีนะครับหรือว่าดูที่ดวงตาก็ดีครับก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับ
0: อีกหนึ่งอย่างจริงๆก็คือถ้าสมมติมาเชียงดาวจะมาเช็คอินมากราบไหว้มาขอพรมาปฏิบัติธรรมก็แวะถ้ำนี้ก่อนก็ได้
1: ใช่ครับถ้ำปากเปียง
0: ครับ
1: แล้วก็จากต่อจากถ้ำปากเปียงเราก็จะมีถ้ำนาคานะครับที่อยู่ใกล้ๆกัน
0: ครับ

0: ้ามาในถ้ำอีกถ้ำหนึ่งก็คือจะสงบเงียบ
1: ครับ
0: เหมาะกับการ
1: วิปัสสนา
0: วิปัสสนาจริงๆคุณผู้ชมครับ
1: ครับถ้ำนี้ครับเขาเรียกว่าถ้ำนาคาครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ก็เป็นความเชื่อนะครับว่ามีพญานาคท่านมาจำศีลวิปัสสนานะครับก็เลยเรียกตามชื่อนะครับอีกอันหนึ่งครับถ้ำนี้ก็เหมาะสำหรับการวิปัสสนาจริงๆถ้าเราเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลย
0: ครับ
1: ครับแสงที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นแสงไฟที่เราเปิดนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่จริงๆแล้วเขาก็จะปิดไฟทั้งหมดครับ
0: โอ้มืดสนิทเงียบสนิท
1: ใช่ครับ
0: สงบที่สุด
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แล้วความอัศจรรย์ของถ้ำนี้ครับมันจะมี2ชั้นครับชั้นที่เรานั่งเนี่ยครับสำหรับสตรีเนี่ยสามารถที่มานั่งวิปัสสนาได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าชั้นข้างบนครับก็จะเป็นพระภิกษุกับทางบุรุษเท่านั้นนะคร
0: ับ
1: ที
0: ่
1: ข
0: ึ้
1: นได้สตรีห้ามขึ้นนะ
0: ครับ
1: ถ้าส่วนด้านหลังขององค์พระประธานนะครับที่เป็นรูปพญานาคนะครับก็จะมีช่องต่างๆไว้สำหรับนั่งวิปัสสนา
0: โอ้

0: ทำตัวอารมณ์เหมือนแบบเจ้ามาเที่ยวไปสั่งกาแฟดีกว่าคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ได้ข่าวว่าที่นี่กาแฟขึ้นชื่อมากๆเมนูยอดนิยมสักเมนูซิอะไรเอ่ย
2: มัทฉะน้ำตาลตะโหนดเลยค่ะ
0: มัทฉะน้ำตาลตะโหนดใช่ไหมเอาอันนี้เลยครับมัทฉะน้ำตาลตะโหนด1แก้วครับเป็นเทคเอาเวย์เนาะ
2: ใช
0: ่ค่ะวันปกติได้เลยครับ
1: มัทฉะน้ำตาลตะโหนดนะคะมันจะเป็นมัทฉะน้ำตาลตะโหนดผสมกับนมนะคะ
0: ฮะ
1: ก็เป็นความหวานของมัทฉะน้ำตาลตะโหนดอย่างเดียวเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับผมดีเลยครับแต่จริงที่นี่ก็คือเมนูก็จะหลากหลายคุณผู้ชมครับมีชามีนมชมพูมีนมสดนะครับหรือว่าเป็นประเภทแบบบูฮาวายโซดาก็มีเยอะเหมือนกันพรุ่งนี้อาหารเช้ารับกี่โมงครับ
1: พรุ่งนี้อาหารเช้าจะเป็น8 โมงเช้าถึง 10 โมง
0: เป็นต้นไปเนาะขึ้นไปที่
1: ชั้น2

สองโอเคครับเดี๋ยวพี่เอกขอชิมมัทฉะน้ำตาลตะโหนดหวานปกติ1แก้วครับตรงนี้คือวิวดีคุณผู้ชมครับแล้วก็เราสามารถนั่งชมบรรยากาศข้างนอกนะครับและที่สำคัญคือด้านหน้าของเราก็จะเป็นดอยหลวงเชียงดาวจิบกาแฟแลดอยหลวงครับ

0: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมครับเช้าวันใหม่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ยังคงเป็นบรรยากาศสายฝนโปรยปรายกันอยู่ได้สัมผัสหมอกแต่เช้านะครับแล้วก็ได้สัมผัสอากาศที่สดชื่นครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันที่2ที่เราอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กันครับแล้วก็ทีมผู้ใหญ่นะครับบอกว่าก่อนกลับคุณเอกน่าจะแวะสักการะอีก1วัดครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเดินทางมาถึงวัดแม่อีดนะครับวัดที่นี่สวยงามและมีประวัติเป็นความเป็นมาอย่างไรตอนนี้ทีมผู้ใหญ่รอเราอยู่แล้วนะครับผู้ใหญ่อรุณสวัสดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: มาพร้อมกับสายฝนอีกแล้วผู้ใหญ
2: ่นี่ชุ่มฉ่ำฉ่ำ
0: ฝนต้อนรับเราจริงๆอันนี้คือวัด
2: แม่อีด
0: แม่อีด
2: ใช่ครับ
0: นะครับที่ไปที่มาของชื่อเอกยังสงสัยอยู่ว่ามันต้องมีชื่อที่ไปที่มาจากคำพูดสักอย่างแน่ๆเลยสำหรับชื่อของวัด
2: ใช่ครับคำว่าแม่อีดมีคนสันนิษฐานหลายคนนะครับแต่ว่าที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือเป็นสายน้ำแม่อีดเลยกลายเป็นวัดแม่อีดจริงๆแล้ววัดนี้ครับมี2วัดครับคือวัดล้างนะครับ
0: จริงๆคือตรงนี้เราสามารถเห็นวิวของอำเภอของเราได้ใช่ไหมผู้ช่วยครับ
3: ครับเห็น
0: มีสถานที่สำคัญอะไรยังไงบ้างครับผู้ช่วยวัดนี
3: ้อ๋อวันนี้เหรอครับ
0: ครับ
3: เริ่มต้นจากสงครามโลกครั้งที่2เม
0: ื
3: ่อก่อนครับจะมีวัดอยู่2วัดมีวัดที่1คือวัดจองไต
0: ครับ
3: วัดที่2เป็นวัดสันต้นปิงครับ
0: เป็นจองไตถ้าคือจองภาษาไทยใหญ่แปลว่าวัด
3: ครับ
0: แล้วมีคําว่าไตก็คือเป็นวัดของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ที่อยู่ที่นี
2: ่ทหารญี่ปุ่นครับเค้าจะต้องการที่จะไปบุกที่ประเทศพม่าเขาจะใช้เส้นทางนี้ครับเป็นเส้นทางเดินทัพครับแล้วก็เลยมาอาศัยที่พักทัพครับของทหารญี่ปุ่นบ้านวัดร้างจองไตเนี่ยก็เลยเป็นที่พักของทหารญี่ปุ่นแล้วก็ส่วนวัดสันต้นปิงเนี่ยเป็นที่พักของทหารไทยนะครับ
0: อ๋อเขาก็จะแบ่งกันอยู่ตรงนี
2: ้ใช่ครับ
0: เราจะต้องไหว้อันไหนก่อนแล้วไหว้ขอพรอันไหนยังไงตรงไหนบ้างครับผู้ช่วยครับ
3: ต้องลงพุทโธองค์นี้ก่อน
0: ครับ
3: ผมเพราะองค์นี้จะสร้างก่อน
0: คุณผู้ชมเราอยู่หลังต้นโพพอดีเลยอ่ะสวยงามมาก
3: ก่อนต้นโพก็ทำกันมาปลูกกันมาตั้งแต่เล็กๆ
0: ครา
3: วนี้ใหญ่ขึ้นมาประมาณ5ปีกว่าฮะ
0: อืมเสร็จแล้วก็คือฉัตรไป
3: ราหูอมจันทร
0: ์ครับ
3: ตรงนี้ทำองค์ที่2
0: ครับ
3: องค์ที่3ตรงนี้ฮะองค์ที่4หลวงพ่อ
2: หลวงพ่อพุทธาจารย์โตครับพุทธาจารย์โตใครที่จะเข้าไปวัดถ้ำเชียงดาวก็ดีหรือว่าจะไปวัดถ้ำผาป่องก็ดีเงี้ยนะครับต้องมาผ่านวัดถ้ำวัดแม่อีดนะครับทางคนเชียงดาวเนี่ยเขาก็รู้จักดีว่าคือปากทางถ้ำเรียกว่าวัดปากทางถ้ำนะคร
0: ับครับที่จริงคือทีมผู้ใหญ่ทีมผู้ช่วยที่เราเห็นกันอยู่วันนี้เขาก็จะมีชมรมเขาเรียกชมรมอะไรนะครับผู้ใหญ่ที่เป็นแบบท่องเที่ยว
2: เป็นสมาคมครับสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงดาวครับ
0: ครับคือถ้าอยากจะไปขึ้นดอยหลวงเชียงดาวผู้ช่วยนี่คือพร้อมเลย
2: สมาคมเองนะครับเราก็จะแบ่งหน้าที่กันเพื่อกระจายรายได้นะครับ
0: ครับ
2: ก็จะมีทีมที่1นะครับก็จะเป็นทีมของลูกหาบก็จะใช้คนในพื้นที่ครับเพื่อแบกสัมภาระขึ้นไปบนยอดเขาดอยหลวงนะครับ
0: ครับ
2: ทีมที่2ครับก็จะเป็นทีมนักสื่อนะครับเพื่อจะได้อธิบายนะครับเรื่องของพันไม้ก็ดีเร
0: ื่
2: องของกฎกติกามารยาทในการขึ้นไปก็ดีเพราะว่าเราขึ้นไปเนี่ยเพื่อการศึกษานะครับไม่ได้ขึ้นไปเพื่อบันเทิงดังนั้นเองสิ่งที่ข้อควรระวังก็มีอยู่นะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งครับเพื่อเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนนะครับคาร์บอนต่ำก็คือเราจะมีทีมรถนะครับรถของทางพี่น้องในเชียงดาวนะครับเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องใช้รถหลายคันเพื่อเกิดคาร์บอนนะครับแล้วก็ทีมที่มีความสำคัญอีกทีมหนึ่งก็คือทีมเรื่องของทีมขยะกับทีมขนปฏิกูลลงมาเพราะว่าเราเชื่อนะครับว่าข้างบนนะครับเป็นที่สิงสถิตของทางเจ้าหลวงคำแดงนะครับเพราะว่าเราอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็ยกมือไหว้เงี้ยนะครับดังนั้นเองสิ่งที่มันเป็นสิ่งปฏิกูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายก็ดีเงี้ยครับเรายินดีที่จะแบกลงมาเพื่อส่งไว้เรื่องของศรัทธาไว้ครับ
0: อ๋อโอ้เขาจะมีเป็นทีมแบบนี้เลยคือไม่แค่เฉพาะจะขึ้นดอยอย่างเดียวจะไปวัดไหนจะไปจุดไหนก็คือสามารถปรึกษาทีมผู้ใหญ่กับผู้ช่วยได้
2: ได้ครับ
0: ว่าจะมากันกี่วันกี่คน ไปพักที่ไหนยังไงกันบ้างก็จะมีชมรมแบบนี้เลย
3: ใช่ครับ
0: ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งคุณผู้ชมครับทำให้มันก่อให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนสำหรับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณผู้ช่วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

คุณผู้ชมครับการเดินทางมาที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ครับจะเห็นได้ว่าอำเภอเชียงดาวไม่เพียงแค่มีความงดงามทางขุนเขาหรือธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่อำเภอเชียงดาวนะครับยังเปี่ยมไปด้วยสถานที่สำคัญอีกหลายๆแห่งโดยเฉพาะสถานที่เราพาคุณผู้ชมไปเช็คอินในวันนี้ครับการแต่งกายด้วยชุดไทยไม่ว่าจะเป็นไทยภาคไหนไม่ว่าจะเป็นไทยล้านนาหรือไทยประยุกต์อะไรก็ตามแต่ครับไม่ได้สื่อแค่ความสวยงามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่การแต่งกายชุดไทยครับสื่อถึงเรื่องเล่าของแผ่นดินไทยนี่คือเสน่ห์อีกอย่างนึงนะครับผนวกกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบนี้มันจะสามารถหล่อหลอมเข้าด้วยกันสามารถกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เช่นเดียวกันครับลองออกมาแต่งกายด้วยชุดไทยแล้วมาเช็คอินกันที่นี่ครับที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับเราสามารถเก็บความประทับใจทั้งภาพถ่ายทั้งหมดที่ถ่ายกันในวันนี้รวมไปถึงความทรงจำดีๆที่มีกับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่ไหนติดตามได้ใหม่ครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้นะคะแต่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองไทยหล่มสไตล์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งต้องบอกได้เลยนะคะว่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ได้มีดีแค่มะขามหวานค่ะคุณผู้ชมแต่ยังมีการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าหล่มสไตล์กันอีกด้วยซึ่งจะสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยววันนี้แต่พาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ตอนนี้นะคะแต่ก็อยู่กับประธานศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเมืองไทยหล่มนั่นเองค่ะซึ่งก็คือพี่เอลของเรานะคะอยากให้พี่เอลค่ะเล่าถึงความเป็นมาของศูนย์ให้แต่ฟังหน่อยค่ะ
1: ครับความเป็นมาของศูนย์ก็คือเกิดจากการตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าครับเริ่มแรกที่นี่ก็จะตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าครับชื่อเต็มชื่อว่ากลุ่มผ้าทอเพื่อนเมืองไทยลมนะครับของบ้านพาวอำเภอลมเก่านะครับเดิมจะอยู่ในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านจะอยู่ข้างในนะครับก็เกิดเนื่องจากในหมู่บ้านมันคับแคบนะครับพื้นที่ยังไม่เหมาะสมนะครับการขยายกลุ่มไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถรองรับการศึกษาดูงานได้นะครับก็เลยย้ายจากในหมู่บ้านนะครับมาจัดตั้งในศูนย์แห่งนี้แล้วทีนี้ที่นี่เราก็จะมีการสะสมของผ้าพื้นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับเราก็อยากจัดแสดงนะครับเราก็เลยทำการจัดแสดงนะครับให้เป็นผ้าพื้นเมืองโบราณอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับจุดนี้ก็จะมี2จุดนะครับจุดพิพิธภัณฑ์เฮือนบนก็คือเป็นการโชว์ผ้าโบราณแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นส่วนที่โชว์เรื่องกระบวนการผลิตแล้วก็จุดจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เราก็จะมีกระบวนการผลิตอยู่แล้วเนาะในเรื่องตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็คือตรงนั้นก็จะเป็นโรงเรือเลี้ยงใหม่ของเรานะครับในส่วนที่ผลิตเส้นใหญ่นะครับแต่เข้ามาที่นี่ครั้งแรกนะครับเราก็ต้องเริ่มดูของตั้งต้นก่อนนะครับก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปชมตรงนี้เป็นจุดแรกก่อน
0: ได้ค่ะรบกวนพี่เอลด้วยนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับ

0: แล้วตอนนี้นะคะพี่เอลก็พาแต่ขึ้นมาบนพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะอยากให้พี่เอลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ครับได้ครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือเป็นจำลองมาจากเฮือนไทหลมนะครับ
0: ที่เรา
1: ขึ้นมานี้ก็คือบ้านไทหลมแบบดั้งเดิมเลยดั้งเดิมจะเป็นแบบนี้เลยครับพี่ก็จำลองทั้งโครงสร้างนะครับแล้วก็รูปแบบพื้นที่การจัดสรรพื้นที่นะครับตามแบบดั้งเดิมเลยแล้วข้างบนน่ะก็จะเป็นจุดที่จัดโชว์นะครับในส่วนของผ้าโบราณนะครับเริ่มจากตรงแรกก่อนก็ได้นะครับตรงแรกนี้ก็คือจะได้เห็นเนาะตัวที่จะเป็นผ้าสิ้นนะครับอันนี้ที่เป็นงานที่พี่สะสมไว
0: ้
1: นะครับจากในเขตอำเภอลมเก่าแล้วก็อำเภอลมสักนะครับสิ้นก็จะเป็นอย่างนี้เนาะที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือแต่ก่อนดั้งเดิมจะเรียกว่าสิ้นหมีน้อยนะครับส
0: ิ้
1: นแบบนี้นะครับก็คือเป็นการมัดหมีลายเล็กลายน้อยอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าสิ้นหมีน้อยนะครับแต่ว่าสิ้นตัวนี้เขาจะประกอบทั้ง3ส่วนนะครับมีหัวมีตัวมีตีนนะครับบางคนเรียกสิ้นต่อตีนแต่ปัจจุบันเขาจะเรียกว่าสิ้นหัวแดงตีนการเพราะว่าถ้าหัวสิ้นโดยส่วนใหญ่เขาจะย้อมด้วยสีแดงนะครับซึ่งเป็นรูปแบบแพทเทิร์นโบราณนะครับจะย้อมด้วยสีแดงสมัยก่อนจะทอเป็นผ้าไหมเราย้อมด้วยครั่งนะครับเป็นสีจากธรรมชาตินะครับ
0: คือเราจะไม่ค่อยเห็นสีที่เป็นแบบว่าสีสมัยใหม
1: ่ครับแต่ว่ากลุ่มเนี้ยเขาจะใช้ผสมผสานกันเลยถ้าคนโบราณนะครับมัดหมี่จะย้อมด้วยครั่งแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นย้อมด้วยสีเคมีแบบดั้งเดิมนะครับเป็นสีเคมีก่อนเขาจะเรียกว่าสีดอกคำนะครับตอนแรกก็คิดว่าดอกคำมันคืออะไรคิดว่ามันเป็นดอกไม้แต่จริงๆว่าเขาใช้คำว่าย้อมดอกคำก็คือสีเคมีแบบสีสตางค์โบราณซึ่งมีอยู่จัดโชว์ด้านในเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูในห้องโน้นนะว่าสีโบราณมันเป็นยังไง
0: ได้ค่ะ
1: ผมอันนี้ก็คือห้องแรกเนาะห้องนี้ก็จะเป็นการจัดโชว์เนาะเกี่ยวกับผ้าซีนพื้นเมืองไทหลมนะครับเรามาเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับโอเคอันนี้เนาะอย่างที่พี่บอกนี่ก็คือเป็นไหมที่พี่เก็บไว้นะครับอันนี้ก็คือได้จากในชุมชนเราเลยนะครับเป็นเส้นไหมในอดีตที่คุณตาคุณยายเขาทอแล้วมันเหลือนะครับแล้วเขาเก็บมาให้เนาะพอเราสะสมเริ่มแรกอันนี้คือไหมดิบนะครับ
0: ไหมดิบก็คือจะสีแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ไหมดิบก็คือเป็นไหมที่ทำการสาวจากตัวดักแด้จะได้มันเป็นอย่างนี้จากนั้นเราก็มาทำการฟอกก็จะได้เป็นสีขาวๆแบบนี
0: ้
1: พอจะมาย้อมสีมันก็จะได้เป็นสีแบบนี้ถ้าสีสมัยก่อนนะครับมันจะอยู่ในเป็นสีเคมีจากจีนนะครับเขาเรียกว่าสีดอกคำนะครับก็คือพอมาย้อมเสร็จก็จะได้เป็นสีตามที่ต้องการแล้วก็มาทออันนี้ก็จะ

0: เป็นจุดที่จะแสดงเรื่องเส้นไหมแล้วก็อุปกรณ์การทอผ้าในบางส่วน
1: อ๋อค่ะแล้วก็พอฟอกเสร็จย้อมสีก็จะใช้เป็นสีแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่อันนี้คือดั้งเดิมปัจจ
1: ด
0: ุ
1: ับ ง
0: ันก
1: เ
0: ็
1: ด
0: จะ
1: ิ
0: มี
1: ม
0: สีทั้งสองแบบที่กลุ่มจะทำทั้งสองอย่างก็ทั้งเคมีแล้วก็สีธรรมชาติเค
1: อ
0: ม
1: ื
0: ีก็จะเป็น
1: ม
0: สีแบบใหม่ละเป
1: ค
0: ็น
1: ่ะ
0: สีที่เป็นซองแล้วไม่เหมือนแบบนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับ
1: ค่
0: อั
1: ะ
0: นนี้มีแต่งานของเก่า
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่เก็บสะ
1: ม
0: สมไว้เป็นสีเคมีจากจีนดั
1: ค
0: ้ง
1: ่ะ
0: เดิมไม่มีการผลิตแล้ว
1: แล้
0: ใช
1: ว
0: ่
1: อย่างตรงนั้นน่ะคืออะไรนะคะ
0: ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกเนาะพี่บอกเนาะผ้าชนิดนี้ก็เป็นสิ้นไทยหลวมที่มีองค์ประกอบทั้ง3ส่วน
1: ค
0: ม
1: ่
0: ี
1: ะ
0: หัวมีตัวมีตีน
1: ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ครับที่เห็นนี้ก็คือเป็นการเก็บรวบรวมนะครับ
1: อื
0: เศษ
1: ม
0: ผ้าชิ้นส่วนของผ้าสิ้นนะครับก็จะมีให้เห็นนอกอย่างหัวสิ้นของไทยหลวมจะมีทั้งหมดอยู่3แบบ
1: สาม
0: นะ
1: แ
0: ค
1: บ
0: รับ
1: บนะ
0: แ
1: ค
0: บบ
1: ะ
0: นี้ก็คือเป็นแบบมัดย้อมนะ
1: ม
0: คร
1: ั
0: ับ
1: ด
0: ที่อยู
1: ย
0: ่ใน
1: ้อ
0: ในต
1: ม
0: ู้นี้ครับก็คือเป็นหัวที่ซิกเนเจอร์เอกลักษณ์เลย
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ของไทยหล่มเ
0: ข
1: ล
0: อง
1: ยใ
0: ไ
1: ช
0: ท
1: ่
0: ย
1: ไหม
0: หลุ
1: ค
0: ม
1: ะ
0: แท้ถ้าไปเจอที่ไหนถ้าเห็นแบบนี้ก็คือรู้เลยว่าเป็นไทยหลุมที่มีการมัดย้อมแบบเป็นดอกเป็นดวงที่อย
1: อ
0: ู่
1: ื
0: บริเวณห
1: ม
0: ัวสิ้นนะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: ถัดมาก็จะเป็นหัวขิดนะครับแล้วก็หัวขั้นธรรมดา
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: แบ
0: ส่
1: บ
0: วน
1: น
0: มา
1: ี้
0: กใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตีนสิ้นตีนสิ้นก็จะมีอยู่3ลักษณะรูปแบบตามลักษณะการทอเหมือนกันแต่
1: ค
0: ว่า
1: ่ะ
0: รวมๆก็จะเรียกลายการหรือลายที่มันขวาง
1: อือ
0: ยู่บริเว
1: ม
0: ณตีนสิ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: นะ
1: แ
0: ค
1: ล้
0: ร
1: ว
0: ั
1: อย
0: บ
1: ่างตู้นี้เหมือนกันไหมค
0: ต
1: ะ
0: ู้นี้ก็จะเป็นผ้าซึ่งไทยหลมอาจจะมีผ้าหลายชนิดนะครับ
1: ค
0: ผ
1: ่
0: ้
1: ะ
0: าที่อยู่ในตู้นี้ก็จะเป็นผ้าในอีกตระกูลนึงตัวนี้เรียกว่าสิ้นมุกนะครับด้านบน
1: ค่ะ
0: เป็นสิ้นมุกก็คือสมัยก่อนก็จะทอใช้ในการอยู่บ้านนะค
1: อ
0: รับ
1: ืม
0: ใส่อยู่บ้านใส่แบบง่ายๆสบายเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะบางทางอำเภอหล่มสักก็ใช้ในการในพิธีกรรมด้วย
1: อ
0: น
1: ื
0: ะครับ
1: มค่
0: ใน
1: ะ
0: บุญบั้งไฟก็จะใส่ฟ้อนแคปลานนะ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บทีนี้เราไปดูห้องถัดไปดีกว่าคร
1: ได
0: ับผ
1: ้
0: ม
1: ค่ะเชิ
0: เด
1: ญ
0: ี๋ยว
1: น
0: พ
1: ้
0: ี
1: อ
0: ่
1: งไป
0: พ
1: เล
0: าย ไป
1: ค่ะ
0: ห้องนี้ก็จะเป็นจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องนอนนะครับเริ่มจากจุดนี้ก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: เห็นไหม
1: โอ้อันนี้ก็คือเป็นหมอน
0: ครับเป็นหมอนแล้วก็
1: ที่น
0: ท
1: อ
0: ี่นอ
1: น
0: น
1: อ๋
0: นะครับ
1: อค่ะ
0: ที่นอนสมัยก่อนนะเขาจะทอเป็นผ้าคลุมตรงนี้อันนี้คือที่นอนเรียกว่าบ่อนถ้าภา
1: บ
0: ษา
1: ่
0: ไ
1: อ
0: ทย
1: น
0: ผมเรียกบ่อนน
1: บ
0: อน
1: ่อนนะค
0: ม
1: ะ
0: อนบ่อนน
1: ค
0: ะคร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บแล้วก็มีผ้าคลุมตรงนี้เรียกว่าผ้าหลบบ่อนส
1: ค
0: ม
1: ่
0: ั
1: ะ
0: ยก่อนถ้าจะแต่งงานก็ต้องทําการทอไว้
1: อ๋อ
0: น
1: ท
0: ะ
1: ำ
0: ค
1: ไ
0: ร
1: ม
0: ับ
1: คะ
0: ก็เป็นเครื่องสมมาเรียกเขาเรียกสมมาหรือของไหว้ปู่ย่า
1: อ๋อ
0: นะครับหรือก็เป็นของกำนันสมัยก่อนสมัยนี้จะมีของชำร่วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ครับในงานแต่งสมัยก่อนไม่มีเนาะข
1: ออ ื
0: งชำร่วยพวก
1: ม
0: นี้คือของชำร่วยครับ
1: อ๋อ
0: ใครที่มาสมัยที่หล่มจะกินดองแบบผูกแขน
1: ค่ะ
0: สู่ขวัญผูกแขนของพวกนี้ก็จะเป็นของไหว้ใครผูกแขนก็จะได้ของพวกนี้ไปอันน
1: ค
0: ี้
1: ่
0: ค
1: ะ
0: ือผ้านวมหมอนครับส่วนมาตู้ฝั่งนี้ก็
1: ค
0: จะ
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ป็นผ้าให้เราเห็นนี่ก็คือผ้าปูที่นอนนะผ้
1: ค
0: าป
1: ่
0: ู
1: ะ
0: ที่นอนจะต้องมีการเก็บลายขิดนะครับเก็บขิดเก็บลาย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นผ้าห่มนะครับเป็นผ้าห่มขิดผ้าห
1: โ
0: ่
1: อ
0: ม
1: ้
0: ขิดก็จะมีลวดลายที่สวยงาม
1: สมัยก่อนคือเขาก็คือทอผ้าห่ม
0: ใช่
1: เอง
0: ใช่
1: ใช่ไห
0: ต
1: ม
0: ้องห่
1: ค
0: มก
1: ะ
0: ันเองไม่มีซื้อนะคร
1: โอ
0: ับ
1: ้
0: ทีนี้เราจะไปดูผ้าใช่ไหมครับเรื่องก
1: ไ
0: ร
1: ด
0: ะ
1: ้
0: บวน
1: ค
0: กา
1: ่
0: ระ ผลิตแต่ถ้าเราจะดูการผลิตน่ะก็อยากให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นก่อนนะครับ
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ่ากว่าจะเป็นเส้นใยอ่ะมายังไงที่เนี่ยมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะครับที่กลุ่มมีการผลิตตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํานะครับ
1: ค่ะ
0: ต้นน้ําเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะพาไปดูข้างล่างนะครับ
1: ได้ค่ะรบกวนพี่เอ
0: โอ
1: ล
0: เค
1: ด้วยค่ะ
0: ครับ

0: ครับไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูโรงเลี้ยงไหมนะครับที่มีตัวไหมอยู่ตอนนี้กำลังเลี้ยงไหมอยู่พอดีเลย
1: นะครับ
0: ไปดูข้างในว่าจะเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นตัวไหมของเรานี่มาเลย
1: ค่ะนี่นะคะเราก็มาอยู่กันที่โรงเลี้ยงไหม
0: ใช่ครับโรงเลี้ยงไหม
1: อยากให้พี่เอลช่วยเล่ากระบวนการให้ฟังหน่อย
0: ครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของตัวนวัตกรรมโรงเรือนนะครับที่ได้รับสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์มหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แต่ก่อนก็จะเลี้ยงตามบ้านเฉยๆนะครับเลี้ยงอยู่ตามบ้านอย่างนี้ครับแต่ที่เนี่ยเลี้ยงระบบโรงเรือนนะครับเป็นโรงเรือนที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นทำให้ไหมของเราอ่ะเจริญเติบโตได้ดีและมีโอกาสรอดสูงนะครับในนี้แต่เรายังรักษาแบบดั้งเดิมคือเลี้ยงอยู่ในกระด้งเหมือนเดิมเนาะเพราะคนแก่เลี้ยงจะได้ง่ายต่อการเลี้ยงนะไม่ได้เลี้ยงแบบอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้น้องไหมของเราก็กินใบหม่อนอยู่นะครับตอนนี้อยู่ในวัย5แล้วนะครับไหมจะมีทั้งหมด5วัยอันนี้ก็เป็นวัย5แล้ว

เพิ่งเดย์ที่1เนาะอีกประมาณ5วันน้องเขาก็จะสุกกลายเป็นเส้นใหญ่นะครับเพื่อจะให้เราได้สาวนะครับก็จะกลายเป็นรังไหมแล้วก็เอาไปสู่กระบวนการสาวแล้วก็เอาไปเตรียมเส้นใหญ่นะครับซึ่งอันเนี้ยเราเห็นแล้วเนาะว่าตัวใหม่เป็นอย่างนี้ทีเนี้ยพอมันเป็นเส้นใหญ่เสร็จปุ๊บจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่พาไปดูเส้นใหญ่ใหม่ฝั่งนู้นต่อไปเลยครับที่แม่เขาเตรียมอยู่

0: ค่ะจากที่เราไปดูโรงเรือนเลี้ยงไหมแล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูนี่ค่ะการตีเกลียวเส้นไหมเป็นยังไงคะพี่เอช่วยอธิบายนิดนึงค่ะ
1: จากที่เราไปดูหนอนไหมใช่ไหมครับก
0: ็
1: จะถ้าไหมทํารังเสร็จเราก็จะมาทําการสาวพอสาวเสร็จมันจะได้เส้นใยลักษณะแบบนี้ครับ
0: โอ้
1: มันก็จะมีลักษณะแข็ง
0: โอ้อันนี้แข็งเลยนะคุณผู้ชม
1: ม
0: ี
1: โปรตีนเคลือบอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ทีเนี้ยเราจะได้เส้นไหมสวยงามเราต้องทําการฟอก
0: ฟอก
1: เสร็จก็จะเป็นไหมที่นุ่มขึ้นด้วยน้ําด่างที่พี่อธิบายข้างบนให้ฟังนะครับแต่ว่ามันจะมีความบานอยู่เส้นยังไม่กลมไม่สวยดังนั้นอยากจะให้ผ้าไหมมันสวยมันงามต้องผ่านกระบวนการนี
0: ้ก็คือการตี
1: ครับการตีเกลียวเส้นไหมถ้าไทยหลุมดั้งเดิมจะเรียกว่าลังไหมทําการลังไหมก
0: ็
1: คือการตีเกลียวเส้นไหมก็คือปั่นเส้นไหมที่ฟอกแล้วเข้าเหล็กในนะครับแล้วก็ผ่านตัวเต่าลังไหมก็คือเป็นจานดินเผาโบราณตัวนั้นนะครับแล้วเส้นไหมก็จะทําการหมุนตรงนั้นคือการตีเกลียวแล้วก็มาเก็บไว้ในโบกตรงนี้นะครับไหมที่ตีเกลียวเสร็จแล้วเส้นก็จะเงางามแล้วก็กลมขึ้นเวลาทอผ้าก็จะสวยงามนะคร
0: ับ
1: จากที่แข็งๆอย่างนี้ก็จะกลายเป็นไหมที่ลักษณะกลมนุ่มสวยงามอย่างนี้ครับผ
0: ้
1: าก็จะผ้าเราก็จะสวยงาม
0: ก็คือพอเขาขึ้นเงาเองจากตัวเขาเลยใช่ไหมคะ
1: ฟอกเสร็จเขาจะเงาแล้วยิ่งตีเกลียวแกะขี้ไหมเสร็จเส้นก็จะสวยผ้าไหมก็จะเรียบสวยงามครับ
0: นี่นะคะคุณผู้ชมกรรมวิธีหลายขั้นตอนมาก
1: ๆ
0: การที่จะได้เส้นไหมเส้นหนึ่งเนี่ยก็คือหลายขั้นตอนหลายกรรมวิธีทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องยอมเสียเงินในการซื้อผ้าสวยๆแบบนี้นะคะ
1: ครับผมนี่เป็นผ้าไหมทีนี้แต่สูตรเราไม่ได้มีไหมอย่างเดียวสูตรเรายังมีฝ้ายอีกนะครับเดี๋ยวพาไปชมวิธีการผลิตเส้นใยฝ้ายนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูที
0: ่
1: อีกมุมนึงเลยเดี๋ยวไปอยู่ตรงนู้นครับ
0: เส้นฝ้ายจะเป็นยังไงคะอันนี้
1: เส้นฝ้ายก็ไปดูกับคุณยายได้เลยครับ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: นะครับอันนี้กระบวนการที่คุณยายทําอยู่นี้ก็คือการเข็นฝ้ายนะครับเข็นฝ้ายก็คือฝ้ายที่เราเก็บแล้วก็จะทําการอิ้วการดีดอย่างนี้ครับแล้วก็มาล้อให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือฝ้ายที่ล้อแล้วล้อเสร็จก็คือทําการเข็นนะครับอย่างที่คุณยายทําอยู่นี้คือการเข็นฝ้าย
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็จะได้เป็นเส้นใยออกมา
0: อ๋อก็คือเอาก้อนนี้ไปเสียบตรงเข็มตรงนั้นใช่ไหมคะ
1: จากฝ้ายที่เราปลูกแล้วก็มาผ่านกระบวนการเอาเมล็ดออกแล้วก็ดีดแล้วก็มาล้อนี่คือล้อเสร็จก็คือเป็นล้อฝ้าย
0: ล้อฝ้าย
1: เสร็จก็ไปทําการเข็นนะครับก็จะได้เป็นเส้นใยออกมา
0: โอ้เขาก็จะเป็นเส้นยาวๆออกมาแล้วก็ค่อยๆ
1: เป็นเส้นใยฝ้ายที่นี่ก็จะมีผลิตทั้ง2รูปแบบครับทั้งเส้นใยไหมแล้วก็เส้นใยฝ้าย
0: โอ้
1: ครับ
0: เรียกว่า one stop service ใช
1: ่ไหมครับครบวงจรเลย
0: จบเลยนี่ค่ะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ค่ะหลังจากเรารู้กระบวนการแล้วเราจะไปทำอะไรต่อ
1: พอได้เส้นใยเสร็จแล้วเราก็ไปดูวิธีการทอผ้านะครับที่โซนนู้นนะครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ

0: ค่ะและหลังจากที่พี่เอลนะคะพาน้องแต่ไปดูกระบวนการเตรียมเส้นใยแล้วนะคะตรงนี้ค่ะก็คือการอะไรคะพี่
1: การทอผ้าฝ้ายค่ะ
0: ทอผ้าฝ้ายนะคะที่แต่เห็นนี่ก็คือจะเป็นสีที่มาจากไหนคะ
1: สีไอสีเคมีค่ะ
0: สีเคมีใช่ไหมคะอันนี้ที่ทำอยู่คือลายอะไรคะพี
1: ่มันมีลายประสาทค่ะนี่ค่ะลายประสาทแล้วก็ลายหง
0: ค่ะ
1: ลายตุ้ม
0: ค่ะ
1: ลายเอี้ยนี่ลายเอี้ยเหมือนลายงูเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็กระเบื้องคว่ำกระเบื้องหงาย
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างลวดลายแต่ละลายที่เราได้มารังสรรค์ตรงนี้เรามีการเรียนรู้หรือว่าฝึกจากไหนบ้างคะ
1: ฝึกจากไอ้ผ้าเก่าโบราณค่ะแล้วก็เอามาแกะดูของโบราณค่ะแล้วก็เรามาทำมัดให้มันทันสมัยขึ้นค่ะ
0: จุดเด่นของผ้าฝ้ายผืนนี้เป็นตรงไหนเป็นจุดเด่นคะ
1: มันจะมีไอ้ประสาทผึ้งละค่ะแล้วก็โตหงค่ะจะมีจุดเด่นของเป็นผืนผ้าเลยค่ะ
0: อันนี้ตัวอะไรนะคะ
1: หงค่ะ
0: หง
1: ใช่
0: เป็นจุดเด่นของผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างผืนนี้เรารวมๆกันมันมีความหมายไหมคะสำหรับใส่ออกงานไหนบ้าง
1: อืม
2: ได้หมดเลยครับ
0: ได้หมดเลยใช่ไหมคะ
2: จะเป็นงานมงคลครับออกงานสำคัญต่างๆนะครับแต่ก่อนจะที่เราเห็นข้างบนเนี่ยจะเป็นผ้าโบราณสีจะมืดใช่ไหมครับสังเกตเห็นไหม
0: ใช่ค่ะ
2: แต่พอมาข้างล่างนะครับรวมถึงแอเรียรอบเนี่ยสีจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับงานดั้งเดิมก็ทำงานประยุกต์ใหม่ก็ทำอันนี้เห็นว่าสีเขาจะซอฟต์ลงนะครับปรับให้ทันสมัยให้คนรุ่นใหม่หันมาใช้ผ้าไทยก็เหมือนของพระองค์หญิงที่ทำโครงการผ้าไทยใส่สนุกใช่ไหมครับผ้าถ้าสีโบราณมืดๆก็จะมีแต่คนแก่ใส่ถ้าเป็นสีหวานๆอย่างเนี้ยคนรุ่นใหม่เขาก็จะใส่มากขึ้นนะครับเป็นการกระตุ้นการตลาดของชุมชนนะครับอย่างข้างหลังก็ปรับสีอันเนี้ยหลังนี้จะเป็นสีดั้งเดิมนะครับหลังถัดไปก็จะเป็นสีทันสมัยมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะผสมผสานกันไปอนุรักษ์ก็อนุรักษ์ปรับใหม่ก็ปรับใหม่พัฒนาให้คงคู่ต่อไปครับผม
0: ให้เรื่องของผ้าไทยใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยใช่มั้ย
2: ทุกวัยด้วยครับ
0: อืมถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยในตัวเพราะว่าเราจะเห็นว่าหลังๆคนก็จะหยิบผ้าไทยมาอะแดปปรับเปลี่ยนเข้ากับลุคสมัยใหม่ๆนะคะแล้วอย่างตรงนั้นค่ะ
2: มันจะเป็นผ้าไหมครับเดี๋ยวเราไปดูผ้าไหมอีกที
0: ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกี่ที่ทอผ้าไหมกันค่ะ

0: และหลังจากที่เราดูกระบวนการกี่แรกไปแล้วนะคะอยากจะถามพี่เอลค่ะว่าทั้ง2กี่ที่เราเห็นอยู่เมื่อกี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ต่างกันครับตั้งแต่เส้นใยเลยนะครับที่เราดูเมื่อกี้เป็นฝ้ายใช่มั้ยครับอันนี้เป็นไหมไหมกว่าจะได้เส้นไหมมันยากใช่มั้ยตั้งแต่เราเห็นตัวนอนกว่าจะมาเตรียมเส้นใยอีกนะครับแล้วที่ซับซ้อนกว่านั้นก็คือกระบวนการให้สีหลังนี้จะเป็นการให้สีด้วยสีธรรมชาติ 100% นะครับสีน้ำตาลที่เราเห็นคือย้อมจากเปลือกประดู่นะครับเป็นการย้อมมัดหมี่ย้อมข้างย้อมจากธรรมชาติท้องถิ่นต้นไม้ใบหญ้าในท้องถิ่นของเรานะครับมันจะยากกว่าเคมีแค่เคมีแค่ฉีกซองย้อมก็ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องไปตัดมาต้
0: ม
1: มาสกัดสีกว่าจะย้อมติดก็นานนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือสีเขาจะมีความคลาสสิกนะครับทำให้มีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตเองก็ปลอดภัยจากสารเคมีนะครับผู้สวมใส่ก็ปลอดภัยจากสารเคมีเหมือนกันนะครับทำให้ผ้าตัวนี้มีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยอย่างที่บอกดังนั้นก็เป็นการเพิ่มมูลค่าในการทำผ้าทอนะครับซึ่งไฟอาจจะอีกราคาเนื้อเคมีอีกราคาเนื้อแต่ถ้าเป็นงานใหม่แล้วก็ย้อมสีด้วยธรรมชาติอย่างเงี้ยครับมันมีความซับซ้อนดังนั้นราคามันก็อีกราคานึงถือว่าเป็นงานพรีเมียมของกลุ่ม
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการเขาจะมีความแตกต่างกันไหมคะเรื่องการทอการที่เขา
1: ทอครับผ้าใหม่อาจจะทอยากกว่าเอาใจยากกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: สอบถามคุณแม่ค่ะค
1: ุ
0: ณแม่ค่ะคุณแม่มีแรงบันดาลใจอะไรในการทอผ้าคะ
2: ใจชอบค่ะแล้วก็อยากทำของที่คุณปู่คุณย่าทำแต่โบราณมาก็จะมาทำขึ้นเป็นประยุกต์สมัยใหม่ขึ้นค่ะ
0: คุณแม่ได้มีการสืบท่อส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานไหมคะ
2: จ้าส่งก็มีลูกหลานมาฝึกมาทำด้วยค่ะก็สอนไปเรื่อย
0: ๆ
2: สอนมัดหมี่สอนทอท่าอย่างนี้นะจ๊ะ
0: เราสามารถทอได้ทั้งฝ้ายทั้งไหมใช่ไหมคะ
2: จ้า
0: อันนี้ประสบการณ์กี่ปีแล้วคะ
2: ตั้งแต่ปี59นั่นแหละค่ะ
1: ปี59ทำกลุ่มแต่เขาทอตั้งแต่เป็นสาวอยู่แล้วเขาทอมาอยู่แล้ว
2: ตั้งแต่คุณย่าคุณยาย
0: ค่ะไม่รู้กี่ผืนแล้วใช่ไหมคะ
2: นับไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ทั่วเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วเราทอ1ผืนคุณแม่ใช้เวลากี่วันคะ
2: โอ้อีแม่นี่ก็ได้มือละเล็กละน้อยมือละ 2-3 เซนก็ประมาณเป็น2อาทิตย์มันน่าจะอีได้ผืนแม่นะมันทํายากเป็นผ้าใหม่เนี่ยมันโบง่ายคือผ้าฝ้ายมันต้องรายละเอียดมันเยอะมันต้องทํา
0: อันนี้ที่ทําอยู่ลายอะไรคะคุณแม่
2: นี่ก็ลายพญานาคนี่ก็ลายกระเบื้องคว่ำเบื้องหงายนี่ก็ลายมักกระจับนี่ปราสาทผึ้งตัวหงนี่ลายของเอี้ยนี่หลายลาย
0: แล้วอันนี้คือเราจะไปกระบวนการไหนต่อไปคะพี่
1: พอเสร็จแล้วจากเป็นผ้าผืนเสร็จแล้วเราก็นำไปออกแบบถ้าจะไปตัดแปรรูปหรือไปแปรเป็นรูปกระเป๋าทำได้หลายอย่างซึ่งเราจะจัดแสดงอยู่ที่ศูนย์ตรงนู้นนะครับเป็นจุดจัดจำหน่ายนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกที
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้พี่เอลค่ะนำทางเราไปดูที่ศูนย์จัดจำหน่ายเลยค่ะ
1: ครับ

ลิตมากที่สุดนะคะมีส่วนลดมากที่สุดเลยค่ะแม้กระทั่งการเริ่มต้นการผลิตการผ้าบอนไหมทำเป็นเส้นได้นวัตกรรมต่างๆแล้วผลสรุปคือการจำหน่ายค่ะ

รุ่นต่อรุ่นค่ะเริ่มต้นจากครอบครัวนะคะครอบครัวก็จะมีปู่ย่าตายายที่ท่านชำนาญในเรื่องนี้แล้วก็ถ่ายทอดให้บุตรหลานซึ่งจะทำให้บุตรหลานเชื่อว่านวัตกรรมตัวนี้มันคือมันจะเป็นเศรษฐกิจที่เลี้ยงชีพได้ค่ะ

ก็อย่างเรามีผลิตภัณฑ์การทอผ้าจะเชื่อมโยงกับการจัดสารใช้ไม้ไผ่มาการทำกระเป๋าทำของชำร่วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ของเราสุภาพผ้าถุงผ้าสิ้นนะคะก็จะมีลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นวัฒนธรรมของเราที่โรงเก่าก็จะมีเอกลักษณ์คือผ้าสิ้นหัวแดงปิงกาดนะคะที่จะเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอโรงเก่าของเราเพราะในผ้าสิ้นจะมีลวดลายหลายอย่างก็จะเป็นเอกลักษณ์ของโรงเก่าก็จะมีสัญลักษณ์มะขามภูทับเบิกแล้วก็จะมีพวกลวดลายต่างๆที่เป็นของดีของโรงเก่าค่ะ

จะขยายในด้านเศรษฐกิจในชุมชนคือเราจะมีกลุ่มทอผ้าของเราอยู่แล้วก็จะได้ผลผลิตหรือผลิตผลที่ชุมชนเขาทำขึ้นมาแล้วก็จะมารวมกลุ่มกันแล้วก็มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันค่ะ

0: ค่ะพี่เอแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่จุดไหนคะ
1: ครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดศูนย์เรียนรู้นะครับ
0: ค่ะ
1: พิพิธภัณฑ์ของพระทอไทยหลมแล้วก็ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมสิ่งทอนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนตรงนี้จะเน้นหลักๆเป็นนวัตกรรมสิ่งทอนะครับผมแล้วก็แอเรียที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับผมก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นมาทั้งหมดนะครับที่การทอสุดท้ายจะมารวมไว้อยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งงานผ้าฝ้ายงานผ้าไหมแล้วก็ศิลปะการแปรรูปต่างๆเกี่ยวกับผ้านะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างถ้าคุณผู้ชมออนไลน์อยากที่จะคัสตอมเป็นกรณีพิเศษสามารถสั่งได้ทางช่องทางไหนบ้างช่วยฝากนิดนึงค่ะ
1: ครับผมสั่งเข้ามาในเพจหล่มสไตล์เซิร์ชว่าหล่มสไตล์ใน Facebook ก็ได้ครับหรือว่าสั่งมาที่เพจผ้าทอพื้นเมืองไทยหล่มหล่มสไตล์นะครับอีกเพจนึงก็สั่งเข้ามาได้เลยชอบแบบไหนก็ส่งรูปทักทายเข้ามากันในเพจได้เลยครับผม
0: ค่ะแล้วอย่างคนที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์สามารถมีเบอร์โทรติดต่อพี่เอลยังไงบ้างคะ
1: ครับผมสำหรับคนที่อยากที่มาจะมาเรียนรู้มาชมนะครับมาเที่ยวศึกษาดูงานก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0882915659นะครับพิมพ์เบอร์นี้แล้วก็แอดไลน์ได้เลยครับแอดผ่านไลน์ได้เลยก็สามารถทักคุยกันสอบถามได้เลยครับถ้าอยากจะเข้ามาดูมาชมมาเที่ยวหรือว่าพาคณะมาศึกษาดูงานได้เลยนะครับที่กลุ่มก็มีพื้นที่เพียงพอในการรองรับคณะดูงานครับสามารถเข้ามาได้เลยครับผม
0: สำหรับวันนี้แต่ได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะพี่เอลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมของคนหล่มเก่าหรือว่าการเลี้ยงมนใหม่นะคะก็ขอบคุณพี่เอลมากๆเลยค่ะที่ได้มามอบความรู้ให้กับแต่ในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเสน่ห์ของผ้าทอลมเก่าภูมิปัญญาจากฝีมือคนในชุมชนที่ไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าสวยๆแต่ยังสะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนลมเก่าเอาไว้ในทุกลวดลายจากภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอลมเก่าก็ยังคงถูกนำมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยกลายเป็นงานฝีมือที่ใส่ได้จริงใช้ได้จริงและยังสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพราะของดีเมืองไทยไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามแต่ยังมีเรื่องราวมีคุณค่าและมีคนไทยอยู่เบื้องหลังวันนี้แต่ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเมืองไทยดีๆมีเรื่องราวดีๆของเมืองไทยที่อยากชวนทุกคนไปสัมผัสด้วยตัวเองสำหรับ

ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: เหมือนดาวเดือนเลื่อนลับดับจากฟ้า24ตุลาพาเศร้าหมองผสบไทยทั่วล่าน้ำตานองพระแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วหรือมาบัดนี้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดุจดวงแก้วล่วงลับดับเวหาน้อมสำนึกพระมหากรุณาที่คุณอุ่นกายาพระเมตตาสถิตในใจไทยนิรันดร์ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ือนดาวเดือนเลื่อนลับดับจากฟ้า24ตุลาพาเศร้าหมองผสกไทยทั่วล่าน้ำตานองพระแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วหรือมาบัดนี้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดุจดวงแก้วล่วงลับดับเวหาน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอุ่นกายาพระเมตตาสถิตในใจไทยนิรันดร์ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับท่านผู้ชมครับ climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเราได้เห็นแล้วครับผลกระทบหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอย่างบริเวณเทือกเขาหิมาลัยที่มีพายุธารน้ำแข็งนะครับที่ละลายลงมาหรือแม้แต่เรื่องของฝนฟ้าตามฤดูกาลต่างๆที่ตกลงมาบางครั้งเนี่ยนะครับฝนก็ตกหนักบางทีฝนก็อาจจะขาดช่วงเกิดการภาวะแห้งแล้งไปการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่างๆหลายอย่างณขณะนี้ผลมาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่จะสร้างเรื่องก๊าซเรือนกระจกหรือการสร้างภาวะโลกร้อนได้ด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่อยู่รอบตัวง่ายๆใกล้ๆเราเลยเนี่ยท่านผู้ชมหลายคนอาจจะละเลยนั่นคือเรื่องของขยะการกำจัดขยะเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญมากๆในการที่จะ1ทำให้โลกร้อนมากขึ้นไหม2จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรวันนี้เราจะพาไปดูความสำเร็จของชุมชนหนึ่งครับที่ถือว่าประสบความสำเร็จกลายเป็นทางรอดในเรื่องของวิธีการในการกำจัดขยะเราจะไปคุยกับชุมชนบ้านมั่นคงคลองลัดภาชีเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านประธานชุมชนนะครับพร้อมทั้งท่านยังเป็นประธานสหกรณ์เคหสถานคลองลัดภาชีร่วมพัฒนาจำกัดด้วยคุณธรรมศักดิ์มากนครครับสวัสดีครับธรรมศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่รอบๆตัวใกล้ๆตัวอย่างขยะใครจะไปรู้ว่ามันมีส่วนสำคัญมากๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสร้างภาวะก๊าซเรือนกระจกหรือว่าการที่จะสร้างโลกให้ร้อนด้วยเอาก่อนที่เราจะไปคุยถึงความสำเร็จของชุมชนภาพรวมของชุมชนก่อนความเป็นมาของชุมชนนี้ลักษณะทางกายภาพด้วยว่าเรามาอยู่ที่ชุมชนแบบนี้มีความเป็นมายังไงครับคุณธรรมศักดิ์
1: ครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเราเนี่ยเป็นพี่น้องที่อยู่ซอยเพชรเกษม48นะครับแยก14แล้วก็เป็นพี่น้องที่อยู่ในชุมชนที่เช่าพื้นที่เอกชนนะครับแล้วก็มี6ครัวเรือนประมาณ130ครัวเรือนตอนนั้นนะครับในปีพ.ศ.2547เนี่ยพวกเราเนี่ยโดนเจ้าของที่ไล่รื้
0: อ๋อ
1: นะครับไล่ที่เขาเลยตอนนั้นรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันออมทรัพย์รวมกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็มีการประสานงานกับทางสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชนหรือว่าพช.องค์การมหาชนนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยซึ่งกระบวนการการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยใหม่เนี่ยพวกเราเองเนี่ยพี่น้องกลุ่มเดือดร้อนเนี่ยได้คุยทำงานร่วมกับสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชนหรือว่าพช.เนี่ยนะครับโดยทางพช.เองเนี่ยเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการส่งเสริมองค์ความรู้แต่ในส่วนด้านการพัฒนานะครับโดยการประสานงานหรือว่าการทำบ้านมั่นคงหรือว่าที่อยู่อาศัยใหม่เนี่ยอันนี้เกิดจากกระบวนการของพี่น้องในการที
0: ่การรวมกลุ่มกันเอง
1: ในการรวมกลุ่มกันเอง
0: สมัครสมานสามัคคีไปด้วยกัน
1: ใช่ถูกต้องครับเราก็มีการรวมกลุ่มแล้วก็มีการทำงานร่วมกันโดยพี่น้องประชาชนเองในการคิดในการออกแบบในการจัดตั้งสากลนำไปสู่เรื่องของการจัดซื้อที่ดินนะครับในการเสนอสินเชื่อกับสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชนนะครับพร้อมกับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการก่อสร้างทั้งหมดนะครับ
0: ได้ย้ายมาอยู่ที่ชุมชนนี้ด้วยก
1: ันได้ย้ายมาอยู่ชุมชนนี้ด้วยกันนะครับในปีพ.ศ.2000เราตั้งแต่ไล่ลื้อมาปีพ.ศ.2547ใช่ไหมก็เข้ามาสร้างแล้วเสร็จก็ประมาณปีพ.ศ.2550ก็เข้ามาอยู่รวมกันที่ชุมชนคลองลัดภาชีเป็นพื้นที่ใหม่ที่เรามาซื้อที่ดินใหม่นะครับซึ่งห่างจากซอยเพชรเกษม48แยก14มาประมาณสัก 3-4 กิโลนะครับเพราะตรงนั้นก็จะเป็นซอยเพชรเกษม48ซอยร่วมพัฒนาแยก4กิจ7ปัจจุบันเรามาตั้งชื่อใหม่เป็นซอยบุญชู
0: ซอยบุญชู
1: ใช่ครับ
0: กี่ครัวเรือนฮะ
1: ทั้งหมด79หลังคาเรือนพี่น้องประชาชนก็ประมาณ286คน
0: ครับ
1: นะครับรวมผู้หญิงผู้ชายนะ
0: ถือว่า200กว่าคนชุมชนใหญ่ก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่
1: มาก
0: 70กว่า79ครัวเรือน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่า79หลังคาเรือนแน่นอนที่สุดการบริหารจัดการอันนี้เป็นความท้าทายมากๆชุมชนตั้งใหม่ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าการตั้งใหม่ของชุมชนเนี่ยมีการวางแผนมีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเช่นเรื่องของแผนผังที่ตั้งถูกไหมฮะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำไฟและขยะในชุมชนอันนี้มันต้องมีการบริหารจัดการที่ดี คุยกันยังไงครับคุณธรรมศักดิ
1: ์พวกเราเองเนี่ยได้มีวิธีการคือต้องสร้างความรู้เนาะต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทุกเรื่องเลยเนี่ยจะมีกระบวนการในการที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็มีวงที่จะคุยร่วมกันมีเวทีประชาคมหรือเวทีคุยร่วมกันในถึงปัญหาแต่ละประเด็นนะครับปัญหาแต่ละประเด็นเรายกออกมาแล้วมาคุยกับพี่น้องว่าเราจะทำเรื่องต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ้าเราทำเรื่องเศรษฐกิจอ่ะต้องมาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจที่มันมีปัญหาจะทำยังไงคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมจะคุยกันว่าจะจัดการยังไงเรื่องของสิ่งแวดล้อมคุยเรื่องมิติของสุขภาพจะคุยกันยังไงเรื่องของสุขภาพด้านสังคมจะจัดการยังไงก็พี่น้องมาออกความคิดเห็นร่วมกันในการแก้ไขปัญห
0: า
1: ร่วมกันนะครับอันนี้มันก็จะเกิดเขาเรียกว่าถ้าพี่น้องได้มีความได้แสดงความคิดเห็นร่วมนะฮะแล้วสิ่งที่มันเป็นปัญหาภายในชุมชนเองเนี่ยมันก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาโดยพี่น้องประชาชนเองมันก็จะเกิดความเขาเรียกเกิดความยั่งยืนได
0: ้ครับเกิดความยั่งยืนเกิดความรักในชุมชนเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากการตัดสินใจของเราเองที่เราเหมือนกับเป็นเจ้าของชุมชนด้วยจะไปในแนวทางไหนจะวิธีการจัดการอย่างไรเกิดจากความสมัครใจและความพร้อมใจของคนในชุมชนดังนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นแรงจูงใจว่าเอ๊ะถ้าเราไปไหนเราก็ไปด้วยกันอย่างที่บอกว่า79ครัวเรือน200กว่าคนขยะเป็นยังไงฮะการจัดการขยะ
1: ผมต้องบอกอย่างนี้ครับพอเราเริ่มเข้ามาอยู่ในซอยเพชรเกษม48เนี่ยซอยร่วมพัฒนาเนี่ยนะครับที่เป็นบ้านมั่นคงของรัฐประชีเนี่ยนะครับซึ่งปัญหาขยะเนี่ยมันมาเริ่มต้นที่เราจัดการขยะเมื่อปีพ.ศ. 2554ตอนพ.ศ. 2554ถ้าเราจำได้อะนะช่วงนั้น
0: น้ำท่วม
1: เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างรุนแรง
0: ตอนนี้เลย
1: เหมือนตอนนี้เลยพอท่วมเสร็จเนี่ยนะครับระยะเวลาที่น้ำท่วมพอน้ำลดปั๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะมีขยะเยอะมาก
0: โอ้จริง
1: โอ้ขยะกองเป็นภูเขาเลย
0: คือ1ขยะของเราด้วย2แล้วไม่รู้ว่าขยะที่ไม่มีเจ้าของลอยมาจากไหนก็ไม่รู
1: ้ถูกต้องครับอันนี้บวกกับที่พี่บอกอ่ะคือมันมีขยะของพื้นที่ชุมชนเพราะช่วงชุมชนน่ะมันเป็นชุมชนที่อยู่ชุมชนใกล้ชุมชนแออัดด้วยนะครับพอเข้ามาเสร็จเนี่ยบวกกับขยะที่ช่วงน้ำท่วม
0: ครับ
1: แล้วมาสู่ขยะในพื้นที่ที่มีเข้ามาในพื้นที่อีกทำให้ขยะเยอะมากเลยณตอนนั้นนะครับเมื่อปี2554เราก็เลยเริ่มกระบวนการนะครับโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานก็คือในพื้นที่ก็คือสำนักงานเขตประสิทธิ์เจริญนะครับจากนั้นก็มีทำงานร่วมกับสำนักพัฒน์สำนักพัฒนาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในการเริ่มที่จะสร้างกระบวนการในการจัดการขยะและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับพี่น้องในปีพ.ศ. 2554แล้วมีการจัดการขยะเรื่อยมาแต่ก่อนนั้นพอมันขยะเราจัดการแค่ขยะตรงหน้าที่มันมีเฉพาะหน้าที่หมดไปแต่คราวนี้มาปีพ.ศ. 2556เนี่ยเอ้ยเราคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราแล้วมันส่งผลกระทบโดยตรงกับพี่น้องเราในด้านของพื้นในด้านของสุขภาวะในด้านของสุขภาพ
0: ใช
1: ่เห็นไหมวันนี้เราเห็นไหมมันเกิดสภาวะโลกร้อนเกิดสภาวะโลกเดือดนะฮะตอนนี้เกิดก๊าซมีเทนเห็นไหมออกมาเยอะแยะเลยนะครับส่งผลกระทบโดยพี่น้องโดยตรงส่งผลกระทบสุขภาพพี่น้องโดยตรงก็เลยเริ่มตอนนั้นเริ่มคุยกับทางศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนของมหาลัยสยามนะครับก็ทำงานร่วมกันก็จัดการเรื่องของพื้นที่สุขภาวะนะครับก็จัดการพื้นที่รกร้างรวมไปถึงการจัดการขยะลดเรื่องของการใช้โฟมลดเรื่องของการใช้ถุงพลาสติกแต่นั้นเราก็มีกระบวนการในการที่จะทำให้พี่น้องเข้าใจกระบวนการด้วยว่าเฮ้ยขยะเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรขยะมันมีโทษอย่างไรนะครับแล้วนำไปสู่เรื่องกระบวนการจัดการเรื่องขยะในพื้นที่ชุมชนร่วมกันกับพี่น้องในชุมชนนะครับจากนั้นก็ได้มีกระบวนการจัดตั้งตอนนั้นก็พอเริ่มกระบวนการตัดการพื้นที่สุขภาวะเสร็จเรียบร้อยแล้วสู่การเรื่องของการใช้พื้นที่สุขภาวะนำไปสู่เรื่องของการสร้างอาชีพอันนั้นก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งในการสร้างอาชีพพี่น้องจากการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมนะจนกลายเป็นเขาเรียกว่ามีกลุ่มอาชีพของชุมชนและมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการจัดการสิ่งแวดล้อมอันนี้เขาเกิดประโยชน์กับพี่น้องโดยตรงในการจัดการขยะ
0: ก่อนจะไปถึงจุดตรงนั้นถูกไหมเราก็ต้องมาเริ่มต้นก่อนว่าพอขยะแล้วเราจะจัดการยังไงจนสุดท้ายเราไปถึงการสร้างอาชีพกันต่
1: อ
0: เริ่มจากขยะก่อนขยะเราก็ทราบว่าเวลาการกำจัดขยะขยะมีหลายประเภทถ้าเกิดเผาแน่นอนที่สุดมันก็เกิดความร้อนเกิดกลิ่นที่อาจจะไม่พึงประสงค์แล้วบางทีมันไปสร้างหรือส่งการสร้างโลกร้อนถูกไหม
1: ถูก
0: ก๊าซเรือนกระจกก็เกิดขึ้นจากการเผาด้วยถ้าเกิดฝังกลบล่ะฝังกลบถ้าเกิดฝังกลบไม่ดีมันซึมลงไปใต้ดินลงไปกระแสน้ำมันก็มีส่วนทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วเราน้ำอุปโภคบริโภคด้วยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผลเสียกับร่างกายเราด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยมันมีส่วนสำคัญมากๆในการเริ่มดำเนินการ
1: ถูกต้องครับคือเรื่องของการจัดเรื่องของขยะเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีวิธีการจัดการที่ถูกต้องหรือมีการจัดการที่ถูกวิธีหรือให้เขาไปตามทางเส้นทางของขยะสุดท้ายแล้วมันก็อย่างที่พี่บอกมันก็จะส่งผลกระทบกับเราโดยตรงเลยกับมนุษย์โดยตรงเลยเพราะฉะนั้นชุมชนของรัฐภาชีเองเนี่ยเราเริ่มกระบวนการพอเริ่มส่งเสริมพี่น้องในเรื่องของการจัดการขยะแล้วเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของจัดระบบเลยในการจัดการขยะ วันนี้เรามีตั้งแต่เรื่องกระบวนการให้พี่น้องเนี่ยมีการคัดแยกขยะโดยเฉพาะขยะรีไซเคิลเรามีเขาเรียกว่ามีแยกขยะประเภททุกประเภทเลยขยะมี4ประเภทแต่ของเราแยกยิบย่อยเลยในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการจัดการขยะรีไซเคิลเนี่ยฮะเพื่อจัดระบบให้มันถูกต้องเวลาเรานำไปรีไซเคิลหรือนำไปจำหน่ายเนี่ยมันจะหยิบใช้ได้ง่าย
0: แยกนี่คือแยกเป็นถังให้เห็น
1: แยกเป็นถังเลย
0: เป็นประเภทเป็นสีเลย
1: เป็นประเภทเลยนะขวดพลาสติกเอ่ยขวดพลาสติกรวมเอ่ยถุงพลาสติกเอ่ยขยะคำพ้าเอ่ยแล้วก็แยกย่อยอีกพวกเหล็กอลูมิเนียมอะไรพวกนี้กระป๋องอะไรเงี้ยต้องแยกย่อยมาเลยแยกยิบย่อยเลยนะครับครบประมาณ10กว่าประเภทที่แยกอยู่นะครับอันนี้ก็ส่งเสริมการคัดแยกขยะแล้วก็มีการเปิดเป็นธนาคารขยะรีไซเคิลอันนี้เขาเปิดเป็นธนาคารขยะรีไซเคิลเขาให้พี่น้องมีการคัดแยกขยะแล้วนำมาขายที่ธนาคารขยะรีไซเคิลคราวนี้ถ้าให้พี่น้องได้มีเขาเรียกว่าสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนแล้วก็เราก็จะให้พี่น้องมาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็มีการเก็บออมมาขายและเก็บออม3เดือน6เดือน1ปีมาเบิกไปครั้งนึงอันนี้เขาสร้างแรงจูงใจให้กับพี่น้องได้มีการจัดการในการคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะรีไซเคิลอีกตัวนึงเขาคือจะเป็นพวกพลาสติก
0: ครับ
1: พลาสติกที่เราไม่สามารถที่จะนำไปขายได้นะอันเนี้ยเราก็ไปทำเรื่องของไปตัวไพโรไลซิสไพโรไลซิสน่าสนใจนะตอนนี้คือทำน้ำมันดีเซลเบนซินก็แล้วก็ทำการ์ด LPG อันนี้คือเราพยายามที่สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนแล้วสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องได้หมุนเวียนใช้ด้วยในชุมชน มีการเอาขยะมาแลกคุณเอาน้ำมันไปใช้อะไรเงี้ยก็มีการส่งเสริมนะครับแล้วก็ตัวของขยะอีกตัวนึงก็เป็นขยะขวดเพชรPET พวกนี้ก็จะนำไปสู่เรื่องของผลิตเป็นนวัตกรรมของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำผลิตเสื้อผ้ากระเป๋าผ้าพันคอเอานำมาใช้นำมาเป็นสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยแล้วมีขยะอีกตัวนึงก็จะเป็นขยะตัวของขยะเปียกขยะเปียกในครัวเรือนซึ่งที่จริงจะบอกว่าขยะเปียกในครัวเรือนมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะในการจัดการน่ะมันอยู่ใกล้ตัวเรานะเอ้ยใครอยากจะทำแต่ชุมชนเราด้วยความที่เราบอกอ่ะตั้งแต่ต้นแล้วบอกเราสร้างความเข้าใจกับพี่น้องในการจัดการขยะเห็นประโยชน์และเห็นโทษนะครับคราวนี้มาสู่การจัดการขยะเปียกเนี่ยให้พี่น้องเนี่ยนำขยะเปียกมาให้เราทุกหลังคาเรือนนะขยะที่เหลือหรือขยะเวสที่เหลือเนี่ยนะครับแยกมาให้เราแล้ววางตามจุดในชุมชนมีอยู่2จุดแล้วก็มีทีมที่จะจัดการเช้ามาไปล่างไปจัดการทำอะไรเอามาเลี้ยงหนอนแมลงวันลายดำก็คือตัว BFSนะฮะคราวนี้เอามาเลี้ยงแล้วก็นำไปสู่กระบวนการไปทำปุ๋ย
0: ครับ
1: นะครับไปทำปุ๋ยของชุมชนโดยใช้เครื่องเขาเรียกว่าทำสารปรุงดินอันนี้เขาจะเป็นแล้วก็ไปสู่การบรรจุพันธุ์เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อีกแล้วก็อีกอันนึงก็นำไปเป็นสารปรุงดินลงสู่แปลงผักปลอดสารให้พี่น้องชุมชนเราได้นำไปใช้เป็นประกอบอาหารในชีวิตประจำวันอันนี้เขาจะเป็นเรื่องของขยะอินทรีย์
0: คือ
1: คราวนี้พอแยกมันเหลือขยะแค่ขยะทั่วไปไงพี
0: ่
1: ขยะทั่วไปแล้วก็ทิ้งไว้จุดหนึ่งที่จะอันนี้ให้พี่น้องมาแยกแล้วมาทิ้งให้เราเพราะงั้นอันนี้ก็จะให้สำนักงานเขตเนี่ยเขาจะรับไปเห็นไหมขยะก็เหลือแค่ขยะทั่วไปละ
0: แสดงว่าคือจากหลากหลายประเภทเนี่ยที่คุณธรรมศักดิ์บอกเมื่อสักครู่มันน่าสนใจตรงนี้สุดท้ายเนี่ยจากประมาณ10ประเภทเหลืออยู่ขยะประเภทเดียวนั้นคุณผู้ชมคือขยะทั่วไปที่สุดท้ายรอสำนักงานเขตภาษีเจริญดูไหมฮะมาเก็บไปแต่ทีนี้ก่อนที่มันจะมาถึงจุดต่างๆแล้วเหลืออย่างขยะประเภทเดียวน่าสนใจที่ว่าการปลูกฝังของคนในชุมชนที่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องแยกตั้งแต่แต่ละครัวเรือนแต่ละบ้านเอาง่ายแต่ละบ้านต้องเริ่มแยกให้เราก่อนแล้ว
1: ถ
0: ูกไหมครับต้องแยกก่อนแล้วก่อนที่จะออกมาสู่ชุมชน
1: ครับ
0: แต่ละบ้านเนี่ยเราคุยกันยังไงหรือว่าเขารู้ว่าเขาต้องแยกเขารู้ว่าเขานี่คือสิ่งที่ต้องทำเหมือนกับคนในชุมชนอื่น

0: มีวิธีในการจูงใจหรือวิธีบอกกล่าวยังไงฮะ
1: ครับถ้าเราไปบอกก็เฉยๆอ่ะพี
0: ่
1: ว่าคุณแยกขยะนะไปบอกพี่แยกขยะไม่มีทาง
0: สิบางคนโอ้โหยุ่งยากอะไรวุ่นวายเลย
1: อ๋อถูกไหมมันไม่ใช่เรื่องอะไรของฉันอ่ะเออแต่คราวนี้เราที่บอกอ่ะเราชุมชนเราเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างความเข้าใจสร้างองค์ความรู้
0: ครับ
1: ไอ้พี่น้องได้เรียนรู้ไอ้แล้วก็ไอ้ทำแล้วเนี่ยขยะทำยังไงให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องด้วยใช่ไหมยังเรามีเวทีประชาคมเรียนรู้ร่วมกันจัดเวทีร่วมกันคุยร่วมกันเลย
0: ครับ
1: ว่าเราจะมีวิธีการจัดการขยะนะไอ้วิธีการที่หนึ่งที่สองที่สามที่กล่าวไปเบื้องต้นเมื่อตะกี้ว่าเราจะจัดการแยกยังไงจะทำยังไงจะสร้างมูลค่าให้กับเรายังไงให้เขาเห็นโทษยังไงให้เขาเห็นประโยชน์อย่างไร
0: ครับ
1: เห็นไหมคราวนี้พี่น้องเขาพอเห็นโทษเนี่ยแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยถามว่าเขาลุกมาทำทีเดียวเลยไหมไม่หรอกแต่เราเองเนี่ยค่อยๆที่จะทำเป็นต้นแบบโดยผู้นำเองคณะทำงานเองกรรมการชุมชนเองเนี่ยอย่างน้อยเขาลุกขึ้นมาเป็นต้นแบบให้เขาเห็นให้เขาทำให้เขาเห็นก่อนแล้วนำไปสู่สร้างแรงจูงใจต่างๆในการจัดการทำแล้วคุณขายขยะได้เงินนะเออทำแล้วคุณแยกขยะเปียกมาขายเรามาปลูกผักคุณก็ได้ผักไปทานนะเออเห็นไหมมันสร้างสิ่งเหล่านี้สร้างกลไกให้เขาเห็นด้วยว่าเขาทำแล้วได้ประโยชน์อะไรของเขาด้วยทำแล้วเกิดสุขภาวะในชุมชนที่ดีนะชุมชนเราสะอาดนะเออเห็นไหมทำแล้วไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเรานะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่พอทำแล้วมันเห็นโดยเป็นรูปธรรมอ่ะ
0: ครับ
1: พอเห็นรูปธรรมทุกคนก็มีเขาเรียกว่ามีแนวทางเดียวกันละเขาเริ่มที่จะปรับพฤติกรรมตัวเองในการที่จะร่วมกันในการจัดการขยะในชุมชน
2: แล้ว79หลังคาเรือนเนี่ยเราจะบอกว่า 100% เลยไหมในการเข้าร่วมกิจกรรมของเราแบบนี
1: ้ผมบอกว่าในชุมชนของรัฐภาชีเนี่ยเกือบ 100% เลยนะ
0: ครับ
1: เกือบ 100% เพราะว่าเริ่มต้นมันไม่ 100% แต่ค่อยๆทำค่อยๆทำไปทีเล็กละเล็กละน้อยให้เขาเห็นถึงประโยชน์มันจริง
0: ๆ
1: ในการจัดการขยะ
2: แน่นอนว่ามันเริ่มจากชุมชนแล้วชุมชนก็สามารถที่จะมีการชักจูงหรือว่ามีแรงจูงใจต่างๆคนในชุมชนทีนี้ชุมชนอย่างเดียวเนี่ยในการที่จะผลักดันโครงการที่ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ๆแบบนี้มันก็ยากเหมือนกันมันต้องมีภาคีเครือข่ายหรือว่าหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเอกชนเข้ามีส่วนในการผลักดันด้วยอันนี้เรามีการประสานงานยังไงฮะในการที่จะมาผลักดันโครงการต่างๆในชุมชนของเรา
1: ครับต้องบอกว่าชุมชนเองเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยชุมชนเราเองถึงจะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมยังไงก็แล้วแต่ในการจัดการขยะสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถที่จะเดินโดยตัวพวกเราเองได้ฉะนั้นแล้วจำเป็นที่สุดก็ต้องมีหน่วยงาน
0: ครับ
1: ภาคีเครือข่ายองค์กรสถาบันต่างๆเข้ามาร่วมกับเราในการที่จะยกระดับในการจัดการเรื่องของขยะยกตัวอย่างขยะรีไซเคิลตัวเองเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบางเรื่องเราไม่สามารถทำได้เองนะฮะเราต้องมีทั้งองค์ความรู้แล้วก็การนำไปสู่เรื่องของการผลิตในเรื่องของงบประมาณที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดการอันนี้เราก็ต้องประสานกับหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกับเราประสานสถาบันการเงิน
0: กับ
1: สถาบันภาครัฐภาคเอกชนเข้ามายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆอย่างพช.เองสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชนเนี่ยก็จะเข้ามาสนับสนุนเรื่องกลไกและองค์ความรู้และตัวงบประมาณเข้ามาในการหนุนเสริมสถาบันการเงินก็จะเป็นสถาบันของธนาคารออมสินอย่างเงี้ยเข้ามาในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของตัวงบประมาณในเรื่องของการจัดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการมหาลัยอย่างมหาลัยสยามอย่างเงี้ยเข้ามาในเรื่องของส่งเสริมองค์ความรู้แล้วไปสู่การสร้างนวัตกรร
0: ม
1: เขามีหลายสาขาเนี่ยฮะมีทั้งวิศวะมีคณะแพทย์นะฮะเห็นไหมเข้ามาสู่เรื่องกระบวนการส่งเสริมด้านการจัดการขยะแล้วมันไปสู่เรื่องของการดูแลสุขภาพยังไงมันมีผลยังไงกับสุขภาพอะไรเงี้ยทำแล้วมันดียังไงถูกไหมส่วนเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเอ้ยมีเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมอะไรอย่างเงี้ยมาอะไรเกษตรศาสตร์อย่างเงี้ยเข้ามาส่งเสริมในเรื่องกระบวนการของนวัตกรรมตัวที่มาบดย่อยเป็นสารปรุงดินอะไรเงี้ยนะเข้ามาในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรเข้าจะทางห้องแลบอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยเหลือเห็นไหมสำนักงานเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครใช้งบประมาณชุมชนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาส่งเสริมในเรื่องกระบวนการองค์ความรู้แถมมีวัสดุอุปกรณ์ที่เข้ามาเรื่องการบดย่อยขยะอะไรเงี้ยเข้ามาหนุนเสริมกันมหาลัยไม่ว่าจะเป็นมหาลัยราชภัฏธนบุรีให้องค์ความรู้เราอย่างเงี้ยเชื่อมโยงกันในการพัฒนาในการทำงานมหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ นะครับเข้ามาในการส่งเสริมในเรื่องขององค์ความรู้นวัตกรรมต่างๆในการจัดการขยะอินทรีย์ให้เราได้รู้องค์ความรู้ว่ามันจะจัดการยังไงกับขยะต่างๆเหล่านี้นำไปสู่การส่งเสริมเขาเรียกนวัตกรรมต่างๆเข้ามาในการช่วยกันช่วยกันประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยรวมทั้งสื่อเราก็มีสื่อหลายๆสื่อที่เข้ามาร่วมกันในการในการส่งเสริมในการสื่อสารให้พี่น้องได้รู้ในเรื่องของการกระบวนการต่างๆในการจัดการขยะนำไปสู่การเป็นต้นแบบของพื้นที่ชุมชนของรัฐภาชีวันนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างวันนี้ NVT อย่างเงี้ยช่วยเราในการส่งเสริมในเรื่องของการให้พี่น้องได้รู้ว่าชุมชนของรัฐภาชีเขามีจัดการขยะเป็นต้นแบบได้อย่างไร1 2 3 4 5ที่เราได้คุยกัน
2: ก็คืออย่างที่บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเดินลำพังเนี่ยลำบากแต่จริงๆแล้วมันต้องมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยกันในการที่มีเป้าหมายร่วมกันอย่างแรกๆคือเป็นชุมชนที่น่าอยู่เป็นชุมชนที่มีการกำจัดขยะที่ดีปราศจากเชื้อโร
1: ค
2: เรื่องของสิ่งแวดล้อมมันก็จะมาด้วยถูกไหมครับพอกินดีอยู่ดีมันก็ทำให้แบบคนก็มีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะทำมาหากินกันต
1: ่
2: อเราไม่ได้เดินคนเดียวเรามีหน่วยงานต่างๆมาร่วมเดินด้วยแล้วสำคัญคือใจของคนในชุมชนเนี่ยเป็นส่วนคือเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่ทำอย่างไรเราถึงจะเดินไปสู่เป้าหมายถ้านับจากถึงวันนี้ที่เราตั้งแต่ตั้งชุมชนมาหลังปี47ที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับจนถึงตอนนี้ลองประเมินนิดหนึ่งในฐานะที่เป็นประธานชุมชนบ้านมั่นคงคลองลัดภาชีเขตภาษีเจริญคุณธรรมศักดิ์ประเมินหน่อยว่ามาถึงเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยความสำเร็จของเรามากน้อยแค่ไหน
1: เดินทางมาถึงวันนี้จากเราจัดการขยะมาผมว่าชุมชนคลองลัดภาชีเราเนี่ยมีความสำเร็จถ้าให้ 100% นะอย่างน้อยผมว่า 80% ตอนนี
2: ้โอ้สูงนะ
1: ผมให้สูงเพราะว่า1ก็คือเรามีกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องในชุมชน
2: ครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นเค้าเรียกว่ามันเป็นการสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมแล้วทำให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับของพี่น้องในชุมชนแล้วนำไปสู่การกระบวนการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายในการที่เข้ามาในการพัฒนาร่วมกัน
2: ครับ
1: นะครับจนเรากลายเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วันนี้เรามีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกรมโลกร้อนเนี่ยก
2: ็
1: เข้ามาสร้างให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของการจัดการขยะในพื้นที่เขตภาษีเจริญเห็นไหมเราโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกลไกหรือเป็นองค์ขับพยพที่เข้ามาร่วมจัดการนำไปสู่การพัฒนาจนเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ได้เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายไงกับกระบวนการเวลาที่มันเดินมากระบวนการกลไกที่มันใช้เดินมาเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องยากกับเรื่องการจัดการขยะแต่เราสามารถทำได้และพี่น้องเราก็สามารถทำได้ในชุมชน
2: พอเป็นศูนย์แล้วแน่นอนที่สุดว่าคนก็ต้องอยากมาเรียนรู้แหละเพราะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่กรมโลกร้อนเนี่ยที่เขาพยายามที่จะให้ตรงนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนในการที่จะทำยังไงแสดงให้เห็นถึงเรื่องของการที่จะกำจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ไม่กระทบต่อสภาวะอากาศอะไรแบบนี้เวลาที่เราจะเป็นศูนย์กลางศูนย์การเรียนรู้ให้เขามาเรียนรู้เราก็ต้องมีสิ่งที่ต้องนำเสนอต้องบรรยายต้องบอกกล่าวสมมติว่าคนที่จะไปเนี่ยในชุมชนของคุณธรรมศักดิ์เองเนี
1: ่
2: ยเราอยากจะเสนอเขาเป็นจุดไหนเป็นสิ่งแรก
1: คือเวลาพี่น้องเข้ามาเรียนรู้จริงๆเนี่ยนะครับกระบวนการต่างๆเราอยากให้เห็นเรื่องของกระบวนการสิ่งแรกเลยคือกระบวนการเรียนรู้เรื่องการมีส่วนร่วม
2: อ
1: ันนี้เป็นหลักสำคัญเลยนะ
2: ครับ
1: กระบวนการที่มีพี่น้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและนำไปสู่เรื่องกลไกที่เรามีการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมแต่ละเรื่องให้เขาได้เห็นว่าเอ้ยแต่ละเรื่องนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่มันสามารถทำได้นะแต่ละเรื่องนำไปสู่ความสำเร็จของชุมชน
2: ครับ
1: สุดท้ายแล้วกลายเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ให้พี่น้องได้มาเรียนรู้แล้วไปต่อยอดเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชนได
2: ้
1: ผมลืมบอกไปนิดวันนี้เราไม่ใช่เฉพาะเรื่องของพอสุดท้ายด้วยการจัดการขยะอย่างเดียวแต่วันนี้เราไปนำไปสู่เรื่องของการใช้พลังงานทางเลือกโดยสนับสนุนเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล
2: ์
1: วันนี้ขบวนการจัดการขยะทั้งหมดในชุมชนของเราเนี่ยที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยเราก็ใช้เรื่องของไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ทั้งหมดในการเข้ามากับเคลื่อนอย่างน้อยก็คือไปลดเรื่องของพลังงานลดเรื่องของความร้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ส่งเสริมและพยายามที่จะทำให้พื้นที่เป็นต้นแบบเหมือนกันวันนี้พยายามประสานงานกับหลายๆองค์กรที่เป็น CNR เข้ามาที่ทำงานร่วมกันมี CNR เข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับเป็นชุมชนของรัฐภาชีเป็นพื้นที่ต้นแบบจากเรื่องการจัดการขยะไปสู่ลดคาร์บอนและนำไปสู่เรื่องของการลดเรื่องของการเลือนกระจกนะครับวันนี้เราก็ประสานงานกับหลายองค์กรแล้วตอนนี้กำลังทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วย
2: ท้ายสุดละ
0: ถ้าให้คุณธรรมศักดิ์ฝากถึงความสำเร็จของชุมชนบ้านมั่นคงคลองลัดภาชีเขตภาษีเจริญกับสิ่งที่เราทำมาจนถึงขณะนี้และสิ่งที่เราจะต่อยอดกันต่อไปอยากจะบอกอะไรกับสังคมบ้างครับตรงนี้ฮะ
1: ผมอยากจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนอะนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเป็นเรื่องยากแต่วันนี้เราไม่อยากให้คิดว่าการจัดการขยะวันนี้เป็นภาระของทางรัฐบาลเป็นภาระของชุมชนใดชุมชนหนึ่งหรือว่าเป็นภาระกับทางเทศบาลต่างๆแต่เราอยากให้คิดว่าขยะเนี่ยซึ่งมันเกิดจากตัวของพวกเราเองนะครับที่เราใช้กับมันทุกวันเนี่ยนะครับแต่อย่างไรเราก็อยากให้ทุกคนคิดว่าให้มองขยะว่าทำยังไงให้ขยะมันมีคุณค่ามและนำมาสู่การสร้างเขาเรียกว่าสร้างเศรษฐกิจหรือว่าสร้างรายได้ให้เราก่อนที่เราจะนำขยะไปทิ้งเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเอ๊ะนิดนึงนะฮะว่าเฮ้ยขยะเนี้ยมันมีประโยชน์กับเราไหมหรือเราสามารถที่จะไปลดในเรื่องของเงินในกระเป๋าเราไหมนะครับลองคิดดูถ้าเราเริ่มจากจุดเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเริ่มเปลี่ยนตัวเองอย่างเงี้ยจากจุดเล็กๆอนาคตมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเนี้ยให้มันน่าอยู่ได
0: ้ก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็ลองไปที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนคลองลัดภาชีของเราได
1: ้
0: นะครับเรื่องขอบพระคุณนะครับคุณธรรมศักดิ์มากนครกับประธานชุมชนบ้านมั่นคงคลองลัดภาชีเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

ขอเชิญพี่น้องเพื่อนพ้องไกลๆฟังเอี่ยวสุรชัยได้มาจ่าอูสวัสดีครับสวัสดีและกับต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับได้มาติดตามรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอี่ยวสุรชัยนะครับเป็นประจำนะครับกู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเฮามานั่งอู้ภาษากำเมืองนะครับมีเรื่องราวของคนเมืองนำเสนอสปะเรื่องนะครับได้ติดตามกันทางช่อง11 NBT ภาคเหนือของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเน้อพักผ่อนหย่อนใจกันวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับยามบ่ายบ่าย3โมงจนถึงบ่าย3โมงครึ่งยามค่ำคืนพอก้อยกันได้4ทุ่มครึ่งจนถึง5ทุ่มนะครับหน้ากับเมืองเนาะแต่งกายกับเมืองเนี่ยแล้วก็มาอู้จ่าภาษากับเมืองแฮมเนาะแน่นใจดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เหมือนเคยนะครับมีหลากหลายเลยครับบอกว่าจะเป็นเพลงกำเมืองม่วนๆนะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนลมหนาวจะมาละกะเอนะวันนี้จะเอาเพลงเข้ากับบรรยากาศสักเล็กสักน้อยเนาะมาให้ได้ติดตามพอก่อยแล้วก็ฟังกันนะครับรวมไปถึงเรื่องที่ไอเอี่ยวสุรชัยใครอู้ใครเล่าคือกับหมู่เฮาได้ติดตามพอก่อยกันนะครับบอกว่าจะเป็นเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่เนาะรวมไปถึงจังหวัดพะเยานะครับเปิ้นเกมความพร้อมในการแปลงดอกไม้จันทร์นะครับ

ตังเจียงใหม่สภาวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่ฮู้ก่อเป็นสภาวัฒนธรรมจังหวัดแห่งแรกเลยนะครับตอนนี้มีอายุการก่อตั้งถึง32ปีครบ3ทศวรรษไปแล้วโอ้โหนะครับแล้วก็จะปาไปพอกีฬาม่นม่วนงานงานของไรเอกละอ่อนจากโรงเรียนตัวน้อยๆนะครับอนุบาลกับประถมกาเนาะเดี๋ยวติดตามกันแล้วนอกจากนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาไอเอียวสุรชัยได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีครับโอ้ภาคเหนือตอนบนหนึ่งของเฮาเนี่ยนะครับมันมีการจัดงานช็อปม่วนใจของดีเมืองเหนือนะฮะจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอันยังจังได้นะเดี๋ยวไอเอียวสุรชัยจะเอาบรรยากาศมาให้ได้ติดตามกันนะครับอ้าวช่วงเริ่มต้นนี้นะครับเราจะไปพอมิวสิกวิดีโอแล้วก็ฟังเพลงม่วนๆกันก่อนเนาะสายลมแห่งการรอคอยลมหนาวมาหรือยังฮะนะจากไอ้นัทกิติสารแล้วก็เดอะเพิร์ทนะครับไปติดตามกันครับ

0: นะครับแต่ว่าเงาๆเศร้าๆไปหน่อยเนอะสายลมแห่งการรอคอยลมหนาวโชยมาหรือยังนะครับตั้งจังหวัดน่านตั้งจังหวัดเจียงไฮ้ลมหนาวมาก่อนเปิ้นเนี่ยมาหรือยังถ้ามาแล้วเอิ้นบอกกันตัวเนอะจะได้เตรียมเสื้อกันหนาวนะครับจะได้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวการแอลหลายๆคนก็คงจะมีจุดหมายปลายทางที่จะมาทางภาคเหนือบ้านเฮาพร้อมที่จะต้อนรับเปิ้นนะครับมาถึงเรื่องที่ไอเอลสุรชัยใครอู้ใครเล่าเฮ้ยกับมูเฮาได้ติดตามกันพ้องนะครับเริ่มต้นนี้เราจะไปติดตามเล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่ความเคลื่อนไหวของจังหวัดเจียงใหม่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าท็อปรัฐพลไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่ท่านใหม่ท่านทศพลเพื่อนอุดมมารับตำแหน่งที่จังหวัดเจียงใหม่อะไปติดตามกันนะครับ
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เริ่มกันที่การจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางนาฏฤดีเผื่อนอุดมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำคณะข้าราชการศาลทหารตำรวจและประสบกรณิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาสามารถทรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและประเพณีที่ล้าสมัยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติยังทรงครองราชด้วยทศพิธราชธรรมและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันวันที่1ตุลาคม2569จึงได้มีการจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสกนิกรและประเทศชาติผู้ว่าเชียงใหม่คนใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนปฏิบัติหน้าที่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางนาฏฤดีเผื่อนอุดมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ช้างเผือกสักการะพระประธานวัดเชียงยืนเจ้าพ่อเจ้าแม่ประตูชัยณประตูช้างเผือกวัดเชียงมั่นพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์และศาลพระยามังรายเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้เดินทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พระแสงราชสัตราประจำเมืองเชียงใหม่ศาลเท้ามหาพรหมศาลพระภูมิและศาลตายายและพระพุทธรูปสำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นการหวนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งที่2ของผู้ว่าทศพลพร้อมเดินหน้าสานต่อภารกิจและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ทีมเชียงใหม่พร้อมดูแลป้องกันอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากช่วงปลายฤดูฝนผู้ว่าทศพลเรียกประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำสาธารณภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยได้ติดตามการคาดการแนวโน้มสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และการเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมทั้งแนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยพร้อมทบทวนบทบาทหน้าที่ของทีมเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งสร้างความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับไอเอียวสุรชัยคนนี้ก็จะหยิบยกเรื่องที่น่าสนใจนะครับมาอู้มาจ๋ามาเล่าสู่กันฟังนะครับเอาละจากเชียงใหม่เฮาไปกันที่จังหวัดพะเยาพ่องบ่อตั้งปูนเปิ้นเกียมความพร้อมในการที่จะจัดทำดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อที่ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงปลายปีนี้ตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาเนอท่านผู้ว่าหญิงแกร่งของพะเยานะครับเป็นประธานในการ

0: เยี่ยมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคนะครับเยี่ยมพร้อมตึงวัสดุอุปกรณ์และก็การจัดเยี่ยมดอกไม้จันทร์ตลอดจนการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพิธีครับในการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีและก็ความร่วมมือกันของพี่น้องชาวพะเยาครับเปิ้นก็มีการสาธิตการอธิบายขั้นตอนในการจัดทำดอกไม้จันทร์โอ้เป็นดอกสารพีอีน่อซึ่งเป็นต้นไม้ดอกไม้ประจำจังหวัดพะเยาครับก็มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้มาถ่ายทอดกันเอาความรู้ที่ได้ไปฝึกปฏิบัตินะครับแปลงให้มันประณีตงดงามนะครับแล้วก็ไปสอนต่อกันไปตัวเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวแทนของพี่น้องต่างพะเยาครับที่จะร่วมกันแปลงดอกไม้จันทร์นะครับนะสะท้อนพลังแห่งความร่วมมือความสามัคคีและความจงรักภักดีของพี่น้องชาวพะเยานะครับทุกท่านครับร่วมกันคนละไม้คนละมือกันละกันนะครับกู้จังหวัดในตอนนี้ก็มีการถ่ายทอดความรู้เพื่อที่จะแปลงของแต่ละจังหวัดกันแล้วนะครับร่วมกันแสดงความจงรักภักดีนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะมากันที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะครับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นมีจัดงานสามทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นสภาวัฒนธรรมแห่งแรกของประเทศไทยนะครับแต่แล้วเปิ้นมีการก่อตั้งเนี่ย32ปีมาแล้วนะที่ผ่านมาจัดงานยิ่งใหญ่แต่เลยนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมนะครับในงานของเปิ้นโตยเนอร์ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อู้ได้เต็มปากตะแตะเปิ้นจัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่นะครับมีการฟ้อนรำรำต้อนรับประธานในพิธีโตยเนอร์วันนั้นก็เป็นท่านรองผู้ว่าศิวธมิกานนท์นะครับไปเปิดงาน3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดรักรากนะครับหรือว่าฮักฮากสืบสานสร้างสรรค์สู่สากลนะครับมีนายสุรพลเกียรติชัยกรประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มีหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายต่างวัฒนธรรม25อำเภอครับมีถึงศิลปินปืนบ้านแล้วก็เยาวชนร่วมงานโอ้ขับขังตะแต่เลยนะครับเนอะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็มีภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม25อำเภอเผยแพร่ประวัติความเป็นมาบทบาทของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับนะคนแรกที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็คือเจ้าดวงเดือนหน้าเชียงใหม่วันนั้นเพิ่นนำเสนอวิดิทัศน์ผลงานโดยโอ้ฟังแล้วพอแล้วขนลุกแท้ๆเลยนะครับเนาะที่เจ้าเชียงใหม่ของเราได้อนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับมีสัปปะสเปตนะมีศิลปะวัฒนธรรมเนาะมีการแสดงวิถีชีวิตนะครับเนาะอาหารการกินสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมถึงโมดถึงเสียงเลยนะครับวันนั้นเครือข่ายต่างวัฒนธรรมปั้นแต่งกายแต่ละพื้นที่เนาะแล้วก็ขึ้นมาโชว์บนเวทีนะครับแล้วก็มีการจัดนิทรรศการนำนิทรรศการมาจัดแสดงโอ้เป็นดีใครเฮ้อนักท่องเที่ยวแล้วก็ละอ่อนเยาวชนได้หันนะครับถือว่าเป็นการหอมฮักหอมใจวัฒนธรรมเชียงใหม่แต่เลยนะครับเนาะจั่งซอก็มีหลากหลายแต่เลยนะครับอู้ถึงสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ตั้งขึ้นตั้งแต่28กันยายน2537ถือเป็นสภาวัฒนธรรมแห่งแรกของประเทศไทยในปีนี้ก็ครบ32ปีแล้วนะครับเปิ้นก็บอกว่าจะร่วมกันอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์และก็พัฒนางานวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดความต่อเนื่องแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับคือเป็นที่รู้จักในระดับสากลไปเลยเนาะไอเอียวสุรชัยก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เราร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีของทางเชียงใหม่บ้านเฮาของทางภาคเหนือของทั้งประเทศไทยเลยนะครับนะฝากกันไว้ตัวนะครับอ้าวไปพอความน่าฮักของละเอกละออนกันพ่องนะครับละออนมันก็ต้องมีกีฬาสีเนาะกีฬามหาสนุกสป้าสเปดเนี่ยนะเอาไปพอบรรยากาศกันว่าความน่ารักของละอ่อนเป็นจะได้กันพ้องท่านผู้ชมครับที่หงเฮียนอนุบาลดรุณนิมิตมีการปลูกฝังให้ละอ่อนมีระเบียบวินัยมีน้ำใจนักกีฬาฮักการออกกำลังกายเพื่อจัดกิจกรรมกีฬาสีสร้างความม่วนงันให้กับละอ่อนนะครับเนาะภายในหงเฮียนเนี่ยที่ลานกิจกรรมเนี่ยโอ้ในปันเตลขบวนเข้าสู่สนามนะครับ แล้วก็มีตึงสีส้มสีฟ้าสีเขียวละอ่อนน้อยมีแต่รอยยิ้มม่วนดอกเขาม่วนเนาะแล้วก็ร่วมแข่งขันกีฬาม่วนๆนะครับมีการแสดงงามๆเอ็นกะเออมีการวิ่งซอกแซกในกีฬาเนี่ยนะเลี้ยงบอลบนกระดาษด้วยว่ะแล้วก็ลูกบอลแอบซ่อนเรียงตัวเลขตักไข่ใส่หูเนาะม่วนนะครับตื่นเต้นกันนะครับเนาะบรรดากองเชียร์แต่ละสีก็ลุ้นกันนะครับนี่เป็นกีฬาของละเอกละอ่อนฝึกความมีระเบียบวินัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาหูจักกฎกติกาฮักกันออกกำลังกายเสริมสร้างความฮักความสามัคคีเมื่อละอ่อนได้พัฒนาตึงกล้ามเนื้อตึงสมองเองนะครับเนาะโอ้จะได้มีพัฒนาการที่ดีทางด้านอารมณ์แล้วก็การเข้าสังคมกันตัวนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่เอามาพอมากอยกันเนาะท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยนะไอเอียวสุรชัยนะครับได้มีโอกาสไปห่วมที่จังหวัดอุดรธานีเนอะโอ้ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งก็นำสินค้าไปจัดแสดงนะครับแล้วก็ไปจัดจำหน่ายได้ครับความสนใจจัดดีจะเอาบรรยากาศในวันที่เพิ่นจัดงานเปิดงานเนี่ยมาให้ได้พอได้กอยกันนะครับท่านผู้ชมครับตัดนี้ก็คือศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีนะครับมีนางนิชพรัตน์วรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับในโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากชุมชนจากภูมิภาคสู่สากลนะครับช็อปม่วนใจโอท็อปของดีถิ่นล้านนาเนาะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนแล้วก็มีจากจังหวัดอุดรธานีเจ้าของพื้นที่เนาะเปิ้นก็มาร่วมกันนำป้อก้าแม่ขายจากเมืองเหนือบ้านเฮาไปขายครัวตัดหั่นนะครับเนาะก็ได้ขายจ้าดีเหมือนกันนะครับเน้อกิจกรรมนี้ก็มุ่งหวังนะครับที่เฮาจะเอาผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพนะครับมาจัดจำหน่ายในพื้นที่ต่างตี้ต่างถิ่นนะครับเนาะมีตึงผ้าเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารของฝากไอ้นะคือพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทางอีสานเพิ่นได้มาอุดหนุนกันนะครับมีนักถึง40ร้านค้าเลยนะครับจาก4จังหวัดเนี่ยเนาะมันจัดงานไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเน้อนะครับนะมีศิลปินนักร้องเก๋วันทการนะครับมาแสดงในวันที่3ตุลาคมเนาะมีหมุนลุ้นโชคนะครับมีฮับส่วนลดฮับคูปองจากผู้ประกอบการอีกนะรวมมูลค่า 3,000 บาทนะครับมีกิจกรรมนาทีทองกันโตยเพราะฉะนั้นเชิญชวนกันนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับเน้ออ๋อน่าสนใจแต่แท้เลยนะครับถ้าบ่เต็มอิ่มบ่เต็มใจนะขึ้นมาซื้อครัวที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เดี๋ยวจะเข้าสู่หน้าหายแล้วนะครับขึ้นมาทางภาคเหนือบ้านเฮาได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยใครอู้ใครเล่าให้กับหมู่เฮาได้ติดตามกันในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับเอาละตอนนี้อยากจะกินข้าวแล้วเนาะของกินของว่าในช่วง NBT Review เนี่ยนะวันนี้นะครับจะเอาเมนูแกงผักกาดไส้กบเนี่ยนบอะไรเงี้ยตบแล้วก็บิดอีเนาะแล้วไปแกงกับกบนะครับตำฮาของคุณอ้อมชมัยนะครับขอบคุณช่อง TikTok อ้อมชมัยตัวเองนะครับจะเป็นจะได้พ้องไปติดตามกันเลยนะครับ
1: จ้าฝนน้อยตึงบ่ได้เจ้าเมนูกบก็ต้องมาเห็นแล้วเนาะเจ้าหน้าเมนูวันนี้เสนอแกงผักกาดใส่กบนะเจ้าแกงผักกาดใส่กบมันตึงขาดมาแค้นตึงบ่ได้นะเจ้าหน้าก่อนอื่นเฮามาตำน้ำพริกกันเลยใส่เกลือลงไปนะเจ้ามาแค้นแกงหอมป้อมใส่ลงไปตำน้ำหล่องไปเหี่ยก่อนเนอะเจ้าเนอะแค้นแกงหอมป้อมเรียกได้ตีละกาใส่หอมขาวหอมแดงพริกแห้งมินจะไข่ลงไปเนอะเจ้าเนอะตำเพื่อเปิดเรียกๆเนอะเจ้าตำเรียกละเอียดได้ตีละกาใส่กะปิลงไปเนอะเจ้าเนอะเยาะน้ำปลาห่าเหี่ยน้อยหนึ่งนะเจ้าเพิ่มความนัวเนอะเจ้าเนอะแล้วหลังจากนั้นเฮาก็สวกๆหนีบๆเพื่อเปิ้นเข้ากันเหี่ยน้อยนะเจ้าตั้งหม้อใส่น้ำมันลงไปตักพริกแกงที่เฮาตำลงไปคั่วไปเจ้าเพื่อเปิ้นหอมๆเนอะเจ้าหอมจนพะแซ่ผู้ดังละกาหลังจากนั้นกบที่เฮาเผาเรียบร้อยแล้วซับเรียบร้อยแล้วเอามาคั่วมาเจ้าลงในน้ำพริกเลย

0: ก็เติมน้ำเปล่าลงไปหมอกท่วมกบไปเลยเนอะเจ้าเนอแล้วก็กุนเปิ้นเหี่ยน้อยหนึ่งนะเจ้าเนอรอหมอปุหมอเดียดเหี่ยสักกั๊มหนึ่งก่อนนะเจ้าแล้วเฮาก็จะใส่ผักกาดผักกาดจะเป็นยี่ห้อหยังก็ได้นะเจ้าสายพันธุ์หยังก็ได้เนาะเฮาก็ตบบิดตบบิดใส่ลงไปเลยนะเจ้าวันนี้ออมสมัยใจผักกาดขมจำลำเหี่ยน้อยหนึ่งนะเจ้าเนอผักกาดเมียงบ้านเฮานี่นะเจ้าเปิ้นจะหอมขมจำลำไว้เนาะเจ้าเนาะแกงใส่กบมันถึงเปิงนะเจ้าท่านบางคนเปิ้นว่าอย่างบ่ซอยเอาผักกาดผักกาดเวลาเฮาตบบิดจะอีกินของเปิ้นก็จะออกมาหอมแหมน้อยเนอะเจ้าเนอแล้วเวลาแกงเปิ้นจะยมจะเปื่อยเมาะขนาดในอันเจ้าก้นเนอเปิ้นเข้ากันรอสักกำปรุงรสด้วยผงนัวผงปรุงรสแล้วกับเกลือต่ออีละเจ้าผักกาดหยอบแล้วสีกบจะนักแต่นักว่านะเจ้าจะแกงกบหรือแกงผักกาดบ่ฮู้เนอเจ้าเนอมันต้องจะอีเจ้าพื้นไปพื้นมาจิ้มรสชาติตามใจชอบจางอันใดใส่อันนั้นรอผักกาดสุกก็เป็นอันเรียบร้อยเจ้าแกงผักกาดใส่กบหอมมาแฟนเนอเจ้าเนอกินกับข้าวอุ่นฮ้อนๆกับพริกจีเหี่ยวเหมาะขนาดเลยเจ้าเมนูต่อไปเป็นเมนูอะหยังโปรดติดตามเจ้าย
1: ินดีจัดนักเลยนะครับเนาะคุณอ้อมชมัยนะครับสร้างสรรค์คลิปเนี่ยกับข้าวกับป่าแบบคนเมืองบ้านเฮาแกงผักกาดไส้กบเหมาะขนาดไอเอียวนี่ก็มักผักกาดนะครับเนาะเป็นคนที่ชอบกินผักกาดที่จะลองไปเนี่ยพอเหรอแกงไส้อะหยังก็ล่ํานะแกงใส่ปลาดุกก็ล่ําเนาะแกงใส่ไก่ใส่จิ้นเนาะสปะน่ากินอู้แล้วก็ขยากเนาะเอาละมาส่งท้ายกันที่สุภาษิตคำข้าวกำบักข้าวล้านนากับท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีนะครับคำสอนจากป้าอุ้ยแม่มอนแต่งเป็นคำข้าวแปลเป็นคำเมืองมาฮือได้พอได้กอยกันนะครับ

ุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอกรรมว่าเป็นแก่เป็นแคว้นเฮือฮักหมู่เป็นย่าเป็นปู่เฮือฮักหลานเป็นแก่เป็นแคว้นเฮือแม่นฮักหมู่เป็นย่าเป็นปู่เฮือฮักหลานเหลนโบราณสอนไว้แต่ไทยกฎเกณฑ์ควรดีบำเพ็ญล่มเย็นถูกต้องกันเป็นผู้นำกระตำคัดข้องพิษแผกคันลองจ้องจักเป็นแคว้นเป็นหลวงบ่หวงห่วงฮักพดาไพ่บ้านจุ่มจาวประโยชน์ตนนั้นนับอันเปิบเปล่าบ่สมเปิงเปล่าเป็นผู้นำเจ้าเมื่อเถิงวัยยาชราแก่เท่าเป็นปู่ย่าขาวเท่านักบ่ฮักลูกหลานเป็นพานเท่ายักเอาใจตัวอันเดือดดานแคว้นบ่ฮักหมู่ปู่บ่ฮักหลานบ่เหิงเมินนานเดือดร้อนฮ้อนไม่แคว้นฮือฮักหมู่ปู่ฮือฮักหลานจักจื้นเจยบานโบราณสอนให้

0: ป็นแก่เป็นแคว้นเฮือฮักหมู่เป็นย่าเป็นปู่เฮือฮักหลานความหมายกระทำสิ่งอันดีงามและสมเปิงกวนกับฐานะและหน้าที่ของตนอุปมาเหมือนดั่งโบราณเปรียบเทียบว่าเป็นแก่เป็นแคว้นหรือเป็นป้อหลวงบ้านกำนันเป็นผู้นำเฮือมีความฮักความปรารถนาดีต่อเจ้าหมู่คือลูกบ้านเป็นปู่เป็นย่าเฮือมีความฮักความเมตตาต่อลูกต่อหลานคติสอนใจมีหน้าที่ทำตามหน้าที่ป่าให้เกิดผลดีงามมีหน้าที่บ่ทำตามหน้าที่มักป่าให้เกิดความเสียหายได้สุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือ
1: ขอบคุณจัดนักเลยนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ควันชัยสุรินทร์ศรีนะครับครูบาอาจารย์จ่างจ้อยจ่างซอ

ผู้รู้นักปราชญ์นะรวมอยู่ในตัวเปิ้นหมดนะครับขอบคุณที่ได้ส่งคลิปมาให้ไอเอียวสุรชัยตุ่ยนะครับเอาเวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์บ่าย3 โมงถึงบ่าย3 โมงครึ่ง4 ทุ่มพอกอยกันได้นะครับฝากกันไว้ไอเอียวสุรชัยจัดรายการวิทยุนะครับยุค90เพลงสตริงนะมาให้ได้ฟังกันตุ่ยแล้วก็เล่าเรื่องสปะเรื่องในรอบวันของจังหวัดเชียงใหม่คือได้ติดตามกันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันนี้ตั้งหน้าจอโทรทัศน์เวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วเน้อโชคดีกุคนกุท่านนะครับสวัสดีครับ

0: Welcome to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for you.
2: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World 12-18 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสนามต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
3: เที่ยวได้แวะกันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ถึงตัวน้ำตกนะเดี๋ยวพอเจอน้ำตกเราอาจจะเย็นสดชื่นก็ได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับ

0: เดินมาถึงน้ำตกก้อหลวงแล้วนะครับท่าแรมโอ้สวยมากสีน้ำตรงนี้เป็นชั้นที่สวยที่สุดเราบรรยายไม่ถูกนะต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วจะรู้ว่าที่เนี่ยสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูด้านล่างกันน้ำลึกประมาณ8เมตรได้นะครับก็เลยกลัวว่านักท่องเที่ยวจะเป็นอันตรายก็ไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวลงเลยครับ
1: น้ำตกก้อหลวงอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิงประมาณ22กิโลเมตรครับเป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำน้ำในลำห้วยแม่ก้อไหลผ่านหน้าผาที่มีความสูงต่างระดับลดหลั่นกันลงมามีทั้งหมด7ชั้นบริเวณรอบๆก็เป็นหินปูนแล้วก็มีน้ำไหลตลอดทั้งปีครับทำให้เกิดหินงอกหินย้อยขึ้นมากมายด้วยรวมไปถึงมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่สะอาดแม้ว่าจะเป็นน้ำตกที่ไม่ได้มีขนาดยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าจุดเด่นจริงๆของน้ำตกก้อหลวงแห่งนี้ก็คือสีของน้ำครับที่เป็นสีฟ้าอมเขียวฟ้ามรกตสะอาดใสเหมือนน้ำทะเลเลยซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะกับการมาชมน้ำตกก้อหลวงก็คือในช่วงหน้าหนาวเพราะว่าน้ำจะยังเยอะอยู่นะครับส่วนหน้าอื่นๆก็ยังมีความสีฟ้าของน้ำเช่นเดียวกันยกเว้นในช่วงหน้าฝนครับที่ทางอุทยานอาจจะต้องปิดยังไงใครที่จะมาเที่ยวก็ต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมกันให้ดีๆนะครับ
0: สวยมากนะครับอยากแนะนำทุกคนเลยใครที่มาเที่ยวที่ลำพูนเนี่ยมาแวะน้ำตกก้อหลวงได้นะครับที่นี่เรียกได้ว่าอันซีนอินลำพูนเลยจริงๆใครที่ยังไม่เคยมาต้องลองแวะมาสักครั้งหนึ่งมาเที่ยวถึงอำเภอลีแล้วเนี่ยก็ลองขับรถมาอีกนิดนึงนะครับเข้าเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงได้นะครับ

ใครที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปิงแล้วก็มาที่น้ำตกก้อหลวงนะครับเขาอนุญาตให้เล่นน้ำได้นะครับบริเวณน้ำตกตาดสะดอซึ่งบริเวณที่เป็นดินทรายดินแบบนี้ก็เลยทำให้ไม่มีความอันตรายที่จากก้อนหินที่โผล่ขึ้นมาตามแก่งต่างๆนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตรงนี้สามารถลงเล่นน้ำได้นะซึ่งบริเวณจุดนี้นักท่องเที่ยวจะต้องสวมเสื้อชูชีพลงเล่นน้ำด้วยเพราะว่าน้ำมีความลึกประมาณ 5-6 เมตรนะครับแต่ว่าตื้นกว่าน้ำตกก้อหลวงที่อยู่ด้านบนนะครับค่าเช่าชูชีพคนละ20บาทนะสวมเสื้อชูชีพแล้วก็ลงเล่นน้ำได้เลยป่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเล่นน้ำบริเวณน้ำตกตาดสะดอกัน

น้ำตกตาดสะดอเกิดขึ้นมาจากลำธารเดียวกันกับน้ำตกก้อหลวงนะครับสูงประมาณ15เมตรมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องล่างจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ครับโดยจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานคอยดูแลความปลอดภัยด้วยต้องบอกเลยแล้วครับว่าน้ำเนี่ยเย็นแล้วก็สดชื่นคลายร้อนได้ดีทีเดียวเลยครับใครที่มาเที่ยวที่น้ำตกก้อหลวงนะครับอย่าลืมมาเล่นน้ำที่บริเวณน้ำตกต่านสะดอได้นะเป็นน้ำตกหินปูนที่ตกลงมาสายน้ำเดียวกันกับน้ำตกก้อหลวงน้ำเย็นมากแต่หน้าร้อนเนี่ยถ้าใครมาเล่นน้ำคลายร้อนเนี่ยถือว่าสดชื่นเลยทีเดียวนะครับ

0: ก็ปิดการท่องเที่ยวให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูนั่นเองนะครับต้องคอยติดตามที่เพจของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับซึ่งหลายจุดก็สามารถขับรถเข้าไปท่องเที่ยวถึงที่ได้เลยหรือว่าจะสอบถามเจ้าหน้าที่อุทยานก่อนก็ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติที่อยากแนะนำให้ลองมาเที่ยวกันถึงจะดูไกลหน่อยแต่ถ้ามาแล้วคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับตอนต่อไป PDT Go Out จะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย
1: โอ้ยไอ้ปันอันนี้ควันรอดก็ว่าเครื่องผ่อนยายุงเนี่ยอย่ามาควันหนักเต้นหนักว่า
2: โอ้แก้วบ่ขนาดนั้นหรอกก็แค่รถไอ้เก่าน้อยเดียวบ่ได้หรอ
1: รถเก่าบ่แว่นนะไอ้แล้วควันดำอ่ะพอยังฝุ่น PM 2.5 เหม็นตึ้งเหม็นตึ้งเนี่ยแล้วรถไอ้อ่ะควันดำขนาดนี้เคยเอาไปตรวจสภาพรถของกับเจ้า
2: ฮะตรวจสภาพต้องตรวจสภาพด้วยกะ
3: ใช่แล้วครับการตรวจสอบสภาพรถและบำรุงรักษาเครื่องยนต์คือดีอยู่เสมอนั่นจะไม่ย่างให้รถมีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานบำรุงรักษาด้วยการเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องตามที่กำหนดมันทำความสะอาดกองอากาศเหมือนให้มีการอุดตันการตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นประจำปรับแต่งหัวชีตให้เครื่องยนต์เผาไหม้อย่างสมบูรณ์จำย่างให้เกิดควันดำการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงคือดีอยู่เสมอนะครับที่สำคัญก็คือการเอารถไปใช้นั่นยาบรรทุกเกินพิกัดแล้วก็การออกตัวรถยังนิ่มนวล นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบางอย่างคือเกิดค่ามลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานครับ
2: อ๋อครับอันไอเอารถไปศูนย์ตรวจสภาพรถและห้องไปเอวกันเน
1: า
2: ะ
1: อีกาหล่อตึงคนตึงรถแล้วก็ไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปนะเจ้า
4: ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีลดมลพิษลด PM 2.5 เพื่ออากาศที่สะอาดขึ้น

ตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะครับชมพระอาทิตย์ขึ้นด้านหลังของเรานะครับเดินมาได้ประมาณเพียง50เมตรไม่ถึง100เมตรเลยแต่เริ่มเหนื่อยแล้วนี่ด้านหลังของเราคือทะเลหมอกนะครับมองไปไกลๆตรงนู้นเลยนะครับเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนPDT Go Out นะครับวันนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดจำหน่ายตั๋วเข้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับแต่ว่าเราเนี่ยได้ทำการซื้อตั๋วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านทาง e-ticket นะครับก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการสแกน QR code แล้วก็สามารถเข้าอุทยานได้เลยซึ่ง QR code ที่จะต้องสแกนเนี่ยจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าผ่านจุดไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นสแกนที่ทำการอุทยานศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังม่วงก็คือตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งจุดนะครับก่อนที่จะขึ้นไปยังยอดดอยเนี่ยก็จะมีจุดตรวจจุดที่2ก่อนจะเลี้ยวไปทางแม่แจ่มซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยสแกน QR code เช่นเดียวกันนี่ QR code ก็จะเรียงกันเลยนะครับว่ามีที่ไหนบ้างที่เราจะต้องทำการสแกนนะครับ

การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเดี๋ยวนี้ก็สะดวกมากนะครับค่าเข้าคนละ60บาทแต่ว่าสามารถเที่ยวชมภายในอุทยานได้ครบทุกจุดเลยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครอบคลุมพื้นที่อำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางและอำเภอดอยหล่อของจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ90กิโลเมตรเป็นดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตรมีภูเขาที่สลับซับซ้อนคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงามอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นแม่น้ำหลายสายด้วยก็ทำให้มีน้ำตกต่างๆเยอะแยะในเขตอุทยานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสิริภูมิน้ำตกสิริธารน้ำตกวชิรธารน้ำตกผาดอกเสี้ยวแล้วก็น้ำตกแม่ยะด้วยครับ

ที่เราจะขึ้นไปชมทะเลหมอกกับอากาศหนาวๆบนยอดดอยนะครับวันนี้จะพาไปชม2น้ำตกที่ยิ่งใหญ่ของดอยอินทนนท์กันครับที่แรกก็คือน้ำตกวชิรทานครับตั้งอยู่กิโลเมตรที่21เป็นจุดแวะพักรถระหว่างทางสุดฮิตเลยเพราะว่าเดินทางสะดวกเกิดจากสายน้ำในลำห้วยแม่กลางนะครับไหลเลาะตามป่าเขามีความสูงประมาณ70เมตรครับและช่วงเวลาที่เหมาะกับการชมน้ำตกวชิรทานก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเมษายนของทุกปีเลยและน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่เคยสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับที่นี่คือน้ำตกแม่ยะน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความสวยงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เกิดจากสายน้ำลำห้วยแม่ยะครับตกจากหน้าผาสูงชันไหลลงมาประมาณ30ชั้นความสูงเนี่ย260เมตรเลยนะครับในช่วงหน้าฝนน้ำตกแม่ยะจะแผ่กว้างได้ถึง100เมตรจนเหมือนกับม่านน้ำไหลลงมารวมกันเป็นแอ่งน้ำเบื้องล่างเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากมีลานหินอยู่โดยรอบเลยก็จะมีหลายคนเนี่ยพากันมาปูเสื่อนั่งรับประทานอาหารนั่งชมวิวนอนฟังเสียงน้ำตกก็เพลินดีนะครับ

ตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวกิโลเมตรที่42นะครับที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับที่ใครมาเที่ยวดอยอินทนนท์เนี่ยต้องห้ามพลาดเลยในการมาชมพระอาทิตย์ขึ้นด้านหลังของเรานะครับตอนนี้เวลาประมาณ6โมงละเดี๋ยวมาชมพระอาทิตย์ขึ้นไปพร้อมกันนะครับมาลุ้นกันว่าเราเนี่ยจะเจอทะเลหมอกไหมนี่เป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่มารอชมพระอาทิตย์ขึ้นก็เป็นช่วงไฮซีซั่นละของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

จะไปเดินกิ่วแม่ปานกันดีกว่าไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานกันพอดูจากการรอดูพระอาทิตย์ขึ้นในวันนี้แล้วน่าจะเฟลอยู่ดูจากด้านหลังนะครับจะเห็นว่าเมฆเนี่ยเยอะเลยทีเดียวน่าจะไม่เห็นนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นของเราวันนี้นี่ก็ใกล้จะ7 โมงละยังไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยเดี๋ยวไปเดินกิ่วแม่ปานกันดีกว่านะครับไป

0: ชื่อท่านนึงค่ะค่าบริการ200บาทเดี๋ยวชำระกับไกด์นะคะ
1: อ๋อให้ก็คือไกด์ท้องถิ่นนี่อยู่ในคนในพื้นที่เลยป่ะครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นไกด์ในพื้นที่ค่ะพร้อมแล้วก็ไปฝั่งนู้นค่ะเดี๋ยวจัดไกด์ให้ท่านนะคะ
1: ได้ครับครับขอบคุณมากครับโดยจุดนี้นะครับจะต้องใช้ไกด์ท้องถิ่นนำทางนะครับจะมีค่าบริการไกด์นำทางท้องถิ่นเนี่ย200บาทต่อกรุ๊ปสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการตรงนี้นะครับนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานนะครับผมตอนนี้ที่เราจะเดินเนี่ยมันยังไม่7โมงเช้านะครับก็เลยทำให้รู้สึกยังมืดอยู่นะครับใครที่จะมาเนี่ยถ้าไม่ชอบความมืดก็รอชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนได
2: ้เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เราจะเดินนั้นมีระยะทางทั้งหมด3กิโล200เมตรนะครับใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง
1: ครับ
2: แล้วแต่การเดินและการถ่ายรูปของแต่ละคนนะครับ
1: 50เมตรยังไม่ถึง100เมตรเลยแต่เริ่มเหนื่อยละไปดูกันว่า3กิโลของเราเนี่ยจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับในการไปดูบริเวณที่เป็นจุดชมทะเลหมอกจุดชมวิวตรงกิ่วแม่ปานกันนะครับ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานครับมีระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตรเดินง่ายมีบันไดสลับกับทางเดินตลอดเส้นทางนะครับเป็นการเดินลัดเลาะไปยังบริเวณริมเขาที่ให้นักท่องเที่ยวได้ไปศึกษากันไม่ว่าจะเป็นไปดูต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์รวมไปถึงเฟิร์นและมอสที่ปกคลุมทั่วผืนป่าภายในกิ่วแม่ปานเนี่ยก็ประกอบไปด้วย4ระยะสำคัญนะครับก็ได้แก่ป่าดิบชื้นลานทุ่งหญ้าขนาดใหญ่กุหลาบพันปีสีแดงแล้วก็มีลำห้วยแม่ปานด้วยครับและจุดไฮไลท์ที่ต้องห้ามพลาดเลยนั่นก็คือระเบียงไม้จุดชมวิวทะเลหมอกบริเวณทุ่งหญ้านะครับบางช่วงที่อุณหภูมิลดต่ำลงเนี่ยก็อาจโชคดีได้เจอกับเหมยขาบหรือว่าน้ำค้างแข็งด้วยนะครับ

0: ด้านหลังของเรานะครับก็คือทะเลหมอกนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยเป็นพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับบริเวณนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วก็ใครขึ้นมาก็ต้องมาชมทะเลหมอกตรงนี้เลยนะครับ
1: ตรงนี้ก็จะเรียกชื่อหนึ่งว่าเป็นทุ่งหญ้านะครับหรือชื่อหนึ่งคือทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าจุดท้ายแล้วจะอยู่ข้างบนนะครับที่เป็นทุ่งหญ้านะจุดท้ายอยู่ข้างบนแต่สามารถดูวิวตรงนี้ไปได้ตลอดทางเลยระยะทางตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ไปก็เลยประมาณ2 กิโล
0: 2 กิโล
1: ใช่

ซึ่งกิ่วภาษาเหนือเนี่ยก็คือทางเดินแคบๆหรือว่าเล็กๆเรียบเลาะตามแนวไหล่เขาไปนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์บริเวณกิ่วแม่ปานเนี่ยก็จะมีต้นกุหลาบพันปีด้วยตอนนี้กำลังออกดอกสีแดงต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงอากาศหนาวๆแบบนี้นะครับตอนนี้เวลาประมาณ8โมงนะครับซึ่งก็แสงแดดเนี่ยแยงตาพอสมควรก็เลยขออนุญาตใส่แว่นนิดนึงไปเรื่อยๆเลยนะครับอยากจะให้เดินครบวนรอบเลยเพราะว่าจะได้จุใจไปเลยนะครับแล้วก็ชมความงามของธรรมชาติเนี่ยทั้งป่าดิบชื้นป่าต่างๆป่าต้นน้ำแล้วก็ยังมีทุ่งหญ้าด้วยนะครับมีทะเลหมอกด้วยถ้าหากว่าเราเดินมาจนถึงตรงที่เป็นดงของกุหลาบพันปีก็จะเจอกับที่เป็นต้นกำเนิดของคำว่ากิ่วแม่ปานนะครับแล้วก็เดินลัดเลาะตามนี่ตามไหล่เขามาเรื่อยๆเลยนะครับด้านล่างเป็นทะเลหมอกแล้วก็เป็นอำเภอแม่แจ่มอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นสำหรับใครที่อยากจะลองมาเดินป่าดูนะครับแล้วก็เดินศึกษาธรรมชาติดูซึ่งระยะทางก็แค่ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นถ้าหากว่าเดินจริงๆเนี่ยก็ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงแล้วแต่คนนะครับแต่จริงๆแล้วเราอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นก็ได้เพราะว่าระหว่างทางก็คือมีจุดชมวิวจุดแวะพักแล้วก็จุดให้ถ่ายรูปเนี่ยเยอะเลยแนะนำเลยที่กิ่วแม่ปานนะครับ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานสามารถท่องเที่ยวได้ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง16นาฬิกาของแต่ละวันครับแต่ก็ไม่ได้เปิดให้เที่ยวชมตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าจะมีการปิดการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งในช่วงหน้าฝนเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึง1พฤศจิกายนของแต่ละปีดังนั้นใครที่อยากมาเดินกิ่วแม่ปานก็แนะนำให้มาเที่ยวในช่วงหน้าหนาวนะครับเพราะว่าจะเจอกับทะเลหมอกสภาพอากาศที่หนาวแล้วก็เย็นสบายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องห้ามพลาดเลยนะครับ

ทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์สามารถมาเที่ยวได้ทั้งปีนะครับมีอีกหลายสถานที่ที่มาครั้งเดียวก็เที่ยวไม่หมดจนจะต้องมาซ้ำๆหลายๆรอบหน้าหนาวก็หนาวสุดๆหน้าฝนก็ชุ่มฉ่ำส่วนหน้าร้อนที่เขาว่าร้อนนักร้อนหนาเนี่ยมาด้านบนนี้ได้เจอกับสภาพอากาศแบบเย็นสบายสุดๆเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เดินทางมาเที่ยวก็ง่ายนะครับแต่ก็ใช้ความระมัดระวังด้วยเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เป็นภูเขาลาดชันจะใช้บริการรถสาธารณะหรือว่าขับรถมาเองก็เช็คคนเช็ครถให้พร้อมจะได้เที่ยวสนุกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ

บทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งจังหวัดนครสวรรค์ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ Medical Drone ดูแลสุขภาพประชาชนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงจังหวัดน่านลงนาม MOU เมืองมิตรภาพกับแขวงหลวงพระบางสปป.ลาวเดินหน้าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจผลักดันน่านสู่เมืองมรดกโลก
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเหนือในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับเรา2คนคุณคุปต์มรินทร์และดิฉันอลิสาเปียงตั้งค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมทางบ้านและคุณอลิสากันด้วยนะครับวันนี้ติดตามข่าวกับเราเช่นเคย1ชั่วโมงเต็มผ่านทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11นะครับรวมไปถึง Facebook NBT ภาคเหนือและเช่นเคยวันนี้พูดคุยกับเรา2คนนะครับผ่านทางสแกน QR โค้ดทักทายใต้คอมเมนต์กันมาได้เช่นเคยนะครับ
2: ค่ะวันนี้ก็มีข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้ทุกท่านได้ติดตามกันหลายข่าวสารกันเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับรวมไปถึงเรื่องของ MOU ภาคการท่องเที่ยวไทยลาวด้วยนะครับน่าสนใจมากๆนะครับแต่ช่วงแรกนี้เราไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับได้เปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์เพื่อพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสิริประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงครับที่หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ Medical Drone เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายแพทย์ปิยะศิริลักษณ์ผู้ตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1และนายศิวธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบุคลากรทางการแพทย์และอสม.เข้าร่วมพิธี
2: จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบกระเป๋าสุขภาพแก่อสม.ทั้ง7ตำบลและชมการสาธิตปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับนำส่งยาสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไปยังบ้านผู้ป่วยบริเวณโรงเรียนอินทนนท์ขนส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังลานรพ.สต.บ้านนาห้องและการนำส่งยาเฉพาะโรคไปยังลานโรงเรียนบ้านแม่อู่คอจังหวัดแม่ฮ่องสอนระยะทางไปกลับประมาณ100กิโลเมตร
1: โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขครับโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่สูงซึ่งมีข้อจำกัดด้านการเดินทางและการขนส่งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ซึ่งการนำอากาศยานไร้คนขับมาร่วมสนับสนุนกับระบบลำเลียงยาเวชภัณฑ์ไปยังพื้นที่ห่างไกลของอำเภอแม่แจ่มจะช่วยให้การส่งมอบยาและเวชภัณฑ์นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับติดตามเสียงสัมภาษณ์นะครับ
3: ก็มีการบินประสบความสำเร็จไปได้ดีนะครับทั้ง3ภารกิจภารกิจแรกก็คือบินโดรนขึ้นไปเพื่อส่งยาเวชภัณฑ์เนี่ยนะครับไปที่ตำแหน่งปลายทางโดยใช้วิธีdrop หรือว่าทิ้งแพ็กเกจลงมาเวชภัณฑ์ลงมาอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเป็นการบินไปที่ระยะทางไกลนะครับไปถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับระยะเวลาหากไปด้วยรถยนต์นะครับจะใช้เวลาประมาณเกือบ5ชั่วโมงไปกลับนะครับแต่ถ้าเป็นโดรนนะครับไปกลับเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆเท่านั้น
2: สำหรับปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสำนักงานการบินพลเรือนประเทศไทยและสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดตัวแพลตฟอร์ม True Skybit ระบบขนส่งทางอากาศอัตโนมัติเพื่อการสาธารณสุขโดยเปิดปฏิบัติการแห่งแรกที่จังหวัดน่านเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสามารถร่นระยะเวลาขนส่งยาและเวชภัณฑ์ได้เร็วกว่าทางบกถึง 70%
1: ครับก็ถือว่าเป็นการยกระดับเรื่องของการแพทย์ให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในพื้นที่ห่างไกลนะครับ
2: ค่ะไปกันต่อนะคะเรายังอยู่กันที่จังหวัดน่านค่ะมูลนิธิกสิกรไทยจับมือคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวและจังหวัดน่านร่วมพัฒนาพืชยาน่านสู่ระบบวัตถุดิบยามาตรฐานสร้างรายได้ชุมชนควบคู่การฟื้นคืนป่าต้นน้ำค่ะที่ศูนย์นวัตกรรมพฤกษเภสัชจังหวัดน่านนางวิไลวันบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายอรันเอี่ยมสุรีผู้อำนวยการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวสังกัดมูลนิธิปอเต็กตึงและนางกอบการวัฒนวรังกูลประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาพืชยาที่มีศักยภาพของจังหวัดน่านเพื่อพัฒนาห่วงโซ่พืชยาอย่างเป็นระบบ
1: โดยนางกอบการวัฒนวรังกูลประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทยกล่าวถึงแนวทางของทางมูลนิธิคือการพัฒนาเศรษฐกิจการชุมชนควบคู่ไปกับการฟื้นคืนป่าต้นน้ำน่านซึ่งการระบบเศรษฐกิจจากพืชยาที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้สูงขึ้นบนพื้นที่เกษตรกรรมเดิมลดแรงกดดันต่อการขยายพื้นที่ทำกินไปพร้อมๆกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนครับ
2: ด้านนายอรันเอี่ยมสุรีผู้อำนวยการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวกล่าวว่าปัจจุบันความต้องการการใช้พืชยาของคลินิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งหากสามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานพืชยาในไทยได้จะช่วยลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบยาให้กับประเทศไทย
1: ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวครับทางจังหวัดน่านจะเชื่อมโยงหน่วยงานและทรัพยากรของจังหวัดสนับสนุนการพัฒนาพืชยาด้านคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวจะนำองค์ความรู้ข้อกำหนดด้านคุณภาพและมาตรฐานทางการแพทย์มาสร้างมูลค่าให้กับพืชยาส่วนมูลนิธิกสิกรไทยจะให้การสนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่พืชยาแบบครบวงจรต่อไปนะครับขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับได้ร่วมกับเหล่ากาชาดของจังหวัดนั้นได้มอบชุดเครื่องกรองน้ำแก่โรงเรียนแม่เป่าจังหวัดเชียงรายส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบรรดานักเรียนครับที่โรงเรียนบ้านแม่เป่าอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนางสาวสุกัญญาเวชวรุษนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและกิ่งกาชาดอำเภอร่วมพิธีมอบชุดเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียนเป้าหมายของจังหวัดเชียงรายนะครับตามโครงการพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยประจำปีงบประมาณประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคในสถานศึกษาหลังจากนั้นทางคณะได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนเทศบาลท่าสุดอำเภอเมืองเชียงรายและจัดพิธีมอบชุดเครื่องกรองน้ำโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: นางสาวสุกัญญาเวชวรุษนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าน้ำสะอาดเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและการเรียนรู้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1/1เชียงรายดำเนินการตรวจเฝ้าระวังในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของสารโลหะหนักและนำผลการดำเนินงานมาต่อยอดสู่การสนับสนุนชุดเครื่องกรองน้ำเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีน้ำสะอาดและปลอดภัยสำหรับดื่มและใช้ภายในโรงเรียนค่ะมากันที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานจริงจังแก้ปัญหาทุกมิติค่ะที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
1: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ในย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังครับแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเด็นเรื่องยาเสพติดการพนันสถานบริการธุรกิจนอมินีการฟอกเงินและอาชญากรรมรูปแบบต่างๆพร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความสงบ

0: แลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการตรวจสอบสถานบริการที่เปิดผิดกฎ
1: ก็รับหน้าที่แล้วก็เดินหน้าเชิงรุกทันทีเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดและเรื่องของความมั่นคงอีกหลายด้านของจังหวัดด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการการลงนาม MOU ระหว่างไทยและเพื่อนบ้านลาวนะครับทั้งเรื่องของเมืองวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวด้วยนะครับสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวต่อกับข่าวภาคเหนือนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศการลงนาม MOU กันที่จังหวัดน่านค่ะจังหวัดน่านจับมือแขวงหลวงพระบางสปป.ลาวสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพเชื่อมโยง2เมืองเก่าสานต่อสายวัฒนธรรมล้านนาล้านช้างนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำคณะผู้แทนจังหวัดน่านเข้าหารือกับท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดน่านและแขวงหลวงพระบางกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่าง2เมือง
0: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับกล่าวว่าจังหวัดน่านและแขวงหลวงพระบางเป็นเมืองที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานนะครับทางวัฒนธรรมล้านนาล้านช้างการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสในการต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวร่วมกันครับ
1: ด้านท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางได้กล่าวว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้มีความหมายทางประวัติศาสตร์โดยได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีความเข้าใจร่วมกันเพื่อเปิดโอกาสการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดน่านหลวงพระบางบ้านพี่เมืองน้อง2เมืองเก่า1หัวใจเดียวกัน
0: สำหรับกรอบความร่วมมือที่ได้หารือร่วมกันก็จะครอบคลุม5ด้านด้วยกันคุณผู้ชมครับได้แก่การอนุรักษ์และการบริหารจัดการเมืองเก่าและมรดกทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและงานหัตถกรรมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวผ่านเส้นทางด่านห้วยโกนเชียงแมนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเยาวชนตลอดจนการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยนะครับซึ่งในฐานะที่ทั้ง2เมืองนี้ก็เป็นเมืองวัฒนธรรมคู่ถือว่าเป็นรากฐานต้นทุนสำคัญในการต่อยอดเรื่องของภาคการท่องเที่ยวซึ่งโอกาสเดียวกันนี้เองครับทั้งไทยเองแล้วก็ทางลาวเองก็ยังมีโอกาสนี้ในการลงนามเพิ่มเติมซึ่งทางจังหวัดน่านก็ลงบันทึกความตกลงเรื่อง MOU เพิ่มเติมนะครับเมืองมิตรภาพกับแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับเดินหน้าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจผลักดันน่านสู่เมืองมรดกโลกด้วยครับที่แขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายชนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเมืองมิตรภาพ Friendship Cities ระหว่างจังหวัดน่านประเทศไทยกับแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับโดยมีท่านบุญลือขออภัยครับท่านบุญเหลือนะครับสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการการปกครองแขวงหลวงพระบางร่วมลงนาม
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการสานสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดน่านกับแขวงหลวงพระบางและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในหลายด้านทั้งเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการสาธารณสุขโดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การสนับสนุนซึ่งกันและกันและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองเมืองรวมถึงการร่วมกันผลักดันจังหวัดน่านสู่การเป็นเมืองมรดกโลกในอนาคตค่ะ
0: นอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเองนะครับ
2: ยังจะเกิดความร่วมมือครั้งสำคัญก็คือการจะร่วมกันพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเมืองน่านให้ไปสู่การเป็นเมืองมรดกโลกในอนาคตรวมถึงความสัมพันธ์และ

0: ความช่วยเหลือและการสนับสนุนในด้านต่างๆที่จะตามมาอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการศึกษาการสาธารณสุขครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นประตูที่สำคัญในการที่จะให้ทั้งสองเมืองเนี่ยเป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องหรือเป็นเมืองคู่แฝดและสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันในอนาคตครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างทั้งสองเมืองผ่านโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนข้ามแม่น้ำโขงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและยังมีแนวคิดส่งเสริมเส้นทางบินตรงระหว่างจังหวัดน่านกับแขวงหลวงพระบาทอีกด้วยโดยจะหารือกับสายการบินที่สนใจเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตด้วยนะครับและหลังจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมหารือถึงรายละเอียดและกำหนดแนวทางความร่วมมือในแต่ละด้านให้ชัดเจนอีกครั้งให้เกิดความเป็นรูปธรรมเพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดน่านกับแขวงหลวงพระบางและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะครับว่าถ้าหากว่ามีเส้นทางตรงจากจังหวัดน่านแล้วก็ไปที่ลาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นสำหรับบรรดานักท่องเที่ยวนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะจากจังหวัดน่านพาไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจทางจังหวัดเชียงรายกันบ้างค่ะท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเดินหน้า Airport of Art เชื่อมการบินท่องเที่ยวโลจิสติกดันเชียงรายสู่จุดเชื่อมเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนนายกฤษดาภุกษาผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเปิดเผยว่าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเดินหน้าสู่ปีที่28ด้วยแผนพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับสู่การเป็นจุดเชื่อมสำคัญด้านการบินการท่องเที่ยวโลจิสติกของภาคเหนือตอนบนภายใต้แนวคิด CEI Where Hospitality is Craft Airport is Reimagined โดยการพัฒนาระบบต่อจะเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสุขภาพควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้โดยสารค่ะ
1: ขณะเดียวกันครับทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงได้รับการรับรองมาตรฐาน Airport Customer Experience Accreditation จากระดับ3ระดับด้วยกันนะครับจาก Airport Council International และเตรียมพื้นที่พัฒนาภายในอาคารผู้โดยสารให้เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์ผ่านงานศิลปะนิทรรศการและกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดCEI Airport of Art ครับและรวมไปถึงจะมีการเร่งปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง6ล้านคนต่อปี
2: ทั้งนี้ในปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงมีเที่ยวบินรวม 12,850 เที่ยวบินและมีผู้โดยสาร 1,936,581 คนโดยมีสายการบินให้บริการเส้นทางภายในประเทศ5สายการบินส่วนเส้นทางระหว่างประเทศมีสายการบินสกู๊ตให้บริการเส้นทางสิงคโปร์เชียงรายรวมถึงมีฐานปฏิบัติการการบินสำหรับขนส่งสินค้าทางอากาศของบริษัท KMY Air จำกัดเชื่อมโยงกับสนามบินเซินเจิ้นประเทศจีนและสนามบินนานาชาติซายิดกรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยค่ะ
1: ไปตอนที่ความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยากันบ้างคุณผู้ชมครับทางจังหวัดพะเยาได้อัญเชิญพระพุทธรูปปฏิมากรรมหินทรายในศิลปะสกุลช่างพะเยานะครับกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดพะเยานะครับสืบสานมรดกศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นครับที่วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางสาวอ่อนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายพีรัตน์จันทิมาปลัดจังหวัดพะเยาพระครูอภิรักษ์ชินวงศ์วิด็อกเตอร์หรือว่าพระครูไทยรักษาราชการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชินวงศารามหรือว่าม่อนพญานาคพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประติมากรรมหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยาจากวัดอุโมงค์จำนวน51รายการนะครับกลับมาประดิษฐานณมณฑลพิธีพิพิธภัณฑ์วัดหลีตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา
2: หลังจากนั้นจังหวัดพะเยาได้จัดพิธีต้อนรับพระพุทธรูปประติมากรรมหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยาโดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาการฟ้อนถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งแสดงออกถึงความเคารพและศรัทธาต่อพระพุทธรูปสำคัญที่ได้รับการอัญเชิญกลับมาประดิษฐานในจังหวัดพะเยา
1: ทางนี้การอัญเชิญพระพุทธรูปประติมากรรมหินทรายจำนวน51รายการกลับคืนสู่จังหวัดพะเยาครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปกรรมสกุลช่างพะเยาให้เป็นที่รู้จักและได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อคงคุณค่าเป็นมรดกวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาสืบไปนะครับ เราจะพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ายังคงมีกิจกรรมภาคการท่องเที่ยวให้ติดตามกันต่อนะครับสักครู่กลับมาครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อในช่วงนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้ไปที่บรรยากาศการดูงานกันก่อนนะครับของคณะบุคลากรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนะครับได้เดินทางเข้ามาดูงานศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ครับที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นางทรงสิริแก้วคำผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นำคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3โดยมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการและข้าราชการเกษียณขอสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
0: สำหรับศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์มีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านต่างๆทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโครงการในพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอกไม้ในพระนามชุดไทยพระราชทานรวมไปถึงที่พระองค์ได้มีพระราชสวนีรวมถึงพระฉายาลักษณ์เพื่อให้ประชาชนร่วมถ่ายภาพความประทับใจโดยในช่วงเดือนตุลาคมจะมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมศูนย์ดังกล่าวได้ทุกวันเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9มกราคม2570ค่ะในช่วงนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานกันที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดนิทรรศการโบราณดาราศาสตร์ชวนสัมผัสมรดกภูมิปัญญาการมองท้องฟ้าเชื่อมโยงประวัติศาสตร์สู่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค่ะที่อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการชั้น2อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรตำบลบ้านดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายศิวธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดนิทรรศการโบราณดาราศาสตร์โดยมีนายสรันโปสยจินดาประธานกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการนักวิชาการและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีและร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการค่ะ
1: สำหรับนิทรรศการโบราณดาราศาสตร์เป็นนิทรรศการโซนใหม่นะครับที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านโบราณคดีและดาราศาสตร์ร่วมกันเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างท้องฟ้ากับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของมนุษย์ในอดีตผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณสถานสถาปัตยกรรมปฏิทินประเพณีและความเชื่อโดยออกแบบเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เข้าชมได้คิดวิเคราะห์และตั้งคำถามด้วยตนเองเพื่อจุดประกายความสนใจโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปนะครับตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับ
0: ท่านใดมีเวลาก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้นะคะ ในช่วงนี้จะพาไปเที่ยวอีกหนึ่งงานค่ะคุณครูสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกี่ผ้าเล่าเรื่องพาแอลลำพูนจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าให้ชาวเชียงใหม่ได้มาสัมผัสกันค่ะที่ขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วิถีผ้าลำพูนและการเจรจาธุรกิจการขายกี่ผ้าเล่าเรื่องพาแอลลำพูนจัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนภายใต้โครงการลำพูน Creative Craft Art Living to Global หัตถศิลป์ถักทอลำพูนผ้าสร้างสรรค์ค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่บริเวณขวงประตูท่าแพเชียงใหม่ภายในงานมีการจัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าของจังหวัดลำพูนครับที่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า30รายโดยจะนำผลิตภัณฑ์ผ้าที่มีความโดดเด่นมาประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดานักท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปต้นไปนะครับจนถึงช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วิถีผ้าล้านนาในระดับผ้าพื้นถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีการเจรจาธุรกิจการขายกิจกรรมเวิร์กช็อปและการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมการแสดงทางชาติพันธุ์และการแสดงดนตรีนะครับโดยงานจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับก็คือวันพรุ่งนี้ยังมีเวลาอีก1วันที่คุณผู้ชมจะได้ไปสัมผัสความสวยงามด้วยนะคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะโดยตลอดทั้งวันก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะที่นั่นถ้าใครไปช้อปปิ้งเขาจะมีคูปองแทนเงินสดมูลค่า200บาท300บาทและ500บาทสำหรับนักช้อปที่ร่วมกิจกรรมนะคะและมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปินของล้านนาก็ร่วมมอบบทเพลงเพราะๆภายในงานค่ะ
1: และอย่างนึงที่อยากให้คุณผู้ชมได้ไปดูและสัมผัสด้วยตัวเองก็คือเรื่องของผ้าเมืองที่มาจากจังหวัดลำพูนถือว่ามีความสวยงามและตอนนี้ผ้าลำพูนเองก็เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นด้วยสไตล์และการถักทอแบบพื้นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ช่วงนี้ไปที่ครับช่วงนี้ไปที่การส่งมอบหน้าที่กันต่อนะครับของทางมณฑลทหารบกที่32นะครับได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ครับมณฑลทหารบกที่32จัดพิธีรับส่งหน้าที่และการมอบการบังคับบัญชาระหว่างพลโทกวินยาวิชัยผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกกับพลตรีสันติสุขศรีเมืองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32พร้อมทั้งจัดพิธีรับส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่32เพื่อให้มอบภารกิจและการบังคับบัญชาอย่างเป็นการนะครับพร้อมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและหน่วยทหาร
0: หลังจากรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาแล้วพลตรีสันติสุขศรีเมืองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ระบุว่าพร้อมนำกำลังพลและหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปางปฏิบัติภารกิจในทุกด้านอย่างเต็มกำลังความสามารถมุ่งสร้างความรักความสามัคคีและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปางพร้อมยืนหยัดเคียงข้างและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและตลอดไปค่ะ
1: ครับช่วงนี้เราก็จะยังคงได้เห็นบรรยากาศการรับส่งหน้าที่การดำรงตำแหน่งใหม่รวมไปถึงการยกย้ายเป็นฤดูกาลช่วงนี้ตุลาคมนะครับซึ่งทุกท่านก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงยืนหยัดนะฮะเรื่องของการทำประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์อย่างจริงจังด้วยนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: อันนี้คือความเคลื่อนไหวข่าวสารทั้งหมดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้เราส่งต่อไปยังศูนย์ข่าวพิษณุโลกนะครับวันนี้อยู่กับคุณวิลุคุณละวันรัตน์นะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
2: สวัสดีครับคุณคุปคุณอลิสาครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ครับไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ประสบกับภัยเรื่องของอุทกภัยพร้อมกับมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวครับ
0: ค่ะในช่วงนี้ก็ส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อสำหรับวันนี้เรา2คนและทีมของภาคเหนือตอนบนต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าในวันนี้ประเด็นธงก็คืออยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์กับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพร้อมกับไปให้กำลังใจกับศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยมีอะไรเพิ่มเติมครับ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ได้มีเรื่องของไส้กรอกปลาทับทิมค่ะที่เป็นเมนูที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลย
2: น่าจะเป็นการแปรรูปเพื่อรับฤดูกาลเนื่องจากว่าหลังจากนี้ไปถ้าเกิดเจอปรากฏการณ์เอลนิโญขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของทำให้ผลผลิตอาจจะไม่เพียงพอเนี่ยก็สามารถแปรรูปไปกินในระยะยาวได้นะครับ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: มาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดทรายเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดด้วยกันท่านนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังว่าพี่น้องมีอะไรขาดเหลือบ้างรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในทุกๆคนครับ
3: ทั้งนี้ทางด้านของรัฐบาลมีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันทุก เช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมนายกรัฐมนตรีค่ะยังได้กล่าวถึงการเยียวยาโดยขอให้ทุกคนมั่นใจได้ว่ารัฐบาลมีการช่วยเหลือเยียวยาทุกครอบครัวเรือนแน่นอนกรณีที่เกิดเหตุก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเข้ามาช่วยเหลือส่วนกรณีที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นระยะเวลา1ปีจะมีเงินประกันภัยพิบัติมาเยียวยาทั้งนี้รัฐบาลได้ดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุม30ล้านร้านครัวเรือนโดยทั่วประเทศนะคะครอบคลุม3ภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขึ้นอยู่กับการประเมินกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับค่าชดเชย 100,000 บาทและหากกรณีเสียชีวิตจะจ่ายชดเชย2ล้านบาทต่อคนค่ะ
2: ครับก็เน้นท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำและฝากนะครับถึงเรื่องปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตมีการตั้งรับและรับฟังข่าวสารของทางด้านราชการที่จะมีหน่วยงานออกให้บริการนะครับด้วยความรวดเร็วและหลังจากนั้นต้องเยียวยาให้เร็วที่สุดครับ
3: ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ยังได้สั่งช่วยน้ำท่วมทุกมิติรับมือฝน 4-5 ตุลาผนึก5กระทรวงและกทม.เปิดทราฟิกฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบกปช.ขออภัยค่ะบกปพช.กำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตอย่างรวดเร็วและทั่วถึงยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่4-5ตุลาคมสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเร่งบริหารจัดการสถานีสูบน้ำและติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในจุดที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแนวป้องกันน้ำล้นฝั่งคลองโดยเฉพาะจุดเสี่ยงรวมถึงเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายโดยแยกการช่วยเหลือเป็น2บัญชีค่ะได้แก่ความเสียหายก่อนวันที่1ตุลาคม2569ดำเนินการตามระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมอบหมายกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาเกณฑ์กรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วค่ะ
2: นอกจากนี้ครับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นช่องทางกลางเชื่อมโยงความต้องการของประชาชนกับหน่วยงานช่วยเหลือครอบคลุมการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์การทำความสะอาดศูนย์พักพิงอาหารเครื่องดื่มและบริการทางการแพทย์ปัจจุบันเปิดจุดบริการนำร่อง7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีประชาชนสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่าน LINE @taffyfongdu และติดตามสถานะการดำเนินงานได้จนแล้วเสร็จนั่นเองครับมาติดตามในส่วนของภูมิภาคกันบ้างครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงพื้นที่มอบถุงทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหวังเจ้าที่บริเวณสวนสาธารณะชุมชนริมคลองวังเจ้าหมู่ที่1ตำบลเชียงของขอไปครับเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีมอบถุงทานน้ำใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัยจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหวังเจ้าโดยมีนางสุนีบุตรพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสุขสวัสดิ์จิรอิพงศ์ในอำเภอหวังเจ้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดตากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมครับ
3: โดยโอกาสนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้พบปะให้กำลังใจพร้อมมอบถุงทานน้ำใจจำนวน496ชุดให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3ตำบลในพื้นที่อำเภอหวังเจ้าได้แก่ตำบลเชียงทองตำบลนาโบดและตำบลประดางซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ครบถ้วนในทุกด้านเพื่อดำเนินการความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามขั้นตอนต่อไปสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอวังเจ้าระหว่างวันที่28ถึง29กันยายนส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่3ตำบลมีครัวเรือนได้รับความผลกระทบนะคะทั้งหมด496ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ 1,350 คนมีผู้ได้รับผลกระทบด้านประมง29รายและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ450ไร่ค่ะค่ะต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันที่เรื่องของการประชุมค่ะประเทศไทยนับถอยหลังอีก9วันสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นับเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีหลังจากเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2534โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า191ประเทศทั่วโลกเพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศซึ่งจะช่วยกระตุ้นใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและธุรกิจบริการรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประเทศไทยพบปะนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเพื่อนำไปสู่ความพร้อมมือด้านการค้าการลงทุนตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตานานาชาติค่ะ
2: การเป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จึงเป็นหมุดหมายสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจการลงทุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาระยะยาวโดยขณะนี้เหลือเวลาอีก9วันก่อนการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่12ครับมาพูดถึงของที่ระลึกครับจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกไม่ได้เป็นเพียงของฝากแต่เป็นเรื่องราวของที่ประเทศไทยนะครับที่ต้องส่งอยากส่งต่อให้กับโลกได้รับรู้จะเป็นเช่นไรไปติดตามครับ
4: ทำเหรียญกระสาบและสแตมป์ที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติระดับสากลของทุกประเทศเมื่อได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่ระดับโลกและเป็นของที่นิยมสะสมอย่างยิ่งในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เมื่อปี2534ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งแรกกระทรวงการคลังมอบเหรียญกระสาบที่ระลึกให้กับผู้แทนประเทศต่างๆส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยมอบธนบัตรไทยที่ระลึกและเข็มกลัดดอกกล้วยไม้ให้กับคณะผู้ว่าการธนาคารกลางและภริยาเป็นธนบัตรไทยที่ใช้อยู่ในช่วงเวลานั้นพร้อมคำจารึกการประชุมบรรจุในอัลบั้มที่ออกแบบเป็นสมุดข่อยทำด้วยผ้าไหมไทยส่วนเข็มกลัดดอกกล้วยไม้ทำขึ้นอย่างพิถีพิถันจากดอกกล้วยไม้จริงเคลือบด้วยแล็กเกอร์ชุบทอง 24K ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆมอบภาพเขียนของศิลปินชั้นนำอาทิอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์บางธนาคารมอบถ้วยเบญจรงค์และกรอบรูปทำจากเครื่องเงินสวยงามตราตรึงเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงคนไทยและไมตรีจิตที่มีต่อมิตรประเทศทุกชาติทุกภาษารูปแบบเหรียญที่ระลึกในการประชุมครั้งนั้นด้านหนึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้านเป็นสัญลักษณ์การประชุม
5: ตอนนั้นเนี่ยในงานนี้เราก็ทางกระทรวงการคลังได้ทำเหรียญกระสาบที่ระลึกเป็นมูลค่าหน้าเหรียญ100บาทโดยมีหน้าเหรียญเนี่ยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระราชินีพระพันปีนะครับคู่กันราคาหน้าเหรียญ100บาทพอปีนี้ที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้ว่าธนาคารโลกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโลกนะฮะในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับก็ท่านรองนายกเอกนิติธรประภาสท่านก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นโอกาสพิเศษที่จะทำเหรียญที่นี่ขึ้นมาอีกแบบนึงก็ ก็คือมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีราคาหน้าเหรียญเท่ากันแต่ว่าจะต่างกันก็คือหน้าเหรียญก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ
4: ตราไปรษณียากรที่ระลึกการจัดประชุมเมื่อปี2534ทั้งผู้ร่วมงานและประชาชนคนไทยร่วมเก็บสะสมพร้อมประทับตราพิเศษลงวันที่แต่ละวันในช่วงจัดการประชุมมีตราสัญลักษณ์ของงานมีรูปเหรียญโบราณในขณะที่สัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพการประชุมในปีนี้ใช้แนวคิดร่วมสมัยจากลายประจำยามและตราพระแสงจากบนเงินพดด้วงประสานลายเส้นพลิ้วไหวสื่อถึงกระแสการเงินและการถักทอเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกอย่างน่าเชื่อถือมุ่งสู่ความยั่งยืนในอนาคตการเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569จึงเป็นโอกาสอีกครั้งที่คนไทยจะร่วมสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีโลกต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนพร้อมขับเคลื่อนเม็ดเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจไทยอย่างสง่างามพิญญรัตน์นาคเสวีวงศ์สำนักข่าวไทยรายงาน
2: ครับในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
6: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
7: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
2: สิบหกนาฬิกา44 นาทีเข้ามาติดตามข่าวในช่วงที่2กันครับมาติดตามกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลกกันบ้าง
3: ใช่แล้วค่ะทางด้านผู้ว่าราชการพิษณุโลกเยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์น้อมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะณศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเดินทางเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มสตรีและจิตอาสาซึ่งร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของภาคส่วนต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยหนึ่งในรูปแบบที่ร่วมกันประดิษฐ์คือดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เยี่ยมชมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พร้อมพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งต่างร่วมแรงร่วมใจการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจและความประณีตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นั่นเองครับไปติดตามพิธีบำเพ็ญบุญครับ92ปีชาติการพระสุวโรไทยนะครับหรือหลวงพ่อจงอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค5และเจ้าอาวาสวัดสังฆารามและพิธีฉลองปริญญาธรรมที่วัดสังฆารามตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายคารวาสพิธีบำเพ็ญบุญ92ปีชาติการพระสุวโรไทยหรือว่าหลวงพ่อจงอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค5และเจ้าอาวาสวัดสังฆารามและพิธีฉลองปริญญาธรรมสำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยโดยรับความเมตตาจากพระเทพวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายในพิธีมีการมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรมพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในงานบำเพ็ญบุญ92ปีชาติกาลพระสุวโรไทยอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค5และเจ้าอาวาสวัดสังฆารามและพิธีสมโภชปริญญาธรรมคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยพร้อมถวายพระตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน100รูปด้วยกันครับ
3: พระสุวโรไทยอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆารามและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค5มรณภาพเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2569สิริอายุ91ปี4เดือน10วัน71พรรษาโดยพระคุณและผลงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ได้เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนการจัดพิธีบำเพ็ญบุญในครั้งนี้จึงนับเป็นการแสดงกตัญญูตาและรำลึกคุณูปการของพระสุวโรไทยค่ะ
2: ครับมาดูเรื่องของกินกันบ้างในการแปรรูปรู้สึกว่าจะเป็นต้องคนเลี้ยงปลาในกระชัง
3: ใช่แล้วค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะก็ได้มีการทำไส้กรอกปลาทับทิมเพิ่มมูลค่ากลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังแปลงใหญ่ตำบลจอมทองค่ะกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังแปลงใหญ่ตำบลจอมทองอำเภอเมืองพิษณุโลกรวมตัวเลี้ยงปลาทับทิมหรือปลานิลแดงแบบอิสระไม่ผูกพันกับบริษัทขนาดใหญ่ก่อนนำปลาที่มีขนาดไม่ตรงตามความต้องการของตลาดมาแปรรูปเป็นไส้กรอกปลานิลแดงเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้และเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกลุ่มผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วิสาหกิจชุมชนท่าตะเคียนฟาร์มปลาตำบลจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลแดงในกระชังแม่น้ำน่านได้รวมกลุ่มการแปรรูปปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยนำปลานิลแดงหรือปลาทับทิมจากสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงปลาอิสระมาแปรรูปเป็นไส้กรอกปลาโดยกลุ่มดังกล่าวมีสมาชิกวิสาหกิจชุมชน8คนและสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่รวมประมาณ30คนโดยเลือกเลี้ยงปลาแบบอิสระไม่ทำเกษตรพันธสัญญากับบริษัทขนาดใหญ่เนื่องจากต้องการบริหารจัดการต้นทุนและสามารถกำหนดราคาขายผลผลิตได้ด้วยตนเองนางอุมาพรบุญกว้างสมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่าตะเคียนฟาร์มปลาผู้ผลิตไส้กรอกปลากล่าวว่ากลุ่มเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมหรือปลานิลแดงโดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจำนวน8คนเลือกเลี้ยงปลาแบบอิสระไม่ทำพันธสัญญากับบริษัทขนาดใหญ่ความแตกต่างระหว่างการเลี้ยงแบบอิสระกับระบบเกษตรพันธสัญญาคือหากเลี้ยงแบบอิสระเกษตรกรต้องลงทุนซื้อพันธุ์ปลาอาหารและปัจจัยการผลิตต่างๆด้วยตนเองแต่สามารถกำหนดราคาขายเองได้ขณะที่ระบบพันธสัญญาบริษัทจะจัดหาปัจจัยการผลิตให้ตั้งแต่พันธุ์ปลาอาหารวัคซีนแต่ราคาขายจะถูกกำหนดโดยบริษัทค่ะ
2: ซึ่งใน2ด้านนะฮะถ้าเกิดมองเรื่องของการเลี้ยงปลาแบบมีพันธสัญญากับไม่มีพันธสัญญาคือเรียกว่าแบบรวมตัวเป็นเค้าเรียกว่าเกษตรแปลงใหญ่ก็จะเป็นอิสระในด้านตั้งแต่เรื่องของปัจจัยการผลิตเรื่องของการดูแลการเรื่องวางแผนการเลี้ยงและขนาดของปลาที่จะตอบสนองกับตลาดเพราะแบบมีพันธสัญญาเนี่ยจะก็เรียกง่ายๆว่าคือตั้งแต่พันปลามีให้
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: วัคซีนมีให้อาหารมีให้แต่ถึงเวลาเสร็จสามารถต้องเลี้ยงให้ได้ตามต้องขนาดต้องการไม่เช่นถ้าตกเกรดราคาก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเราไม่สามารถกำหนดสิ่งใดได้เลยแต่เราจะได้ส่วนต่างจากการเลี้ยง1ชุดเป็นต้นไปแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบอิสระนอกเหนือจากเราจะมีอิสระทางการเงินแล้วอิสระทางการขายแล้วเราสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นโดยไม่ผิดพันธสัญญาด้วยอ
3: ัน
2: นี้เป็นข้อดีนะฮะที่จะเล่าให้ฟังมาดูครูนักสู้กันบ้างครับพลิกชีวิตหลังจากชีวิตราชการทำสวนกาแฟพลอยไพริน25ไร่ชูกาแฟโรบัสต้าบ้านปอผาโดดันกาแฟอุ้มผางสู่เวทีระดับประเทศครับพาไปที่ชายแดนกันบ้างครับที่อุ้มผางคุณสิรินยาดนุพงเวคินนะครับเจ้าของสวนกาแฟพลอยไพรินตำบลโมโกโลอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนครับของคนชายแดนที่เลือกสร้างอนาคตด้วย2มือด้วยตนเองหลังจากออกจากชีวิตราชการก่อนหันมาทุ่มเทให้กับการทำสวนกาแฟอย่างจริงจังก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพเกษตรกรอย่างเต็มตัวคุณสิรินยาเคยปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอผาโดตำบลโมโกโลก่อนออกจากชีวิตราชการในปี2567และตัดสินใจกลับมาพัฒนาพื้นที่ของครอบครัวด้วยการปลูกกาแฟคุณสิริญญาครับยังเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากตัดสินใจออกจากราชการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำสวนกาแฟเริ่มปลูกครั้งแรกในปี2567ประมาณ500ต้นจากนั้นในปี2568ได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,000 ต้นและอีกประมาณ 3,000 ต้นในถัดเวลาถัดมาทำให้ปัจจุบันมีกาแฟที่ปลูกสะสมอยู่ประมาณ 4,500 ต้นบนพื้นที่ประมาณ25ไร่จากจุดเริ่มต้นเพียงหลักร้อยต้นค่อยๆขยับขยายเป็นหลักพันต้น สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะยกระดับกาแฟให้กลายเป็นอาชีพหลักอย่างจริงจังครับ
3: โดยทางด้านนายอำเภออุ้มผางก็ได้กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะปัญหาการเผาพื้นที่การเกษตรและการเผาป่าในพื้นที่อำเภออุ้มผางยังคงมีอยู่แต่หลังจากมีการนำนโยบายของจังหวัดมาปรับใช้โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรสถานการณ์การเผาในพื้นที่ก็มีแนวโน้มลดลงค่ะ
2: ครับก็นอกเหนือจากที่จะมีเรื่องของการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่แล้วยังแปลงพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่ป่าไกลๆเขาเรียกป่าชุมชนหรือป่าเกษตรกรเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ด้วยครับ
3: ค่ะต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันที่บ้านกลางค่ะชาวบ้านกลางนะคะก็ได้รวมตัวจากสารตะกร้าตะแกรงเป็นรางวัลงานลอยกระทงวัดนิมิตธรรมารามหารายได้บูรณะวัดค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดนิมิตธรรมารามหรือที่ชาวบ้านคุ้นเคยในชื่อวัดบ้านกลางท่างัวอยู่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพระครูวิริยธรรมนิมิตเจ้าอาวาสนะคะพร้อมด้วยชาวบ้านกำลังช่วยกันจักสารเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบุงตะกร้ากระด้งตะแกรงกะโล้แล้วก็ยังอื่นๆอีกนะคะเพื่อนำไปเป็นรางวัลในเกมตักไข่พาโชคในราคาไข่ใบละ10บาทเท่านั้นเพื่อหารายได้เข้าวัดนำไปทำนุบำรุงพระศาสนาลุงรัตน์จันพุทธอายุ82ปีชาวบ้านกลางก็ได้เล่าว่าชาวบ้านกลางส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุที่ว่างงานได้มารวมตัวกันเพื่อทำการจักสานสิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นตะกร้าตะแกรงกระด้งกระบุงเพื่อนำไปเป็นรางวัลในวันลอยกระทงหรือวันเพ็ญเดือน12ซึ่งทางวัดได้จัดขึ้นมาประจำทุกปีโดยตนเองค่ะก็ได้ช่วยวัดมาตั้งแต่อายุ60ปีแล้วและได้ทำมาตลอดซึ่งถือว่าเป็นการร่วมบุญโดยแต่ละคนที่มาช่วยจักสานนั้นก็จะมีฝีมือในการจักสานมาตั้งแต่รุ่นหนุ่มสาวเรียนรู้จากรุ่นพ่อแม่แต่ละคนจะช่วยกันไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ไผ่การจักตอกและการสานเป็นลวดลายต่างๆค่ะ
2: ครับซึ่งก็อยากให้เยาวชนรุ่นหลังครับที่อยากเรียนรู้ในการทำจักสานเครื่องใช้ต่างๆถึงแม้ว่าปัจจุบันในเครื่องใช้สอยที่ทันสมัยก็มีอยู่มากมายในปัจจุบันนี้แต่ก็อยากถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงยึดถือและนำมาใช้ตามบ้านเรือนเป็นประจำอยากให้เยาวชนรุ่นหลังมาฝึกและสืบทอดให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่เลือนหายไปนั่นเองครับครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
3: ดิฉันลวรัตน์บุญจิต
2: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: เดี๋ยวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อนเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่ใจอันบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโรเตอร์ขอยืมสัก 2-3 ปันได้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้องฟังกันเออโอ้แล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
1: ฟังเลยอ่ะมันยังมาฟังแม
0: ่นี่แหละ TBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวร์

0: จะรวยกำเนี้ย
1: ยายหยางฮันน่ะ
2: แม
1: ่ลูกยายหยางฮันเล่นการพนันน่ะแม่เสียใจนะลูกฮู้ก่อ
2: ก็มันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเบิ้นห้อง
1: แม่มาหาบ้านใดที่เพิ่นเล่นการพนันน่ะมันจะรวยเลยลูก
3: บ่คำบ้านเหนือต้องขายบ้านขายที่ใจนี่บ่แก้วบ้านใต้ก็โดนเหยียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
1: สู้เฮาอ่ะทํามาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทําให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทําให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไผ
0: ลูกขอโทษครับแม่ลูกจะมาแย่ละ
4: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล
5: พวกแกนี่แย่จริง
6: โอ้อาจารย
5: ์ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
6: ้โอ้บักมาแล้ว
7: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
6: แกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: ู้แก่มาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: เมื่อพูดถึงวัดตาลสุวรรณของจังหวัดพิษณุโลกนะคะนอกจากพุทธสถานที่สวยงามค่ะยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะคะนั่นคือองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกค่ะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการเพื่อทำความรู้จักกับวัดแห่งนี้นะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะกับนมัสการพระอาจารย์จำรัดเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่ะก่อนอื่นต้องขอเรียนถามพระอาจารย์เลยนะเจ้าค่ะจุดแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่สร้างชื่อเสียงให้กับวัดของเรานะคะอยากให้พระอาจารย์เล่าถึงจุดนี้คุณผู้ชมฟังหน่อยเจ้าค่ะ
1: ก็ก่อนอื่นนะโยมนะก็จะกล่าวถึงที่มาของพระพิฆเนศวรองค์นี้ก่อนก็เป็นความศรัทธาของCEO ของบริษัทปตท.สผ.ท่านวิจิตรทาที่จะมาสร้างพระพิฆเนศวรองค์นี้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกโดยมีท่านสินแสระดับประเทศท่านเป็นคนมาชี้จุดว่าพระพิฆเนศวรองค์นี้จะต้องมาอยู่ที่วัดตาลสุวรรณแห่งนี้และที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนทั่วไปในประเทศไทยพระพิฆเนศวรองค์นี้สร้างมาจากโลหะทองเหลืองเป็นทองเหลืองนะไม่ใช่เป็นปูนปั้นไม่ได้เป็นอะไรเป็นทองเหลืองทั้งองค์แล้วก็มีที่โดดเด่นก็มี8กรเป็นทรงท่ายืนเป็นปางประธานพรปราบมารเป็นปางประธานพรปราบมารแล้วก็จุดเด่นก็คือเอกลักษณ์ของท่านจะไม่เหมือนกับองค์อื่นๆทั่วไปจะมีจุดเด่นมีรายละเอียดมีอะไรเยอะแยะมากมายโดยก็ต้องขอบคุณทางโรงหล่อเขาเขาออกแบบมาได้สมบูรณ์ซึ่งประชาชนที่มาสักการะท่านก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบอกพระพิฆเนศพระพิฆเนศวรองค์เนี้ยสวยที่สุดไปที่อื่นมาแล้วมีที่นี่สมบูรณ์และสวยที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกของเราด้วยก็ถือว่ามันเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดพิษณุโลกเราอนาคตก็น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีสำหรับสายมูต่างๆและก็ต้องขอขอบพระคุณสื่อต่าง
0: ๆ
1: นะครับขอบพระคุณสื่อต่างๆที่ช่วยโปรโมทให้กับวัดตาลสุวรรณโดยจะได้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปก็ผู้คนก็จะได้มาสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระพิฆเนศวรองค์ใหญ่นี้สูงถึง8เมตรนะลุง
0: 8เมตรเลยเจ้าค่ะ
1: น้ำหนักเกือบ10ตันสูง8เมตรน้ำหนักเกือบ10ตัน
0: คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้าวัดแห่งนี้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะนอกจากพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งนี้ก็ยังทำให้เราคิดดีทำดีพ
1: ู
0: ดดีสามสิ่งนี้ก็คือทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้ว
1: ทุกคนที่เข้ามาสักการะขอพรเด็ดท่านก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความสุข
0: ม
1: ีความสุขที่ได้เห็นองค์ท่าน
0: แล้วชุมชนแห่งนี้โดยรอบวัดตาลสุวรรณก็มีความสำคัญชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเล็กๆคุณผู้ชมแต่มีความน่ารักอยากให้อาจารย์เล่าคุณผู้ชมฟังด้วยค่ะ
1: ชุมชนตาลสุวรรณนี้ปกติเมื่อก่อนนี่เขาจะเรียกว่าดงตาลอีหม้
0: อ
1: ซึ่งมันมีต้นตาลอยู่เยอะมีต้นตาลอยู่รอบบริเวณวัดนี้แล้วก็ผู้คนก็อยู่กันแบบสมถะพอมีพอกิน
0: ชีวิตเรียบง่ายแต่มีความสุข
1: ชีวิตเรียบง่ายใช่

0: แต่มีความสุขใช่ก็หลังจากที่เมื่อก่อนนี้ไม่มีถนนเส้นบายพาสเรามาเมื่อ5-6ปีที่แล้วมีถนนตัดผ่านก็กลายเป็นหมู่บ้านนี้แยกเป็น2เป็น2ส่วนแต่ก็ยังเป็นหมู่บ้านเดียวกันซึ่งเมื่อก่อนนี้ถามว่าคนรู้จักวัดตาลสุวรรณหรือบ้านตาลสุวรรณมั้ยไม่มีใครจะรู้จักก็หลังจากที่มีพระคุณเจ้าก็คือท่านเจ้าวาดท่านพระครูอุดมฐานอนุยุตท่านทุดงมาเมื่อปี2536ท่านก็เลยมาเริ่มก่อสร้างมารวบรวมจิตใจชาวบ้านมาเริ่มเข้าวัดเข้าวามาช่วยกันทำโน่นทำนี่อะไรก็เลยมีความเจริญมาจนถึงทุกวันนี้
1: เราในฐานะที่เป็นพระลูกวัดที่นี่และเคยเป็นคนในชุมชนที่นี่เราก็สึกภาคภูมิใจนะคะพระอาจารย
0: ์ภูมิใจมากโยมภูมิใจมากไม่ใช่ภูมิใจเฉพาะพระชาวบ้านก็เหมือนกันในเมื่อเห็นว่ามีผู้คนมีนักท่องเที่ยวรู้จักวัดตาลสุวรรณมากขึ้นก็ดีใจด
1: ี
0: ใจ
1: แค่เห็นคนเข้าวัดเราก็รู้สึกอิ่มใจแล้วอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นสิ่งหนึ่งที่อ้อมสัมผัสได้เลยว
0: ่
1: าคนณสมัยนี้สังคมวุ่นวายทำอะไรรวดเร็วไปหมดคนเนี่ยเข้าวัดน้อยลงแต่ณปัจจุบันวัดแห่งนี้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
0: พัฒนามาเรื่อยๆโยมตั้งแต่ปี36พัฒนามาเรื่อยๆจนท่านพระครูอุดมฐานอนุยุตท่านเจ้าวาดของเราเนี่ยท่านมาเริ่มพัฒนาท่านเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระปฏิบัติซ
1: ึ่
0: งเป็นที่เคารพกับลูกศิษย์ลูกหาผู้คนมาพบเห็นแล้วก็เกิดศรัทธา
1: เมื่อพุทธศาสนิกชนเข้าวัดมานะคะเราก็มีการอบรมสั่งสอนนะคะให้ความรู้ให้หลักธรรมดีๆกับพี่น้องประชาชน
0: ทุกวันนี้วัดถือยึดถือประเพณีสำคัญสำคัญทางพุทธศาสนามาตลอดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันวิสาขะมาฆะอะไรต่างๆคือที่นี่มีหมด
1: วัดเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชนจริง
0: ๆก็ทำให้หมู่บ้านใกล้เคียงก็เข้ามาเที่ยวที่นี่ด้วย
1: แล้วความน่าสนใจของวัดแห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เพียงจุดแรกเท่านั้นนะคะยังมีจุดต่อไปที่น่าสนใจอีกจะเป็นอะไรไปติดตามกันต่อเลยค่ะ

0: ่อนที่จะพาทุกคนค่ะเข้าไปในพระอุโบสถนะคะเพื่อกราบนมัสการหลวงพ่อนาคปลกนะคะเพื่อสร้างความสิริมงคลให้กับเรานะคะนี่ที่อยู่ด้านหลังของเรากำแพงวัดค่ะรายรอบไปด้วยพญานาคนะคะถึง4ตระกูลพระอาจารย์เจ้าขาเล่าคุณผู้ชมฟังด้วยเจ้าขา
1: ก็คือองค์แรกนี้ที่อยู่ด้านขวามือของอาตมาก็จะเป็นพญานาคสีทองสีทองบนไปก็จะเป็นสีเขียวตามด้วยสีรุ้งตามด้วยสีดำซึ่งเป็น4ตระกูล
0: ทำไมถึงมีถึง4ตระกูลเจ้าคะ
1: ก็คือเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านเจ้าอาวาสท่านมาเห็นว่ามีอุโบสถสวยงามแล้วกำแพงรอบโบสถ์ก็น่าจะมีอะไรที่มันเป็นที่เคารพสักการะของสายมูต่างๆที่มาเที่ยวชมมาขอพรต่างๆท่านก็เลยปั้นพญานาคให้ทางวัดโดยที่ทางวัดไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไระเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเคารพศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องพญานาค4ตระกูลก็เลยปั้นเป็นพญานาค4ตระกูลให้กับทางวัดจนถึงปัจจุบันนี
0: ้ค่ะเริ่มกันที่ตระกูลแรกกัน
1: ใช่ตระกูลแรกเลยอาจารย์ท่านก็มีชื่ออยู
0: ่ค่ะ
1: นะครับเป็นพญานาคอนันตนาคราชหรือว่าแม่ย่าอุษานะครับอันนี้จะเป็นตระกูลแรกเป็นสีทองสวยงามก็มีคนมาเคารพกราบไหว้ทุกวันเหมือนกันมีทุกวันก็เดี๋ยวจะพาไปดูสีดำเลยวนไปเป็นทักษิณาวั
0: ด
1: วนไปดูสีดำ
0: คุณผู้ชมจะได้เห็นความสวยงามโดยรอบอุโบสถของวัดตาลสุวรรณแห่งนี้นะเจ้าคะเดินเข้ามาด้านในแล้วโอ้โหเข้ามาในวัดร่มเย็น
1: เย็นจะเย็นเย็น
0: ก็จะเป็นพญานาคนะคะ
1: อันนี้จะเป็นสีทอง
0: สวยงามมากนี่คือความศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหา
1: ใช่เป็นศรัทธาของลูกศิษย์ท่านพระครูอุดมฐานานุยุทธท่านก็เป็นช่างอยู่แล้วแล้วท่านก็เลยอยากจะสร้างพญานาคสี่ตระกูลให้กับทางวัดก็เลยขออนุญาตทางเจ้าวาดท่านเจ้าวาดก็เห็นด้วยก็แล้วแต่โยมศรัทธาอะไรโยมก็ทำไปท่านก็เลยเขาเป็นช่างอยู่แล้ว

0: สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้เราประสบความสำเร็จแต่เราต้องยึดมั่นในศีล5
1: ใช่
0: ความสง่ามากนะเจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะสวยมาก
1: ใช่
0: โอ้นะคะ
1: ต่อไปก็เป็นสีรุ้งคือพญานาคจริงๆมีทั้งร้อยกว่าชื่อนะซึ่งถามว่าจำได้หมดไหมไม
0: ่
1: หมดเยอะมากมีสี่ตระกูลก็จะเน้นๆหลักๆก็คือสี่ตระกูลนี้คือสีทองสีดำสีรุ้งแล้วก็ไปสีเขียวจะมาขอพรอะไรนี้อย่างน้อยๆเราต้องตั้งจิตอธิษฐานทำใจให้สงบจุดธูปบูชาท่านแล้วก็ตั้งนโมสามจบทีนี้ก็กล่าวเป็นภาษาไทยเรานี่แหละตามที่ว่าเราตอนนี้เราอยากได้อะไรเดือดร้อนเรื่องอะไรอยากให้ท่านช่วยอะไรท่านก็จะให้พรให้ประสบความสำเร็จ
0: ใช่นะคะเดี๋ยวไปตรงตระกูลสุดท้ายตระกูลที่4กันเลยนะคะจะเป็นพญานาคสีเขียว
1: ตระกูลสีเขียว
0: แล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเดินรอบอุโบสถจะเห็นความสวยงามของอุโบสถที่เป็นสีทอง
1: ใช่
0: ทำไมวัดแห่งนี้ถึงเวลาเข้ามาแล้วดูเป็นสีทองไปหมดเลยดูอร่ามไปหมดเลย
1: ก็คือตามชื่อหมู่บ้านนายมเมื่อก่อนนี้มันจะมีต้นตาลอยู่เต็มไปหมดตรงนี้มันจะเป็นป่าเป็นป่าตาลเป็นป่าไม้เบญจพรรณอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วทีนี้ทางชื่อนั้นเริ่มต้นมาเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบเพราะว่าในประวัตินั้นไม่ได้มีเขียนไว้แต่ว่าเริ่มสร้างมาก็คือเป็นชื่อเริ่มก็เป็นบ้านตาลหม้อตาลหม้อก็คือมันเป็นตาลชนิดหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นพันหม้อเขาเรียกตาลหม้อ
0: เอาไว้ทำขนมไหมเจ้าคะ
1: ใช่นั่นแหละเอาไว้ทำขนมแล้วทีนี้พอท่านพระครูอุดมฐานานุยุทธท่านทุดงมาท่านก็เลยมาอยู่ที่นี่ก็เลยเริ่มก่อสร้างทำโน่นทำนี่แล้วชื่อที่มาคำว่าตาลสุวรรณนี้ก็คือสุวรรณซึ่งแปลว่าทองท่านก็เลยตั้งชื่อว่าวัดตาลสุวรรณก็เหมือนว่าตาลทองนั่นเองก็คือมาจากต้นตาลนั่นแหละเป็นพื้นเดิมของหมู่บ้าน
0: สีตาลเขาก็เป็นสีทองทอง
1: ใช่เป็นสีทองสุวรรณก็แปลว่าทองอยู่แล้วว
0: ัดแห่งนี้ก็เลยลาย
1: ความเป็นสีทองส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่สีทอง
0: เป็นเอกลักษณ์สีมงคล
1: เป็นเอกลักษณ์ด้วย
0: เมื่อคนพูดถึงวัดนี้ต้องนึกถึงสีทองก่อนเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็ตรงนี้ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นพญานาคสีเขียวเป็นสีเขียวเป็นอีกตระกูลหนึ่งในสี่ตระกูลซึ่งก็มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันหรอก
0: ค่ะอ
1: ยู่ที่ว่าตามที่บอกบุคคลใดบุคคลหนึ่งศรัทธาตรงไหนความเชื่อความศรัทธาก็มาก่อนถึงจะได้ประสบความสำเร็จแต่ที่แน่ๆต้องถือศีลห้าต้องมีศีลคนเราต้องมีศีลถ้ามีศีลบริสุทธิ์ทำอะไรมันก็ราบรื่นไม่ติดไม่ขาด
0: ค่ะอยากให้คนยึดมั่นนะคะในศีลในธรรมนะคะและจุดไฮไลท์ที่มาที่นี่จะพลาดไม่ได้เลยอยู่ด้านในของเราแล้ว
1: ใช่อย่าเชิญในอุโบสถเลยจ้ะ
0: ตามเข้ามาในอุโบสถค่ะ

0: สถของวัดตาลสุวรรณที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะเพราะว่าอุโบสถที่นี่ทำจากไม้ตาลเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะอะไรอุโบสถของเราถึงทำมาจากไม้ตาลเจ้าค่ะ
1: คือเป็นความคิดของท่านเจ้าวาดคือท่านพระครูอุดมฐานานุยุตท่านเจ้าวาดของเราท่านทุดงมาแล้วท่านมาเล็งเห็นว่าบริเวณเนี้ยมันมีแต่ต้นตาลก็เลยมีความคิดว่าอยากจะสร้างอุโบสถด้วยไม้ตาลท่านก็เลยสร้างเป็นโบสถ์ไม้ตาลซึ่งไม่มีเหมือนที่อื่น
0: มีที่นี่ที่เดียว

0: แล้วตาลของเราเนี่ยได้มาจากไหนเจ้าคะต้นตาลของเรา
1: ก็1พื้นที่2หมู่บ้านใกล้เคียง
0: ค่ะ
1: เป็นหมู่บ้านบริเวณรอบใกล้เคียงเนี่ยเขาก็บริจาคมาเราก็ไปทำการตัดมาเรื่อยมาเรื่อยมาทำอะไรเงี้ยใช้เวลาปูพื้นเนี่ย2ปีอยู่เฉพาะพื้น
0: เฉพาะพื้น2ปีเพราะคุณผู้ชมต้องนึกภาพตามนะต้นตาลกลม
1: ๆ
0: กว่าจะมาขัดกว่าจะมาทำให้ได้เป็นลักษณะนี้แล้วมานั่งต่อนั่งเรียงกันนี่คือ2ปีของความตั้งใจ
1: จะต้องได้ขนาดเดียวกันหมดความหนาความกว้างต้องได้ขนาดเดียวกันแล้วเป็นช่างที่มีฝีมือที่สามารถออกแบบว่าจะต้องปูแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้ส่วนข้างบนก็จะเป็นไม้สักทองก็คือผสมผสานจากไม้ตาลเป็นไม้สักทองโดยผสมผสานกันอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นไม้สักที่หาตามบ้านเหมือนกันพอตัดได้เขาก็บริจาคบ้างซื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาผสมผสานระหว่างไม้ตาลกับไม้สักทองก็เลยเป็นออกมาในรูปแบบนี้ที่สวยงามไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใคร
0: เวลาเข้ามานี่คือลมเย็นโชยพัดคือรู้สึกสบายมากเข้าวัดแล้วเย็นจิตเย็นใจเนี่ยอ้อมเพิ่งเคยได้สัมผัส
1: เข้ามาในอุโบสถนี้แล้วมันจะได้สัมผัสได้ถึงความสงบลมเย็นเพราะว่าที่นี่วัดตาลสุวรรณแห่งนี้ทำพิธีสวดมนต์ทุกเช้าเย็นเช้าก็ที4เย็นก็6โมงเย็นทำทุกวันมันก็เลยเหมือนว่าสร้างปฏิหาริย์ให้เราใครเข้ามาสัมผัสแล้วรู้สึกอารมณ์เย็นมีความสุขมาแล้วอยากจะมานั่งสมาธิหรืออยากจะมากราบหลวงพ่อดำก็ตามสะดวกและส่วนใหญ่ที่คนได้รู้จักวัดตาลสุวรรณในช่วงระยะ2ปีเพิ่ง2ปีมานี้เองน
0: ะ
1: ก็คือได้จากสื่อก็ขอบคุณสื่ออีกครั้ง
0: ยินดีเจ้าค่ะ
1: ที่ช่วยกันช่วยกันโปรโมทวัดตาลสุวรรณของเราเป็นที่รู้จักตอนนี้รู้จักกันไปเกือบทั่วประเทศแล้ว
0: ทั่วประเทศแล้ว
1: ภาคใต้ก็ภาคใต้ก็ขึ้นมาตรงดิ่งมาเลยว่าจะมาเที่ยววัดตาลสุวรรณจะมาชมอุโบสถไม้ตาล
0: แล้วสถานที่ตั้งของอุโบสถแห่งนี้พระอาจารย์มาเล่าคุณผู้ชมฟังเพราะว่ามีความโบราณอยู่สถานที่ตั้งของเราเป็นอะไรยังไง
1: ใช่เมื่อก่อนนี้ตรงนี้มันจะเป็นเนินเขาเรียกถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามันเป็นโคกแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นรกเต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้มันช่วงนั้นจะมีพวกขุดหาสมบัติเก่าขุดหาสมบัติเก่าก็มาขุดมาอะไรแต่เขาไม่ทราบว่าเขาได้อะไรไปบ้างหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ทราบโยมที่อายุ99ปีเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้แหละมีคนเข้ามาขโมยขุดของเก่าซึ่งที่นี่ตามประวัติแล้วมันน่าจะเป็นของโบราณอยู่ซึ่งเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่เป็นคำเล่าลือมาจากปู่ย่าตายายอีกทีหนึ่งว่าที่นี่เป็นที่เก่าแก่เป็นที่เก่าแก่ก็เลยตัดสร้างวัดขึ้นมาสร้างวัดขึ้นมาช่วงนั้นรู้สึกว่าจะมีพระจำพรรษาอยู่แค่รูปสองรูปเท่านั้นเองเกือบจะล้างแล้วก็เลยมีท่านพระครูดมฐานานุยุทธ์นี่แหละท่านทุดงมาท่านก็เลยมาเริ่มก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ตามที่เห็นอยู่รอบบริเวณเมื่อก่อนไม่มีในรูปลักษณะนี้คือคนพื้นที่เองเข้ามายังตกใจ
0: เปลี่ยนไปมาก
1: เปลี่ยนไปในทางที่ดีไปทั้งหมด
0: แต่จริงๆก็คืออาจจะเป็นวัดเก่าโบราณของชุมชนอยู
1: ่
0: แล้ว
1: ใช่แต่ว่าในบันทึกมันไม่มีมันเป็นเพียงแต่ว่าเป็นชื่อวัดตาลหม้อตาลนิหม้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นชื่อวัดตาลสุวรรณ
0: ถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่เจ้าค่ะอยากเดินทางมาสัมผัสกับความสวยงามของวัดแห่งนี้มาท่องเที่ยวมาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาม
1: าได้ทุกวันโยมเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกามาเยี่ยมชมได้ทุกวันมีผู้คนเดินทางมา6โมงเช้านี่มากันแล้ว
0: มากันแล้ว
1: ใช่ก่อนไปทำงาน
0: ค่ะ
1: บางท่านก็พักเที่ยงก็มาขอให้ได้มาไหว้มากราบ
0: มาสงบจิตสงบใจกันที่นี่ได้
1: คือท่านแต่ละคนเข้ามาแล้วท่านบอกว่ามันมีความสุขอ่ะมันเป็นปิติปิติว่าได้มาคารวะบางท่านท่านก็ถืออยู่แล้วว่าพระพิฆเนศวรเนี่ยเป็นพระพิฆเนศวรที่เป็นโชคลาภแห่งสูงสุดแล้วตามนั้น
0: ค่ะมารับความสิริมงคลของวัดแห่งนี้กันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเจ้าค
1: ่
0: ะนะคะที่มาร่วมกันประชาสัมพันธ์วัดแห่งนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกันนะคะวัดแห่งนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะให้เดินทางมาท่องเที่ยวนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยรอบวัดแห่งนี้มีความน่ารักนะคะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนค่ะนี่เลยค่ะวัดตาลสุวรรณของจังหวัดพิษณุโลกไม่มาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแวะเที่ยวแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ทุกวันทำไมมันสกปรกจังวะเนี่ย
1: เนี่ย
0: เอ้ากินอะไรก่อนไหมอ่ะลูก
1: กูไม่เอาแล้วแม่ผมสายแล้ววันเนี้ยแม่อยู่บ้านก็อยู่ปิดบ้านดีๆนะถ้ามีอะไรน่าสงสัยยังไงก็โทรหาผมเลยนะแม่นะ
0: ได้ได้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวแม่โทรหารีบไปทำงานเดี๋ยวลูกเดี๋ยวสาย
1: แม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีลูกเจริญๆนะใครโทรมาตักหนาเนี่ยฮัลโหลที่นั่นที่ไหนใครโทรไปแค่นี้นะ
2: แค่นี้ก็ได้ครับคุณป้า
3: คุณป้าเฮ้ยนี่ผมโทรหาคุณป้าที่ผมจะคุยกับคุณป้านะครับเนี่ย
0: จะคุยอะไรอ่ะลูก
3: ผมอยากจะคุยกับคุณป้าไม่งั้นผมไปที่อื่นนะครับ
0: โอ้เพิ่งคุยกับป้าแป๊บเดียวเองจะวางอีกแล้วไอ้ผัวป้าเนี่ยมันก็ตายไปตั้งนานแล้วดูสิป้านี่มันยังไม่กลับมาเลยแล้วป้าเนี่ยก็มีเงินตั้งหลายล้านป้าก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเนี่ย
3: ป้างั้นผมไม่ไปไหนแล้วครับคุณป้าครับผมขอสอบถามข้อมูลนิดนึงนะครับคุณป้าชื่ออะไรครับ
0: อะไร
3: คุณป้าชื่ออะไรครับ
0: อะไร
3: นี่ผมถามตรงๆนะตอบผมดีๆหน่อยสิครับ
0: ป้าชื่ออะไร
3: โอ้นามสกุลล่ะครับ
0: บอกไปแล้ว
3: จะไปบอกตอนไหนล่ะครับป้าเพิ่งคุยกัน
0: บอกไปแล้ว
3: เฮ้ยอะไรของคุณป้าเนี่ย
4: ป้าเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลบอกไปแล้ว
3: อ๋อผมร้อยตำรวจเอกสยบจ้องปราบปรามตำรวจปราบปรามยาเสพติด
5: ไม่ทราบว่าป้าเคยเอาบัตรประชาชนไปทำธุรกรรมอะไรบ้างไหมครับ
0: เฮ้ยเคยจ้ะลูก
3: เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าป้าไม่ได้ฟอกเงิน
0: อุ๊ยตายเงินป้าเนี่ยมันเก่าเก็บป้าไม่เคยเอาไปล้างไปฟอกหรอกลูก
3: คุณป้าต้องเอาเงินในบัญชีมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับโดยการโอนมาให้ผมไม่งั้นคุณป้าจะมีความผิดในมาตรา212 224 236 248มีโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเลยนะครับ
0: ได้โอนไปหมดเลยนะลูก
3: จ่ายหมดเลยครับอย่าให้เหลือสักบาทนะครับ
0: เอาไม่ให้เหลือสักบาทเลยโอนไปแล้วนะลูกหมดบัญชีเลย
3: อ๋อเหรอครับคุณป้าล้านหนึ่งใช่ไหมครับเอาคุณป้านี่มันร้อยเดียวนี่คุณป้านี
0: ่เอาก็ในบัญชีป้ามันมีร้อยเดียวอะลูก
3: โอ้ยแล้วล้านหนึ่งของคุณป้าล่ะครับ
0: ไอ้ที่บอกมีเป็นล้านเนี่ยมันอยู่ในกระสอบ
3: คุณป้าก็เอาเงินน่ะไปเข้าบัญชีแล้วโอนมาให้ผมนะฮะเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์นะครับคุณป้าและที่สำคัญนะครับป้าจะได้ค่าเสียเวลาจากราชการด้วยนะครับ
0: อย่างนั้นเดี๋ยวป้ารีบเอาเงินเข้าบัญชีเลยนะไปธนาคารเดี๋ยวนี้เลย
3: รีบไปเลยนะครับคุณป้าโอเค
6: แม่เอาอะไรออกมาเนี่ย
0: เฮ้ยกระถุงเงินบ่อยเองที่เก็บไว้อะสิ
6: แล้วออกมาทำไมเนี่ย
0: เฮ้อเด็กอ่ะเรื่องมันเศร้ามากเลยแล้วเรื่องมันก็ยาวมากไปนั่งกับลูกเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟัง
6: ยังไง
0: คือคุณตำรวจอะเขาโทรหาแม่ลูกเขาบอกว่าให้แม่เนี่ยส่งเงินไปให้เขาตรวจสอบเพราะแม่เนี่ยไปพัวพันคดียาเสพติดแม่ก็เลยจะเอาเงินเนี่ยไปฝากธนาคารเพื่อส่งไปให้เขาตรวจสอบลูก
6: มันไม่ใช่ตำรวจอะไรแล้วเป็นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์มันเป็นตำรวจจริงๆเขาบอกว่าทำไมไม่โอนไปเนี่ยไม่จะติดคุก
6: แม่ไม่เชื่อใช่ไหม
0: ไม่เชื่อ
6: ถ้างั้นถามตำรวจเลยไหม
0: ตำรวจเหรอ
6: เออคุณตำรวจครับ
0: อุ้ยอย่างเท
7: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: คุณตำรวจครับ
7: ครับ
6: พอดีมีตำรวจโทรมาหาแม่ผมครับแล้วบอกว่าแม่ผมเนี่ยพัวพันกับยาเสพติดให้โอนเงินเข้าไปตรวจสอบแบบนี้ตำรวจจริงตำรวจปลอมครับ
7: ปลอมแน่นอนครับผมพวกนี้ที่เล่ามาเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับเขาจะโทรมาเนี่ยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งว่าแม่เนี่ยมีพัสดุผิดกฎหมายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเกี่ยวพันกับยาเสพติดหรือฟอกเงินสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะอ้างแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยโอนเงินให้เขาตรวจสอบ
0: ใช่เลยค่ะ
7: แบบเนี้ยมันเป็นตำรวจปลอม 100% ตำรวจจริงเนี่ยเขาจะใช้วิธีออกหมายเรียกครับให้ไปพบเขาที่สถานีตำรวจครับผมยิ่งถ้าให้โอนเงินมาให้เขาเนี่ยปลอม 100% ครับ
6: เกือบไปแล้วนะแม่โชคดีที่แม่เอาเงินใส่กระสอบไว้เนี่ยถ้าอยู่ในธนาคารคงหมดไปแล้วแน่เลยเนี่ย
0: แม่โอนไปให้เขาแล้วอ่ะลูก
6: แม่โอนไปให้เท่าไหร่

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับปัดตัวรู้ไหมในคอไอ้เบิร์ดมาเดียวยุกยุกยำยำมาเดียวเนี่ย
1: เพลงข้ามดอยมาทำแล้วนะฮะตาม SBT นอตนะครับ SBT ภาคเหนือนะฮะช่องสิบเอ็ดเฮานะครับ
0: ครับผมวันนี้เฮาต้อนรับกันด้วยบทเพลง
1: ลืมฮักของเฮาแล้วกาน
0: ะครับ
1: เกือบลืมเหมือนกันนะเพลงตัวเก่านะฮะในบลูทูธนะครับเป็นเวอร์ชันใหญ่ๆนะฮะ
2: YouTube ครับ
1: YouTube กะนึกว่ามีไฮแก้ไม่ได้นะ
3: ก็เพิ่งเปิดในบลูทูธแต
1: ่
0: มันเผลอเอาการตอนเนี้ยมาหน้าเลย
1: เฮาดูต่างหน่อยเพราะว่ามันกําลังกัดเองกําล
0: ังขนมไข่หอมขนมไข่หอมเป็นไ
1: รขนมก่อนห้องเพลงเป็นไรล่ะ
0: ครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่าน
1: ต
2: ้อนรับครับ
0: ต้อนรับทุกท่านครับศิลปินวงหอมซองโดยเชนละเชนและก่อนหลายๆท่านครับที่อยู่ที่นี
1: ่วันนี้ต้อนรับศิลปินเม็ดอินเชแฟนเฮานะฮะ
3: ใครนั้นครับ
1: สันฮอมซองครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าเปิ้นไปส่งลูกสาวเปิ้น
0: ครับผม
1: ประกวดตีกองมั้งเหรอ
2: ครับ
1: ได้ที่อย่างครับ
2: ได้เหรียญเงินครับ
1: โอ้บอดซ้
0: อยังบอกว่าที่2ไอ้กระโจมอากาศที่1มันเหรียญทอง
1: แสดงว่าธรรมดานะครับครับครับประเทศไปแข่งอ่ะคิดดูนะฮะ
0: และแถมท่านนึงครับที่เล่นสื่ออยู่ฮั่นครับ
1: ครับ
0: ครับผมไอ้ลิน
1: ไอ้โซไอ้พาลินนะฮะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เดือดร้อนนั่นเองนะครับ
0: ครับผม
1: วันนี้มาพร้อมกับซึ้งสีขาวคู่ใจนะฮะ
3: ครับผมครับยินดีได้มา
1: ชื่ออย่างก็ชื่อซึ้งอ่ะ
3: ซึ้งคอร์ด
1: ครับผมเนี่ยวันนี้เป็นซึ้งคอร์ดนะครับ
3: ครูแอดของเขานั่นเอง
1: ครูแอดเป็นคนผลิตนะครับ
3: ครับ
1: แล้วพร้อมด้วย
0: คุณพ
1: ่อคุณอาจารย์อาจารย์ไอจันแมงมันจอมนะครับ
4: สวัสดีครับ
1: เฟซบุ๊กว่าอันหรอเฟซบุ๊กว่าไอจันแมงมันจอมเนี่ยผมว่าได้หรอ
4: เขาจะบอกว่าเขาไม่จ้างมันมาอย่างเออ
1: นะคุณผู้ชมอ๋ออันนี้ไอจันแมงมันจอมมาละเฮ้ยเปิดขายไอ้ยังปลาทู
0: แม่น
1: ครับ
0: คุณผู้ชมเชื่อเก่าว่าอย่างที่ผมห้องคุณพ่อเนี่ยเขาไปงานข่าวดำด้วยกันงานศพของพ่อครูบุญรัตน์ทิพรัตน์ที่ช่างแต่งเครื่องดนตรีตัดผมไปวางท่าบางสกุลอะเรียนเชิญคุณพ่อเจเพชรชยาหรือว่าคุณพ่อเบิ่มกัลลันตีเขาให้ผมมาทั้งงานน่ะเล่าบทเรียนนั้นเรียนเชิญไอ้จันแมงมันจอม
1: อย่าหันก่อน
4: นุ่มละกันนักนะ
1: เนี่ยๆสายาเพิ่นได้เปรียบเอาเพิ่นใส่ไอ้จันแมงมันจอมนี่นะ
0: ครับครับผมและท่านนึงครับมือกองของเขาครับอาจารย์ป๋องครับ
1: ฟองคำซองแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: เฮาล็อกกันละนะฮะ
0: มีข่าวประชาสัมพันธ์มาช่วงนี้ครับหน้าฝนมาแล้วเฮ้ยระมัดระวังพาเมล่าตัวครับ
3: ไอ้ยังครับพาเมล่า
0: ลูกน้ำ
1: โอ้โหเกือบจะเสื้อถูกใกล้แล้วนะ
0: ลูกน้ำยุงลาย
1: โอ้โหมุกนี้ลึกมาก
0: ครับผม
3: นั่นเป็นลูกโป่งดินระเบิด
2: ผมการเตรียมในหัวว่ามันต้องเป็นเฟซบุ๊กอย่างมาแน่ๆเลย
1: เป็นลูกน้ำ
0: ครับผมลูกน้ำยุงลายกันกันเรามัดระวังไว้ไข้เลือดออกไข้ต่างๆนี่ครับอย่างที่อสมว่าเพิ่นคมกันคมว่ะ
1: คมกะโหลกกะลานะคร
0: ับ คว่ำกะโหลกกะล่งกะลา
1: โกไผอู้ลู
3: ่เพิ่นปิดฝาน้ำฝาองค์เป็นเนาะมันก
1: ็ครับผมปิดภาชนะที่ใช้ตวงน้ำนะครับ
0: ครับผมแล้วก็ถ้าเพิ่นแจกสายคิวเบตก็ไปเอา
3: สายอาเบต
1: อาเบตครับ
3: คิวเบตนั่นทำเพลงคร
0: ับโอ้อาจารย์ทอมไม่ได้มาวุ่นกันนั่นนี่นะครับ
1: มันหูแมวหูฟุ้นกันนั่นน่ะ
0: ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากหมู่เฮาเล่นคักห้อมดอยกันแล้วก็ทาง NBT ช่อง11ภาคเหนือครับเป็นห่วงเป็นใยทุกๆท่านขอบคุณเจ้านะครับติดตามรับชมรับพอรับกอยกันบอกว่าในสื่อของ Facebook Fanpage กาในสื่อของ Bluetooth ด้วยกา YouTube
2: เออไม่ใช่
1: เออ YouTube
3: เล่นคนเดียว
1: ช่องพูดถูกแล้วใคร
3: เล่นคนเดียว
4: แฟนปะทูกว่านักนําคนพอกัน
0: นะนะครับเปิ้นหนึ่งบอกว่าถ้ามันเสียใจไปแล้วก็ระวังหันละอ่อนตะวันวันซื้อนี่ละให้กันง่ายๆถ้าเป็นไอ้สันให้หั่นจะมีน้ำตาแบบนี้ครับ
1: น้ำตาหยอปัง

0: น้ำตาหยวนปังครับที่โด่งดังมาในโลกโซเชียลในขณะนี้ครับมีหลายชุดหลายตีหลายต่างตีฮือคุณได้เลือกพรเลือกกอยกันก็ยังว่านะครับน้ำตาหยวนปังแน่นอนเลยถ้าว่าเฮาใจฮ้อนกันต่ำสีแยกเพิ่นถึงบอกว่าอย่างน่ะใจรถใจถนนฮือระมัดระวังไว
1: ้มีน้ำใจให้กันนะฮะ
0: แม่น
2: พอใจฮ้อนกันนะ
1: แม่นคร
0: ับ พอใจฮ้อนกันน่ะเอาเข้าก้าซ่อมรถเบนซ์ยังมาปอให้โง่ๆเนี่ยวันนี้มันมีเพิ่นฮ้องว่ามันมีเรื่องราวต่างๆที่ปางเฮือขบคิดอย่างที่เคยบอกไว้ว่าความเจริญมันเข้ามาวัตถุเจริญเองเข้ามาแต่น้ำใจคนเฮาน่ะมันทดถอยลงไป
3: ครับ
0: เนี่ยความบ่มีน้ำใจต่อกันเอาละครับวันนี้เอาบ่อู้กันนักมาแล้วไอ้พาลินมาแล้ว
2: ปลาไปแอวบนดอยกันสักเพลง
0: ครับผมปลาไปแอวบนดอย
2: ชื่อเพลงคนบนดอยนะครับ
0: คนบนดอยครับผม

0: ครับปลาไปแอลบนดอยนะครับบรรยากาศดีๆตอนนี
1: ้ครับผมแล้วอย่างในช่วงประเดี๋ยวนี้เดือน11ครั้งทำเดือนกึ่ง
0: ครับ
1: แอลบนดอยจะม่วนโดยเฉพาะปลาวงเปียงเนี่ยตีตังไปไม่แจ่ม
0: ครับ
1: ติดเต็มกันหมดเลย
0: บรรยากาศฝนสวยๆอีหน่อ
1: ครับผม
2: เปิดลุยสวน
3: ฝนต้นหนาวนะ
1: ครับ
3: บรรยากาศจะดีมาก
1: นะครับ
0: เหมาะขนาดครับ
1: ถ้าไปแอลตำปลาตำดอยแล้ว
0: ยังไงครับ
1: ขยะห่อไปเพื่อเก็บโดยแล้วก็ระมัดระวังไว้เรื่องฝืนเรื่องไฟ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่ไหนมีความสุขเนี่ยที่ท่านจะมีความทุกข์เพื่อนถึงบอกว่าอันไหนมีคุณอันนั้นมีโทษอันไหนมีประโยชน์อันนั้นมีโทษมหันต์มั้ยเหรอการระมัดระวังตัว
3: อยู่ที่ความสำนึกในตัวเก่าเนาะช่วยกันนะครับ
2: โอ้โห
3: คนญี่ปุ่นเพิ่นยังใดก็อาจารย์เพิ่นเอาปิกไปไว้บ้านบ่ข้างบ้าน
4: เนาะคนที่บ้าน
3: เพิ่นบ่มีขยะท้องถนนเลยนะเนาะทางขยะบ่มีเลยนะครับ
1: แม่นครับเนี่ยแหละครับ
3: บ้านเฮานี่ถ้าได้มาสักเสี้ยวนึงของเปิ้นก็น่าจะดีขึ้นนะฮะเนาะเรื่องระยะจะไปลด
0: ก
3: ัน
0: นะครับช่วยกัน
1: เขาต้องปลุกจิตใจสำนึกกับวันนี้เพลงฮักข้อมดอยเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเดินทางมาถึงช่วงนี้คุณผู้ชมใช้ชีวิตเพื่อมีความสุขเนอถ้าลูกหลานมันโทรมาปลุกมาเจ้าแนวบดีเดือดดีด่าดีว่าเนอช่วงนี้คนเป็นนักขนาดคือโรคฮิสโตกันหรือว่าโรคเส้นเลือดแตกกันมีนักขนาดเลยเฮาฮู้ว่าเฮาตื่นขึ้นมาละอ่อนฮู้ว่าเฮาบ่แจกไปก็ดีแล้วครับวันนี้ผมเบิ่มการันตีครับ
3: ผมเชลาเชนครับ
4: ครับผมสันทุศิชนครับ
0: ครับทอมพารินครับผม
3: แล้วก็อาจารย์ปองนะครับ
1: ครับผม
3: อาจารย์นึงมันจอมจะส่งท้ายเขานอนนะฮะ
1: ครับผมโดยบทเพลงนี้ครับ

0: ครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับบทเพลงเก่าๆที่มีค่าครับ
1: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้เที่ยวเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

ทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลภาษาไทยเป็นภาษาแห่งดนตรีผ่านเสียงวรรณยุกต์

0: สำนักงานพระคลังคลังทีตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: เชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025กับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสันสนาเกียรติครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เตรียมพร้อมรับมือกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อเวลา 17:00 นหรือว่า 17:00 นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่5นะคะเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะโดยในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะซึ่งอาจจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะคะมาไล่เรียงกันนะคะในแต่ละช่วงเวลาจะเป็นพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังบ้างค่ะอย่างวันที่4ตุลาคมนะคะก็จะเป็นพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะขยับมาวันที่5ถึง6ตุลาคมจะเป็นบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ยังมีทางภาคตะวันออกแล้วก็ที่ภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะแต่ว่าในวันที่5ถึง6เนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงแล้วนะคะขยับไปวันที่7ตุลาคมก็จะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางอันนี้เราแยกเป็นตามรายภาคนะคะทีนี้ถ้าเจาะไปดูรายจังหวัดค่ะจากทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็อัปเดตข้อมูลบอกว่าอย่างวันที่5ตุลาคมเนี่ยฝนจะหนักมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาค่ะขยับมาวันที่6ตุลาคมนะคะจะเป็นฝนหนักมากเช่นเดียวกันบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักทั้งในวันที่5และวันที่6ตุลาคมนะคะส่วนจังหวัดที่ไม่ได้ระบุชื่อออกมาเนี่ยยังสามารถมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนหนักหรือฝนหนักมากตามประกาศนะคะเพราะฉะนั้นจังหวัดอื่นๆยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักมากนะคะขอให้ติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหลังจากนั้นนะคะขยับไปช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมย้ำนะคะว่าช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมนี้บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ค่ะ
1: ไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งภาพรวมก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญหลายจุดไหลผ่านตรงนี้ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็มอบถุงยางชีพให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางรวมถึงได้ชี้แนะแนวทางชี้แจงแนวทางเยียวยาซึ่งครอบคลุมทั้งเงินชดเชยตามเกณฑ์เดิมแล้วก็มาตรการทำประกันภัยพิบัติที่คุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีอื่นๆลงพื้นที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนมอบถุงยางชีพจำนวน500ชุดแก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางโดยระบุว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเสี่ยงภัยตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์เพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกในศูนย์พักพิงอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพทันทีถ้าหากประเมินแล้วว่าไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะในบ้านที่มีเด็กผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงควรจะย้ายมาอยู่ศูนย์พักพิงล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงครับส่วนเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยานั้นรัฐบาลดำเนินมาตรการเดิมควบคู่กับอันใหม่
2: การระบายน้ำการจัดการให้น้ำเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่น้ำที่ออกไปอ่าวไทยเนี่ยมันระบายได้ไม่เต็มที่เพราะว่าช่วงนี้มันมีระดับน้ำทะเลที่สูงนะและกรุงเทพเราก็ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเพราะบางทีมันระบายออกไปถ้าเร่งระบายออกเอาใจประชาชนเร่งระบายให้เห็นมีการสูบน้ำนะถ้าไปสูบผิดเวลาเนี่ยออกไปเท่าไหร่มันก็กลับมาเท่านั้น

0: ทำอยู่โดยตลอดนะครับรัฐบาลไม่มีวันทอดทิ้งพวกท่านอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความครอบคลุมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รัฐบาลได้ตัดสินใจซื้อประกันภัยรายครอบครัวให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในเขตที่มันเสี่ยงภัยน้ำท่วมทั้งหมด30ล้านครัวเรือนเป็นที่เรียบร้อยแต่ประกันเนี่ยจะคุมเราเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาก็คือเมื่อวานซืนนะครับเป็นต้นไปไอ้เหตุที่มันเกิดก่อนหน้านี้นะครับทางรัฐบาลก็จะดูแลด้วยตัวรัฐบาลเอง
1: ท่านนายกยังระบุด้วยนะครับว่าพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงน่าเป็นห่วงเรื่องปริมาณน้ำเนื่องจากว่าฝนมีโอกาสตกตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ทำให้ปริมาณน้ำสะสมก็ยังคงมีมากอยู่แต่ปริมาณฝนในภาคเหนือตอนบนภาคอีสานและภาคกลางเนี่ยไม่เท่ากับพื้นที่ภาคใต้ที่ช่วงนี้ฝนจะตกหนักตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไล่ไปจนถึงนราธิวาสจึงต้องมีความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นและต้องให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
2: ทีมข่าว NBT เราก็ไปเกาะติดสถานการณ์ในจุดต่างๆนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราไปประจำการในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะตามหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะจะมีผู้สื่อข่าวเราอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาที่สระบุรีแล้วก็ที่สมุทรสงครามนะคะไปตระเวนดูในแต่ละจุดที่ยังมีน้ำบางจุดอาจจะน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะเพื่อสะท้อนเสียงมาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจุดแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูจะเป็นที่สระบุรีก่อนนะคะคือตอนนี้เนี่ยแม้ว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำเหนือเนี่ยจะเริ่มทรงตัวแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังประกาศเตือนอากาศนะคะว่าจะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ประชาชนนะคะอย่างที่สระบุรีเนี่ยในลุ่มน้ำป่าสักโดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่ท้ายน้ำยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะอย่างที่เรียนไปพอมีประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระลอกใหม่แบบนี้น้ำเก่าก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบพื้นที่นี้กันนะคะว่าผลกระทบจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะติดตามกับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะคุณสุประวีเชิญค่ะ
3: ทีมข่าว NBT นะคะยังคงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่จุดนี้นะคะบริเวณวัดตโนดอำเภอเมืองสระบุรีค่ะจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นพื้นที่ท้ายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ำด่านแรกๆเลยค่ะโดยจากที่สังเกตนะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่าระดับน้ำเนี่ยนะคะก็ยังคงทรงตัวอยู่แต่เนื่องด้วยพื้นที่จุดนี้มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะค่ะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะเริ่มมีความกังวลใจตอนนี้เริ่มเก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็เริ่มเฝ้าสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกันแล้วค่ะทีมข่าวนะคะได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านตโนดค่ะเล่าให้ฟังว่าบ้านของเธอเนี่ยนะคะถูกน้ำท่วมหนักมาแล้วถึง2ปีซ้อนเมื่อปี2564ถึงปี2565จนต้องย้ายไปอยู่ที่วัดค่ะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยสูงมากจนถึงชั้นที่2ของตัวบ้านขณะที่ปีนี้นะคะช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องน้ำก็ขึ้นมาจนถึงระดับถนนหน้าบ้านค่ะก่อนจะลดลงไปเมื่อไม่นานมานี้เองกระทั่งทางนายอำเภอได้แจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักเข้ามาอีกระลอกจึงได้เริ่มทยอยเก็บของนะคะเตรียมที่พร้อมไว้ก่อนแล้วเพราะหากท่วมขึ้นมาจริงๆก็จะต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าน้ำจะลดเพราะการใช้ชีวิตเนี่ยก็ลำบากมากไปลองฟังเสียงกันค่ะ
4: เพราะมันจะต้องมีทุกปีว่าจะมากจะน้อยเพราะปีที่แล้วก็ขึ้นแต่ก็ยังไม่ท่วมถนนแต่ปีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าเขื่อนปล่อยมาเยอะก็ดูตามลำดับว่าจะสมควร

0: าน้ำโบราณบ้านต้นตาลที่อำเภอเสาไห้ค่ะทีมข่าวก็ได้ไปพูดสิ่งที่ลำบากที่สุดก็คือการเก็บของขนของเพราะว่าอาศัยอยู่คนเดียวไม่มีแรงยกตู้เตียงข้าวของเสียหายหมดแถมเวลาน้ำท่วมนะคะถนนก็ถูกตัดขาดต้องรอรับอาหารแล้วก็น้ำดื่มจากเรือภายนอกเท่านั้นค่ะพอรู้ว่าหลังจากนี้จะมีฝนตกหนักอีกในอีกไม่กี่วันนี้นะคะก็ต้องเตรียมเก็บของเพื่อเอาตัวรอดไว้ก่อนค่ะ
1: ก็เนี่ยระดับนี้เลยเนี่ยหมดอะข้างในเนี่ยอยู่ไม่ได้ของพังมั่งตู้เตียงอะไรหมดอะแล้วไม่มีปัญญาซื้ออีกก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยหม้อลงหม้อน้ำถังน้ำถังกลมถังแก๊สลอยก็เตรียมจะขนแล้วยายอะต้องขนเอารอดไว้ก่อนอะมันมาน่ากลัวมันมาข้างก็ทางนี้ทางทุ่งนาก็มาทางนี้เวลามันมาจริงๆไม่รู้ส่วนมากจะมากลางคืน
2: คืนเดียวนี่คือน้ำส
1: ู
2: ง
1: เลยละอย่างสมมติว่าเนี่ยมันเลยต้นมะขามใหญ่มานะหนูเห็นต้นมะขามไหมถ้าเลยมาจ่อตรงประตูเนี่ยเกมขนได้เลยเพราะมันมามันเคยอย่างนั้นนี่ก็เตรียมแล้วเตรียมวันที่10ไอ้วันที่5เนี่ย
0: สิ่งสำคัญที่สุดนะคะที่ชาวบ้านพื้นที่ท้ายน้ำในจังหวัดสระบุรีต้องการจริงๆตอนนี้ก็คือในเรื่องของข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนค่ะที่ต้องรวดเร็วล่วงหน้าแล้วก็ชัดเจนแม่นยำค่ะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะคะมีเวลาที่จะเตรียมตัวในการเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะโดยทีมข่าว NVT นะคะจะยังคงเกาะติดสถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักรวมไปถึงที่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้รายงานสถานการณ์กลับไปให้ทราบเป็นระยะค่ะ
3: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสุประวีนักทำนานะคะก็รายงานสดมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนของประชาชนคือขอให้แจ้งเตือนล่วงหน้าจะได้เตรียมรับมือกันได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
4: ครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตาเช่นเดียวกันก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับเพราะว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.แจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่าเขื่อนพระราม6จะเพิ่มการระบายน้ำเป็นประมาณ700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนอาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกติดตามบรรยากาศที่นั่นนะครับจากคุณพรทิวากันทิยาใจรายงานมาจากเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
5: ค่ะตอนนี้ทีมข่าว NVT ของเรานะคะอยู่ที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักค่ะตอนนี้มีการระบายน้ำอยู่ที่646ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะด้านหลังของวิบเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าระดับน้ำสูงขึ้นนะคะแต่ก็จะมีการยกประตูระบายน้ำขึ้นมานะคะโดยการยกประตูระบายน้ำเนี่ยก็จะยกให้พ้นน้ำครบทั้งหมด6บานเลยค่ะโดยยกขึ้นชั่วโมงละ10เซนติเมตรเป็นการเร่งการระบายน้ำดังเพื่อเปิดทางรองรับมวลน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่เพิ่มการระบายน้ำคุณผู้ชม646ตัวเลขนี้คือปริมาณน้ำที่ระบายออกมาใน1วินาทีค่ะซึ่งบรรยากาศในพื้นที่ติดตามและก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบริเวณริมแม่น้ำทั้ง2ฝั่งอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการติดตามระดับน้ำแล้วก็ปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนอย่างใกล้ธงแดงนะคะเก็บภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมดูธงแดงเนี่ยตามเกณฑ์การเฝ้าระวังถือว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ที่เกินวิกฤตที่กำหนดไว้มากกว่า550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการระบายน้ำนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขื่อนเนี่ยจะอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะทีมข่าว NVT จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหัวหน้าฝ่ายรักษาแล้วก็ส่งน้ำโครงการจัดสรรน้ำนะคะค่ะหัวหน้าตอนนี้ภาพรวมสถานการณ์บริหารจัดการน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราเป็นยังไงบ้างคะ
6: ก็ครับตามที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเก็บน้ำไว้ปัจจุบันมีความจุ110ลูกบาศก์เมตรต่อวิ110ลูกบาศก์ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็ทยอยปล่อยเพิ่มขึ้นมาเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับมวลน้ำทั้งหมดก็จะไหลรวมกันที่หน้าเขื่อนพระราม6ครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลองชัยนาทป่าสัก

0: มารวมกันที่หน้าเขื่อนพระราม6ประมาณ6เพื่อไม่ให้กระทบกับด้านท้ายก็ใช้เวลาประมาณ3วันเพื่อที่จะพ่องน้ำเหนือก่อน600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับปัจจุบันก็อยู่ในประมาณ650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: หัวหน้าคะพื้นที่ไหนที่เราควรจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษบ้างมั้ยคะในจังหวัดเรา
0: ก็นะพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6เนี่ยที่เสี่ยงได้รับผลกระทบก็จะมีพื้นที่ชุมชนวัดสตือตลาดท่าเรือตำบลท่าหลวงตำบลจำปาตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลสารลอยตำบลโพเอนตำบลวังแดงแล้วก็ปากกระท่าครับซึ่งคาดว่าพวกนี้ระดับน้ำก็น่าจะขึ้นเต็มที่ครับก็อยู่ในช่วง650ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับระดับน้ำก็น่าจะเริ่มทรงตัวแล้วครับแต่
1: ในภายใน24ถึง48ชั่วโมงตรงนี้ค่ะทางชลประทานเรามีการมอนิเตอร์หรือว่าติดตามระดับแนวโน้มของน้ำยังไงบ้าง
0: ก็ตอนนี้เราติดตามสถานการณ์น้ำตลอดครับผมดูตลอดก็คือตอนนี้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ1เซนติเมตรครับซึ่งอยู่เริ่มทรงตัวแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะทรงตัวอยู่ประมาณระบายอยู่ไม่เกิน700ลูกบาศก์เมตรครับ
1: สำหรับประชาชนที่อยู่ริมน้ำหรือว่าต้องเฝ้าระวังไงคะฝากอะไรถึงประชาชน
0: ก็ขอให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การแจ้งเตือนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามีผลโดยตรงกับพื้นที่ริมแม่น้ำครับ
1: ขอบคุณหัวหน้าโครงการส่งน้ำและก็บำรุงรักษานะคะคุณผู้ชมคะหลังจากนี้เนี่ยระดับน้ำก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นนะคะตามปริมาณของฝนแล้วก็ระดับการระบายน้ำของเขื่อนนะคะโดยคุณผู้ชมที่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะถ้าหากว่าบ้านอยู่ติดริมน้ำนะคะที่ปลอดภัยค่ะทีมข่าว NBT ของเราก็จะคอยติดตามสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะวิ
2: กฤตที่จังหวัดบอกแล้วว่าจะไม่เกิน700นะครับเฝ้าระวังครับเช่นวัดสตือตลาดท่าเรือตำบลท่าเรือครับ
3: ค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกจุดนึงนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่นั่นก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะอำเภอบางคนทีอำเภออัมพวาซึ่งเป็นพื้นที่ด้านบนที่รับน้ำต่อจากจังหวัดราชบุรีทางจังหวัดก็มีการเร่งระบายน้ำออกจากลำน้ำสาขาเพื่อจะลงสู่แม่น้ำแม่กลองนะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณมากนะคะคือพี่น้องชาวประมงในพื้นที่เนี่ยก็ได้นำเรือมาช่วยผลักดันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่อ่าวไทยด้วยเพื่อเร่งลดน้ำท่วมขังในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดค่ะติดตามกับคุณพัทรพรมาละโสรายงานสดจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะคุณพัทรพรคะเชิญค่ะ
4: ค่ะขณะนี้นะคะเรายืนอยู่ที่บริเวณวัดพวงมาลัยค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะโดยด้านหลังของเราค่ะเป็นแม่น้ำแม่กลองนะคะอยู่ห่างจากปากอ่าวไทยประมาณ3กิโลเมตรซึ่งจะเห็นว่าด้านหลังของดิฉันตอนนี้นะคะจะเห็นเรือประมงค่ะซึ่งเป็นเรือประมงของชาวประมงในพื้นที่นะคะมาร่วมสนับสนุนในการผลักดันน้ำออกจากพื้นที่นะคะออกจากแม่น้ำแม่กลองค่ะลงสู่ทะเลอ่าวไทยนะคะโดยตั้งแต่ช่วง4ทุ่มของวันนี้นะคะจะเร่งการผลักดันน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อช่วยระบายน้ำจากตอนบนของจังหวัดค่ะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะยังมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอำเภอบางคนทีอำเภออัมพวาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีขณะนี้ค่ะน้ำท่วมเข้าสู่วันที่5แล้วก็มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 30,000 คนโดยเฉพาะบ้านเรือนริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดค่ะก็ได้เร่งระบายน้ำผ่านลำน้ำสาขาโดยกรมชลประทานค่ะสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำติดตั้งบริเวณปากคลองควายอ้อมบริเวณวัดปากน้ำอำเภออัมพวานะคะขณะที่ชาวประมงในพื้นที่เองค่ะก็นำเรือมาช่วยผลักดันน้ำแม่น้ำแม่กลองลงสู่อ่าวไทยนะคะเพื่อลดน้ำท่วมขังในพื้นที่ตอนบนขณะเดียวกันค่ะก็ทางจังหวัดนะคะได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากสำนักเครื่องจักรกลเพิ่มเติมเพื่อขอติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแหล่งน้ำที่คลองสาขาหลักที่สำคัญ8จุดค่ะส่วนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นค่ะขณะนี้นะคะหลายครอบครัวที่ประสบกับน้ำท่วมขังสูงได้เข้าที่ศูนย์พักพิงที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครขออภัยค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะได้กำชับท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนค่ะเร่งส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นให้ถึงมือประชาชนคาดว่า

0: ื่อนด้านบนลดการระบายน้ำและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะระดับน้ำในพื้นที่จะเริ่มลดลงหากสถานการณ์คลี่คลายทั้งหมดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็จะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะขุดลอกคูคลองและวางแผนรับมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในระยะต่อไปค่ะ
1: หาเครื่องมือมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเครื่องผลักดันน้ำนะครับเราได้ติดตั้งไปแล้วของกรมชลประทานที่ปากคลองแควอ้อมนะบริเวณวัดปากน้ำนะครับที่สำคัญนะก็คือในแม่น้ำสาขาหลักก็คือแม่น้ำแม่กลองนะครับช่วงปลายของแม่น้ำเนี่ยคืออำเภอเมืองสมุทรสงครามที่จะไหลลงสู่ปากอ่าวนะครับก็พบว่าที่ผ่านมาน้ำไหลลงมาได้ค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าติดขัดในเรื่องของการมีน้ำขึ้นน้ำลงที่บริเวณปากอ่าวก็ทำให้น้ำยังไม่ทันจะไหลลงก็ถูกน้ำทะเลดันไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องเร่งทำก็คือการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำแม่กลองนะครับซึ่งขณะนี้ด้านหลังผมท่านจะเห็นว่ามีพี่น้องชาวประมงนะครับของสมุทรสงครามส่วนหนึ่งได้มาช่วยกันในการที่จะมาติดเครื่องนะเพื่อที่จะเร่งดันน้ำในแม่น้ำแม่กลองให้ไหลออกสู่อ่าวไทยได้เร็วยิ่งขึ้นนะขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าวัดพวงมาลัยนะครับอำเภอเมืองสมุทรสงครามซึ่งก็จะอยู่ไม่กี่กิโลนะก็จะถึงปากอ่าวแม่กลองครับขณะนี้เนี่ยได้เปิดเรือเครื่องนะได้ทำการดันน้ำอยู่นะครับก็คิดว่าโดยเฉพาะพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำแม่กลองลงสู่อ่าวไทยเนี่ยจะเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยทำให้น้ำที่ท่วมขังอยู่ตามบ้านพี่น้องในชุมชนในคูคลองสาขาต่างๆในพื้นที่ตอนบนของสมุทรสงครามเนี่ยจะได้เร่งไหลระบายสู่ปากอ่าวได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
0: ขณะเดียวกันค่ะพวกเรานะคะได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ที่อำเภอบางคนทีพบว่ายังมีหลายตำบลได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะชุมชนใกล้วัดบางน้อยตำบลจอมปลวกซึ่งน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็น5วันแล้วนะคะเนื่องจากน้ำในคลองบางน้อยและลำคลองสาขาไม่สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำแม่กลองได้เพราะมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำเข้าท่วมถนนบ้านเรือนและสวนของชาวบ้านจนพืชผลทางการเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหายค่ะส่วนสูงประมาณ1เมตรนะคะส่วนพื้นที่ครัวนะคะต้องนำรถมาจอดบนถนนและอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ในพื้นที่ตรงนี้ยายแพงเนี่ยที่เห็นนะครับบางสะแกฝั่งโน้นนะครับที่ไปดูมาหรือหลายๆพื้นที่เนี่ยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็มีการให้ถุงยางชีพต่างๆมีการทำอาหารแจกในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องฝากให้กับทางจังหวัดนะครับกำชับทุกท้องถิ่นดูแลให้เท่าเทียมกันทั้งหมดเพราะว่ามันยังมีบางที่เช่นบางคนทีอย่างเงี้ยมีบางที่ยังขาดอยู่ยังไม่ได้รับนะครับท่านผู้ว่าฝากท่านผู้ว่านะครับว่ากำชับนายกทุกนายกนะครับของท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยในจังหวัดเนี่ยช่วยดูแลในพื้นที่ที่น้ำท่วมให้ดีด้วยฝากทางปภ.ฝากทางกระทรวงมหาดไทยครับล่าสุดผมได้ยินทางจังหวัดราชบุรีนะเพื่อนบ้านเรานะครับบางพื้นที่ในเมืองเนี่ยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับอยากให้ทำโดยทั่วทุกคนนะครับแล้วท้องถิ่นนะครับฝากไว้อย่างนึงท่านมีงบนะครับในการที่สามารถอนุมัติอยู่แล้วที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับได้ออกประกาศมาแล้วว่าท่านสามารถใช้งบในการป้องกันเบิกค่าน้ำมันเบิกค่าไฟฟ้าหรือว่าเบิกค่าป้องกันภัยต่างๆได้เนี่ยท่านควรเอามาใช้ดูแลป้องกันเหตุให้กับพี่น้องประชาชนตามระเบียบครับ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามค่ะก็ประเมินว่าพื้นที่จังหวัดนี้ค่ะอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักค่ะเนื่องจากได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็บอกว่าพื้นที่นี้ฝนอาจจะไม่ตกมากตกไม่นานค่ะไม่เหมือนกับจังหวัดตอนบนนะคะซึ่งก็ได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้วไม่ได้ประมาทนะคะโดยขณะนี้ค่ะก็ได้เร่งผลักดันน้ำออกจากพื้นที่นะคะเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนโดยเฉพาะตอนบนของจังหวัดค
3: ่ะขอบคุณนะคะคุณพัทรพรมาลโสนะคะรายงานสดมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะคือตอนนี้เราก็จะเห็นว่าทุกหน่วยงานนะคะรวมถึงภาคประชาชนเองก็เข้ามาช่วยเหลือกันในยามวิกฤตแบบนี้นะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยเราได้เห็นที่ราชบุรีกลุ่มเรือนำเที่ยวที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเขาก็มาช่วยการผลักดันน้ำในคลองดำเนินสะดวกเหมือนกันเขาบอกว่าคือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยส่งภาพส่งคลิปมาให้บอกว่าช่วยสวนของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยลดผลกระทบไปได้เยอะทีเดียวนะคะ
4: ก็มาระบายน้ำจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่อ่าวไทยด้วยบรรดาเรือประมงนะครับขยับเข้ามาที่ปริมณฑลไปดูสถานการณ์ในหลายพื้นที่ของเทศบาลขู่คดที่จังหวัดปทุมธานีตอนนี้ยังคงมีน้ำ

0: ภูมิสูงอยู่นะครับประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถที่จะใช้ยานพาหนะสัญจรออกนอกพื้นที่ได้วันนี้ทีมข่าว NBT เราลงพื้นที่ไปติดตามผลกระทบนะครับรวมถึงแผนการระบายน้ำของเทศบาลเมืองคูคตด้วยติดตามจากรายงานครับ
1: ค่ะขณะนี้ทางทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเทศบาลเมืองคูคตจังหวัดปทุมธานีซึ่งพบว่าในหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงแม้จะผ่านมามากกว่า1สัปดาห์เบื้องต้นทางเทศบาลได้ติดต่อประสานงานกับทางกรมชลประทานในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยค่ะตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาจนถึง3ตุลาคม2569รวม1สัปดาห์ที่เทศบาลเมืองคูคตจังหวัดปทุมธานีต้องประสบกับเหตุอุทกภัยมีระดับน้ำสูงตั้งแต่เหนือหัวเข่าไปจนถึง1เมตรส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายรวมถึงทรัพย์สินอย่างโต๊ะตู้เตียงต้องจมอยู่กับน้ำหลายวันจนไม่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้และในหลายพื้นที่ไม่สามารถใช้งานห้องน้ำรวมถึงน้ำประปาได้จำเป็นต้องออกมาใช้งานห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแทน
2: ตู้เย็นเราขึ้นทันพวกเครื่องใช้ในบ้านพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะแต่ที่นงที่นอนก็เตียงเนี่ยมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วคือมันเอาไม่ทันไงน้ำก็ขังพอแช่แล้วก็มันจะมีตู้เสื้อผ้าไอ้พวกไม้อัดที่เฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆนะพอโดนน้ำเนี่ยมันพื้นมันจะเปื่อยมันก็จะโยกเยกแล้วทีนี้พอเวลารถวิ่งผ่านวิ่งอะไรเนี่ยมันจะโยกเยกนั่นแหละก็คงเสียหายแน่ๆ
3: ตอนน
2: ี้
3: รถลงมาเยอะหรือยังคะน้ำ
2: ออกมาเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกลนเยอะออกมาเขาบอกลดประมาณเกือบถึง10เซนเพราะว่าที่บ้านผมมันคนท่วมประมาณเลยพื้นบ้านอ่ะประมาณเกือบเลยหัวเข่าอ่ะแต่ตอนนี้มันเหลือมาแค่ท่วมหลังเท้าหน่อยเดียวก็คือมันลดคือผมไม่ได้อยู่บ้านตลอดไง คือเราก็ต้องหากินของเราก็ต้องหาวิธีที่จะไปซื้อของมาขายพอดีได้รถตัวนี้กลับมาก็เลยได้ไปได้
3: ห้องน้ำไฟฟ้าใช้ได้
2: ไม่ได้ไฟฟ้าใช้ได้ห้องน้ำใช้ไม่ได้
3: ใช้ไม่ได้แล้วเราไปเข้าห้องน้ำที่ไหนคะ
2: ผมต้องมาถนนใหญ่หน้าวัดโพศพที่ปั๊มมันถึงจะเข้าได
4: ้เพราะที่บ้านก็ในยอดแหวนยอดนี้ก็ท่วมไงที่ต้องเข้าซอยก็ครึ่งเข่าแหละ
3: ครึ่งเข่าเลย
4: จ้ะตอนนี้ก็ลดแล้วลดแล้ว
3: แต่ก็ยังท่วมขังอยู
4: ่ยังท่วมอยู
3: ่ก็คือห้องน้ำ
4: ใช่ไม่ได้เพราะน้ำมัน
1: ซึ่งทางเทศบาลได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานในการเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำ3แห่งคือประตูระบายน้ำรังสิตใต้เปิดระบายน้ำที่30เซนติเมตรประตูระบายน้ำพระยาสุเรนเปิดระบายน้ำที่30เซนติเมตรประตูระบายน้ำหม้อแตกเปิดระบายน้ำที่30เซนติเมตรเช่นเดียวกันควบคู่กับการใช้เครื่องสูบน้ำระบายลงคลองอีก70ตัวคาดใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการระบายน้ำสถานการณ์ถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
5: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยน้ำพื้นที่นี้ยังท่วมขังอยู่แต่พอได้ประสานงานกับรังสิตใต้ให้เปิดน้ำไปเนี่ยยกระดับคลองพระยาสุเรนคลองหม้อแตกแล้วก็คลองสายใหม่รังสิตใต้เนี่ยนะครับเปิดเมื่อวานเนี่ยวันนี้ยุบไปประมาณรวม30เซนครับ
3: ประมาณกี่วันคะถึงจะกลับสู่สภาพ
5: ผมว่าถ้าหากวันนี้ถ้าเขายกให้30เซนผมว่าไม่เกินอาทิตย์นี้คงแห้งหมดครับ
1: อย่างไรก็ตามปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงประมาณ10เซนติเมตรแต่พื้นที่บางส่วนยังคงได้รับผลกระทบหนักมีน้ำสูงมากกว่า1เมตรเช่นสนามกีฬาทูปะเตมีปากซอย39เทศบาลเมืองคูคตหมู่บ้านเสมาฟ้าครามหมู่บ้านทรงพลและเทศบาลเมืองลำสามแก้วจังหวัดปทุมธานีซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคูคตได้แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาสาธารณภัยเป็นที่เรียบร้อยนี่คือทางเข้าเทศบาลเมืองคูคตที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้จำเป็นต้องใช้รถใหญ่และเรือเข้าไปในพื้นที่เท่านั้นนะคะซึ่งขณะนี้ทางประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในวันที่5ถึง7ตุลาคมที่จะถึงนี้แต่ทางเทศบาลได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานในการชะลอการระบายน้ำและการผันน้ำมาในเขตจังหวัดปทุมธานีเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามค่ะขอให้ประชาชนยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
6: ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาดูมาตรการความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากทางกระทรวงคมนาคมค่ะ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะคะนอกจากบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเรื่องสวนไร่นาจะเสียหายแล้วนะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์ของพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากบางท่านเนี่ยมีรถอยู่แล้วรถเนี่ยเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีพแล้วก็เสียหายไปด้วยนะคะจะมีมาตรการใดมาช่วยเหลือบ้างนะคะกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงนะคะก็พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนในส่วนนี้ให้กับประชาชนมีทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ส่วนลดค่าซ่อมรถนะคะแล้วก็บริการตรวจเช็คสภาพรถด้วยแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดนะคะเป็นอย่างไรไปตรวจสอบกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติตอนนี้ท่านรัฐมนตรีอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกองแก้วสวัสดีครับคุณจิรพัฒน์สวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะเมื่อสักครู่ได้เกริ่นไปบางส่วนนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยรถราเสียหายเยอะถนนหนทางทางหลวงก็มีผลกระทบเยอะขออนุญาตเริ่มจากความช่วยเหลือด้านรถให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงคมนาคมยังไงบ้างคะ
2: ครับผมขอพูดภาพรวมก่อนนะครับก็คือภาพรวมเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมโดยข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการท่านพิพัฒน์ธุรกิจการเนี่ยนะครับก็ได้สั่งการตั้งแต่วันที่26กันยาเป็นต้นมาว่ารถเนี่ยที่ประชาชนจะต้องจอดหนีน้ำเนี่ยเราก็จะเปิดจุดจอดรถนะครับในอาคารจอดรถของรฟม.นะครับทุกสถานีให้ประชาชนเนี่ยได้จอดฟรีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ขยายเวลาจอดให้ถึงวันที่9ตุลาคมนะครับก็คือในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับท่านก็ยังสามารถจอดได้อยู่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆส่วนกรณีที่จะมีรถที่ไปจอดตายอยู่นะครับหรือว่ามีรถที่ไปจอดแล้วว่าแล้วเจ้าของรถไม่สามารถออกมาได้เนี่ยเราก็ได้สนับสนุนนะครับรถชากนะครับรถสไลด์ต่างๆเนี่ยให้กับสน.ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยที่ในแต่ละสน.เนี่ยเขาก็จะไปหาจุดจอดรถให้บางจุดไม่มีเราก็ไปใช้อาคารจอดรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งท่านสามารถติดต่อทางสน.ได้หรือท่านที่ต้องการจะใช้รถลากรถสไลด์ท่านก็สามารถไปติดต่อสน.เพื่ออำนวยความสะดวกได้นะครับนอกจากนั้นแล้วกรมการขนส่งทางบกก็ยังได้ติดต่อกับผู้ประกอบการนะครับที่เป็นแบรนด์รถยนต์เนี่ย25แบรนด์นะครับก็ยกตัวอย่างเช่น Toyota นะครับHonda Mitsubishi อะไรอย่างเงี้ย Ford ต่างๆเนี่ยนะครับทั้งรถที่เป็นรถน้ำมันแล้วก็รถไฟฟ้านะครับในการตรวจเช็ครถของท่านเนี่ยในการรถของท่านแช่น้ำถ้าต้องเปลี่ยนอะไหล่เนี่ยเขาก็จะลดอะไหล่ให้สูงสุดถึง 40% นะครับค่าอะไหล่ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับเราก็จะเปิดบริการตรวจสภาพรถให้กับประชาชนได้ฟรีนะครับในกรณีที่ท่านมีความกังวลว่ารถของท่านเนี่ยอาจจะโดนความชื้นแน่นอนว่ารถโดนน้ำเนี่ยมาไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ารถของท่านเนี่ยโดนความชื้นท่านอยากจะตรวจสภาพอยากจะตรวจอะไรเนี่ยท่านก็สามารถไปติดต่อที่ขนส่งใกล้บ้านท่านได้เลยครับ
0: ค่ะเรามีการกำชับกัญชาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไหมคะว่าช่วงนี้อยากให้ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นพิเศษด้วยอะค่ะไม่อยากให้มีปัญหาหรือการกระทบกระทั่งกันด้วยอะค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
2: คือในส่วนของกระทรวงคมนาคมเรากำชับตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าเราต้องมีหน้าที่ในการสนับสนุนแล้วก็ให้บริการประชาชนด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยรอบนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็จะมีหลายเรื่องที่จะต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการบริการประชาชนผมยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยก็จะมีประชาชนที่เขาจะต้องทำใบขับขี่สาธารณะเนื่องจากว่าเราก็กำชับกำชาว่าต่อไปนี้คนที่ขับรถขนส่งนะครับขับรถเหมือนแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันหรือขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยต้องมีใบขับขี่สาธารณะเนี่ยเขาก็จะให้บริการอยู่เป็นประจำหรือแม้แต่ล่าสุดที่ประชาชนไปลงทะเบียนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไปอุทธรณ์เนี่ยนะครับเราก็จะต้องคอนแทคกับประชาชนโดยตรงอำนวยความสะดวกเขาโดยตรงกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ยึดถือว่าการให้บริการประชาชนเนี่ยก็ต้องให้บริการด้วยความเต็มอกเต็มใจนะครับแล้วก็เข้าใจว่าประชาชนที่มาเนี่ยทุกคนเดือดร้อนมาหมดนะครับฉะนั้นการให้บริการเนี่ยต้องใจเย็นแล้วก็อธิบายทำความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยครับ
0: ค่ะเรื่องของแผ่นป้ายทะเบียนรถด้วยนะคะตอนนี้ประชาชนนี่ก็เดือดร้อนกันเยอะนะคะท่านรัฐมนตรีคะ
2: ยกเว้นให้อยู่ครับยกเว้นให้นะครับว่ากรณีที่แผ่นป้ายท่านหายนะครับท่านก็สามารถร้องนะครับทางออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็ขอว่าไม่บังคับใช้กฎหมายในช่วงนี้นะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการต่อภาษีรถยนต์ซึ่งเข้าใจว่าในเดือนกันยาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพื่อว่าสัก2วันที่ผ่านมานี้เองนะครับก็คือแถวลาดกระบัง
1: รัฐมนตรีครับในส่วนของส่วนลดค่าอะไหล่ที่ให้ติดต่อตามแบรนด์ต่างๆของรถที่พี่น้องประชาชนใช้อยู่เนี่ยมันต้องลงทะเบียนต้องใช้หลักฐานอะไรต่างๆยุ่งยากไหมครับ
2: ไม่ต้องครับอันนี้เป็นลักษณะอัตโนมัติเลยครับเพราะเป็นความร่วมมือร่วมกันครับ
0: ค่ะก็คือ
2: แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้รับถ้าเกิดว่าไปศูนย์บริการใดนะครับเอาเป็นว่าสาเหตุน้ำท่วมก่อนเนา
0: ะ
2: ถ้าเกิดว่าค่าอะไหล่เขาไม่ลดให้นะครับก็สามารถแจ้งที่กรมการขนส่งทางบกได้ครับ
0: ยกตัวอย่างสมมติว่าเราขับรถยี่ห้อโตโยต้าขออนุญาตเอ่ยนามนะคะขออนุญาตเอ่ยยี่ห้อแล้วรถเราได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขับลากรถเอารถไปที่ศูนย์แล้วก็แจ้งว่าถูกน้ำท่วมมาอันนี้ก็จะได้ส่วนลดไปเลยโดยอัตโนมัติถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ทีนี้มันก็จะมีคือบางส่วนคือเราก็ไม่มั่นใจในเรื่องของช่างเทคนิคนะครับอย่างแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ถ้าโดนน้ำแล้วมันพังเนี่ยมันก็น่าจะได้ส่วนลดอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนบางอย่างที่มันตามอายุใช้งานใช่ไหมครับอย่างเช่นเบรกผ้าเบรกหมดนะครับแล้วปรากฏว่ามันพังอย่างเงี้ยตัวนี้ผมอาจจะคอมมิตไม่ได
0: ้
2: นะครับแต่ว่าที่มันผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็ได้แน่นอนนะครับทีนี้ส่วนค่าแรงค่าอะไรเนี่ยเขาคงไม่ได้ลดราคาให
0: ้ก็จะเป็นค่าอะไรไปหลักๆนะคะถนนหนทางล่ะคะท่านรัฐมนตรีรอบนี้ถนนเส้นหลักเนี่ยหลายเส้นก็ได้รับผลกระทบหนักมากเราจะเร่งเข้าไปซ่อมแซมกันยังไงคะเพราะว่าก็น่าจะมีถนนเสียหายเยอะด้วยอะค่ะ
2: เราซ่อมแซมรายวันเลยนะครับอย่างเช่น M7 เนี่ยที่จะไปชลบุรีพัทยาเนี่ยนะครับในวันแรกที่น้ำแช่อยู่เนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ารถหนักวิ่งด้วยนะครับถนนก็เสียหายไปวันรุ่งขึ้นเราก็ซ่อมเลยนะครับถนนที่เป็นเส้นทางสัญจรหลักนะครับเราก็จะเร่งส่งช่างเข้าไปซ่อมเลยไม่เกินสัปดาห์นึงนะครับเพียงแต่ว่าการซ่อมลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะชั่วคราวถนนอาจจะไม่ได้สวยงามนะนะครับเพราะว่าถ้าจะซ่อมทั้งระบบเนี่ยมันน่าจะต้องใช้งบประมาณครับ
0: ค่ะแต่ก็จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมเต็มที่นะคะ
2: ใช่ที่มีหลุมใหญ่ๆมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทยอยเอายางมาตอยเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาแอสฟัลติกเนี่ยไปปูนะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการเส้นทางหลักๆหลายเส้นทางแล้วครับ
0: ค่ะสุดท้ายค่ะรัฐมนตรีคะอยากให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนคือน้ำเก่าก็ยังอยู่น้ำใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะมาเยอะแค่ไหนอะค่ะความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะมีไปให้พี่น้องประชาชนแน่นอนแล้วก็มาตรการต่างๆด้วยอะค่ะ

0: คือในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับเราก็มีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนนะครับทุกหน่วยงานเต็มที่เนื่องจากเรามีเครื่องจักรนะครับฉะนั้นในการช่วยเหลือของเราเนี่ยเราก็จะมีทั้งรถสูงนะครับรถขนของรถกระเช้านะครับที่พอได้รับการร้องขอแล้วก็ดำเนินการให้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องเครื่องสูบน้ำนะครับซึ่งเราก็จะทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกับกทม.หรือว่าปภ.เนื่องจากว่าในบริบทเนี่ยเวลาลงหน้างานเนี่ยมันก็ต้องไปดูภาพรวมนะครับอย่างเช่นสูบน้ำออกจากตรงนี้แล้วจะต้องไปลงตรงไหนนะครับอันนี้คือในส่วนของกระทรวงคมนาคมในภาพรวมของรัฐบาลนะครับรัฐบาลท่านนายกก็ได้ให้ความสำคัญนะครับเต็มที่กระทรวงมหาดไทยก็เต็มที่นะครับในการดูแลนะครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าเหตุเนี่ยเกิดวันที่26นะครับฉะนั้นเกณฑ์ในการเยียวยาเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์เดิมก็คือคนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยก็ 9,000 บาทนะครับราคาซ่อมก็ซ่อมตามจริงไม่เกินเข้าใจว่าไม่เกิน 80,000 นะครับที่กรุงเทพประกาศเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยเขามีอำนาจนะครับส่วนหลังจากเนี้ยหลังจากวันที่1ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็อยากจะขอความกรุณาประชาชนที่ถ้าท่านสะดวกนะครับก็ลงทะเบียนทางรัฐนะครับลงทะเบียนบ้านของท่านนะครับกรณีที่เหตุเกิดหลังจากวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะครับน้ำท่วมก็ประกันจ่ายให้ 9,000 ถ้าเกิดว่าท่านต้องซ่อมบ้านก็ประกันจ่ายเพิ่มให้อีกรวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่เกิน 100,000 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการเสียชีวิตเนี่ยจ่าย2ล้านนะครับอันนี้ก็คือความตั้งใจที่รัฐบาลอยากจะทำให้เพื่อ1เป็นการประหยัดงบประมาณ2เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการดูแลที่จะต้องเว้นระเบียบราชการน่ะคืออยากให้ภาคเอกชนเนี่ยมาช่วยดูแลประชาชนให้ดีที่สุดครับ
1: ถ้าท่วมตั้งแต่วันที่26ลากยาวมาจนถึงวันที่หลังวันที่1ตุลาแล้วนี่ได้ทั้ง2อย่างไหมครับ
0: ก็คืออันนี้ผมพูดถึงหลักของกฎหมายประกันเนาะสมมุติว่าเราทำประกันนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าตัวผมเองเนี่ยทำประกันแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าประกันเนี่ยจะมีผลคุ้มครองผมกรณีเสียชีวิตนะครับ5ล้านบาทซึ่งประกันจะคุ้มครองมาที่1ตุลานะครับแล้วเกิดสมมติผมเสียชีวิตวันที่30กันยา
1: ก็ไม่ได้
0: อันนี้ประกันยังไม่มีคุ้มครองแต่วันที่1นี่ผมก็เสียชีวิตไปแล้วถูกไหมครับอันนี้คือหลักของการคุ้มครองของประกันเช่นเดียวกันครับวันที่26เนี่ยเขานับวันที่เหตุเกิดนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่มันเป็นเรื่องของกฎหมายประกันจริง
2: ๆ
0: ซึ่งท่านนายกก็ได้พยายามให้คปภ.ต่างๆเนี่ยไปต่อรองแล้วแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเวลาประกันเนี่ยเขาก็จะมีการส่งต่อประกันมันเป็นหลักการสากลครับ
1: ครับ
2: ได้ค่ะขอบพระคุณมากๆนะท่านรัฐมนตรีคะ
0: ครับผมครับ
2: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะก็ได้ย้ำถึงมาตรการช่วยเหลือจากทางกระทรวงคมนาคมนะคะเริ่มจากในพื้นที่กรุงเทพก่อนรถใครที่ไปจอดอยู่ตามจุดจอดรถของรฟมเนี่ยตอนนี้ขยายเวลาให้ไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนะคะจอดฟรีนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการประสานบริษัทรถต่างๆนะคะจะมีส่วนลดค่าอะไหล่มีส่วนลดค่าซ่อมอะไรให้นะคะถ้าไปถึงแล้วอันไหนที่มีปัญหาก็ติดต่อได้ที่กรมการขนส่งทางบกนะคะ
1: นะครับไปดูสถานการณ์ในส่วนของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ยังมีหลายจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างหนักหน่วงเพราะว่าบางพื้นที่น้ำก็ยังอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีเตรียมที่ฝนระลอกใหม่จะมีมาอีกท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้สั่งการทุกหน่วยงานให้เตรียมรับมือในทุกด้านพร้อมเร่งให้มีการสื่อสารแจ้งเตือนเชิงรุกด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์นะครับว่าจะมีฝนตกชุกหนาแน่นระหว่างวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้จึงได้กำชับให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือในทุกมิติโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ย้ำให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทันทีในจังหวะที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังถ้ามีฝนตกลงมาซ้ำซึ่งการบริหารจัดการน้ำก็จำเป็นจะต้องประเมินปัจจัยรอบด้านอย่างรอบคอบทั้งขีดความสามารถของจุดรับน้ำและสภาวะน้ำทะเลหนุนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าท่วมพื้นที่เดิมครับ
3: ก็เร่งระบายคือถ้าเราระบายได้เราก็ไม่ใช่บอกว่าโอเคไม่ระบายถ้าระบายได้เราเร่งระบายออกไปก่อนนะครับถึงแม้ว่าเกิดจะมี ปริมาณฝนที่มันเยอะจนมันอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมขังขึ้นอีกเราก็ต้องระบายอยู่ดีนะครับเราคงไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนแบบคงเราจะไม่มีวันที่จะบอกไหนมันท่วมอยู่แล้วเดี๋ยวอีก 2-3 วันมันจะมาอีกก็เลยปล่อยให้ท่วมต่อไปไม่ใช่แน่นอนนะครับเมื่อไรที่ระบายได้ก็ระบายเร่งระบายออกไปคำว่าระบายได้ก็คือเราก็ต้องดูปัจจัยทุกด้านว่าระบายออกไปแล้วมันไหลออกไปในจุดที่รับน้ำได้หรือเปล่าไม่ใช่ระบายออกไปในขณะที่รอบๆนะครับระดับน้ำทะเลยังหนุนสูงอยู่แล้วเราก็ระบายออกไปถ้าทำอย่างนั้นเพื่อมันก็ไหลกลับเข้ามาอยู่ดีมันก็มีการวางแผนการระบายน้ำโดยทางกรมชลประทานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วการที่เรามาประชุมร่วมกันทุกเช้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลประสานข้อมูลนะครับในการที่จะบริหารจัดการเส้นทางของน้ำนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
1: ด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายตลอดจนจัดระบบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประสานการทำงานร่วมกับจังหวัดสื่อสารแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับและทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ควบคู่กับการเร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์จากระบบประกันภัยที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนอย่างทั่วถึง
4: ย้ำอีกครั้งนะครับในส่วนของการเคลมนะครับทางด้านรัฐบาลแล้วก็ในกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการย้ำเตือนแล้วก็ย้ำแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับในทุกหน่วยงานทุกระดับนะครับให้มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความไม่เข้าใจระบบหรือว่าไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ให้ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงการเยียวยาได้ทุกคนอย่างทันท่วงทีนะครับอย่างเร็วที่สุดนะครับ
1: นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ปภ.ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดตามประเมินภาพรวมและเร่งแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อรวมศูนย์ข้อมูลเป็นชุดเดียวในการประเมินและตัดสินใจซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2: ส่วนสถานการณ์น้ำในเขตลาดกระบังของกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้แม้ว่าภาพรวมระดับน้ำจะลดลงกว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่าบนถนนเส้นลาดกระบังก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะคะประมาณสัก30เซนติเมตรบางจุดเนี่ยรถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้ค่ะส่วนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำส่วนใหญ่ก็ยังได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็ยังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 30-40 เซนติเมตรทำให้ต้องปิดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า1สัปดาห์ค่ะด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตลาดกระบังที่หอประชุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเปิดเป็นศูนย์อพยพและศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่พร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์และครัวสนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติบอกว่าการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้รับทราบปัญหาจากหน้างานและจะได้ปรับแผนการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วพร้อมกำชับทุกหน่วยงานของกระทรวงทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเน้นย้ำการกระจายอาหารและน้ำดื่มสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: วันแรกที่เราได้รับข่าวก็คือสุราษฎร์กระบังเนี่ยท่านปลัดกระทรวงนะครับโดยท่านดร.ระวีวรรณภูริเดชท่านกับผมก็นำทีมอาทิตย์ดีทุกท่านเนี่ยที่อยู่ในที่นี้พร้อมทั้งรถประกอบอาหารเลี้ยงจากกรมอุทยานซึ่งเอามาจากสงขลาเอามาจาก เชียงใหม่โคราชน่านเอามาหมดเลยที่เรามีอยู่ตามต่างจังหวัดเอามาช่วยที่กรุงเทพมหานครเรากราบเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่เห็นแล้วเราต้องขอขอบคุณซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนก็ได้เห็นว่ามีรถประกอบเลี้ยงพระราชทานอยู่แล้วก็มีหน่วยงานของหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเช่นสาธารณสุข ก็มีทีมหมอทีมแพทย์ก็มาทุกคนบูรณาการร่วมกันทุกกระทรวงทุกวงกลมก็เป็นภาพรวมของรัฐบาลวันนี้ที่ผมเข้ามาเยี่ยม

0: พี่น้องประชาชนเนี่ยผมต้องการดูฟีดแบคว่าสิ่งที่เขาต้องการขาดเหลือมีอะไรอีกนะฮะเมื่อวานนี้ก็ซื้อเสื้อผ้ามาเพิ่มให้อีกนะฮะก็ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนให้กำลังใจผู้ที่รับผลกระทบเหมือนเรานะครับผมเชื่อว่าไม่กี่วันเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผันน้ำแล้วก็การสูบน้ำอาจจะช่วยได้เยอะ
1: ทางกรุงเทพมหานครก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันนะครับหลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันลุยฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็เก็บขยะให้เรียบร้อยครับนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรหมวิกิตเศรษฐ์ผู้ว่ารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันเขตบางกะปิซึ่งทางกทมได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า250นายพร้อมเครื่องจักรและรถปฏิบัติงานราว20คันทั้งรถบรรทุกรถน้ำรถอัดขยะเร่งเก็บขยะเศษวัสดุเสียหายพร้อมฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2วันครับผู้ว่าบอกว่าการฟื้นฟูใช้แนวทาง 2+1 นะครับคือระดมกำลังจาก2เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบก็คือบางคอแหลมกับตลิ่งชันเข้ามาสนับสนุน1พื้นที่ก็คือบางกะปิเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วที่สุดโดยแบ่งการทำงานเป็นโซนตามแนวซอยขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้นำขยะมาวางในจุดที่กำหนดส่วนสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้กทม.ยังเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังที่น้ำยังคงลดช้าครับพร้อมเข้าไปทำความสะอาดชุมชนร่วมรับชาติเขตบางกะปิควบคู่กับการดูแลผู้ที่ยังพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงทางนี้ผู้ว่ากำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานพร้อมใส่ใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงครับ
2: ส่วนกรณีมีเจ้าหน้าที่พูดจาดุใส่คุณลุงวัย66ปีจนร้องไห้เนื่องจากไม่เข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมทางออนไลน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีกำชับไปแล้วนะคะว่าอย่าให้มีแบบนี้อีกนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้ทำความเข้าใจกับประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับไปแล้วให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจเรื่องการเยียวยาเพื่อแจ้งประชาชนได้รับทราบซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับเป็นเจ้าภาพสำรวจรายชื่อผู้ที่จะได้รับการเยียวยาส่วนที่เจ้าหน้าที่ไปดุประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกก่อนจะหันไปถามทางปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าลูกน้องใครนะคะทำให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ยืนอยู่ด้านหลังก็บอกขึ้นมาว่าเป็นลูกน้องของตนเองแต่ก็ได้กำชับไปแล้ว
3: ได้กำชับให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยที่ให้เจ้าหน้าที่นะครับทุกที่จะต้องไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่อะไรก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
4: หมายถึงว่าอย่าดูได้ไหมคะว่ามีแบบบางคนร้องไห้เลย
3: อันนี้เดี๋ยวต้องกำชับไปนะครับต้องไม่ดุแน่นอนนะครับต้องมีแต่ถูกดุนะครับ
5: ท่านประหลัดอยู่เปล่า
3: ลูกน้องไปดุใคร
5: ผมว่าลูกน้องผมครับ
3: เดี๋ยวท่านผู้ว่ากำชับ
2: ขณะที่นายชัชชาติก็บอกว่าได้กำชับไปแล้วว่าห้ามเกิดขึ้นอีกนะคะพร้อมขอโทษประชาชนหากมีอะไรที่ทำไม่ดีอาจเป็นเรื่องความคลาดเคลื่อนความเข้าใจเรื่องข้อมูลรวมถึงพฤติกรรมด้วยซึ่งจากนี้จะให้มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยกรอกเอกสารโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่ถนัดการใช้งานออนไลน์เนื่องจากมีแนวคิดจะทำในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นรวมถึงการลงทะเบียนของรัฐบาลและการลงทะเบียนความเสียหายซึ่งมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุด
6: ไม่ให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็ต้องขอกราบประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจและข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมด้วยก็ได้กำชับไปแล้วครับว่าห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดครับ
4: ค่อนข้างเยอะเวลาที่เราไปดูเนี่ยค่ะ าต่อเมื่อวานหลายคน
6: ก็ต้องมีคนไปช่วยแหละวันนี้ของเราศูนย์พักพิงนี่แหละเป็นตัวที่ไปช่วยให้แล้วก็มีเจ้าที่ไปก็ตอนแนวคิดที่เราจะทำให้เป็นออนไลน์มากที่สุดแต่ก็จะมีผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เข้าแบบไม่ค่อยถนัดออนไลน์ก็ต้องมีเจ้าที่ไปช่วยนี่ก็เจ้าที่เองก็ตอนนี้ก็มีหลายภาระนะทั้งในแง่ของการดูแลเรื่องประชาชนที่มีเกิดเหตุอยู่ก็ต้องพยายามในตอนนี้บอกสั่งการว่าให้ลองวิธีจะเอาซอร์สคนข้างนอกมาช่วยได้ไหมนักเรียนนักศึกษาต่างๆที่ไม่ใช่เจ้าที่โดยตรงแล้วก็อาจจะเพิ่มพลังในการลงทะเบียนให้สะดวกขึ้น
1: สลับมาดูที่อีกหนึ่งโครงการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะยิ่งเรื่องค่าครองชีพนะครับก็คือไทยช่วยไทย plus ตอนนี้รัฐบาลอัปเดตยอดตัวเลขลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40เพิ่มเติมหลังจากเปิดให้กดยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ากลุ่มผู้ร่วมโครงการรายเดิมกดยืนยันแล้วกว่า 90% ขณะที่กลุ่มรายใหม่ก็ขานรับกดรับสิทธิ์แล้วกว่า1ล้าน 5 แสนรายครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40เพิ่มเติมณวันที่2ตุลาคม2569ผู้มีสิทธิ์รวม30ล้าน7แสนรายนะครับเป็นกลุ่มรายเดิม24ล้าน7แสนรายได้กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22ล้าน3แสนรายคิดเป็น 90% ส่วนกลุ่มใหม่ก็คือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ5ล้าน9แสนรายกดยืนยันไปแล้วกว่า1ล้าน5แสนรายหรือคิดเป็น 25% ด้านร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้าน1แสนรายลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 70% และยังมีที่อยู่ระหว่างกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินอีกสำหรับประชาชนผู้มีสิทธิ์ให้รีบอัปเดตแอปเป๋าตังก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปกดยอมรับเงื่อนไขภายในวันที่15ตุลาคมนี้โดยขั้นตอนกดยอมรับเงื่อนไขนี้ทำแค่ครั้งเดียวครับไม่ใช่ต้องทำซ้ำทุกครั้งที่ใช้เริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยันใดๆระบบจะโอนวงเงินเข้าให้โดยอัตโนมัติครับ
2: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่าทีเซฟได้ร่วมกับสถาบันอาหารประกาศความสำเร็จในโครงการ EEC Mice Product Premium นะคะด้วยการยกระดับสินค้าชุมชน3จังหวัด EEC พร้อมตั้งเป้าผลักดันอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่เวทีโลกค่ะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซฟร่วมกับสถาบันอาหารแถลงผลความสำเร็จโครงการกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ EEC เข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งมีเป้าหมายหลักยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองให้พร้อมเข้าสู่ตลาดไมซ์โดยมีผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม40รายครอบคลุม4กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้แก่กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสิ่งทอกลุ่มงานคราฟต์และหัตถกรรมและกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยการดำเนินงานนะคะมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์การเจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้ซื้อในอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งคาดว่าจะเกิดการเจรจากว่า200คู่ธุรกิจและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า8ล้านบาทด้านนางสาวปาริชัดสเวตเสรณีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคกลางและภาคตะวันออกระบุว่าตลาดของที่ระลึกสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 2,100 ล้านบาทแบ่งเป็นตลาดชาวไทย 1,700 ล้านบาทต่างชาติ400ล้านบาทจึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการชุมชนจะก้าวเข้ามาแข่งขันทางนี้ที่เสพเตรียมเดินหน้า4แนวทางสำคัญคือการขยายโอกาสผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดไมซ์การเชื่อมโยงเมืองไมซ์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นการผลักดันมาตรฐานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมการสร้างความร่วมมือระยะยาวกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตควบคู่ไปกับเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
1: กฟผ.เดินหน้าทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนเชื่อมพลังงานจากหลายแหล่งให้สั่งการอัตโนมัติราวกับเป็นโรงไฟฟ้าเดียวหวังจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าไทยรองรับพลังงานหมุนเวียนและมุ่งสู่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
7: การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงรองรับระบบไฟฟ้าสมัยใหม่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ให้ความสำคัญล่าสุดประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติในรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนหรือ Virtual Power Plant โดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform ที่จะนำมาใช้บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเ ื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้สามารถทำงานร่วมกันได้แบบอัตโนมัติตอบสนองต่อความต้องการของระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพการทดสอบครั้งนี้ได้สั่งการให้พลังงาน3รูปแบบทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมหลักการทำงานคือเมื่อศูนย์ควบคุม DRCC ส่งคำสั่งมายัง NC แพลตฟอร์มระบบจะประมวลผลข้อมูลทรัพยากรพลังงานก่อนสั่งการให้อุปกรณ์ต่างๆโดยอัตโนมัติหากเป็นช่วงที่ระบบไฟฟ้ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง NC แพลตฟอร์มจะสั่งลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ไม่จำเป็นควบคู่กับการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่และบริหารการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์เพื่อลดภาระของระบบไฟฟ้าหลักส่วนในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ NC Platform จะบริหารจัดการให้กักเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่เพื่อนำกลับมาใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมทำให้พลังงานที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆสามารถทำงานประสานกันได้เสมือนเป็นโรงไฟฟ้าแห่งเดียว
8: ในอนาคตเนี่ยลักษณะของการใช้พลังงานพฤติกรรมการใช้พลังงานนั้นก็จะเปลี่ยนไปมีแหล่งของพลังงานที่หลากหลายมากขึ้นการที่เราทดสอบแบบนี้ค่ะก็จะทำให้ตัวทั้ง DRCC เองแล้วก็ตัว NC Platform เองสามารถจะตอบสนองรูปแบบของการเปลี่ยนไปของพลังงานที่มีหลากหลายมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อคำสั่งของ DRCC ได้อย่างอัตโนมัติค่ะอันนี้ก็คือทำให้เห็นว่าในอนาคตต่อให้แบบว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเข้ามาเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะตอบสนองในส่วนนี้ได
7: ้ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสู่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดรองรับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้าพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอาคารโรงงานและเจ้าของแหล่งพลังงานเข้ามามีส่วนร่วมเสริมความมั่นคงทางพลังงานและสนับสนุนเป้าหมายเน็ตซีโร่ของประเทศ
2: ในรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ได้เปิดทิศทางการพัฒนาประเทศนะคะโดยเตรียมผลักดันยุทธศาสตร์การศึกษาใหม่ค่ะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดการศึกษาที่ตอบโจทย์ความถนัดเฉพาะบุคคลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงทิศทางการพัฒนาประเทศผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเด็นด้านการศึกษาได้เสนอยุทธศาสตร์การศึกษาที่ตอบโจทย์ความถนัดเฉพาะบุคคลเพื่อก้าวข้ามการตัดสินผู้เรียนด้วยเกรดเฉลี่ยเพียงอย่างเดียวพร้อมนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์และปรับเนื้อหาการเรียนรู้โดยมีครูทำหน้าที่คอยชี้แนะศักยภาพขณะเดียวกันมุ่งสร้างความเท่าเทียมในระบบ TCAS ด้วยการลดสัดส่วนคะแนนสัมภาษณ์และกำหนดมาตรฐานพอร์ตโฟลิโอให้เป็นธรรมลดข้อได้เปรียบทางต้นทุนของผู้สมัครนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงการศึกษากับชีวิตการทำงานจริงด้วยการยกระดับสายอาชีวะให้สามารถเรียนรู้คู่กับการทำงานสร้างรายได้และเปิดโอกาสให้คนทำงานสามารถนำทักษะหรือประสบการณ์มาสะสมเป็นหน่วยกิจผ่านระบบเครดิตแบงก์เพื่อกลับเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย
9: ์แนวทางของหลักสูตรในยุค AIก็สามารถทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับ precision education ก
10: ็
9: คือการศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับบางคนเลยเพราะฉะนั้นเราก็บอกแล้วครูไม่พอทำยังไงเราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบนะด้วยการเรียนรู้กับAI ของเขาเองแล้วครูเนี่ยจะเป็น facilitator คนเนี้ยอาจจะเก่งเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แต่เขาอยู่ในหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นเขาศึกษาไม่เหมือนกันจะทำให้เขาสามารถเขย่าและหามาสเตอร์ในตัวเองได
10: ้
9: เพราะฉะนั้นพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามในสิ่งที่เราเรียกว่าเราไปลืมใครไว้ ข้างหลังหรือเปล่าเน
10: ี่
9: ยในความเก่งของเขานะเพราะฉะนั้นยุคอื่นอาจจะทำยากแต่ยุคที่ AI เข้ามาเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะปรับเรื่องนี้ได้ว่าการศึกษาในทุกเรื่องเนี่ยก็จะเหมาะสมกับแต่ละคนแล้วถ้าเรามีความรู้ทางด้านของพื้นที่

0: แอร์เบียเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคนนี้ชอบเรียนเกษตรเนี่ยเขาจะเรียนเกษตรเป็นพืชชนิดไหนอย
1: ่
0: างเงี้ยก็มีการสามารถให้การศึกษาเรื่องนี้ได้และการศึกษาปัจจุบันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1: ครับ
0: เพราะว่าบางเรื่องที่เขาเรียนมาอีก2ปีอาจจะ
1: ความรู้อัปเดตไปแล้ว
0: สมัยเราเนี่ยอาจจะอยู่จนตายเลยแต่ว่าตอนเนี้ยปี2ปีจะเปลี่ยนแล
1: ้
0: วอะไรก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วที่จะสามารถอัพสกิลบีสกิล
1: ครับ
0: คนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: แต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ในเรื่องที่เขามีความสามารถในการที่จะหาเงินเอง
1: ครับ
0: บางคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเรียนม.1 ถึงม.6เพราะว่าเขาต้องกลับไปช่วยที่บ้านทำงาน
1: ครับ
0: เขาจะอยากเรียนสายอาชีวะเพื่อที่จะสามารถที่จะมีเงินได้เลยนะเขาก็ไปช่วยทำนั่นทำนี่อย่างเช่นช่างทักษะช่างอาจจะมีช่างได้หลายแบบทักษะช่างเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเรียนเขามีงานทำแล้วเพราะเป็นครูก็อาจจะให้ช่วยงานเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้
0: เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เกิดขึ้นได้พอเขาเรียนจบเขาต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6ใช่ไหมเพราะว่าความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าเราไปวัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6 แล้วม.6 เท่านั้นถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยดีได้ตรงนี้เราต้องเปลี่ยน mindset
2: สำหรับภาพรวมด้านแรงงานในยุคสังคมสูงวัยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่มคนพิการขับเคลื่อนควบคู่แนวคิดเชื่อมความเชี่ยวชาญของคนแต่ละคนให้กลายเป็นความสามารถระดับประเทศตั้งแต่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชน SME ไปจนถึงโรงงานและธุรกิจนวัตกรรมโดยใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น
3: กรมโยธาธิการและผังเมืองครบรอบ24ปีครับมุ่งขับเคลื่อน4ภารกิจหลักผังเมืองพัฒนาเมืองควบคุมอาคารบริการงานช่างและนำเทคโนโลยีมายกระดับการให้บริการประชาชนสรรสร้างเมืองปลอดภัยสู่อนาคตที่ยั่งยืนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนำคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมโยธาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และประกอบพิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมืองครบรอบ24 ปีพร้อมให้การต้อนรับหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมแสดงความยินดีนายธีรพัฒน์กล่าวว่ากรมโยธาจะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในสถาปนิกหลวงช่างของแผ่นดินผังเมืองของประชาชนซึ่งตลอด24ปีที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบทางด้านการผังเมืองด้านการพัฒนาเมืองด้านการควบคุมอาคารและด้านการบริการด้านช่างโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยกระดับมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้รวดเร็วและตรงจุดพร้อมยกระดับคุณภาพพื้นที่เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้การขับเคลื่อนทุกภารกิจต้องลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วภายใต้กรอบกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การให้บริการของกรมสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์
2: ช่วงนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NVT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me Nawarat Wong Araya In our first story this evening the Prime Minister has visited flood hit areas in Nakhon Sawan province providing relief supplies and reassurance to villagers and authorities to step up preparations for more rainfall

0: existing relief measures while also introducing disaster water passing through the province, with more rain possible in the coming days. He also warned of heavier rainfall in the south from Phetchaburi and Prajwab Kirikan to Narathiwat, and called on authorities to remain prepared for possible flash floods while continuing to provide assistance to affected communities. Meanwhile, Bangkok is preparing for another round of heavy rain, with the government urging agencies to step up drainage and issue early warnings as more rainfall is forecast next week. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul has instructed all agencies to prepare for the additional rainfall, with Bangkok told to accelerate drainage whenever conditions allow, while taking into account drainage capacity and high tides to prevent floodwaters from backing up into affected areas. The Prime Minister also stressed the need for coordinated action and proactive communication, with authorities instructed to provide timely and accurate warnings so residents can prepare ahead of changing conditions.
1: มันก็มีการวางแผนการระบายน้ำโดยทางกรมชลประทานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วการที่เรามาประชุมร่วมกันทุกๆเช้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลประสานข้อมูลนะครับในการที่จะบริหารจัดการเส้นทางของน้ำนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: Government spokesperson Ekapok Pienpiset said the National Disaster Prevention and Mitigation Command has been instructed to establish incident command centers at all levels, clearly assign responsibilities and coordinate personnel and resources so assistance can reach affected communities quickly. The Department of Disaster Prevention and Mitigation has also been tasked with working with provincial authorities on continuous early warning messages while promoting information on the government's disaster insurance scheme, which covers 30 million households. The department will serve as a central hub for monitoring the overall situation, consolidating information from different agencies and resolving operational problems to speed up decisions and assistance for people affected by flooding. Thailand is stepping up efforts to advance its bid to join the OECD, with the foreign ministry holding talks with the organization's accession coordinator in Paris to review progress and the next steps in the technical assessment process. Vice Minister of Foreign Affairs Saran Jarunsuwan met with Geeta Kothari, Director for Legal Affairs and Accession Coordinator of the Organization for Economic Cooperation and Development, at the OECD headquarters in Paris. The two sides discussed Thailand's progress towards membership, including the ongoing technical reviews and efforts to strengthen the capacity of Thai agencies preparing for assessments by OECD committees. Thailand is currently undergoing reviews by 25 committees covering its laws, policies, and practices against OECD standards. The OECD welcomed Thailand's progress, while Mr. Saran thanked the organization for its continued support in helping Thai agencies prepare for the assessment process. The talks also covered preparations for OECD Secretary General Matthias Korman's plans to visit Thailand in October and November, and the government has set a target for Thailand to become an OECD member by the year 2028. It says the accession process is also intended to support domestic reforms and raise standards in areas including competitiveness, governance, and the business environment.
2: ในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยทางรัฐบาลต้องการให้เป็นกระบวนที่โปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆที่ได้รับผลกระทบเนี่ยต้องการพูดคุยกันให้ชัดเจนให้ทุกฝ่ายตระหนักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้ประชาชนทุกคนทำคืออยากให้ติดตามกระบวนการอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ให้ความเห็นนะครับให้ความเห็นในเรื่องต่างๆที่เกิดได้ผลกระทบเพื่อที่ว่าคณะเจรจาจะได้นำประเด็นต่างๆนี้มาร่วมในการเจรจาในร่วมให้เป็นประเด็นในการที่เราจะเจรจากับฝ่ายOECDนะครับในการเข้าเป็นสมาชิกครับ
0: Science and Technology

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ต่างประเทศเริ่มต้นที่คำขู่ของผู้นำสหรัฐที่มีต่ออิหร่านนะครับบอกว่าถ้าหากว่าพบว่าอิหร่านเกี่ยวข้องกับเหตุร้ายแรงบนเที่ยวบินฟลายดูไบเขาจะจัดการอย่างเด็ดขาดครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวเตือนอิหร่านว่าจะต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างหนักหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ผู้ช่วยนักบินทำร้ายกัปตันบนเที่ยวบินของฟลายดูไบขณะบินจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยคำเตือนของทรัมป์มีขึ้นในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เองก็เปิดการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเข้าข่ายการก่อการร้ายหรือไม่ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุนั้นถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งมาก่อนทรัมป์ยังบอกด้วยว่าเขาได้รับข้อมูลบางอย่างที่บ่งชี้ถึงความเกี่ยวข้องกับอิหร่านซึ่งหากข้อมูลนี้ถูกต้องก็จะจัดการอิหร่านอย่างไม่ลังเล
1: ด้านสื่อต่างประเทศได้รายงานถึงประวัติของนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุร้ายบนเที่ยวบินฟลายดูไบนะคะนักบินชื่อโดยระบุชื่อก็คือนายฮาชามอัลฮัมมานีฮัมมามีชาวโอมานที่เกิดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะบิดาเป็นชาวโอมานมารดาเป็นชาวซีเรียเพิ่งเข้าทำงานกับฟลายดูไบได้เพียง8เดือนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาเคยทำงานกับโอมานแอร์มาก่อนแล้วก็ถูกถอดออกจากโปรแกรมการฝึกบินเนื่องจากทางสายการบินมีความกังวลที่เขามีแนวคิดหัวรุนแรงจึงให้ย้ายไปรับตำแหน่งอื่นแทนซึ่งเหตุดังกล่าวได้ทำให้เกิดคำถามตามมาถึงมาตรฐานการตรวจสอบประวัติพนักงานของสายการบินระดับสากลมีรายงานว่า9ชั่วโมงหลังเกิดเหตุร้ายแรงบนเที่ยวบินฟลายดูไบบัญชีโซเชียลมีเดียของนายอัลฮัมมามีได้โพสต์คลิปแล้วก็ภาพปริศนา2โพสต์ที่สื่อถึงแนวคิดหัวรุนแรงและฝักใฝ่การก่อการร้ายซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นการโพสต์ด้วยตัวเองหรือโพสต์แบบตั้งเวลาไว้ล่วงหน้า
0: สหรัฐอ้างเหตุผลความไม่ปลอดภัยในช่วงที่บราซิลกำลังจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปรวมทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันพรุ่งนี้โดยสั่งระงับการให้บริการด้านกงสุลตามสถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐในบราซิลเป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้ระบุว่าจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อไหร่นอกจากนี้สถานทูตออสเตรเลียในบราซิลก็ประกาศปิดทำการชั่วคราวเช่นกันโดยอ้างอิงคำเตือนของสหรัฐความเคลื่อนไหวนี้ครับทำให้พรรครัฐบาลบราซิลออกมาตอบโต้ว่าเป็นความพยายามของสหรัฐที่ต้องการชี้นำความคิดเห็นของชาวบราซิลซึ่งที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงการชื่นชมนายฟลาวิโอโบโซนารูคู่แข่งคนสำคัญของประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวายิ่งเป็นการตอกย้ำว่าทรัมป์ปฏิเสธรัฐบาลบราซิลภายใต้การนำของนายลูลาดาซิลวาเป็นอย่างมาก
1: กระทรวงเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาเปิดเผยเรื่องการเตรียมโครงการมอบสัญชาติแก่ชาวต่างชาติผ่านการลงทุนซึ่งถือเป็นโครงการแรกในอเมริกาใต้โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ซึ่งผู้สมัครจะต้องบริจาคเงินให้รัฐแบบที่ไม่สามารถเรียกคืนได้จำนวน 350,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว12ล้านบาทหรือจะต้องซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 800,000 ดอลลาร์หรือราว27ล้านบาทประธานาธิบดีฮาบิเอมิเลผู้นำอาร์เจนตินากล่าวเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าเป็นความพยายามสร้างเสถียรภาพให้เศรษฐกิจมหภาคและเพิ่มทุนสำรองเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านการลงทุนจากต่างประเทศส่วนสมาชิกครอบครัวของผู้สมัครที่ยื่นขอสัญชาติได้แก่คู่สมรสและลูกๆแต่ในกรณีลูกๆจะต้องเป็นโสดเท่านั้นโดยสมาชิกเหล่านี้จะต้องจ่ายเงินสมทบ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่สำหรับลูกๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจ่าย 25,000 ดอลลาร์
0: เกาหลีเหนือได้ยิงอาวุธไม่ทราบชนิด1ลูกไปตกในทะเลตะวันออกวันนี้และไม่มีรายงานที่แน่ชัดเกี่ยวกับจุดยิงหรือระยะทางเกาหลีใต้กำลังตรวจสอบรายละเอียดอยู่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการที่เกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกจากเมืองวอนซานทางชายฝั่งตะวันออกเมื่อ13วันก่อนโดยการยิงทั้ง2ครั้งเกิดขึ้นห่างกันประมาณ3ชั่วโมงและขีปนาวุธก็ตกในทะเลตะวันออกเช่นกันก่อนหน้านั้นวันที่12กันยายนเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธต่อเนื่องกันหลายลูกซึ่งสร้างความตึงเครียดอย่างมากบนคาบสมุทรเกาหลีโดยเกาหลีเหนืออ้างว่าเป็นการเตรียมพร้อมทางทหารเพื่อรับมือกับการรุกรานจากศัตรู
1: พรรคแมลงสาบจันตาซึ่งเป็นเครือข่ายนักศึกษาและภาคประชาสังคมในอินเดียรวมตัวประท้วงอีกทั้งในกรุงนิวเดลีและนครมุมไบเพื่อเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกกรณีข้อพิพาทเรื่องการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ผู้ประท้วงมองว่าเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ต่อพรรคภาราติยะชนะตะของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและอาจทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายล้านคนถูกคัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการการเลือกตั้งอินเดียปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้โดยยืนยันว่าทุกกระบวนการเป็นไปตามกฎหมายการเลือกตั้งส่วนกรณีที่จัดให้มีการคัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อเป็นการคัดออกเฉพาะชื่อที่ซ้ำซ้อนชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วและผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามสิทธิเลือกตั้ง
0: ทางการเนปาลได้รายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยในเนปาลที่เกิดขึ้นเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาว่าได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,454 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีก 5,285 คนขณะที่ในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งอยู่ติดกันและได้รับผลกระทบด้วยมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น43คนสูญหายอีก519คนโดยเวลานี้ภารกิจการค้นหาและกู้ภัยใน2พื้นที่ก็ยังไม่แล้วเสร็จในส่วนของการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนั้นทางการเนปาลได้เริ่มดำเนินการระบายน้ำออกจากทะเลสาบทานน้ำแข็ง4แห่งที่อยู่บนภูเขาและในอนาคตจะมีการขุดคลองใหม่เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำใกล้เคียงด้วยภายใต้โครงการมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน6ปี
1: พื้นที่จังหวัดแอลบาเซเตทางตะวันออกเฉียงใต้ของสเปนอยู่ในภาวะน้ำท่วมวิกฤตหลังจากที่สภาพอากาศมีฝนตกหนักวัดปริมาณฝนได้สูงสุดถึง142มิลลิเมตรโดย90มิลลิเมตรวัดได้ภายในเวลาเพียงแค่40นาทีมีรายงานว่าความเสียหายเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างเมื่อกระแสน้ำและโคลนไหลบ่ามาอย่างรุนแรงเปลี่ยนถนนหนทางให้กลายเป็นแม่น้ำพัดพายวดยานพาหนะเศษซากปรักหักพังลอยไปกับกระแสน้ำระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ตัดขาดเส้นทางคมนาคมล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนเป็นหญิงชราวัย102ปีที่ไม่สามารถหลบหนีออกจากบ้านที่ถูกน้ำซัดได้ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสเปนยังมีประกาศเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายในพื้นที่อื่นๆอย่างภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศอีกซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
0: สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาสรรหาเมืองหลวงแห่งที่2ของประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำรองของกรุงโตเกียวในกรณีที่เกิดภัยพิบัติโดยเมืองหรือจังหวัดที่กำลังได้รับการพิจารณามี4แห่งได้แก่ฮอกไกโดทางเหนือไอจิทางภาคกลางโอซาก้าทางตะวันตกและฟุกุโอกะทางตะวันตกเฉียงใต้โดยคุณสมบัติของเมืองหรือจังหวัดที่จะได้รับการพิจารณาก็คือจะต้องมีพื้นที่ที่มีประชากรคิดเป็น 1.2% ของประชากรทั้งประเทศและจะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่จะไม่เผชิญกับผลกระทบจากภัยพิบัติพร้อมกันกับกรุงโตเกียวนอกจากนี้จะต้องมีสัดส่วนทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 2.1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือGDP.
1: รัฐบาลฝรั่งเศสเสนอขยายภาษีน้ำตาลจากเครื่องดื่มสู่กลุ่มอาหารแปรรูปที่มีน้ำตาลสูงในร่างงบประมาณปี2570เพื่อหวังเพิ่มรายได้เข้าประเทศแต่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับการคัดค้านจากสมาคมอุตสาหกรรมอาหารที่ออกมาเตือนว่ามาตรการนี้อาจซ้ำเติมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในภาวะที่เศรษฐกิจเปราะบางซึ่งก็มีรายงานว่าปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ปิดตัวเป็นจำนวนมากกว่าโรงงานที่เปิดใหม่อีกทั้งยังเตือนว่าการเก็บภาษีน้ำตาลในกลุ่มอาหารแปรรูปจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอาหารบางประเภท
0: ส่วนร่างกฎหมายเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและน้ำอัดลมในเยอรมนีก็มีความเห็นต่างกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงการคลังนะครับในขณะที่กระทรวงการคลังเสนอให้เก็บภาษีในส่วนนี้แต่สำนักนายกรัฐมนตรีกลับสั่งระงับร่างกฎหมายภาษีดังกล่าวเอาไว้ก่อนเนื่องจากยังต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการรายได้ความคุ้มค่าและรายละเอียดของมาตรการทั้งนี้การผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อควบคุมอัตราโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้นในประเทศและลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในด้านสาธารณสุขที่ต้องหมดไปกับการดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

0: วัสดีครับพรุ่งนี้แล้วนะครับที่ฝนรอบใหม่จะมาเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนซึ่งจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบ้านเราอยู่ครับและด้วยปัจจัยทางสภาพอากาศแบบนี้เองนะครับก็ทำให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมครับประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้4ตุลาคมนะครับพื้นที่ที่จะต้องรับมือก็คือบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถัดมาก็คือในวันที่5ถึง6ตุลาคมนะครับฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงแต่ว่าฝนจะไปตกเยอะที่ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนครับหลังจากนั้นในวันที่7ตุลาคมนะครับพื้นที่ที่จะรับช่วงต่อก็คือด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆฝนจะลดลงครับดูกันให้ชัดอีกทีนะครับว่าวันพรุ่งนี้จังหวัดไหนจะเจอกับฝนฟ้าคะนองบ้างลมกระโชกแรงด้วยนะครับก็ไล่กันไปนะครับตั้งแต่ที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีจะเจอกับฝนในระดับสีเหลืองหมายความว่าตกหนักแต่เป็นตกหนักบางพื้นที่นะครับไม่ใช่ตกทั่วทั้งจังหวัดและส่วนใหญ่ก็จะตกช่วงตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปครับไปดูสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่พังงาภูเก็ตกระบี่และตรังทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากันกับคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับไปติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ซึ่งแข่งขันเป็นวันรองสุดท้ายนะครับไปเริ่มที่ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ก็คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมเรือใบไทยครับการแข่งขันเรือใบในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เป็นการแข่งขันในวันสุดท้ายครับโดยในประเภทเรืออีกาโฟเยาวชนหญิงปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยโชว์ผลงานคุมเรือได้อย่างยอดเยี่ยมแข่งครบ12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนและต้องไปตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองเป็นเหรียญที่2ของทีมเรือใบไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เหรียญเงินเป็นของหวงจื่อซีจากฮ่องกงและเหรียญทองแดงอีสองห้าจากเกาหลีใต้ครับ
5: เหรียญทองได้
6: ค่ะรู้สึกดีใจมากมากค่ะมันความฝันที่หนูวางไว้มันเป็นจริงแล้วค่ะ
5: กว่าจะมาถึงจุดนี้ปิ่นผ่านอะไรมาบ้าง
6: หนูก่อนหน้านี้หนูคิดอยากจะเลิกเล่นมานานมากมากแต่ว่าพอหนูรู้สึกว่าการเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นโอกาสของหนูทำให้หนูได้ตั้งเป้าหมายใหม่ก็เลยได้กลับมาจริงจังกับมันอีกครั้งค่ะก็ตอนนี้ก็ทำมันได้แล้วค่ะเป้าหมายต่อไปของหนูคืออยากเป็นแชมป์โลกหญิงคนแรกของอิลกาโฟค่ะ
5: อยากบอกอะไรแฟนกีฬาชาวไทยครับ
6: ก็ฝากทุกคนคอยติดตามเชียร์หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
4: ่วนในรุ่น420 mix หรือว่าทีมผสมปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลม2นักกีฬาระบายไทยช่วยกันทำผลงานปิดฉากได้เหรียญเงินจากการแข่งขันในประเภทนี้ครับต่อที่อรภาเสนาธรรมนักกีฬายูจิสุก็คว้าเหรียญทองที่17ให้กับทัพนักกีฬาไทยครับกีฬายูจิสุนะครับที่ IG Prefectural Martial Art Hall รุ่นไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมสามารถเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรสและฟิลิปปินส์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับและในรอบตัดเชือกอรภาเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกมส์ในปี2025เอาชนะยามาอาชกัดจากจอร์แดนครับผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับเอริเก้อเล็กซานเดรียลุยส์จากฟิลิปปินส์โดยทั้งคู่นั้นสู้กันได้อย่างสนุกก่อนที่สาวไทยจะเป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนนครับผงาดคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกของยูจิสุและเป็นเหรียญทองที่16ของทัพนักกีฬาไทยส่วนนักกีฬายูจิสุอีก3คนที่ลงแข่งขันในวันเดียวกันครับอักษรพักสิริมากตกรอบ16คนสุดท้ายครับรุ่นไม่เกิน85กิโลกรัมชายสุกิจพีรนัทจันทนาคาและธนพัฒน์ผลพุทธตกรอบ32คนสุดท้ายครับบัลลังก์ทัพทีมแดงนะครับก็คว้าแชมป์เทควันโดเอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันครับการแข่งขันเทควันโดที่โตโยฮาชิซิตี้เจนเนอรัลจิมเนเซียมจังหวัดไอจีมีนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยขึ้นสังเวียน4คนครับไฮไลท์ของไทยก็อยู่ที่รุ่น68กิโลกรัมชายเจ้าอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยดีกรีแชมป์โลกและเป็นเจ้าของเหรียญทองรุ่น53กิโลกรัมชายเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่นครหางโจวลงสนามในรอบ16คนสุดท้ายชนะซู่ฮาวหยูจากไต้หวัน2-0ยกจากนั้นรอบ8คนชนะนัทมิดินโคซิมโตจีเอฟจากอุซเบกิสถาน2-1ยกบัลลังก์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมาเจอกับคิมมินจูจากเกาหลีใต้ยกแรกนั้นบัลลังก์โดนไล่เตะท้องและหัวจนพลาดไปก่อน0-9ครับจากนั้นยก2บัลลังก์ออกมาเดินไล่เตะลำตัวและหัวเอาชนะคืน14-0สมการ1-1ยกต้องตัดสินในยกสุดท้ายครับปรากฏว่าสู้กันอย่างดุเดือดจนวินาทีสุดท้ายเสมอกัน5-5แต่ว่าบัลลังก์นั้นเตะทำแต้มได้มากกว่าครับเป็นฝ่ายชนะไปได้2-1ยกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างหวุดหวิดครับจากนั้นในรอบชิงชนะเลิศบัลลังก์ทัพทีมแดงโคจรมาเจอกับมาดี้ฮาจิมูซาอีนาฟูตี้จากอิหร่านโดยยกแรกเปิดเกมแรกใส่กันไม่ยั้งและเป็นบัลลังก์เฉือนชนะไปก่อน6-5ครับจากนั้นยก2บัลลังก์ชิงจังหวะเตะทำแต้มเอาชนะไปได้แบบอย่างสนุกนะครับ3-2บัลลังก์ชนะ2-0ยกคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่2ของตัวเองและเป็นเหรียญทองที่18ปิดท้ายกับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์2026ครับ
2: ดีใจมากๆที่สามารถคว้าเหรียญทองให้กับทีมเทควันโดได้แล้วก็ประเทศไทยครับแต่ก็อยากบอกว่าทีมผมนี่เต็มที่ทุกคนเลยครับบางคนก็มีการบาดเจ็บแต่ก็ยังลงแข่งขันเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้คอยซัพพอร์ตกันตลอดอยากให้เชียร์ไปตลอดเลยครับอยู่ได้เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์แบบนี้ก็โกมีไกลครับความฝันทุกคนก็รู้ครับว่าคือโอลิมปิกแน่นอนครับอันนี้คือทางผ่านครับยังไงก็กว่าถึงจุดนั้นอ่ะฝากเชียร์
4: รุ่น57กิโลกรัมหญิงน้องขนมจีบนัดกำมวลวาสนารอบ16คนชนะเมดินามิราฟซันโลวาจากอุซเบกิสถาน2-1ยกผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายชนะลาเอติเตียอาวานจากเดเลบานอนนะครับ2-1ยกรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบรองชนะเลิศครับไปเจอกับฟาเดียเคียฟานแชมป์โลกจากจอร์แดนแล้วก็นัดกำมวลนั้นพ่ายไป0-2ยกทำให้นัดกำมวลนั้นได้เหรียญทองแดงในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
3: ครับก็จริงๆก็มาที่นี่เอเชียนเกมครั้งนี้ก็เราตั้งเป้าใหม่ก็เป็นสักหนึ่งเลี้ยงทองคำก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เป็นของพุ่มเซ่ก็มาสองคนหนึ่งเลี้ยงเงินทองแดงก็ความสำเร็จจริงๆครับเราก็ต่อสู้หนึ่งเลี้ยงทองสองเลี้ยงทองแดงครับก็เสียได้บางนู่นครับแต่ว่าผมรู้สึกก็นักกีฬาของเราเล่นเต็มที่เราก็ผลงานก็ไม่พอใจครับแต่ว่าก็โอเคครับผม
4: สรุปผลงานของเทควันโดไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ประเภทต่อสู้ได้มา1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงครับส่วนท่ารำหรือว่าภูมิเซ่นั้นได้มา1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงครับต่อกันที่สะดมแก้วกาญจนาดวลเพลย์ออฟคว้าเหรียญทองแดงกีฬากอล์ฟครับการแข่งข ันกอล์ฟที่คาซูกะอิคันที่คลับอีสคอสในรอบสุดท้ายชิงชัย4เหรียญทองบุคคลชายครับโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาเค้นฟอร์มกดไป7อันดับพา63สกอร์รวม4วัน15อันดับพา265จบอันดับ2ร่วมกับติงบุนยี่จากจีนและคาซูกิฮิกะจากญี่ปุ่นเจ้าภาพต้องเล่นเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินเล่นกัน4หลุมคาซูกิฮิกะทำเบอร์ดี้คว้าเหรียญเงินไปครับส่วนติงบุนยี่กับสะดมนั้นต้องไปเล่นเพลย์ออฟหลุมที่5เพื่อหาผู้ชนะคว้าเหรียญทองแดงสะดมพัดเบอร์ดี้เฉือนชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จครับเป็นเหรียญรางวัลแรกของนักกอล์ฟชายไทยในกีฬาเอเชียนเกมส์เหรียญทองเป็นของคิมจูฮยองจากเกาหลีใต้สกอร์รวม18อันดับพาส่วนนักกอล์ฟไทยคนอื่นพงศพักเหล่าพักดีสกอร์1อันดับพาจบอันดับ19ร่วมภูมิศักดิ์สรรสิน1โอเวอร์พาอันดับ24ร่วมส่วนแชมป์ประเภททีมชายเหรียญทองเป็นของจีนครับสกอร์28อันดับพาเหรียญเงินเกาหลีใต้เหรียญทองแดงญี่ปุ่นขณะทีมชายไทยนั้นจบอันดับ4ร่วมกับไต้หวันสกอร์รวม22อันดับพาขณะที่บุคคลหญิงนักกอล์ฟไทยอภิชยายุบลสกอร์รวม6อันดับพาจบอันดับ5ส่วนทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมกับสิงคโปร์สกอร์รวม7อันดับพา553ครับตะกร้อ4คนสาวไทยก็สู้เต็มที่แพ้เวียดนาม1ต่อ2เซตคว้าเหรียญเงินครับการแข่งขันกีฬาตะกร้อนะครับในรอบชิงชนะเลิศทีม4คนหญิงสาวไทยในชุดสีแดงลงสนามล้างตากับเวียดนามที่เคยเจอกันมาในรอบแรกและเป็นสาวเวียดนามชนะมาได้ครับเซตแรกทีมไทยส่งรัศมีทองโสดวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงสมฤทธิ์ปรือปรักลงสนามออกสตาร์ทเกมเวียดนามทำได้ดีกว่าครับทำแต้มทิ้งห่างแม้ว่าไทยจะไล่พยายามไล่ตามแต่ก็เจอความเด็ดขาดจากจังหวะขึ้นบล็อกและฟาดทำคะแนนของเวียดนามทำให้จบเซตแรกไทยพ่ายไปก่อน11ต่อ15เซต2สาวไทยเล่นได้มั่นใจขึ้นออกนำ6ต่อ2หลังจากนั้นเวียดนามก็ไล่ไม่ทันครับไทยรักษาระยะห่างแล้วก็เป็นสาวไทยที่มาเอาชนะในแต้มสำคัญไปได้นะครับในเซต2ด้วยคะแนน17ต่อ15ทำไมต้องไปลุ้นกันต่อในเซตที่3ครับเซตตัดสินไทยออกสตาร์ทได้ดีนำ3ต่อ0เวียดนามใส่ความแน่นอนเร่งทำคะแนนแล้วชนะไปได้ในที่สุดจบเกมไทยแพ้เวียดนาม1ต่อ2เซต11ต่อ15 17ต่อ15และเซตตัดสินแพ้11ต่อ15ครับทำให้เวียดนามคว้าเหรียญทองเหรียญเงินเป็นของไทยและเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียและญี่ปุ่นครับส่วนผลงานของทีมตะกร้อทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้สรุปแล้วได้มา2เหรียญทองจากทีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายครับ2เหรียญเงินจากทีมชุดชายและทีม4คนหญิงครับช่วงนี้ติดตามเรื่องราวของตะกร้อทีมชาติญี่ปุ่นที่พัฒนาทีมจนสามารถคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ในกีฬาเอเชียนเกมส์ติดตามได้จากรายงานครับ

0: ีมตะกร้อทีมชาติญี่ปุ่นมีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับจากการคว้าแชมป์โลกที่หาดใหญ่เมื่อ2ปีที่แล้วพัฒนาสู่การคว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมส์ในบ้านของพวกเขาเองครับตะกร้อกีฬาเอเชียนเกมส์2026มีชิงชัยกันทั้งหมด6เหรียญทองโดยทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามได้ไปชาติละ2เหรียญทองที่เหลือเป็นของมาเลเซียกับญี่ปุ่นชาติละ1เหรียญทองเหรียญทองของทีมชาติญี่ปุ่นได้มาจากประเภทตะกร้อ4คนชายถือว่าเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของวงการตะกร้อโลกเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นชาติล่าสุดที่ประสบความสำเร็จได้แชมป์ในกีฬาเอเชียนเกมส์สำหรับตะกร้อบรรจุชิงชัยในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นในฮิโรชิมา1994ด้วยการร้องขอจากสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติให้ช่วยจัดการแข่งขันกีฬาชนิดนี้หลังจากนั้นทีมตะกร้อทีมชาติญี่ปุ่นเริ่มเอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในประเภท4คนทีมชายญี่ปุ่นพัฒนาทีมยกระดับจนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่จาการ์ตาปาเลมบัง2018โดยครั้งนั้นไปพลาดท่าแพ้ให้กับอินโดนีเซียเจ้าภาพทำให้ได้เพียงเหรียญเงินเท่านั้นหลังจากที่ความพยายามใกล้จะถึงความสำเร็จญี่ปุ่นไม่เคยลดละความมานะมุ่งมั่นนักตะกร้อทีมชาติญี่ปุ่นเก็บเงินไปซ้อมเองใช้วันพักร้อนของตัวเองเดินทางไปที่ประเทศไทยเพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองทุกอย่างจนกระทั่งในปี2024ทีมตะกร้อ4คนทีมชาติญี่ปุ่นผงาดขึ้นเป็นแชมป์โลกและหลังจากนั้นอีก2ปีพวกเขาได้เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมส์ในบ้านของตัวเองด้วยการล้างแค้นเอาชนะอินโดนีเซียหลังจากที่เคยพ่ายแพ้มาในปี2018
1: ปี1994ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นเรามาล็อบบี้ให้เขาเอาตะกร้อเข้าเอเชียนเกมก็ได้มาแค่1เหรียญนะทีมเดียวเพราะนั้นวันนี้จะเขาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งก็เพิ่มอีเวนต์ขึ้นมาเป็นถึง6อีเวนต์จากที่เคยจัด1อีเวนต์นะครับเพราะนั้นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้เริ่มเล่นมาตั้งแต่สมัย30ปีก่อนวันนี้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับก็วันนี้ก็เห็นว่าความมุ่งมั่นของเขานะครับซึ่งก็ต้องชื่นชมเขานะเพราะว่าการเก็บตัวของเขานี่นักกีฬาจะต้องเก็บเงินมาฝึกซ้อมเองนะแล้วก็มาฝึกซ้อมที่เมืองไทยตลอดครับก็จากความมุ่งมั่นของเขาก็ต้องถือว่าชื่นชมเขาวันนี้ก็เป็นเจ้าภาพเขาก็จัดในฐานะเจ้าภาพจัดได้ดีมากนะต้องถือว่าเป็นเอเชียนเกมส์ที่จัดได้ดีมากเลยนะสำหรับตะกร้อนะครับส่วนนักกีฬาเขาวันนี้ก็ต้องถือว่าความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมเขาดีมากประสบความสำเร็จก็ต้องชื่นชมเขาด้วยตะกร้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นกีฬาที่คนญี่ปุ่นยังรู้จักน้อยนะวันนี้เขาได้เหรียญทอง
0: จากสิ่งที่ทุ่มเทมาตลอดเชื่อว่าอีก
2: การแข่งวอลเลย์บอลชายนะครับที่โอกาซากิชูโอฮานะครับทีมวอลเลย์บอลชายไทยเจอกับอินเดียซึ่งเป็นทีมอันดับ48ของโลกไทยอันดับ52ปรากฏว่าแมตช์นี้เล่นกันอย่างดุเดือดถึง5เซตครับและเป็นสุดท้ายเป็นทีมลูกยางชายไทยครับเฉือนชนะไป3ต่อ2เซตครับ25ต่อ19 17ต่อ25 25ต่อ21 17ต่อ25และเซตตัดสิน17ต่อ15ครับทีมวอลเลย์บอลชายไทยก็จบศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยการเป็นอันดับ5ของการแข่งขันนะครับสรุปเหรียญเอเชียนเกมส์หลังจบการแข่งขันในวันรองสุดท้ายพรุ่งนี้จะมีพิธีปิดการแข่งขันนะครับโดยจีนครองเจ้าเหรียญทองอีกสมัยคว้าไป167เหรียญทอง87เหรียญเงิน80เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่นนะครับ78เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้ได้เพิ่มมาอีก1เหรียญเป็น38เหรียญทองจากฟุตบอลชายที่ชนะญี่ปุ่น1ต่อ0ได้ครองเหรียญทอง4สมัยติดต่อกันอันดับ4อุซเบกิสถาน21เหรียญทองอันดับ5อินเดียนะครับ20เหรียญทองและอันดับ6ไทยจบอันดับ6นะครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครับคณะพระดาเซนต์แกเบรียลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมฉลอง125ปีผนึกกำลัง16สถาบันในเครือมุ่งสร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมครับมูลนิธิคณะเซนต์แกเบรียลแห่งประเทศไทยจะแถลงข่าวกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ125ปีแห่งการดำเนินพันธกิจของพระดาคณะเซนต์แกเบรียลในประเทศไทยโดยมีพระดาดร.สุรกิจศรี

สราญกุลวงศ์ประธานมูลนิธิคณะเซนต์แกเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานครับถือเป็นการเฉลิมฉลองสะท้อนการเดินทางของการศึกษาที่มีรากฐานยาวนานกว่า125ปีและการแสดงพลังความเป็นหนึ่งของสถาบันการศึกษาในเครือมูลนิธิทั่วประเทศทั้ง16สถาบันผ่าน5กิจกรรมหลักสุดยิ่งใหญ่นะครับทางด้านวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดการกุศลสัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือรวมทั้งมหกรรมกีฬาและกรีฑานักเรียนสถาบันในเครือครั้งที่17ซึ่งจะชิงชัยวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ณโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีประกอบด้วย7ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลแซปักตะกร้อแบดมินตันและอีสปอร์ตโดยนับเป็นเกียรติประวัติอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่การจัดการแข่งขันวิชาการประกวดดนตรีและการแข่งกีฬาในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจำนวน8ถ้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันครับต่อที่ผลงานของอัตยาธิรกุลนักกอล์ฟสาวไทยขึ้นนำร่วมในรายการ PGA Tour LPGA Tour นะครับที่สหรัฐอเมริกาครับกอล์ฟ LPGA Tour ในรายการ Lotte Championship ที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาในวันที่2อัตยาธิรกุลโปรสาวมือ2ของโลกมาแรงในรอบ2ครับทำ7เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้อัตยาเก็บเพิ่มอีก7อันดับพารวมเป็น12อันดับพา132พุ่งขึ้นมือพุ่งจากอันดับ4ร่วมนะครับขึ้นไปนำร่วมกับพอลลี่แม็กโปรสาวเยอรมันโดยในปีนี้โปรจิโน่ก็มีลุ้นคว้าแชมป์รายการที่4ใน LPGA Tour ด้วยอันดับ3ร่วม2คนก็คือยูนินาจากเกาหลีใต้และคาโรลินาเมกาตรีจากอิตาลีครับตามมาที่11อันดับพา133ห่างเพียงสโตรกเดียวขณะที่พรณรงค์เพชรล้ำนักกอล์ฟสาวไทยครับตามมาอันดับ9ร่วมสกอร์8อันดับพาปัจจรีอนันต์นฤการและชนิตีวรรณแสนอันดับ20มากขนาดนั้นก็คืออยากให้นักเตะที่จะใช้งานในรอบชิงนั้นสดมีความสดชื่นแล้วไม่ได้มองนักเตะอินโดนีเซียคนใดคนหนึ่งที่มีขุมกำลังที่เต็มไปด้วยนักเตะสองสัญชาติมีจุดแข็งทางด้านร่างกายและมีความคล่องตัวมีความกระหายจุดแข็งก็คือการเล่นร่วมกันและมีสปริตที่สูงครับผสมกับสมรรถภาพทางร่างกายที่ดีซึ่งทีมไทยก็พร้อมที่จะดวลกับเจ้าภาพอินโดนีเซียนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศฟีฟ่าเอเชียนคัพไทยจะพบกับอินโดนีเซียในรอบไฟนอลนะครับที่สนามกิเลราบุงกาโน่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่5ตุลาคมนี้เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับวรวุฒิแสงอัมพาแชมป์โลก3สมัยก็นำทีมบ็อกเซียไทยล่าเหรียญรางวัลในเอเชียนพาราเกมส์ครับความพร้อมของวรวุฒิแสงอัมพาแชมป์โลกบ็อกเซีย3สมัยนำทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ที่ไอจินางอย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างที่18ถึง24ตุลาคมโดยไทยส่งนักกีฬา10คนลงชิงชัยครบทั้ง11รายการสำหรับทีมไทยชุดนี้ประกอบด้วยนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาตินำโดยเจ้าเจมส์วรวุฒิแสงอัมพาในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลก2026ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้มาได้เป็นสมัยที่3และระดามณีกล้าหาญประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีวิษณุฮวดประดิษฐ์เจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกมส์4สมัยและพรโชคลับเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่แล้วในประเภท BC4 ที่พร้อมกลับมาลงสนามอีกครั้งวรวุฒิแสงอัมพาบอกว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจเป็นอย่างมากหลังจากซ้อมหนักมาต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลุยเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้ว่าจะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่ประมาทไม่ได้โดยนักกีฬาบ็อกเซียไทย10คนประกอบด้วย BC1 วิษณุฮวดประดิษฐ์และปิยรัตน์จันยาดี BC2 วรวุฒิแสงอัมพาภาคภูมิลินชุมและสัตนันท์พรหมสิริ BC3 วิทูลทีพรโชคลาบเย็นสุภโชคขวัญโภคและนวลจันทร์พลศิลาโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับปิดท้ายกันที่สปอร์ตออฟเดอะเดย์นะครับไปชมฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศของกีฬาเอเชียนเกมส์ญี่ปุ่นชนะจุดโทษเกาหลีเหนือหลังจากเสมอในเวลา2-2คว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่3ติดต่อกัน

0: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและติรวิทย์ไทยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.นี
1: ้เนรมิตพื้นที่1,030 ไร่

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านดร.ฟรังค์ วอลเตอร์ สไตน์ ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายณซานอะมีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอ

ดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระบรมจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้ประท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลเมืองที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระบรมจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้ายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือ

ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาห้างคุณส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสริจันทร์นิมิตวัดสิงห์คูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรหมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนายประภากรรัตนพันธ์พร้อมคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาตินายบริดเฮาส์จังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดประวัตินิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Big Black Box จำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัท Best Buy Delivery จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระ

ประเทศไทยพันตำรวจโทพิชญพงศ์กจรรัตนเศรษฐ์พร้อมคณะเพนกุศลถวายวรศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นจิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเขียนวิเชียรฉายวัดบ้านเลนสระกระจับจังหวัดนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีรัชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสาธารณประโยชน์องค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์การมหาชนครอบครัวคำนึงธรรมและสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นธิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสแกวัดพระนารายณ์มหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นธิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านซ่าวัดเปรียมประชากรวัดบ้านกลิ่งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสำนักงานกฎหมายนิติพิรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเส้งเฮงและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นธิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นธิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นธิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิ
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาท่านที่สนับพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้

สุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกจัดจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยประจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2569วันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบมีการเคหะแห่งชาตินำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือคนไร้ผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

อนที่2เรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นน้องๆเคยสงสัยกันไหมว่าถนนเรียบๆที่เราใช้ปั่นจากในตอนกลางคืนหรือแม้แต่สนามเด็กเล่นใกล้บ้านใครกันถิ่นหรืออปทครับในประเทศออกเป็น4รูปแบบหลักคือ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ. 2. เทศบาลแบ่งเป็นเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล. 3. องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.และ 4. เป็นรูปแบบพิเศษอื่นๆอีก2แห่งนั่นคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับแล้วน้องๆรู้ไหมว่าพี่ๆอปท.ทั้งหมดนี้มีภารกิจหลักสำคัญถึง6ด้านที่ช่วยให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นและมีความสุขขึ้นนั่นก็คือ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นการก่อสร้างบำรุงรักษาถนนแหล่งน้ำท่อระบายน้ำประปาไฟฟ้าและดูแลผังเมือง 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคอยจัดการศึกษาพัฒนาสังคมสงเคราะห์ดูแลเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการรวมถึงด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรค 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยคอยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นอุทกภัยอัคคีภัยรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบชุมชนของเรา 4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคอยจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลบำบัดน้ำเสียดูแลรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 6. ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่กับเราตลอดไปเห็นไหมว่าเรื่องราวของพี่ๆอปท.วนเวียนอยู่รอบตัวเราถ้าพี่ๆอปท.ทำงานได้ดีท้องถิ่นของเราก็จะสะอาดปลอดภัยและน่าอยู่ขึ้นที่สำคัญคือเหล่าหัวหน้าทีมฮีโร่มาจากการเลือกตั้งที่คนในท้องถิ่นของเราช่วยกันโหวตเลือกคนเก่งและคนดีเข้ามาดูแลนั่นหมายความว่าทุกคนในท้องถิ่นสามารถเลือกฮีโร่ที่เราไว้ใจให้มาดูแลบ้านของเราและยังช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องว่าพี่ๆเขาทำงานได้ยอดเยี่ยมอย่างที่สัญญาไว้หรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้คือประชาธิปไตยใกล้ตัวที่เริ่มต้นได้ง่ายๆจากท้องถิ่นของเราครับเพราะกฎเหล็กประจำใจพี่ๆฮีโร่อปท.คือใกล้กว่ารู้ดีกว่าแก้ไขได้ไวกว่าตอนต่อไปพี่ปันปันจะมาเผยความลับของนมโรงเรียนแสนอร่อยที่เราดื่มกันทุกวันว่ามาจาก

0: ลินเป็นไรอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะ
1: พี่แป๋วจำได้ไหมโอป้าคนที่หนูเคยแอบชอบเขาแต่งงานหนูร้องไห้ไป3วัน
0: ได้สิแม่จำไม่ได้ล่ะคนแรกอ่ะ3ปีก่อนคนที่2ก็2ปีก่อนคนล่าสุด8เดือนก่อนไง
1: แล้วพี่แป๋วเคยบอกว่าสักวันหนูจะเจอคนที่เขารักหนูแล้วหนูก็รักเขาหนูเจอแล้วพี่
0: อ่ะแล้วคนเนี้ยเจอกันได้ไงอ่ะ
2: ลินสาวน้อยหน้าใสหัวใจบอบบางมองโลกสวยช่างเพ้อฝันยามว่างชอบส่องหนุ่มๆในเฟซ
1: หนูอ่ะก็ชอบไปเมนตามเป็นไอดอลเกาหลีตามปกตินี่แหละก็มีโอป้าคนเวงทักหนูมา
0: อะไรนะไหนไหนไหนพี่ขอดูหน้าโอป้าคนนี้หน่อย
1: ชื่อคุณคิมหน้าตาก็ดีแซ่บเรียนก็
3: แต่เขาไม่ค่อยอัพโซเชียลเลยเนาะ
1: ดี
3: เพื่อนก็น้อยนี่ยิงกันมั่งยัง
1: เขาอ่ะเพิ่งส่งไฟจะบินมาไทยมาให้ดูกำลังบอกให้หนูอะโอนค่ามาจำไปก่อน 20,000
3: ฮะทำไมรีบจังอะเอาเธอโอนให้เขาก่อนเนี่ยนะ
1: หัวห้องหลุดอะพี่

ครับชื่อโน้ตนครินทร์สมเทพครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะครับตู้บินน้ำวันสร้างคนให้เป็นคนดีตู้บินน้ำวันเป็นใบผ่านทางชนิดหนึ่งที่ให้เด็กมีที่เรียนดีๆอันนี้โน้ตการันตีครับ

0: คนนากวักโดยกำเนิดช่วงประถมก็อยู่ที่โรงเรียนโคกล่ามครับแล้วก็มัธยมก็ไปที่สิบเรืองวิทยาคารไปเรียนที่นั่นนะครับช่วงม.3ทำกิจกรรมของสิบเรืองวิทยาคารมันมีหลายโครงการหลายชุมนุมครับโน้ตเคยเข้าไปแล้วเหมือนกับว่าเข้ากิจกรรมนึงแล้วคนที่เขามาทำกิจกรรมเขาถามโน้ตแต่โน้ตตอบไม่ได้ก็เลยมีครูที่ปรึกษามาพูดมาว่าให้โน้ตว่าทำไมตอบไม่ได้ทำไมไม่ได้ตั้งใจฟังนู่นนี่นั่นก็คือมาว่าให้เรานะครับแล้วก็จากจุดนั้นก็เป็นแรงผลักดันให้เราเริ่มที่จะเปลี่ยนเริ่มที่จะทำกิจกรรมกับโรงเรียนเยอะๆมากขึ้นครับแล้วก็ช่วงม.4เราก็มีโอกาสที่จะเข้าสุบีนัมเบอร์วันตอนแรกโน้ตก็สนใจอยู่ว่าโครงการทูบินเมื่อวานตั้งแต่เริ่มแรกปี54โน้ตไม่ได้เข้ามาเข้าอีกทีก็ปีที่2ของโครงการทูบินเมื่อวานครับแล้วก็ทำกิจกรรมเป็นแกนนำในการนำเสนอบูธนิทรรศการช่วงนั้นครับช่วงม.4ครับม.4จะเข้าม.5ปีที่โรงเรียนศิลปวิทยาคารได้ระดับประเทศครับเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันจากม.3โดนว่าม.4ครูเคยว่าให้เธอตอนช่วงนั้นตอนนี้เธอเปลี่ยนไปมากเธอเป็นอีกคนเลยในการทำกิจกรรมเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันขัด3ก๊อ3ยอแค่นั้นเองประทับใจคือมองคนช่วยพัฒนาชุมชนท่านก็เลยให้โอกาสกลับเข้ามาจะบอกว่าทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผลทันตาเหมือนเงินเป็นทองอยากเชิญชวนไม่ใช่แค่ร้องเล่นกว่านั้นเขามีดีมากกว่าที่คุณคิดถ้าคุณได้มาสัมผัสทูบีคุณจะรู้ว่าทูบีนัมเบอร์วันให้โอกาสเยาวชนทั้งประเทศจริงๆครับ
1: เกี่ยวข้าวแล้วก็เหี่ยวเบ้อเหี่ยวเบ้อ
2: สามารถเอาไปแบ่งปุ๋ยมากได
1: ้สามารถ
2: เอาไปแบ่งพลังงานชีวมุก
3: โตเมกะโฮมครับผมคิดของผมในตอนนั้นคือเลวมากถ้าให้ประเมินเพราะเริ่มติดยาเวลาผมดื้อทุกขั้นอารวาสขอตายยาลักสนุกไม่เอากำไรอะไรเลยอยากเล่นอยากแรกพออยู่ได้มัน 3-4 เดือนเริ่มปรับตัวเลยคิดว่าจะเปลี่ยนพ่อแม่ข้างในผู้คุมนานไปก็อยู่ข้างในก็ไม่มีอะไรทำ
4: เป็นสิ่งที่เราจะต้องจัดการกับเด็กก่อนของ
3: คิดว่าโครงการนี้ให้อาชีพฝากถึงคนที่ใช้ยาเสพติดน้องๆเยาวชนโอกาสอยู่รอบตัวอยู่ที่ว่าเราจะ
5: แม่บอกแล้วอย่ามาฟังเลยอ่ะมันอย่ามาฟัง
6: ปากแก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่
7: พ่อแม่มึงจะมาแย่แล้ว

0: สั่งสอนตลอดนะครับอบรมสั่งสอนแต่ก่อนผมถือว่าเป็นเด็กที่เกเรเป็นทีนี้ก็มีการแว้นรถก็รถซิ่งก็ทำให้ประสบอุบัติเหตุแต่สิ่งที่ไม่ดีบางครั้งก็มีเพื่อนต้องการที่อยากจะขับรถไม่ต้องการที่อยากจะซิ่งเพราะว่ากลัวครับก็เลยเพื่อนอีกกลุ่มนึงที่ไม่ใช่เด็กแว้นนะครับชวนกันไปครับหลังจากที่พี่ประธานในปี2562ก็ได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทานก็ได้รับรางวัลชมเชยผมก็อยากจะบอกนะครับน้องๆว่าถ้าหากเรา
1: ไปในฝาเสมอต้นเสมอปลาย
2: อะไรก็ทำด้วยความโปร่งใสดีที่สุดหลักๆเลยก็ต้องไปดูระเบียบออกนอกระเบียบได้ในระดับประเทศทุกภาคส่วนราชการไงก็ยืนหยัดไปได้ยาวนานแน่นอน
3: ที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูค่ะเราจะต้องแคร์จิตใจในตอนนั้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่น 2-3 วันที่ผ่านมามันไม่หนักกว่านี้หรอทำแบบเนี้ยค่ะฝากไปบอกแค่คนที่จะมาลงเรียนพยาบาลต้องเน้นเรียนสายวิทย์คณิตเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีความอดทนไม่ใช่แค่แบบเรียนแบบนอนหนังสือไปเล่นกิจกรรมเหล่านี้ไหมแน่นอนค่ะเพราะหนูว่าอันดับแรกเนี่ยตอนม.3ไปเข้าแทนหมู่บ้านละ5คนพอหลังจากไปค่ามันจะทำให้หนูใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะก็ไปก็ไปสิอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นหนูก็เริ่มทำทวีตั้งแต่ม.3พวกไปเลยค่ะเขาให้ทำอะไรก็ทำให้เดินรณรงค์ก็ทำให้ไปทำอะไรทำหมดเลยทำอยู่อย่างนั้นก็รู้สึกผ่านเข้าสังคมคือทีนี้พอจบแล้วนะคะคือการเรียนอ่ะมันสอนให้คนมีงานเลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: ก้าวสู่สายตาชาวโลก
5: ไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของเสียงไทยสู่สากล
6: ก็เท่ากับน้องพุทธจริตนะคะเจ้า
7: อ่างก
6: ็สอบเอาเจ้า
8: หรือโทรสายด่วน1567
9: การที่มีบริการเสียงบรรยายภาพค่ำทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 น 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทิน
10: รับชมได้ทุกวัย

0: ่ะสวัสดีค่ะ
1: บอกว่ามีเพลงที่เก่ากว่านี
0: ้เป็นครูคนแรกเลยไหมคะที่ทำให
1: ้เราอะไรให้ฟังแต่แม่เนี่ยเป็นคนร้องรำนำภูมิปัญญาที่เราอยู่นี่ก็คือการที่ได้รับจาก
0: วงพื้นบ้านบ้านตากเนี่ยค่ะแตกต่าง
1: ของการทำงานเช่นทำนาทำไร่

0: ร้องรำทำเพลงกันเขาก็ร้องไปตามภาษาตอนหลังเขาก็เริ่มรู้จักอะไรก็ใส่ท่ารำลงไป
1: ต่อใช้ในพิธีการไหนบ้างคะ
0: เราจะเรียกว่ารำวงพื้นบ้านเลยคือเขาเล่นตามพื้นหาชุมชนเนี่ยจะเป็นเมื่อก่อนจะเป็นการอยู่ร่วมกันนะรู้ว่านี่คือศิลปะอย่างนึงใช้ร้องไม่ใช้รำก็มีนะคะก็ยังคาดเดาไม่ได้นะคะแต่ว่าไรนอเทิร์นแม่คิดว่าทั้งแม่เองบอกเลยว่านำไปที่อื่นเขาอยากดูเราก็ยินดีที่ถูกนะคะ
1: ค่ะแล้วสุดท้ายนี้คุณแม่อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทาง
0: อย่าหมดกำลังใจนะคะขอให้มีความตั้งใจจังหวัดตราดอย่างหนึ่งนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราร้องเพลงประกอบเสียงตอนนี้รู้สึกว่าจะใช้จังหวะกรองอย่างเดียวอยากจะให้สอดแทรกเป็นเรื่องของดนตรีชิ้นอื่นบ้างโดยอาจจะมาเขียนตัวโน้ตตามทำการส่งเสริมให้ได้ไปแสดงต่อ
1: แชร์ประสบการณ์ดีๆให้ฟังเงียบคู่กับผู้คนในชุมชนบ้าน
2: ของอำเภอบ้านตากนะคะมีเนื้อหาของเพลงนะคะที่เกี่ยวข้องกับการชื่นชมธรรมชาตินะคะการเกี่ยวพาราสีการบอกความในใจได้อย่างมี

0: ะแล้วก็มีการสนับสนุนจากทางอธิการบดีค่ะแล้วก
1: ็ไหนบ้างคะ
0: ตอนแรกก็รู้สึกประหม่าเด็กน้อยแล้วก็ตื่นเต้นค่ะแต่พอแบบได้ยินเสียงเพลงดนตรีอะไรแบบนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มันกลายเป็นความสนุกตามจังหวะประมาณนี้ค่ะ
2: สำหรับบีก็แบบตื่นเต้นนิดนึงก็แบบอุ๊ยเราลำเพลไหมวะเป็นแบบนี้ตื่นเต้นนิดนึงเราได้ไปกับดนตรีแล้วก็ฟังดนตรีอ๋อเข้าใจความหมายแล้วก็ไปท่าสนุกมากเลยค่ะ
1: แล้วคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของระมงพื้นบ้านนะคะ
0: ในส่วนตัวของหนูนะคะก็จะคิดว่าบทเพลงค่ะบทเพลงก็คือสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านตากค่ะแล้วก็จะเป็นท่ารำที่อ่อนช้อยแล้วก็เป็นจังหวะดนตรีเพลงค่ะก็จะมีความสนุกสนานการแสดงนี้นะคะไม่ได้ทำเป็นการแสดงที่แบบให้ทุกคนได้ร่วมม่วนจอยกันด้วยค่ะไม่ใช่นั่งดูเฉยๆไปเลยแบบนี้ก็คือแบบให้ทุกคนคนดูได้ม่วนด้วยจอยแล้วก็หนูคิดอีกอย่างนึงนะคะวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็เด่นมากๆเลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเป็นเสน่ห์ของระมงพื้นบ้านบ้านตากค่ะ
2: สำหรับบีก็เหมือนบทเพลงเหมือนกันนะคะให้รู้ว่าไอ้เจเนอเรชันใหม่เนาะให้เขารู้ว่าแบบตาไอ้ระมงตากแบบความหมายของระมงตากคือแบบสมัยก่อนรุ่งเก่าเขาวิถีชีวิตยังไงแล้วก็ให้รู้ว่าเขาแบบวัฒนธรรมเขาเนาะวัฒนธรรมของตากอะมาจากยังไงแบบเนี้ยให้รู้เจเนอเรชันใหม่ประมาณนี
1: ้แล้วสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนรุ่นใหม่บ้างไหมคะให้คนที่เขาไม่เคยสัมผัสระมงพื้นบ้านประเภทเนี้ยค่ะ
0: ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆ นะคะอยากจะให้ลองมาเรียนรู้ระมงพื้นบ้านบ้านตากค่ะแล้วก็แบบมันไม่ได้เพียงแค่ความสนุกนะคะแต่มันแบบได้สนุกสนานได้เรียนรู้แล้วก็ได้แบบเป็นตัวแทนในการสืบทอดวัฒนธรรมอ่ะแล้วก็จะมีความภูมิใจยังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
2: อยากฝากจะบอกว่าน้องๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะมาเรียนรู้วัฒนธรรมของตากแล้วก็ระมงตากว่าสมัยก่อนวัฒนธรรมอะไรยังไงแล้วก็แบบความสวยงามเป็นยังไงบ้างมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
1: ค่ะและหลังจากนี้ค่ะฝ่ายก็เชื่อว่าศิลปะแขนงนี้จะไม่มีวันสูญหายไปค่ะตราบใดที่ยังมีคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์รักษาศิลปะแขนงนี้ค่ะระมงพื้นบ้านบ้านตากค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่

อย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการโชว์เหนือของเราในวันนี้วันนี้เราจะจากราคุณผู้ชมไปด้วยการแสดงรำวงพื้นบ้านบ้านตากันค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมน้ำซุปปากันกู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกิงทาง NVT ภาคเหนือเจ้าสิบเอ็ดแห่งนี้ครับวันนี้ทางรายการนะครับเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดป่าสาอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจริญพรสวัสดีครับสาธุชนที่ได้รับชมรายการสารธรรมน้ำซุปตุย
0: ครับ
1: เจริญพร
0: สาธุครับตู้ครับวัดป่าสาแห่งนี้จะได้ถึงชื่อว่าวัดป่าสาแล้วก็มีอายุยาวนานเท่าใดแล้วครับ
1: วัดป่าสานี่ถ้าอู้ถึงตั้งแต่สมัยตะก่อนนี่ก็ได้มา300กว่าปีละวัดป่าสานี่นะ
0: ครับ
1: เดิมบ้านหลักฐานจากวัดป่าสานี่เป็นคนซบหานที่ในประวัติที่ได้ศึกษามาถ้าเราอยากเอาแต่เนี่ยศพหานปุ่นแม่เสลียงบ้านศพหานนี่นะบ้านศพหานแม่เสลียงแล้วเปิ้นย้ายดินฐานมาที่บ้านศพหานสับปะตองที่นี่แล้วก็แต่ก่อนนั้นบ้านภาษานี้เปิ้นมีต้นสาเปิ้นทำกระดาษสากันแล้วเปิ้นก็ย้ายบ้านมาที่ภาษาที่นี่เปิ้ลก็เลยเอาแนวมงคลต้นสาเป็นว่าบ้านป่าสามาอยู่ที่นี่แล้วเปิ้ลก็เอาพุทธรูปพระเจ้าทงทิพย์ที่ข้างหลังนี
0: ่
1: เอาอัญเชิญมาตัวมาเป็นมิ่งมงคลกับบ้านป่าสาตัวแต่ก่อนนี้บ้านป่าสานั้นอยู่ที่อนามัยเนาะที่สถานีอนามัยที่ทิศใต้นิดหน่อยแล้วก็ตามหลักฐานนี้บัดนี้ชัดว่าเพราะเหตุใดเพิ่นถึงย้ายมาตั้งหลักฐานอยู่ที่นี่แห่งกรรมย้ายวัดน่ะ
0: คือ
1: ได้เงี้ยย้ายวัดมาที่นี่แห่งกรรมก็เลยว่าตั้งแต่นั้นมาก็ประมาณวัดที่ย้ายมานี่ก็ประมาณสัก100กว่าปีฮะติ100กว่าปีถ้ารวมกันแต่วัดประสานี่มีประมาณอยู่300กว่าปี325กว่าปี
0: ครับ
1: ครับ
0: วัดมีอุโบสถแล้วก็มีวิหารที่สร้างใหม่มั้ยก็ครับตอนนี้
1: เจริญพรตอนนี้วิหารก็กำลังก่อสร้างไปที่เราหันนี่เดียวไปแน่นี่ครับแม่รอบนี้เขาจะวาดเป็นประวัติบ้านประสาจะเอาตั้งแต่หลักฐานของบ้านประสาเนี่ย
0: เล่าเรื่อง
1: เล่าเรื่อง
0: ครับ
1: สถาญาติโยมหล่ออ่อนลูกหลานก็ได้มาศึกษาพอว่าตระกูลงูเง่าเฮาโคตรญาติพี่น้องเฮาลูกตังใดมาหายาการตั้งแต่แต่งตัวแต่ก่อนบ้านซบหันแม่เสลียงเพื่อจะได้เขาก็จะได้ไปศึกษาคำหนึ่ง
0: ค่ะวิหารหลังนี้นี่ตุลุงมันกับฮับเปิ้ลตั้งใจสร้างไว
1: ้ตุลุงเปิ้ลตอนนั้นหลวงพ่อได้อาพาธละตอนนั้นเมื่อ7ปีที่แล้วหลวงพ่ออาพาธได้14ปีหลวงพ่อท่านพระครู

0: อุวัชราศีลาโสภิตอดีตเจ้าอาวาสพระประสาเป็นคนที่เริ่มสร้างตอนแรกจะบูรณะว่าเออถ้าบูรณะไปก็เหมือนเอาคนเฒ่ามาฮักษามันก็จะรู้ว่าจริงๆอ่ะมันก็จะดีแม่ก้อมมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะรู้ไปแห่งเฮาก็เลยปรึกษาหารือกับคณะกรรมการว่าท่านเฮาก็แปลงใหม่ได้ประมาณ7ปีละเป็นวิหารตั้งชื่อว่าวิหารพระเจ้าทองทิพย์เพราะว่าเฮาจะได้เฮาพระเจ้าทองทิพย์ขึ้นไว้บนวิหารที่ด้านหลังที่เฮาหาที่โถกบนนี่นะ
1: ครับหลังเดิมนั้นก็อายุเงินเหมือนกันนะครับเก่า
0: ได้5อู้ถึงนี่ก็5เออ60 60กว่าปีละ65ปี
1: ครับ
0: เพราะว่าที่วิหารหลังเก่านั้นเขียนปี2500
1: ครับ
0: ที่แปลงมานี่นะครับก็ได้50กว่าปี
1: ครับนอกจากวิหารแห่งนี้ก็ยังมีอุโบสถหลังเก่าแล้วก็มีศาลาธรรมครับพระครับ
0: หอพระไตรปิฎก
1: หอพระไตรครับ
0: ตุลุงเป็นหลวงพ่ออดีตเจ้าว่าเพื่อเป็นคนสร้างขึ้นมา
1: แล้วตอนนี้เป็นที่ประดิษฐานของ
0: เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อตัวว่าเออแต่แรกว่าจะเอาไว้ตั้งใดดีกะจะเอาไว้กุฏิก็กว่าสถาญาติโยมเข้าไปกราบเนี่ยก็เลยว่าเอาย้ายมาเอาหลวงพ่อมาไว้ที่หอพระไตรเปิ้นเป็นคนขึ้นคนสร้างตัวก็เลยย้ายหลวงพ่อมาไว้ที่หอพระไตรสถาญาติโยมก็จะได้เข้ามากราบอย่างมาง่ายลูกศิษย์ลูกหาก็กลายไปกลายมาประกอบมาแวะกราบไหว้สะดวก
1: อันตะกี้ไปพอสิริสังขารเปิ้นมาเน่าเปื่อยเลย
0: หลวงพ่อนี
1: ่ศรัทธาครับ
0: อยู่ในศีลกินธรรมแต่เพราะว่าตอนที่เปิ้นยังดำรงธาตุขันอยู่นั้นโทรศัพท์เปิ้นกระจายเลยนะ
1: โซเชียลมันมี
0: มันมีเปิ้นโทรศัพท์นี่เปิ้นว่าเป็นโลกวัชชะมันบำบัดเปิ้นกระแพะเองแล้วก็เลยกระจาย
1: คร
0: ับ แล้วก็ถ้ามีอย่างก็ประกาศให้ลูกศิษย์ลูกหาโทรหา
1: หมายถึงว่าโซเชียลเปิ้นก็มาเล่นเนาะเปิ้นถือว่าเราตัดจากโลกภายนอกแล้ว
0: ตัดจากโลกภายนอก
1: ครับ
0: ครับศีลธรรมกรรมฐานเนากรรมฐานเป็นที่จัง
1: สาธุครับอู้ถึงเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลก็มาแรงเนาะคนเสพข่าวดูโซเชียลหนึ่งเยอะขึ้นในเรื่องราวของเรื่องเสียหายของศาสนานะครับมีผลต่อการมาวัดของหลวงเจ้าพูดด้วยครับ
0: มันก็เสียหายเป็นบางส่วนบางส่วนก็บ่เสียหายถ้าศรัทธาแยกแยะได้ก็เพิ่นกลับมาห่วงทําบุญอย่างน้อยก็มาตามหาข้าวในวันเกิดถ้าคนบ่แยกแยะโลไปตามข้าวบ่ได้พิจารณาในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นจะได้มั้ยมันถึงเกิดเรื่องไม่อีมันเป็นจะได้เฮาก็ต้องแยกแยะต้องพิจารณาดูเนาะว่าตัวเจ้าดีก็มีตัวเจ้าบ่ดีก็มีมันก็ปะปนกันไปตัวส่วนมากกับตัวเจ้าดีมันก็มีส่วนน้อยเน
1: า
0: ะ
1: แสดงว่าสถานการณ์ในเรื่องราวของการมาวัดของเจ้าพุทธล้านนาในท้องว่าแต่หมู่บ้านเฮานี่ถือว่ายังเข้มแข็ง
0: ยังเข้มแข็งอยู่การทำบุญกินตานนี่การทำบุญตั้งบ้านนอกนี่ก็ยังยึดถือศาสนาเป็นหลักอยู่วัดโลไปตามสถานการณ์ก็มากินมาตานเพราะว่ามาบรรพบุรุษถ้าบักกินมาตานบรรพบุรุษก็ไม่ได้กินนะเมาะต
1: ้
0: องมาก
1: ิน
0: มาตาน ความเชื่อบ้านเฮานี่อยู่ด้วยความเชื่อความศรัทธาตัวแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมของเฮาตัว
1: ครับอันที่วัดหมู่บ้านประสานี่มีประมาณกี่หลังคานะครับทุกคร
0: ับวัดประสาคณะศรัทธานี่จะมีอยู่250หลังคาน
1: ักเหมือนกันครับ
0: จะมีบ้านภาษาโดยแล้วก็บ้านตาบะโกแห่งหมู่บ้านหนึ่ง
1: สถานที่นี
0: ้ครับเป็นสถานที่นี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งเหมือนกันตีสถานหลายนี่นะถ้าวัดเก่าแก่นี่สถานจะหลาย
1: ครับแล้วเวลาวันศีลวันอย่างก้ามก็มีคนเฒ่าคนแก่มาทำบุญนี่นะครับเน
0: า
1: ะ
0: มาทำบุญมาสวดมนต์ทุกวันมาน ี่จะเอาถือลักว่าเอาช่วงเข้าภาษานะมันปฏิบัติได้ไปไหนกันแล้วก็มาทำวัดสวดมนต์มาเจอกับมาตักบาตรวันพระวันศีลเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็สวดมนต์มาแหลงกุแหลงเอาคนเฒ่ามาสวดมนต์ด้วย
1: เ
0: พื่อมาพบปะอู้กันอยากจะอยู่บ้านกับง่องนะ
1: อย่างตะกี้ได้อู้กับตุเรื่องของมาเดียวสถานการณ์การมาวัดมาเดียวครับคนเฒ่าต้องอั้นที่จะมาเพราะว่าคนหนุ่มไปยากการกันหมดสมัยตะก้อนมันจะมีการรวมกลุ่มของวัยรุ่นเนาะมาเดียวไม่ค่อยมีแล้วนะครับตุครับ
0: มาเดียวนี่วัยรุ่นประกอบไปยากการต่างจังหวัดตัวในเวียงตัวจะเข้าแม่ก็แม่แมลงมาจ้าพอออกบ้านแมลงก็เข้าบ้านจะมีก้าคนเฒ่าเนี่ยที่แม่วัดแม่แวร์แม่ไหว้กลางคนโดยบัดเดี๋ยวนี้วัดอาตมานี่เอาตึงละอ่อนเอาตึงคนทำงานแล้วก็เอาตึงคนเฒ่าแม่จุ่ยกับพัฒนาวัดคณะกรรมการวัดประสานี่มี40คนก่อน40รวมตึงติบึกษาเอาคนเฒ่าแก่นี่ไปติบึกษาเราจะไปละบัดทีเปิ้ลเราต้องมีฮะก็ต้องปรึกษาเปิ้ลเพราะว่าเราเป็นคนรุ่นหลังเนาะเราก็ต้องปรึกษาเปิ้ลตัวเอง
1: พยายามดึงคนวัยรุ่นมาช่วยกันพัฒนาวัด
0: ช่วยกันพัฒนาวัดตัวเองเพราะว่าเราก็ต้องเอาฝึกสอนละอ่อนรุ่นหลังตัวเองคือหูตัวเองว่าอย่างแปลงหั่นแปลงนี่อ่ะถ้าเขามาเข้าวัดเนี่ยบอกหูแล้วเนอะถ้าคุณเท่ามาสอนนี่นะ
1: เนาะมันต้องประทองว่าสอนแล้วก็ซึมซาบให้ละอ่อนได้ฮักแล้วก็ทำเพื่อเป็นเนาะมาอันหีดหอยก็จะหายไป
0: อันหีดหอยปั้นหอยจะหายไปแถมหน่อยนี่โหจะได้ไปแจ้งฝรั่งได้เนอะแถมหน่อยนี่นะ
1: โอเคไน
0: เนาะเพราะว่าเดียวนี่เนี่ยอย่างมาแจ้งกันละเอกาอย่างได้ครัวได้อย่างเงี้ยแถมหน่อยประเดี๋ยวนี่มาแจ้งกันหมดหรอกเดี๋ยวนี่เห็นบริษัทเปิดบริษัทอย่างกันแจ้งเนาะ
1: ค่ะแล้วเราจะมีปั้นห้องว่ารักทำคำสอนอย่างที่จะทำเพื่อวัยรุ่นหรือว่าออนมาเดียวเนี่ยครับดำรงชีวิตที่มีความสุขนะครับในช่วงแบบเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าสถานการณ์แบบนี้ครับ
0: สถานการณ์แบบนี้ก็ถือว่าบอกค่อยดีเท่าไหร่เศรษฐกิจบอกค่อยดีเนาะญาติโยมวัยรุ่นก็ออกไปทำงานกันแล้วก
1: ็พี่หา
0: ครับพี่หากันครับแล้วก็เอารักธรรมก็เอาตาลศีลภาวนาเป็นหลักกิริยาวัตถุสิบเนาะ
1: ครับ
0: ยกออกมาเหลือ3ออนเอา3ออนย่อๆนะตาลคือกินคือตาลภาวนาก็อยู่บ้านภาวนาก็ได้เนาะภาวนาก่อนนอนก็นั่งภาวนานึกเอาหายใจหายใจเข้าพุทหายใจเข้าออกโทเนาะแล้วก็ตาลศีลมี5ข้อเนาะเราจะเอาหักษา5ข้อบ่ได้เอา4ข้อ5 4ข้อบ่ได้ก็เอา2ข้อเอา3ข้อ3ข้อบ่ได้ก็เอา2ข้อ2ข้อบ่ได้ก็ข้อเดียวเราเป็นเอาเข้าใจว่าเป็นผู้รับบริษัทเนาะสืบทอดพระศาสนาไป
1: อย่างน้อยก็ต้องมีศีล5นะครับ
0: อย่างน้อยก็ต้องมีศีล5ประจําตัวประจํากายมันเป็นกฎเนาะถือว่าเป็นศีลนี่เป็นข้อกฎข้อห้ามเป็นข้อบังคับของเจ้าพูดของเรา5ข้อนี่นะทุกเจ้าก็ต้องศีล227ก็ต้องถือศีล227
1: เป็นการควบคุมว่าเราจะต้องปฏิบัติตามกฎตามศีลนี่นะครับ
0: ศีลนั้นมันเป็นข้อห้ามหรอกห้ามเนี่ยเน้อแฮมทําเน้อนะกะถ้าเฮาทําเฮาก็เป็นว่าเฮาผิดศีลน่ะเฮาบ่ฟังเฮาบ่เจียกกฎในที่เพิ่นตั้งไว้อย่างกฎหมายกะเฮาเปิ้นบ่คือเฮาทํามันนั่นเฮาทําเนี่ยเฮาก็ถูกยับข้อแก่อย่างนะแก
1: แสดงว่าต้องว่าพุทธศาสนานี่ยังเปิ้นท้องว่ายังต้องอยู่คู่กับวัยรุ่นหรือว่าคนเฮาต่อไป
0: ต้องอยู่ทุกคนต้องมีศีลอยู่ประจําจิตประจําใจเฮาจะห่างศีลบ่ได้ทุกอย่างต้องมีศีลคือข้อลูกแม่มาเจ้าก็ทําบุญใส่บาตรเนาะพระทุกเจ้าขี่รถไก่ทุกเจ้าก็แวะทำบุญใส่บ้านกรรมนะจิตบริสุทธิ์แต่
1: คร
0: ับ อย่างน้อยก็คือตาน
1: เนาะ
0: ครับ
1: การทำบุญที่ง่ายที่สุดก็คือการคือต
0: านคือตาน
1: คร
0: ับ เฮามีเวลาพระวันแน่เฮามีอย่างเฮาก็พระวันแน่ทำบุญคือตานเป็นหลักทำบุญคือตานก็คือซื้ออาหารคือสัตว์กาซื้อนั่นคือปล่อยปลาก็ได้อ่ะว่าจะเปต้องใส่บาตรหรอคือตานนี่นะ
1: คือตานก็คือการเหมือนครับสาระ
0: สาระ
1: สมบัติ
0: ความตะนีที่เหนียวพวกเขาว่าความสาระความตะนีที่

0: จากตัวจากกายเฮาจะไปขี้เหนียวนักกับบดีตาลเนี่ยมันเป็นเฮาทำได้ทุกเวลาละตาลเนี่ยลูกแม่ก็ก็ตาลเลยล่ะเอาเข้าหื้อแม่หื้อต่อยก็ว่าเข้าไปนั่นคือตาล
1: แต่ว่าเคยมีคนบอกผมว่าทำบุญที่ได้บุญที่สุดก็คือทำบุญกับพระที่บ้านพ่อแม่นะครับน
0: ออันนั้นก็เป็นลักหนึ่งที่ว่าทำบุญกับพ่อแม่นี่นะแต่เฮาก็ต้องบำรุงพุทธศาสนาด้วย
1: ครับ
0: คือว่าเพิ่นมีเพิ่นกินเพิ่นทานอย่างเฮาก็ได้กินได้ทานกับเพิ่นเนาะได้กินได้ทานกับเพิ่นถ้าจะทำบุญวัดกับพ่อแม่ก็ได้กระจัดเนี่ยเฮาบ่ได้สร้างสมบูรณ์ไว้จัดแน่เฮาทําบุญไว้ฮือจัดแน่ตวยเฮาทําบุญก็คือพ่อแม่ก็ได้จัดเนี่ยเฮาก็ต้องทําบุญเอาไว้จัดแน่ตวยเป็นหนทางเบิกทางไปสู่สวรรค์พระนิพพานของเฮาทรัพย์สมบัติโลกไปแน่เฮาต้องทําบุญไว
1: ้ครับอันนี้ก็เป็นหลักคำสอนที่สอนให้คนรู้จักทำบุญสะสมบุญนะ
0: สะสมบุญ
1: ครับ
0: สะสมบุญ
1: เรื่องมาเรียวเขาเห็นคนเล่นโซเชียลมือถือทำบุญออนไลน์ก็โดนจุกันเยอะเหมือนกันนะคร
0: ับ
1: ต้องระวังนะครับ
0: ต้องระวังดี
1: ๆ
0: ต้องพอบัญชีว่าส่วนมากประเด็นนี้เพื่อจะเปลี่ยนบัญชีวัดกันเพื่อจะทำบัญชีเป
1: ิ
0: ดบ
1: ั
0: ญช
1: ี
0: ไปกองคุณแบ่งหั่นแบ่งนี่แกอย่าช่วยเหลือสังคมแกอย่าเขาก็ต้องพอดีๆถ้าเป็นชื่อของใครคนใดคนหนึ่งนี่ก็ต้องพอดีๆ
1: เ
0: นา
1: ะต้องเอละว่า
0: ต้องเอละ
1: ชีพ
0: แม
1: ่ครับ
0: วันนี้เปิดจะมาตักแม่ไผก่อนครับสมแม่เพิ่นก็โพสต์ลงโซเชียลนะโซเชียลก็มีทั้งดีทั้งบ่ดีบักบุญกันไป
1: บักบุญกันทางโซเชียลที่นี่มีเพจกับครับตัวครับ
0: มีเฟซวัดภาษาจะบอกเรื่องกิจกรรมงานบุญต่างๆของวัดอย่างที่จะแปลงหั่นแปลงนี่จะใครจะฮับหรือจะภาพเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยโยมก็เปิ้นหันพวกก
1: ็
0: โอนมาครับ
1: สะพานบุญเนี่ยนะครับ
0: สะพานบุญถ้าเฮาจะมาประกาศให้กับสถาญาติโยมของเฮาอันก็ได้กับบ้านของเฮานั่นน่ะเพิ่นก็หาเจ้ากินข้ามกันคนที่เปิ้นเฮาลงโซเชียลเปิ้นก็หันเปิ้นเลื่อมใสศาสนาก็ร่วมทําบุญแม
1: ่ครับตอนนี้วัดของเฮาที่มีก่อสร้างอยู่ก็มีวิหารหลังใหญ่องค์นี้เนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีศาลาที่
0: ศาลาปฏิบัติธรรม
1: อ
0: ันนี้จะแปลงไว้ปฏิบัติธรรมโดยถ้าแล้วนี่ก็เอาใจในกิจกรรมด้านต่างๆศาสนาไม่ใช่ว่าจะเอามาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวก็มีการมีงานก็เอาไว้รับรองญาติโยมได้คร
1: ับ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือจะมีเหมือนก็จะมีแต่งกำแพงแถมนะครับแถมน้อยเน
0: า
1: ะ
0: กำแพงนี่มันระดับสุดท้ายวะเนี่ยกำแพงนี่นะเขาแซวว่าวัดมีเวลาปิดเปิดกำแพงมีหน่อยเดี๋ยวจึงมีแม่อยากจะ
1: ครับ
0: ครับ
1: วิหารนี่แปลงได้7ปีแล้ว
0: 7ปีแล้วเสี่ยงไป17ล้านละ
1: โอ้ค่อยๆแปลงไป
0: ก็ปีหน่อยกระถินก็ได้ครั้งหนึ่งได้ล้าน2ล้าน3จากสถาญาติโยมร่วมมาทำบุญกันเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: อยากให้พระเชิญชวนว่ามาแอววัดนี้มาไหว้พระเจ้าตองติ๊บนะครับนอนแล้วก็มาอย่างก็ไหว้สักการะสรีระสังขารนะครับนอนเชิญชวน
0: ก็ขอเชิญชวนสถาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้รับชมรายการสารธรรมน้ำซุปถ้าใครไกลไปไกลมาตั้งสารปีมาตั้งละปูนเนี่ยนี่มันเป็นละปูนก็มาแวะมาไหว้มาสามาห่วมทำบุญสร้างวิหารพระเจ้าทองทิพย์แล้วก็มากราบไหว้พระเจ้าทองทิพย์ได้ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของบ้านภาษาตัวแล้วก็มากราบสรีระหลังของหลวงพ่อท่านพระครูวชระศิลาโสภิตตัวอดีตเจ้าวาดวัดภาษาที่วัดได้ละสังขารไปเฮานี่พระวิหารแล้วก็จะได้โปร่งสังขารหลวงพ่อเพราะว่าเปิ้นจิตเปิ้นตั้งมั่นที่เปิ้นสร้างวิหารเฮาจะได้จ่วยกันมาสร้างแปลงวิหารเพื่อมันสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ค้างให้มันนักสัก10ล้านสัก10ล้านมาจ่วยกันกฐินปีนี้ก็ตมาเอาที่1พฤศจิกายน
1: ครับ
0: เพราะว่าจะได้นําปัจจัยปิดทองพระพุทธรูปตอนนี้ลงหักละแต่ยังขาดปัจจัยที่จะปิดทองคําพระพุทธรูปเฮื่อมันสำเร็จเสร็จสิ้นไปเอาเป็นอย่างไว้แต่ละปี

0: ก็มากลับมาไหว้หลวงพ่อตุ้ยปิสิริมงคลถ้าเรียบร้อยอย่างเรียบร้อยเขาก็จะได้กินตันนะครับ
1: แล้วก็มาช่วยทำบุญเรื่องของศาลาธรรม
0: ศาลาปฏิบัติธรรมตุ้ย
1: คือมันใหญ่นะครับ
0: ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราศาลาเขาก็จะสำเร็จมาพ้องละก็ก้อยแปลงไปเหมือนกันก็ได้เงินจากปัจจัยจากสถาญาติโยมที่ร่วมทำบุญมางานกฐินก็ดีโอนมาร่วมทำบุญก็ดีได้คือได้สร้างกันต่อไป
1: ครับ
0: เพราะว่าอยู่ในช่วงที่พัฒนาวัด
1: เคยมีคนบอกผมว่าสร้างวิหารนี่บุญใหญ่บุญหลวงนี้ขอพระช่วยอู้ฟังหน่อยนะครับ
0: ที่ว่าได้บุญใหญ่บุญหลวงเนี่ยก็คือว่ามันเมินมันจะอย่างอ่ะวิหารนี่นะมันเป็นวิหารทานนะว่าวิหารทานมันใช้งบประมาณสูงแล้วก็การใช้เวลาที่จะให้มันสำเร็จนั่นก็ใช้เวลาพอสมควรบรรลุ10ปีแบ่งวิหารถ้าเฮาบ่ใช้ตนดังเนี่ยก็ใช้เวลาหน่อยก็ให้หาไปก็ญาติโยมก็ร่วมทําบุญมาครับ
1: คนฮ้องว่าวิหารหลังหนึ่งจะเซตได้นี่ต้องได้รับความร่วมมือจากคณะศรัทธา
0: คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนแต
1: ่ๆ
0: ที่ตั้งมันคนได้กับข้าตานวิหารเพราะว่ามันเป็นการตานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละในชีวิตการวิหารนั้นวิหารนี้ถ้าอู้ถึงว่ามหาบดีประกอบแปลงวิหารนี่นะถ้ามันมาชำรุดชำรุดไปนี่นะเพื่อกับแปลงกันอย่างวิหารหลังก่อนเนี่ย60ปีเจนคนเก็บเจนคนละเพื่อจะแปลงกันเอามาแปลงเจนเฮานี่ก็ว่าเป็นหน้าบุญของเฮาอ่ะแล้วเฮาจะได้ตันวิหารกัน
1: ครับเป็นประท้องว่าเป็นความตั้งใจของอดีตเจ้าอาวาสที่เปิ้ลอยากจะทําให้เสร็จเนาะครับ
0: แม่นแล้วเปิ้ลก็มรณภาพไปก่อนก็เลยอาตมาก็ได้มาสานต่อหลวงพ่อท่านอดีตเจ้าอาวาสก็อยู่ช่วยหลวงพ่อมาเป็น10กว่าปีละจุ๋ยหลวงพ่อตั้งแต่แปลงวิหารนั่นน่ะ
1: ครับตะกี้ผมเห็นสรีระสังขารเปื้อนมาเน่ามาเปื่อยเลย
0: นะหลวงพ่อนี่มาเน่าเลย
1: ครับ
0: ตัวก็ยังอัศจรรย์ใจนะโคดายกับมหันต์ว่าเอ๊ะหลวงพ่อยังมาเน่ามาเปื่อยตัวคิดว่าน่าจะเป็นรสศีลรสธรรมของเปื้อนที่เปื้อนได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อยามเป็นคนนะส่งผลให้เปื้อนมาเน่ามาเปื่อย
1: สามารถมาไหว้สาทำบุญได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับที่นี
0: ่ได้ตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงวะน่ะถ้ามาก็มาบอกคือตุก็ได
1: ้เพราะว่ามันมีหัว
0: มีหัวเพราะว่าครับบางทีลูกศิษย์ลูกหาก็มาก็ไขประตูให้มันได้เปิดไว้ตลอดนะคร
1: ับครับต้องเอาอย่างมาไหว้เป็นพิเศษก็ครับ
0: บ่ต้องเอาอย่างมาไหว้เป็นพิเศษก็แค่มาด้วยจิตด้วยใจ
1: ครับ
0: มาก็มากราบหลวงพ
1: ่อก็มาร่วมทําให้ความตั้งใจของหลวงพ่อสําเร็จก็คือร่วมทําบุญเน
0: า
1: ะ
0: ร่วมทําบุญสร้างวิหารคือสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็กะว่าถ้าญาติโยมมาร่วมทําบุญกันหลายๆนี่ก็บักเกิน3ปี4ปีก็ได้ปล่อยละ
1: แล้ววันที่1พฤศจิกายนนี่กําหนดการมีจะได้พ้องนะครับ
0: วันที่1พฤศจิกายนนี่ก็คือว่าเขาจะทำบุญทอดกฐินสามัคคีแต่ละปีเนี่ยจะมีครูพรชัยศิรินภพันธ์นักธุรกิจ MV เนาะเปิ้นมาร่วมทอดกฐินแต่ท่านเป็นทอดกฐินนั้นได้ 5-6 ปีละมาเพิ่งมาเปิดประธานคือมาช่วยการสร้างวิหารหลังเนี้ยคือมันสำเร็จร่วมหมดดีก็จะได้เจ้าทายาโยมก็มาร่วมทำบุญไปกองบุญละ999บาทก็จะได้คอมมาปิดพระพุทธรูปชุดหนึ่งแล้วก็ใครจะร่วมทำบุญไปกองแต่ละปีน่าจะมีไปกองบุญกองละ2,568บาทกองหนึ่งก็จะได้ทองคำชุดแกงไปร่วมทำบุญหรือว่าใครจะรับเป็นเจ้าภาพปิดพระพุทธรูปก็มีองค์30,000องค์80,000แล้วก็องค์พระประธานก็350,000บาท
1: ครับ
0: มาร่วมทําบุญด้วยกัน
1: เป็นกฐินสามัคคีที่จะช่วยกันสร้างวัดสร้างวิหารให้สําเร็จ
0: แต่ละปีน่าจะเป็นกฐินสามัคคีจะบอกบุญไปตั้งประธานสายประธานสายก็มีทั่วประเทศละ
1: ครับ
0: มีเป็น10กว่าสายบนดินไหนเนี่ยมาร่วมกัน
1: ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับอยากคือจะเอาวาดวัดประสานะครับฝากคติธรรมสั้นๆสำหรับคนที่ฟังหรือว่าชมรายการอยู่นะครับว่ามีคติธรรมอย่างที่เราจะสามารถดำรงชีวิตได้ในช่วงปัจจุบันแบบนี้ครับ
0: คนเฮานั่นจะไปขาดสติสตินะไปล็อกเฮาตื่นขึ้นมาเฮาก็ต้องมีสติประจําจิตจํากายเฮาเฮาขาดสตินี่ลูกแม่ไปเตะหัวเตียงเนี่ยนะเพราะผมว่าขาดสติคนเฮานั้นต้องมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวกับตัวของเฮาคร
1: ับ ครับพอเฮาตื่นขึ้นมาก็ปนท้องว่ามีสติในการดํารงชีวิต
0: สติ
1: ครับลา
0: แม่ครับโลดครับลาจะไปประมาทไฟเขียวไฟแดงก็คือพอดีๆจะเป็นเมากลุ่มก็เล่นโทรศัพท์
1: ไม่เห็นครับวันเดียวเน
0: า
1: ะ
0: วันเดียวมันวัยรุ่นนะครับวันเดียวนี่จอดปุ๊บกับกล่าวโทรศัพท์เล่นละต้องตั้งสติดีๆในการขับรถขับลา
1: ครับ
0: ครับ
1: สาธุครับวันนี้มาสนทนาสารธรรมนำสุขนะครับที่วัดประสาแห่งนี้ได้ตึงข้อวัดประสาอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ครับแล้วมาปะกันใหม่นะครับทาง
2: เมื่อได้ข่าวท่านสิ้นพระชนนะคะเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่ให้โอกาสแล้วก็ท่านมีโครงการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของเราโดยเฉพาะโครงการร้อยใจรักซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลดีทั้งด้านการศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็จะขอสืบสานปณิธานและเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นพลเมืองดีสร้างประเทศชาติให้มีความมั่นคงต่อไปค่ะ

0: หลวงพ่อเจริญหลวงพ่อเจริญ
1: แหละคุณมาให้ได้พอค
0: นว่ากันเป็นเสียงด้วยกันหมดนะ
2: เสียงด้วยกันหมดเลยเจ้า
0: คือข้ามไปหา
3: เสียงบอกเล่าเรื่องราวของชาวบ้านบ้านปางงุ้นตำบลสร้อยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ถึงความประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงหน้าร้านอาหารและส่งพระดำเนินข้ามถนนมาหาประชาชนที่มาคอยรับเสด็จโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแม้แต่ชาวบ้านซึ่งหวังเพียงได้ชมพระบารมีได้มองเห็นขบวนเสด็จก็พอใจแล้วแต่กลับได้เห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดและทรงทักทายชาวบ้านอย่างทั่วถึงเป็นความซาบซึ้งและประทับใจไม่รู้ลืมแม้วันเวลาจะผ่านมานานหลายปีชาวบ้านยังจำจุดนั่งรอรับเสด็จได้เป็นอย่างดีบอกเล่าว่าตนเองรวมตัวกันอยู่ตรงไหนการเสด็จของพระองค์ครั้งนั้นเพื่อทอดพระเนตรระบบกักเก็บน้ำและการป้องกันอุทกภัยของอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ในช่วงต้นปี2565ที่ทรงขยายขอบเขตการทำงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากในการป้องกันอุทกภัยไม่เพียงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่านั้นนายสินชัยพุกจินดาเจ้าของร้านอาหารเล่าว่าขณะนั้นได้เลยเวลาอาหารมื้อกลางวันมามากแล้วแต่เมื่อพระองค์ทรงทักทายผู้คนทั่วถึงแล้วจึงเสด็จกลับมาที่ร้านอาหารตรงบริเวณทางเข้าร้านมีสมุดลงนามที่ลูกค้าจะต้องระบุชื่อและวันเวลาที่ใช้บริการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19พระองค์ทรงหยุดและลงพระนามพร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกรายการระบุเวลาเสด็จเข้าร้าน 13:30 น.สมุดลงทะเบียนของร้านจึงเป็นหลักฐาน

0: และเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทางร้านเก็บไว้จนถึงทุกวันนี
1: ้ในวันที่เปิ้นได้เสด็จมาถึงครับวันที่6มกราคม2565เปิ้นมาถึงแล้วครับทําเปิ้นแล้วก็ไปถวายบังคมแล้วก็เชิญเปิ้นเข้ามาในร้านครับเปิ้นก็ได้มาเซ็นเอกสารตอนนั้นเป็นช่วงโควิดอยู่ครับเปิ้นได้มาเซ็นหนังสือเข้ามาตีร้านตัวเองแล้วก็เข้ามานั่งเสวยกับบนโต๊ะอาหารก็มากันหลายคนครับบนโต๊ะอาหารประมาณ19คนเป็นทีมงานแล้วเปิ้นนั่งโอ้นั่งเสวยด้วยกันเปิ้นมีกับด้วยความอันนี้เนาะตอนนั้นหันเปิ้นแข็งแรงครับอัธยาศัยดีเปิ้นอู้แบบเป็นกันเองอ่ะจนเฮาสบายใจเลยครับ
0: ด้วยความซาบซึ้งและประทับใจทางร้านได้จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับพระองค์ไว้อย่างเป็นระเบียบทั้งเก้าอี้ทรงนั่งสมุดที่มีลายพระหัตถ์หรือแม้กระทั่งยาสีฟันและแปรงสีฟันเพื่อจะแสดงให้ลูกหลานได้เห็นว่าพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เคียงข้างชาวไทยเสมอมา

0: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชม
1: ก็แปลว่าภาษาไทยก็คือปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทำที่ว่ามันเชื่อมกันอยู่แล้วของกันยังเป็นปี่เป็นน้องกันยัง
0: อันนี้เปิ้นก็ปรับเปลี่ยนกันไปเอ็นะเจ้า
1: เจ้าแต่อย่างไกลายที่หันตะเกียก็คือ
0: เจ้า
1: ดึงไหมจริงอ่ะเป็นการแยกไหมตึงไหมเขาหันนั่นมาทำในกระบวนการของกันตีตีตีที่เรียกว่ากับมันตักไหมขึ้นมาถ้าอันนี้ก็ที่เขาหันดอกตั้งหน้
0: า
1: อันนี้จะเป็นดอกไม้ป้นของกันดอกไม้สากลพอเนาะอันนี้ก็กระดังงา
0: เจ้า
1: เพราะว่าคนสมัยก่อนป้นก็ต้องบอกฟังธรรมอย่างตัวอย่าเจ้า
0: คนเหนือบ้านเฮาตัวนะเจ้าในเรื่องของการมีเหนือของแต้เพราะว่าสาวเหนือเนี่ยป้นจะนิยมในเรื่องของการในเรื่องของ
1: ขวาแต่ไม่ยิงเนี่ย

0: อันทั่วไปก็คือเป็นตาเยี่ยว
1: เจ้า
0: แต่ว่าในความเชื่อของคนล้านนาก็คือเป็นเมืองเฮาเลยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็คือ
0: จะกรรมเพื่อจะกัดไป
1: กัดไปตัว
0: จะเอาไม้หวกไม้ไผ่เฮาที่มีต่ำสูงก็มาแปะเนี่ยเจ้า
1: เจ้าก็คือมีการคือตะแล้วเนี่ยเปิ้นจะต้องเป็นจั้นเป็นจั้นเป็นจั้นเนาะแล้วก็เอามาสารนี่นะเจ้า
0: ตะแล้วคือจริงตะแล้วจริงๆเนี่ยต้องเป็นตะแล้ว7จั้นตะแล้ว7จั้นเป็นของแบบที่เปิ้นสารกันขึ้นมา7จั้นก็การทําก็เฮาลองดูเนาะมันจะค่อนข้างที่จะใช้ฝีมือแล้วก็ยากแล้วก็ใช้สมาธิตัวนะเจ้
1: า
0: เป็นการเปิ้นฮ้องว่าคือมีสมาธิเนาะ
1: แม่ก็แปลงปัด
0: ก็สอนสืบทอดกันมาพัดเจ้าหรือหูจ้างเพราะว่าบางช่วงวัฏกันหมด
1: เจ้าแต่แล้วเอาไปตังใดได้พ่องจ้ะนี
0: ่พิธีต่างๆได้หมดเลยสืบจัตตาทำบุญวันเกิดกันคุณพ่อคุณแม่เจ้าก็คือคุณพ่อคุณแม่สิ่งอย่างต้องใส่อย่างนี้เปิ้นตานหางเข้าก็คือตานหัวผีตายเขานึกออกเกาะหูกับเจ้าว่าพระเจ้านั่งโกนคืออะหยัง
1: คืออะหยัง
0: ก็คือพระที่อยู่ในโกนไม้เป็นเหมือนกุศโลบายว่าเป็นเจ้ามีทางใน
1: ก็นั่งทางใน
0: แม่นเปิ้นฮ้องว่าพระเจ้านั่งโกน
1: อ๋อนี่ก็บ่ใจฮู้จัก
0: แม่นเจ้าน
1: ะเจ้าถือว่าได้ความฮู้ตวยแล้ว
0: อะหยังก็เนี่ยไอ้เตียน2เล่มนี่ออก
1: เจ้า
0: ใส่
1: เป็นการ
2: อีได้เหมือนกันไปนิมนต์ตุหยัง
1: อ๋อนะเจ้า
0: เจ้า
1: อันนี้ก็โอ้เป็นความหูก็มีหลากหลายนะม
0: ันจะสวยขันตั้งคือสวยขันตั้งต่างๆเนี่ยเฮ้อโล่งสังเกตเหรอเจ้า
1: เจ้าแหลม
0: เหมือนกับแบบว่าถ้าเฮา
1: ไปมีอะอย่างที่มันแมน
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นราก
1: เมืองเจ้า
0: แม้กระทั่งกันป
1: ออา
0: จจะดังงาดอก
1: งามก็เปิงกับข้าเจ้าก
0: ็
1: เปิงก็
0: เจ้าเปิง
1: แม่ก็ยังเหมือนกันนะเจ้าวันนี้นี่ถือว่าได้องค์ความหุ้นนักขนาดเลยนะเจ้าเหมือนพื้นเมืองล้านนาบ้านเฮาอ่ะตั้งแต่การฟ้อนตั้งแต่ก็เข้ามาบอกว่าจะเป็นท่าการฟ้อนการลำนะเจ้าในเรื่องของการแปลงสวยดอกไม่ได้มีอย่างเดียวนะเจ้ามีหลักสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของเฮาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เลยนะเจ้าวันนี้นี่ตังรายการสารสินต้องขอบพระคุณตังครูเอแล้วก็แม่ๆทุกท่านเลยนะเจ้าที่มาคือความหู้มาแปลงตะแล้วแปลงสวยดอกแล้วก็แปลงผมงามๆเพื่อพิธีกรคุณผู้ชมเจ้าตอนนี้เวลารายการสารสินของเราเริ่มเลยนะเจ้าแล้วก็ฝากติดตามรับชมรายการสารสินกันได้ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่างนั้นฝากติดตามรับชมเจ้าสวัสดีเจ้า

0: หากจะกล่าวถึงสมเด็จพระเจ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ่งที่พวกเราประสบนิกรชาวไทยและปวงประสบนิกรชาวราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ก็คงจะไม่พ้นบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรซึ่งเป็นการสืบเสด็จพ่อของพระองค์ก็คือในหลวงราชการที่10ซึ่งนอกจากนี้พัฒน์พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศภาพของพระองค์ที่ทรงพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิตที่เป็นบัณฑิตพิการยังติดตาตรึงใจของผมจนถึงทุกวันนี้พวกเราล้วนน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
1: สะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
2: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
3: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
2: ้ติดตามรายการที่ซาวเสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTubePRD T-Sound เสียงไทยสู่สากล

ขอเชิญพี่น้องเพื่อนพ้องไกลๆฟังเอี่ยวสุรชัยได้มาจ่าอูสวัสดีครับสวัสดีและกับต้นครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับได้มาติดตามรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอี่ยวสุรชัยนะครับเป็นประจำนะครับกู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเฮามานั่งอู้ภาษากำเมืองนะครับมีเรื่องราวของคนเมืองนำเสนอสปะเรื่องนะครับได้ติดตามกันทางช่อง11 NBT ภาคเหนือของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเน้อพักผ่อนหย่อนใจกันวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับยามบ่ายบ่าย3โมงจนถึงบ่าย3โมงครึ่งยามค่ำคืนพอก้อยกันได้4ทุ่มครึ่งจนถึง5ทุ่มนะครับหน้ากับเมืองเนาะแต่งกายกับเมืองเนี่ยแล้วก็มาอู้จ่าภาษากับเมืองแฮมเนาะแน่นใจดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เหมือนเคยนะครับมีหลากหลายเลยครับบอกว่าจะเป็นเพลงกำเมืองม้วนๆนะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนลมหนาวจะมาละกะเอ๊ะนะวันนี้จะเอาเพลงเข้ากับบรรยากาศสักเล็กสักน้อยเนาะมาให้ได้ติดตามพอก่อยแล้วก็ฟังกันนะครับรวมไปถึงเรื่องที่ไอเอี่ยวสุรชัยใครอู้ใครเล่าคือกับหมู่เฮาได้ติดตามพอก่อยกันนะครับบอกว่าจะเป็นเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่เนาะรวมไปถึงจังหวัดพะเยานะครับเปิ้นเตรียมความพร้อมในการแปลงดอกไม้จันทร์นะครับตั้งเชียงใหม่สภาวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหม่หูเกาะเป็นสภาวัฒนธรรมจังหวัดแห่งแรกเลยนะครับ32ปีครบ3ทศวรรษไปแล้วโอ้โหนะครับแล้วก็จะปาไปพอกีฬาม่วนม่วนงานงานของและเอกละอ่อนจากโรงเรียนตัวน้อยๆนะครับอนุบาลกับประถมกาเนาะเดี๋ยวติดตามกันแล้วนอกจากนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาไอเอียวสุรชัยได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีครับโอ้ภาคเหนือตอนบนหนึ่งของเฮาเนี่ยนะครับมันมีการจัดงานช็อปม่วนใจของดีเมืองเหนือนะฮะจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอันยังจังได้นะเดี๋ยวไอเอียวสุรชัยจะเอาบรรยากาศมาให้ได้ติดตามกันนะครับเอาช่วงเริ่มต้นนี้นะครับเราจะไปพอมิวสิกวิดีโอแล้วก็ฟังเพลงม่วนๆกันก่อนเนาะสายลมแห่งการรอคอยล่มหนาวมาหรือยังฮะนะจากไอ้นัทกิติสารแล้วก็เดอะเพิร์ทนะครับไปติดตามกันครับ

0: เป็นเพลงม่วนๆนะครับแต่ว่าเงาๆเศร้าคอยลมหนาวช่วยมาหรือยังเสื้อกันหนาวนะครับจะได้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวการแอลหลายๆคนก็คงจะมีจุดหมายปลายทางที่จะมาทางภาคเหนือบ้านเฮาพร้อมที่จะต้อนรับเปิ้ลนะครับมาถึงเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยใครอู้ใครเล่าให้กับหมู่เฮาได้ติดตามกันพ้องนะครับเริ่มต้นนี้เฮาจะไปติดตามเล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่ความเคลื่อนไหวของจังหวัดเจียงใหม่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าท็อปรัฐพลไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่ท่านใหม่ท่านทศพลเพื่อนอุดมมารับตำแหน่งที่จังหวัดเจียงใหม่อะไปติดตามกันนะครับ
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เริ่มกันที่การจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางนาฏฤดีเผื่อนอุดมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำคณะข้าราชการศาลทหารตำรวจและพระสงฆ์กนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาสามารถทรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและประเพณีที่ล้าสมัยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติยังทรงครองราชด้วยทศพิธราชธรรมและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันวันที่1ตุลาคม2569จึงได้มีการจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสกนิกรและประเทศชาติผู้ว่าเชียงใหม่คนใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนปฏิบัติหน้าที่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางนาฏฤดีเผื่อนอุดมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ช้างเผือกสักการะพระประธานวัดเชียงยืนเจ้าพ่อเจ้าแม่ประตูชัยณประตูช้างเผือกราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์และศาลพระแสงราชสัตราประจำเมืองเชียงใหม่ศาลเท้ามหาพรหมศาลพระภูมิและศาลตายายและพระพุทธรูปสำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นการหวนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งที่2ของผู้ว่าทศพลพร้อมเดินหน้าสานต่อภารกิจและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ทีมเชียงใหม่พร้อมดูแลป้องกันอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากช่วงปลายฤดูฝนผู้ว่าทศพลเรียกประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำสาธารณภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยได้ติดตามการคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และการเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมทั้งแนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยพร้อมทบทวนบทบาทหน้าที่ของทีมเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งสร้างความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ครับ
0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับไอเอียวสุรชัยคนนี้ก็จะหยิบยกเรื่องที่น่าสนใจนะครับมาอู้มาจ๋ามาเล่าสู่กันฟังนะครับ

เอาละจากเชียงใหม่เราไปกันที่จังหวัดพะเยาพ่องบ่อตังปูนเปิ้นเกียมความพร้อมในการที่จะจัดทําดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อที่ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงปลานในการเยี่ยมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนโอ้เป็นดอกสารพีอีเนาะซึ่งเป็นต้นไม้ดอกไม้ประจำรำต้อนรับประธานในพิธีเตยเนาะวันนั้นก็เป็นท่านรองผู้ว่าศิวธรรมิกานนท์นะครับไปเปิดงาน3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดรักรากนะครับหรือว่าฮักฮากสืบสานสร้างสรรค์สู่สากลนะครับมีนวัดความเป็นมาบทบาทของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่คนแรกที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็คือเจ้าดวงเดือนหน้าเชียงใหม่วันนั้นเพิ่นนำเสนอวิดิทัศน์ผลงานตัวโอ้ฟังแล้วพอแล้วขนลุกแท้ๆเลยนะครับเนาะที่เจ้าเชียงใหม่ของเฮาได้อนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับมีสปะสเปดนะมีศิลปะวัฒนธรรมเนาะมีการแสดงวิถีชีวิตนะครับเนาะอาหารการกินสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมถึงหมดถึงเสี้ยงเลยนะครับวันนั้นเครือข่ายต่างวัฒนธรรมปั้นแต่งกายแต่ละพื้นที่เนาะแล้วก็ขึ้นมาโชว์บนเวทีนะครับแล้วก็มีการจัดนิทรรศการนำนิทรรศการมาจัดแสดงโอ้เป็นดีใครเฮือนักท่องเที่ยวแล้วก็ละอ่อนเยาวชนได้หันนะครับถือว่าเป็นการหอมฮักหอมใจวัฒนธรรมเชียงใหม่แต้เลยนะครับเนาะจังซอก็มีหลากหลายแต้เลยนะครับอู้ถึงสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ตั้งขึ้นตั้งแต่28กันยายน2537ถือเป็นสภาวัฒนธรรมแห่งแรกของประเทศไทยในปีนี้ก็ครบ32ปีแล้วนะครับเปิ้นก็บอกว่าจะร่วมกันอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์และก็พัฒนางานวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดความต่อเนื่องแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลไปเลยเนาะไอเอียวสุรชัยก็เป็นคนนึงนะครับที่เราร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีทางภาคเหนือของตึงประเทศไทยเลยนะครับนะฝากกันไว้ตัวนะครับอ้าวไปพอความน่าฮักของละเอกละออนกันพ่องนะครับละออนมันก็ต้องมีกีฬาสีเนาะกีฬามหาสนุกสป้าสเปดเนี่ยนะอ่ะเราไปพอบรรยากาศกันว่าความน่าฮักของละออนเป็นจะได้กันพ่องท่านผู้ชมครับที่หงเฮียนอนุบาลดรุณนิมิตมีการปลูกฝังให้ละออนมีระเบียบวินัยมีน้ำใจนักกีฬาฮักการออกกำลังกายเพื่อจัดกิจกรรมกีฬาสีสร้างความม่วนงานให้กับละออนนะครับเนาะภายในโรงเรียนเนี่ยที่ลานกิจกรรมเนี่ยโอ้เนี่ยปันเตลขบวนเข้าสู่สนามนะครับแล้วก็มีตึงสีส้มสีฟ้าสีเขียวละอ่อนน้อยมีแต่รอยยิ้มม่วนดอกขาวม่วนเนาะแล้วก็ร่วมแข่งขันกีฬาม่วนม่วนนะครับมีการแสดงงามๆเอ็นกะเออมีการวิ่งซอกแซกในกีฬาเนี่ยนะเลี้ยงบอลบนกระดาษด้วยว่ะแล้วก็ลูกบอลแอบซ่อนเรียงตัวเลขตักไข่ใส่หูเนาะม่วนนะครับตื่นเต้นกันนะครับเนาะบรรดากองเชียร์แต่ละสีก็ลุ้นกันนะครับนั่นเป็นกีฬาของละเอกละอ่อนฝึกความมีระเบียบวินัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาหูจักกฎกติกาฮักกันออกกำลังกายเสริมสร้างความฮักความสามัคคีเมื่อละอ่อนได้พัฒนาตึงกล้ามเนื้อตึงสมองเองนะครับเนาะโอ้จะได้มีพัฒนาการที่ดีทางด้านอารมณ์แล้วก็การเข้าสังคมกันตัวนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่เอามาพอมากอยกันเนาะท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยนะไอเอียวสุรชัยนะครับได้มีโอกาสไปห่วมที่จังหวัดอุดรธานีเนอะโอ้ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งก็นำสินค้าไปจัดแสดงนะครับแล้วก็ไปจัดจำหน่ายได้ครับความสนใจจัดดีจะเอาบรรยากาศในวันที่เพิ่นจัดงานเปิดงานเนี่ยมาให้ได้พอได้กอยกันนะครับท่านผู้ชมครับตัดนี้ก็คือศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีนะครับมีนางนิชพัฒน์วรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับในโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากชุมชนจากภูมิภาคสู่สากลนะครับช็อปม่วนใจโอท็อปของดีถิ่นล้านนาเนาะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนแล้วก็มีจากจังหวัดอุดรธานีเจ้าของพื้นที่เนาะ

0: เปิ้นก็มาห่วมกันนําป้อก้าแม่ขายจากเมืองเหนือบ้านเฮาไปขายครัวตัดหั่นนะครับเนาะก็ได้ขายจาดดีเหมือนกันนะครับเนอกิจกรรมนี้ก็มุ่งหวังนะครับที่เฮาจะเอาผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพนะครับมาจัดจำหน่ายในพื้นที่ต่างตี้ต่างถิ่นนะครับเนาะมีตึงผ้าเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารของฝากไอ้นะคือพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทางอีสานเพิ่นได้มาอุดหนุนกันนะครับมีนักถึง40ร้านค้าเลยนะครับจาก4จังหวัดเนี่ยเนาะมันจัดงานไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเนอนะครับนะมีศิลปินนักร้องเก๋วันทการนะครับมาแสดงในวันที่3ตุลาคมเนาะมีหมุนลุ้นโชคนะครับมีฮับส่วนลดฮับคูปองจากผู้ประกอบการอีนะรวมมูลค่า 3,000 บาทนะครับมีกิจกรรมนาทีทองกันโตยเพราะฉะนั้นเชิญชวนกันนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับเนอะอ๋อน่าสนใจแท้ๆเลยนะครับถ้าบัดเต็มอิ่มบัดเต็มใจนะขึ้นมาซื้อครัวที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เดี๋ยวจะเข้าสู่หน้าหายแล้วนะครับขึ้นมาทางภาคเหนือบ้านเฮาได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยใครอู้ใครเล่าให้กับหมู่เฮาได้ติดตามกันในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับเอาละตอนนี้อยากจะกินข้าวแล้วเนาะของกินของว่าในช่วง NBT Review เนี่ยนะวันนี้นะครับจะเอาเมนูแกงผักกาดไส้กบเนี่ยนบอะไรเงี้ยตบแล้วก็บิดอีเนาะแล้วไปแกงกับกบนะครับตำฮาของคุณอ้อมชมัยนะครับขอบคุณช่อง TikTok อ้อมชมัยตวยนะครับจะเป็นจะได้พ่องไปติดตามกันเลยนะครับ
1: แต่ฝนน้อยตึ้งบ่ได้เจ้าเมนูกบก็ต้องมาเห็นแล้วนะเจ้าหน้าเมนูวันนี้เสนอแกงผักกาดใส่กบนะเจ้าแกงผักกาดใส่กบมันตึ้งขาดมาแคนตึ้งบ่ได้นะเจ้าหน้าก่อนอื่นเฮามาตำน้ำพริกกันเลยใส่เกลือลงไปนะเจ้ามาแคนแกนหอมป้อมใส่ลงไปตำน้ำหล่องไปเหี่ยก่อนเนอเจ้าเนอแคนแกนหอมป้อมเรียกได้ตีละกาใส่หอมขาวหอมแดงพริกแห้งมินจะไข่ลงไปเนอเจ้าเนอตำเฮอเปิ่นเรียกเนอเจ้าตำเรียกละเอียดได้ตีละกาใส่กะปิลงไปเนอเจ้าเนอเยาะน้ำปลาห่าเหี่ยน้อยนึงนะเจ้าเพิ่มความนัวเนอเจ้าเนอแล้วหลังจากนั้นเฮาก็สวกๆหนีบๆเพื่อเปิ่นเข้ากันเหี่ยน้อยนะเจ้าตั้งหม้อใส่น้ำมันลงไปตักที่แกงที่เฮาตำลงไปคั่วไปเจ้าเฮือเปิ่นหอมเจ้าหอมจนพะแซ่บผู้ดังละกาหลังจากนั้นกบที่เฮาเผาเรียบร้อยแล้วซับเรียบร้อยแล้วเอามาคั่วมาเจ้าลงในน้ำพริกเลย

0: ก็เติมน้ำเปล่าลงไปหมอกท่วมกบไปเลยเนอะเจ้าเนอแล้วก็กุนเปิ้นเฮียน้อยหนึ่งนะเจ้าเนอรอมอปุมอเดียดเฮียสักกำหนึ่งก่อนนะเจ้าแล้วเฮาก็จะใส่ผักกาดผักกาดจะเป็นยี่ห้อหยังก็ได้นะเจ้าสายพันธุ์หยังก็ได้เนาะเฮาก็ตบบิดตบบิดใส่ลงไปเลยนะเจ้าวันนี้ออมสมัยใจผักกาดขมจำลำเฮียน้อยหนึ่งนะเจ้าเนาะผักกาดเมียงบ้านเฮานี่นะเจ้าเปิ้นจะหอมขมจำลำไว้เนาะเจ้าเนาะแกงใส่กบมันต้องเปิงนะเจ้าด่านบางคนเปิ้นว่าหยังบ่ซอยเอาผักกาดผักกาดเวลาเฮาตบบิดจะอีกินของเปิ้นก็จะออกมาหอมแหมน้อยเนอะเจ้าเนอแล้วเวลาแกงเปิ้นจะยมจะเปื่อยเมาะขนาดเนี่ยเจ้าก้นเนอเปิ้นเข้ากันรอสักกำปรุงรสด้วยผงนัวผงปรุงรสแล้วกับเกลือต่ออีละเจ้าผักกาดหยอบแล้วสีกบจะนักแต่นักว่านะเจ้าจะแกงกบหรือแกงผักกาดบ่ฮู้เนอเจ้าเนอมันต้องจะอีเจ้าพื้นไปพื้นมาจิ้มรสชาติตามใจชอบจางอันใดใส่อันนั้นรอผักกาดสุกก็เป็นอันเรียบร้อยเจ้าแกงผักกาดใส่กบหอมมาแขวนเนอเจ้าเนอกินกับข้าวอุ่นฮ้อนๆกับพริกจีเหี่ยวเมาะขนาดเลยเจ้าเมนูต่อไปเป็นเมนูอะหยังโปรดติดตามเจ้าย
1: ินดีจัดนักเลยนะครับน้อคุณอ้อมชมัยนะครับสร้างสรรค์คลิปเนี่ยกับข้าวกับป่าแบบคนเมืองบ้านเฮาแกงผักกาดไส้กบเหมาะขนาดไอเอวนี่ก็มักผักกาดนะครับเนาะเป็นคนที่ชอบกินผักกาดที่จะลองไปเนี่ยพอเหรอแกงไส้อะไรยังก็ล้ำนะแกงใส่ปลาดุกก็ล้ำเนาะแกงใส่ไก่ใส่จิ้นเนาะสปะน่ากินอู้แล้วก็ขยากเนาะเอาละมาส่งท้ายกันที่สุภาษิตคำข้าวกำบักข้าวล้านนากับท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีนะครับคำสอนจากพระอุ้ยแม่มนแต่งเป็นคำข้าวแปลเป็นคำเมืองมาฮือได้พอได้กอยกันนะครับ

สุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอกรรมว่าเป็นแก่เป็นแคว้นฮือฮักหมู่เป็นย่าเป็นปู่ฮือฮักหลานเป็นแก่เป็นแคว้นฮือแม่นฮักหมู่เป็นย่าเป็นปู่ฮือฮักหลานเหลนโบราณสอนไว้แต่ไทยกฎเกณฑ์ควรดีบำเพ็ญล่มเย็นถูกต้องกันเป็นผู้นำกระตำคัดข้องพิษแผกคันลองจ้องจักเป็นแคว้นเป็นหลวงบ่หวงห่วงฮักพดาไพ่บ้านจุ่มจาวประโยชน์ตนนั้นนับอันเปิดเปล่าบ่สมเปิงเปล่าเป็นผู้นำเจ้าเมื่อเถิงวัยยาชราแก่เท่าเป็นปู่ย่าขาวเท่านักบ่ฮักลูกหลานเป็นพานเท่ายักเอาใจตัวอันเดือดดานแคว้นบ่ฮักหมู่ปู่บ่ฮักหลานบ่เหิงเมินนานเดือดร้อนฮ้อนไม่แคว้นฮือฮักหมู่ปู่ฮือฮักหลานจักจื้นเจยบานโบราณสอนให้

0: เป็นแก่เป็นแคว้นเฮ่อฮักโมเป็นย่าเป็นปู่เฮ่อฮักหลานความหมายกระทำสิ่งอันดีงามและสมเปิงกวนกับฐานะและหน้าที่ของตนอุปมาเหมือนดังโบราณเปรียบเทียบว่าเป็นแก่เป็นแคว้นหรือเป็นป้อหลวงบ้านกำนันเป็นผู้นำเฮ่อมีความฮักความปรารถนาดีต่อเจ้าหมู่คือลูกบ้านเป็นปู่เป็นย่าเฮ่อมีความฮักความเมตตาต่อลูกต่อหลานคติสอนใจมีหน้าที่ทำตามหน้าที่ป่าเฮ่อเกิดผลดีงามมีหน้าที่บ่ทำตามหน้าที่มักป่าเฮ่อเกิดความเสียหายได้สุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือ
1: ขอบคุณจัดนักเลยนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีนะครับครูบาอาจารย์จ่างจ้อยจ่างซอผู้รู้นักปราชญ์นะรวมอยู่ในตัวเปิ้นหมดนะครับขอบคุณที่ได้ส่งคลิปมาให้ไอเอียวสุรชัยตุ๋ยนะครับเอาเวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกู้วันเสาร์และก็วันอาทิตย์บ่าย 3:00 นถึงบ่าย 3:00 นครึ่ง 4:00 นครึ่งจนถึง 5:00 นยามค่ำคืนกับพอกอยกันได้นะครับฝากกันไว้ไอเอียวสุรชัยจัดรายการวิทยุนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่มีเพลงในยุค90เพลงสตริงนะมาให้ได้ฟังกันตัวแล้วก็เล่าเรื่องสปะเรื่องในรอบวันของจังหวัดเชียงใหม่คือได้ติดตามกันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันนี้ตั้งหน้าจอโทรทัศน์เวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วเน้อโชคดีกู้คนกู้ท่านนะครับสวัสดีครับ

ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกั

0: ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: กรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งจังหวัดนครสวรรค์ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ Medical Drone ดูแลสุขภาพประชาชนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงจังหวัดน่านลงนาม MOU เมืองมิตรภาพกับแขวงหลวงพระบางสปป.ลาวเดินหน้าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจผลักดันน่านสู่เมืองมรดกโลก
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเหนือในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับเรา2คนคุณคุปต์มรินทร์และดิฉันอลิสาเปียงตั้งค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมทางบ้านและคุณอลิสากันด้วยนะครับวันนี้ติดตามข่าวกับเราเช่นเคย1ชั่วโมงเต็มผ่านทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11นะครับรวมไปถึง Facebook NBT ภาคเหนือและเช่นเคยวันนี้พูดคุยกับเรา2คนนะครับผ่านทางสแกน QR Code ทักทายใต้คอมเมนต์กันมาได้เช่นเคยนะครับ
2: ค่ะวันนี้ก็มีข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้ทุกท่านได้ติดตามกันหลายข่าวสารกันเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับรวมไปถึงเรื่องของ MOU ภาคการท่องเที่ยวไทยลาวด้วยนะครับน่าสนใจมากๆนะครับแต่ช่วงแรกนี้เราไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับได้เปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์เพื่อพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสุขประเทศพระราชดาสยามบรมราชกุมารีดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงครับที่หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ Medical Drone เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายแพทย์ปิยะศิริลักษ์ผู้ตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1และนายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบุคลากรทางการแพทย์และอสม.เข้าร่วมพิธี
2: จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบกระเป๋าสุขภาพแก่อสม.ทั้ง7ตำบลและชมการสาธิตปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับนำส่งยาสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไปยังบ้านผู้ป่วยบริเวณโรงเรียนอินทนนท์ขนส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังลานรพ.สต.บ้านนาห้องและการนำส่งยาเฉพาะโรคไปยังลานโรงเรียนบ้านแม่อู่คอจังหวัดแม่ฮ่องสอนระยะทางไปกลับประมาณ100กิโลเมตร
1: โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขครับโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่สูงซึ่งมีข้อจำกัดด้านการเดินทางและการขนส่งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ซึ่งการนำอากาศยานไร้คนขับมาร่วมสนับสนุนกับระบบลำเลียงยาเวชภัณฑ์ไปยังพื้นที่ห่างไกลของอำเภอแม่แจ่มจะช่วยให้การส่งมอบยาและเวชภัณฑ์นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับไปตามเสียงสัมภาษณ์นะครับ
3: ก็มีการบินประสบความสำเร็จไปได้ดีนะครับทั้ง3ภารกิจภารกิจแรกก็คือบินโดรนขึ้นไปเพื่อส่งยาเวชภัณฑ์เนี่ยนะครับไปที่ตำแหน่งปลายทางโดยใช้วิธีดรอปหรือว่าทิ้งแพ็กเกจลงมาเวชภัณฑ์ลงมาอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเป็นการบินไปที่ระยะทางไกลนะครับไปถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับระยะเวลาหากไปด้วยรถยนต์นะครับจะใช้เวลาประมาณเกือบ5ชั่วโมงไปกลับนะครับแต่ถ้าเป็นโดรนนะครับไปกลับเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆเท่านั้น
2: ค่ะสำหรับปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสำนักงานการบินพลเรือนประเทศไทยและสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดตัวแพลตฟอร์ม True Skybit ระบบขนส่งทางอากาศอัตโนมัติเพื่อการสาธารณสุขโดยเปิดปฏิบัติการแห่งแรกที่จังหวัดน่านเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสามารถร่นระยะเวลาขนส่งยาและเวชภัณฑ์ได้เร็วกว่าทางบกถึง 70%
1: ครับก็ถือว่าเป็นการยกระดับเรื่องของการแพทย์ให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนไม่จากทันท่วงทีในพื้นที่ห่างไกลนะครับ
2: ค่ะไปกันต่อนะคะเรายังอยู่กันที่จังหวัดน่านค่ะมูลนิธิกสิกรไทยจับมือคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวและจังหวัดน่านร่วมพัฒนาพืชยาน่านสู่ระบบวัตถุดิบยามาตรฐานสร้างรายได้ชุมชนควบคู่การฟื้นคืนป่าต้นน้ำค่ะที่ศูนย์นวัตกรรมพฤกษเภสัชจังหวัดน่านนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายอรันเอี่ยมสุรีผู้อำนวยการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวสังกัดมูลนิธิปอเต็กตึงและนางกอบการวัฒนวรังกูลประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาพืชยาที่มีศักยภาพของจังหวัดน่านเพื่อพัฒนาห่วงโซ่พืชยาอย่างเป็นระบบ
1: โดยนางกอบการวัฒนวรังกูลประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทยกล่าวถึงแนวทางของทางมูลนิธิคือการพัฒนาเศรษฐกิจการชุมชนควบคู่ไปกับการฟื้นคืนป่าต้นน้ำน่านซึ่งการระบบเศรษฐกิจจากพืชยาที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้สูงขึ้นบนพื้นที่เกษตรกรรมเดิมลดแรงกดดันต่อการขยายพื้นที่ทำกินไปพร้อมๆกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนครับ
2: ด้านนายอรันเอี่ยมสุรีผู้อำนวยการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวกล่าวว่าปัจจุบันความต้องการการใช้พืชยาของคลินิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งหากสามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานพืชยาในไทยได้จะช่วยลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบยาให้กับประเทศไทย
1: ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวครับทางจังหวัดน่านจะเชื่อมโยงหน่วยงานและทรัพยากรของจังหวัดสนับสนุนการพัฒนาพืชยาด้านคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวจะนำองค์ความรู้ข้อกำหนดด้านคุณภาพและมาตรฐานทางการแพทย์มาสร้างมูลค่าให้กับพืชยาส่วนมูลนิธิกสิกรไทยจะให้การสนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่พืชยาแบบครบวงจรต่อไปนะครับขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับได้ร่วมกับเหล่ากาชาดของจังหวัดนั้นได้มอบชุดเครื่องกรองน้ำแก่โรงเรียนแม่เป่าจังหวัดเชียงรายส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบรรดานักเรียนครับที่โรงเรียนบ้านแม่เป่าอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนางสาวสุกัญญาเวชวรุษนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและกิ่งกาชาดอำเภอร่วมพิธีมอบชุดเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียนเป้าหมายของจังหวัดเชียงรายนะครับตามโครงการพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคในสถานศึกษาหลังจากนั้นทางคณะได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนเทศบาลท่าสุดอำเภอเมืองเชียงรายและจัดพิธีมอบชุดเครื่องกรองน้ำโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: นางสาวสุกัญญาเวชวรุษนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าน้ำสะอาดเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและการเรียนรู้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและหมายกันที่จังหวัดพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ราชการทหารตำรวจองค์กรบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่

0: แก้ไขปัญหาธุรกิจนอมินีสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการตรวจสอบนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินจำนวน 7,256 รายพบกลุ่มเข้าเกณฑ์และกลุ่มเสี่ยงจำนวน372รายซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังรวมถึงยังติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการตรวจสอบสถานบริการที่เปิดผิดกฎหมายรวมถึงป้องกันไม่ให้มีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะ
1: ครับก็นับตั้งแต่ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านใหม่เดินทางมาถึงที่จังหวัดแล้วนะครับก็รับหน้าที่แล้วก็เดินหน้าเชิงรุกทันทีเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดและเรื่องของความมั่นคงอีกหลายด้านของจังหวัดด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการการลงนาม MOU ระหว่างไทยและเพื่อนบ้านลาวนะครับทั้งเรื่องของเมืองวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวด้วยนะครับสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อกับข่าวภาคเหนือนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศการลงนาม MOU กันที่จังหวัดน่านค่ะจังหวัดน่านจับมือแขวงหลวงพระบางสปป.ลาวสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพเชื่อมโยง2เมืองเก่าสานต่อสายวัฒนธรรมล้านนาล้านช้างนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำคณะผู้แทนจังหวัดน่านเข้าหารือกับท่านบุญเหลือสินใจวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดน่านและแขวงหลวงพระบางกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่าง2เมือง
0: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับกล่าวว่าจังหวัดน่านและแขวงหลวงพระบางเป็นเมืองที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานนะครับทางวัฒนธรรมล้านนาล้านช้างการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสในการต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวร่วมกันครับ
1: ด้านท่านบุญเหลือสินใจวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางได้กล่าวว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้มีความหมายทางประวัติศาสตร์โดยได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีความเข้าใจร่วมกันเพื่อเปิดโอกาสการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดน่านหลวงพระบางบ้านพี่เมืองน้องสองเมืองเก่าหนึ่งหัวใจเดียวกัน
0: สำหรับกรอบความร่วมมือที่ได้หารือร่วมกันก็จะครอบคลุม5ด้านด้วยกันคุณผู้ชมครับได้แก่การอนุรักษ์และการบริหารจัดการเมืองเก่าและมรดกทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและงานหัตถกรรมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวผ่านเส้นทางด่านห้วยโกนเชียงแมนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเยาวชนตลอดจนการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยนะครับซึ่งในฐานะที่ทั้ง2เมืองนี้ก็เป็นเมืองวัฒนธรรมคู่ถือว่าเป็นรากฐานต้นทุนสำคัญในการต่อยอดเรื่องของภาคการท่องเที่ยวซึ่งโอกาสเดียวกันนี้เองครับทั้งไทยเองแล้วก็ทางลาวเองก็ยังมีโอกาสนี้ในการลงนามเพิ่มเติมซึ่งทางจังหวัดน่านก็ลงบันทึกความตกลงเรื่อง MOU เพิ่มเติมนะครับเมืองมิตรภาพกับแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับเดินหน้าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจผลักดันน่านสู่เมืองมรดกโลกด้วยครับที่แขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเมืองมิตรภาพ Friendship Cities ระหว่างจังหวัดน่านประเทศไทยกับแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับโดยมีท่านบุญลือขออภัยครับท่านบุญเหลือนะครับสินใส่วอและวงประธานคณะกรรมการการปกครองแขวงหลวงพระบางร่วมลงนาม
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการสานสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดน่านกับแขวงหลวงพระบางและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในหลายด้านทั้งเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการสาธา

0: ในอนาคตครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจากรัฐบาลไทยและยังมีแนวคิดส่งเสริมกับสายการบินที่สนใจเพื่อเพิ่มทางเลือกนะครับและหลังจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมหารือถึงรายละเอียดและกำหนดแนวทางความร่วมมือในแต่ละด้านให้ชัดเจนอีกครั้งให้เกิดความเป็นรูปธรรมเพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดน่านกับแขวงหลวงพระบางและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อไปนะครับก็เป็นอีกแนวคิดนะครับว่าถ้าหากว่ามีเส้นทางตรงจากจังหวัดน่านแล้วก็ไปที่ลาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นสำหรับบรรดานักท่องเที่ยวนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะจากจังหวัดน่านพาไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจทางจังหวัดเชียงรายกันบ้างค่ะท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเดินหน้า Airport of Art เชื่อมการบินท่องเที่ยวโลจิสติกดันเชียงรายสู่จุดเชื่อมเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนนายกฤษดาภุกษาผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเปิดเผยว่าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเดินหน้าสู่ปีที่28ด้วยแผนพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับสู่การเป็นจุดเชื่อมสำคัญด้านการบินการท่องเที่ยวโลจิสติกของภาคเหนือตอนบนภายใต้แนวคิด CEI Where Hospitality is Craft Airport is Reimagined โดยการพัฒนาระบบต่อจะเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสุขภาพควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้โดยสารค่ะ
1: ขณะเดียวกันครับทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงได้รับการรับรองมาตรฐาน Airport Customer Experience Accreditation จากระดับ3ระดับด้วยกันนะครับจาก Airport Council International และเตรียมพื้นที่พัฒนาภายในอาคารผู้โดยสารให้เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์ผ่านงานศิลปะนิทรรศการและกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด CEI Airport of Art ครับและรวมไปถึงจะมีการเร่งปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง6ล้านคนต่อปี
2: ทั้งนี้ในปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงมีเที่ยวบินรวม 12,850 เที่ยวบินและมีผู้โดยสาร 1,936,581 คนโดยมีสายการบินให้บริการเส้นทางภายในประเทศ5สายการบินส่วนเส้นทางระหว่างประเทศมีสายการบินสกู๊ตให้บริการเส้นทางสิงคโปร์เชียงรายรวมถึงมีฐานปฏิบัติการการบินสำหรับขนส่งสินค้าทางอากาศของบริษัท KMY Air จำกัดเชื่อมโยงกับสนามบินเซินเจิ้นประเทศจีนและสนามบินนานาชาติซายิดกรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยค่ะ
1: ไปต่อที่ความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยากันบ้างคุณผู้ชมครับทางจังหวัดพะเยาได้อัญเชิญพระพุทธรูปปฏิมากรรมหินทรายในศิลปะสกุลช่างพะเยานะครับกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดพะเยานะครับสืบสานมรดกศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นครับที่วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางสาวอ่อนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายพีรัตน์จันทิมาปลัดจังหวัดพะเยาพระครูอภิรักษ์ชินวงศ์วิด็อกเตอร์หรือว่าพระครูไทยรักษาราชการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชินวงศารามหรือว่าม่อนพญานาคพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประติมากรรมหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยาจากวัดอุโมงค์จำนวน51รายการนะครับกลับมาประดิษฐานณมณฑลพิธีพิพิธภัณฑ์วัดหลีตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา
2: หลังจากนั้นจังหวัดพะเยาได้จัดพิธีต้อนรับพระพุทธรูปปฏิมากรรมหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยาโดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาการฟ้อนถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งแสดงออกถึงความเคารพและศรัทธาต่อพระพุทธรูปสำคัญที่ได้รับการอัญเชิญกลับมาประดิษฐานในจังหวัดพะเยา
1: ทางนี้การอัญเชิญพระพุทธรูปประติมากรรมหินทรายจำนวน51รายการกลับคืนสู่จังหวัดพะเยาครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปกรรมสกุลช่างพะเยาให้เป็นที่รู้จักและได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อคงคุณค่าเป็นมรดกวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาสืบไปนะครับเราจะพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ายังคงมีกิจกรรมภาคการท่องเที่ยวให้ติดตามกันต่อนะครับสักครู่กลับมาครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อในช่วงนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้ไปที่บรรยากาศการดูงานกันก่อนนะครับของคณะบุคลากรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนะครับได้เดินทางเข้ามาดูงานศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ครับที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นางทรงสิริแก้วคำผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นำคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3โดยมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการและข้าราชการเกษียณของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
0: สำหรับศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์มีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านต่างๆทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโครงการในพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอกไม้ในพระนามชุดไทยพระราชทานรวมไปถึงที่พระองค์ได้มีพระราชสวนีรวมถึงพระฉายาลักษณ์เพื่อให้ประชาชนร่วมถ่ายภาพความประทับใจโดยในช่วงเดือนตุลาคมจะมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมศูนย์ดังกล่าวได้ทุกวันเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9มกราคม2570ค่ะในช่วงนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานกันที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดนิทรรศการโบราณดาราศาสตร์ชวนสัมผัสมรดกภูมิปัญญาการมองท้องฟ้าเชื่อมโยงประวัติศาสตร์สู่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค่ะที่อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการชั้น2อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรตำบลบ้านดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายศิวธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดนิทรรศการโบราณดาราศาสตร์โดยมีนายสรันโปสยจินดาประธานกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการนักวิชาการและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีและร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการค่ะ
1: สำหรับนิทรรศการโบราณดาราศาสตร์เป็นนิทรรศการโซนใหม่นะครับที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านโบราณคดีและดาราศาสตร์ร่วมกันเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างท้องฟ้ากับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของมนุษย์ในอดีตผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณสถานสถาปัตยกรรมปฏิทินประเพณีและความเชื่อโดยออกแบบเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เข้าชมได้คิดวิเคราะห์และตั้งคำถามด้วยตนเองเพื่อจุดประกายความสนใจโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปนะครับตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับ
0: ท่านใดมีเวลาก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้นะคะ ในช่วงนี้จะพาไปเที่ยวอีกหนึ่งงานค่ะคุณครูสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกี่ผ้าเล่าเรื่องพาแอลลำพูนจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าให้ชาวเชียงใหม่ได้มาสัมผัสกันค่ะนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วิถีผ้าลำพูนกี่ผ้าเล่าเรื่องพาแอลลำพูนจัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนภายใต้โครงการลำพูน Creative Craft Art Living to Global หัตถศิลป์ถักทอลำพูนผ้าสร้างสรรค์ค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่

0: ที่2ถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่บริเวณขวงประตูท่าแพเชียงใหม่ภายในงานมีการจัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าของจังหวัดลำพูนครับที่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า30รายโดยจะนำผลิตภัณฑ์ผ้าที่มีความโดดเด่นมาประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดานักท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปต้นไปนะครับจนถึงช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วิถีผ้าล้านนาในระดับผ้าพื้นถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการเจรจาธุรกิจการขายกิจกรรมเวิร์กช็อปและการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมการแสดงทางชาติพันธุ์และการแสดงดนตรีนะครับโดยงานจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับก็คือวันพรุ่งนี้ยังมีเวลาอีก1วันที่คุณผู้ชมจะได้ไปสัมผัสความสวยงามด้วยนะคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะโดยตลอดทั้งวันก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะที่นั่นถ้าใครไปช้อปปิ้งเขาจะมีคูปองแทนเงินสดมูลค่า200บาท300บาทและ500บาทสำหรับนักช้อปที่ร่วมกิจกรรมนะคะและมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปินของล้านนาก็ร่วมมอบบทเพลงเพราะๆภายในงานค่ะ
0: และอีกอย่างนึงที่อยากให้คุณผู้ชมได้ไปดูและสัมผัสด้วยตัวเองก็คือเรื่องของผ้าเมืองที่มาจากจังหวัดลำพูนว่ามีความสวยงามและตอนนี้ผ้าลำพูนเองก็เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นด้วยสไตล์และการถักทอแบบพื้นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ช่วงนี้ไปที่ครับช่วงนี้ไปที่การส่งมอบหน้าที่กันต่อนะครับของทางมณฑลทหารบกที่32นะครับได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ครับมณฑลทหารบกที่32จัดพิธีรับส่งหน้าที่และการมอบการบังคับบัญชาระหว่างพลโทกวินยาวิชัยผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกกับพลตรีสันติสุขศรีเมืองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32พร้อมทั้งจัดพิธีรับส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่32เพื่อให้มอบภารกิจและการบังคับบัญชาอย่างเป็นการนะครับพร้อมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและหน่วยทหาร
1: หลังจากรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาแล้วพลตรีสันติสุขศรีเมืองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ระบุว่าพร้อมนำกำลังพลและหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปางปฏิบัติภารกิจในทุกด้านอย่างเต็มกำลังความสามารถมุ่งสร้างความรักความสามัคคีและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปางพร้อมยืนหยัดเคียงข้างและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและตลอดไปค่ะ
0: ครับช่วงนี้เราก็จะยังคงได้เห็นบรรยากาศการรับส่งหน้าที่การดำรงตำแหน่งใหม่รวมไปถึงการยกย้ายเป็นฤดูกาลช่วงนี้ตุลาคมนะครับซึ่งทุกท่านก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงยืนหยัดนะฮะเรื่องของการทำประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์อย่างจริงจังด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วอัน
0: นี้คือความเคลื่อนไหวข่าวสารทั้งหมดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้เราส่งต่อไปยังศูนย์ข่าวพิษณุโลกนะครับวันนี้อยู่กับคุณวิลุคุณละวันรัตน์นะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
2: สวัสดีครับคุณคุปคุณอลิสาครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ครับไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ประสบกับภัยเรื่องของอุทกภัยพร้อมกับมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวครับ
1: ค่ะในช่วงนี้ก็ส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อสำหรับวันนี้เรา2คนและทีมของภาคเหนือตอนบนต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าในวันนี้ประเด็นธงก็คืออยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์กับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพร้อมกับไปให้กำลังใจกับศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยมีอะไรเพิ่มเติมครับ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ได้มีเรื่องของไส้กรอกปลาทับทิมค่ะที่เป็นเมนูที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลย
2: น่าจะเป็นการแปรรูปเพื่อรับฤดูกาลเนื่องจากว่าหลังจากนี้ไปถ้าเกิดเจอปรากฏการณ์เอลนีโญขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของทำให้ผลผลิตอาจจะไม่เพียงพอเนี่ยก็สามารถแปรรูปไปกินระยะยาวได้นะครับ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: มาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดด้วยกันท่านนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่า ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังว่าพี่น้องมีอะไรขาดเหลือบ้างรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในทุกๆคนครับ
3: ทั้งนี้ทางด้านของรัฐบาลมีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมนายกรัฐมนตรีค่ะยังได้กล่าวถึงการเยียวยาโดยขอให้ทุกคนมั่นใจได้ว่ารัฐบาลมีการช่วยเหลือเยียวยาทุกครอบครัวเรือนแน่นอนกรณีที่เกิดเหตุก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเข้ามาช่วยเหลือส่วนกรณีที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นระยะเวลา1ปีจะมีเงินประกันภัยพิบัติมาเยียวยาทั้งนี้รัฐบาลได้ดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุม30ล้านร้านครัวเรือนโดยทั่วประเทศนะคะครอบคลุม3ภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขึ้นอยู่กับการประเมินกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับค่าชดเชย 100,000 บาทและหากกรณีเสียชีวิตจะจ่ายชดเชย2ล้านบาทต่อคนค่ะ
2: ครับก็เน้นท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำและฝากนะครับถึงเรื่องปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นต่อไปอนาคตมีการตั้งรับและรับฟังข่าวสารของทางด้านราชการที่จะมีหน่วยงานออกให้บริการนะครับด้วยความรวดเร็วและหลังจากนั้นต้องเยียวยาให้เร็วที่สุดครับ
3: ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ยังได้สั่งช่วยน้ำท่วมทุกมิติรับมือฝน 4-5 ตุลาผนึก5กระทรวงและกทมเปิดทราฟิกฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบกปช.ขออภัยค่ะบกปพช.กำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตอย่างรวดเร็วและทั่วถึงยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่4-5ตุลาคมสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเร่งบริหารจัดการสถานีสูบน้ำและติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในจุดที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแนวป้องกันน้ำล้นฝั่งโดยเฉพาะจุดเสี่ยงรวมถึงเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายโดยแยกการช่วยเหลือเป็น2บัญชีค่ะได้แก่ความเสียหายก่อนวันที่1ตุลาคม2569ดำเนินการตามระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมอบหมายกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาหลักเกณฑ์กรมทัณฑ์ให้เข้าใจอย่างละเอียดและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วค่ะ
2: นอกจากนี้ครับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นช่องทางกลางเชื่อมโยงความต้องการของประชาชนกับหน่วยงานช่วยเหลือครอบคลุมการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์การทำความสะอาดศูนย์พักพิงอาหารเครื่องดื่มและบริการทางการแพทย์ปัจจุบันเปิดจุดบริการนำร่อง7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีประชาชนสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่าน LINE @taffyฟองดูและติดตามสถานะการดำเนินงานได้จนแล้วเสร็จนั่นเองครับมาติดตามในส่วนของภูมิภาคกันบ้างครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงพื้นที่มอบถุงทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหวังเจ้าที่บริเวณสวนสาธารณะชุมชนริมคลองวังเจ้าหมู่ที่1ตำบลเชียงของขอไปครับเชียงทองอำเภอหวังเจ้าจังหวัดตากนายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีมอบถุงทานน้ำใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัยจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหวังเจ้าโดยมีนางสุนีบุตรพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสุขสวัสดิ์จิรอิพงศ์ในอำเภอหวังเจ้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดตากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมครับ
3: โดยโอกาสนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้พบปะให้กำลังใจพร้อมมอบถุงทานน้ำใจจำนวน496ชุด ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3ตำบลในพื้นที่อำเภอวังเจ้าได้แก่ตำบลเชียงทองตำบลนาโบดและตำบลประดางซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ครบถ้วนในทุกด้านเพื่อดำเนินการความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามขั้นตอนต่อไปสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอวังเจ้าระหว่างวันที่28ถึง29กันยายนส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่3ตำบลมีครัวเรือนได้รับความผลกระทบนะคะทั้งหมด496ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณรับผลกระทบด้านประมง29รายและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียค่ะต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันที่เรื่องของการประชุมค่ะประเทศไทยนับถอยหลังอีก9วันสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นับเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีหลังจากเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2534โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า191ประเทศทั่วโลกเพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศซึ่งจะช่วยกระตุ้นใช้จ่ายในการขนส่งและธุรกิจบริการรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประเทศไทยพบปะนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเพื่อนำไปสู่ความพร้อมมือด้านการค้าการลงทุนตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตานานาชาติค่ะ
2: การเป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จึงเป็นหมุดหมายสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจการลงทุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาระยะยาวโดยขณะนี้เหลือเวลาอีก9วันก่อนการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่12ครับมาพูดถึงของที่ระลึกครับจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกไม่ได้เป็นเพียงของฝากแต่เป็นเรื่องราวของที่ประเทศไทยนะครับที่ต้องส่งอยากส่งต่อให้กับโลกได้รับรู้จะเป็นเช่นไรไปติดตามครับ
4: เหรียญกษาปณ์และสแตมป์ที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติระดับสากลของทุกประเทศเมื่อได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่ระดับโลกและเป็นของที่นิยมสะสมอย่างยิ่งในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เมื่อปี2534ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งแรกกระทรวงการคลังมอบเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกให้กับผู้แทนประเทศต่างๆส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยมอบธนบัตรไทยที่ระลึกและเข็มกลัดดอกกล้วยไม้ให้กับคณะผู้ว่าการธนาคารกลางและภริยาเป็นธนบัตรไทยที่ใช้อยู่ในช่วงเวลานั้นพร้อมคำจารึกการประชุมบรรจุในอัลบั้มที่ออกแบบเป็นสมุดข่อยทำด้วยผ้าไหมไทยส่วนเข็มกลัดดอกกล้วยไม้ทำขึ้นอย่างพิถีพิถันจากดอกกล้วยไม้จริงเคลือบด้วยแล็กเกอร์ชุบทอง 24K ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆมอบภาพเขียนของศิลปินชั้นนำอาทิอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์บางธนาคารมอบถ้วยเบญจรงค์และกรอบรูปทำจากเครื่องเงินสวยงามตราตรึงเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงคนไทยและไมตรีจิตที่มีต่อมิตรประเทศทุกชาติทุกภาษารูปแบบเหรียญที่ระลึกในการประชุมครั้งนั้นด้านหนึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้านเป็นสัญลักษณ์การประชุม
5: ตอนนั้นเนี่ยในงานนี้เราก็ทางกระทรวงการคลังได้ทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเป็นมูลค่าหน้าเหรียญ100บาทโดยมีหน้าเหรียญเนี่ยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระราชินีพระพันปีนะครับคู่กันราคาหน้าเหรียญ100บาทพอปีนี้ที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้ว่าธนาคารโลกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโลกนะฮะในวันที่16ตุลาคมนี้

0: นะครับก็ท่านรองนายกเอกนิติธรประภาสถ้าก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นโอกาสพิเศษที่จะทำเหรียญที่นี่ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งก็คือมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีราคาหน้าเหรียญเท่ากันแต่ว่าจะต่างกันก็คือหน้าเหรียญก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ
1: ตราไปรษณียากรที่ระลึกการจัดประชุมเมื่อปี2530คนไทยร่วมเก็บสะสมพร้อมประทับตราพิเศษลงวันที่แต่ละวันในช่วงจัดการประชุมมีตราสัญลักษณ์ของงานมีรูปเหรียญโบราณในขณะที่สัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพการประชุมในปีนี้ใช้แนวคิดร่วมสมัยจากลายประจำยามและตราพระแสงจากบนเงินพดด้วงประสานลายเส้นพริ้วไหวสื่อถึงกระแสการเงินและการถักทอเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกอย่างน่าเชื่อถือมุ่งสู่ความยั่งยืนในอนาคตการเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569จึงเป็นโอกาสอีกครั้งที่คนไทยจะร่วมสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีโลกต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนพร้อมขับเคลื่อนเม็ดเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจไทยอย่างสง่างามพิญญรัตน์นาคเสวีวงศ์สำนักข่าวไทยรายงาน
2: ครับในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
3: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
4: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
2: สิบหกนาฬิกา44นาทีเข้ามาติดตามข่าวในช่วงที่2กันครับมาติดตามกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลกกันบ้าง
5: ใช่แล้วค่ะทางด้านผู้ว่าราชการพิษณุโลกเยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์น้อมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะณศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเดินทางเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มสตรีและจิตอาสาซึ่งร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของภาคส่วนต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยหนึ่งในรูปแบบที่ร่วมกันประดิษฐ์คือดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เยี่ยมชมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พร้อมพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งต่างร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจและความประณีตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นั่นเองครับไปติดตามพิธีบำเพ็ญบุญครับ92ปีชาติการพระสุวโรไทยนะครับหรือหลวงพ่อจงอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค5และเจ้าวาดวัดสังฆารามและพิธีฉลองปริญญธรรมที่วัดสังฆารามตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายคารวาสพิธีบำเพ็ญบุญ92ปีชาติการพระสุวโรไทยหรือว่าหลวงพ่อจงอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค5และเจ้าอาวาสวัดสังฆาราม และพิธีฉลองปริญญาธรรมสำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยโดยรับความเมตตาจากพระเทพวชิระเวทีทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในงานบำเพ็ญบุญ92ปี
5: รามและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะ10วัน71พรรษาโดยพระคุณและผลงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ได้เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนการจัดพิธีบำเพ็ญบุญในครั้งนี้จึงนับเป็นการแสดงกตัญญูตาและรำลึกคุณูปการของพระสุวโรไทยค่ะ
2: มาดูเรื่องของกินกันบ้างในการแปรรูปรู้สึกว่าจะเป็นต้องคนเลี้ยงปลาในกระชัง
5: ใช่แล้วค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะก็ได้มีการทำไส้กรอกปลาทับทิมเพิ่มมูลค่ากลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังแปลงใหญ่ตำบลจอมทองค่ะกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังแปลงใหญ่ตำบลจอมทองอำเภอเมืองพิษณุโลกรวมตัวเลี้ยงปลาทับทิมหรือปลานิลแดงแบบอิสระไม่ผูกพันกับบริษัทขนาดใหญ่ก่อนนำปลาที่มีขนาดไม่ตรงตามความต้องการของตลาดมาแปรรูปเป็นไส้กรอกปลานิลแดงเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้และเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกลุ่มผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วิสาหกิจชุมชนท่าตะเคียนฟาร์มปลาตำบลจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลแดงในกระชังแม่น้ำน่านได้รวมกลุ่มการแปรรูปปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยนำปลานิลแดงหรือปลาทับทิมจากสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงปลาอิสระมาแปรรูปเป็นไส้กรอกปลาโดยกลุ่มดังกล่าวมีสมาชิกวิสาหกิจชุมชน8คนและสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่รวมประมาณ30คนโดยเลือกเลี้ยงปลาแบบอิสระไม่ทำเกษตรพันธสัญญากับบริษัทขนาดใหญ่เนื่องจากต้องการบริหารจัดการต้นทุนและสามารถกำหนดราคาขายผลผลิตได้ด้วยตนเองนางอุมาพรบุญกว้างสมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่าตะเคียนฟาร์มปลาผู้ผลิตไส้กรอกปลากล่าวว่ากลุ่มเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมหรือปลานิลแดงโดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจำนวน8คนเลือกเลี้ยงปลาแบบอิสระไม่ทำพันธสัญญากับบริษัทขนาดใหญ่ความแตกต่างระหว่างการเลี้ยงแบบอิสระกับระบบเกษตรพันธสัญญาคือหากเลี้ยงแบบอิสระเกษตรกรต้องลงทุนซื้อพันธุ์ปลาอาหารและปัจจัยการผลิตต่างๆด้วยตนเองแต่สามารถกำหนดราคาขายเองได้ขณะที่ระบบพันธสัญญาบริษัทจะจัดหาปัจจัยการผลิตให้ตั้งแต่พันธุ์ปลาอาหารวัคซีนแต่ราคาขายจะถูกกำหนดโดยบริษัทค่ะ
2: ซึ่งในสองด้านนะฮะถ้าเกิดมองเรื่องของการเลี้ยงปลาแบบมีพันธสัญญากับไม่มีพันธสัญญาคือเรียกว่าแบบรวมตัวเป็นเขาเรียกว่าเกษตรแปลงใหญ่ก็จะเป็นอิสระในด้านตั้งแต่เรื่องของปัจจัยการผลิตเรื่องของการดูแลการเรื่องวางแผนการเลี้ยงและขนาดของปลาที่จะตอบสนองกับตลาดเพราะแบบมีพันธสัญญาเนี่ยจะก็เรียกง่ายๆว่าคือตั้งแต่พันปลามีให้
5: ใช่ค่ะ
2: ปลาวัคซีนมีให้อาหารมีให้แต่ถึงเวลาเสร็จสามารถต้องเลี้ยงให้ได้ตามต้องขนาดต้องการไม่เช่นถ้าตกเกรดราคาก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเราไม่สามารถกำหนดสิ่งใดได้เลยแต่เราจะได้ส่วนต่างจากการเลี้ยง1ชุดเป็นต้นไปแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบอิสระนอกเหนือจากเราจะมีอิสระทางการเงินแล้วอิสระทางการขายแล้วเราสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นโดยไม่ผิดพันธสัญญาด้วยอ
5: ัน
2: นี้เป
5: ็
2: นข้อดีนะฮะที่จะเล่าให้ฟังมาดูครูนักสู้กันบ้างครับพลิกชีวิตหลังจากชีวิตราชการทำสวนกาแฟพลอยไพลิน25ไร่ชูกาแฟโรบัสต้าบ้านปอผาโดดันกาแฟอุ้มผางสู่เวทีระดับประเทศครับพาไปที่ชายแดนกันบ้างครับที่อุ้มผางคุณสิริญญาดนุพงเวคินนะครับเจ้าของสวนกาแฟพลอยไพลินตำบลโมโกโลอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนครับของคนชายแดนที่เลือกสร้างอนาคตด้วย2มือด้วยตนเองหลังจากออกจากชีวิตราชการก่อนหันมาทุ่มเทให้กับการทำสวนกาแฟอย่างจริงจังก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพเกษตรกรอย่างเต็มตัวคุณสิริญญาเคยปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอผาโดตำบลโมโกโลก่อนออกจากชีวิตราชการในปี2567และตัดสินใจกลับมาพัฒนาพื้นที่ของครอบครัวด้วยการปลูกกาแฟคุณสิริญญาครับยังเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากตัดสินใจออกจากราชการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำสวนกาแฟเริ่มปลูกครั้งแรกในปี2567ประมาณ500ต้นจากนั้นในปี2568ได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,000 ต้นและอีกประมาณ 3,000 ต้นในถัดเวลาถัดมาทำให้ปัจจุบันมีกาแฟที่ปลูกสะสมอยู่ประมาณ 4,500 ต้นบนพื้นที่ประมาณ25ไร่จากจุดเริ่มต้นเพียงหลักร้อยต้นค่อยๆขยับขยายเป็นหลักพันต้นสะท้อนถึงความตั้งใจที่จะยกระดับกาแฟให้กลายเป็นอาชีพหลักอย่างจริงจังครับ
5: โดยทางด้านนายอำเภออุ้มผางก็ได้กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะปัญหาการเผาพื้นที่การเกษตรและการเผาป่าในพื้นที่อำเภออุ้มผางยังคงมีอยู่แต่หลังจากมีการนำนโยบายของจังหวัดมาปรับใช้โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตร

0: ถานการณ์การเผาในพื้นที่ก็มีแนวโน้มลดลงค่ะ
1: ครับก็นอกเหนือจากที่จะมีเรื่องของการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่แล้วยังแปลงพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่ป่าไกลๆเขาเรียกป่าชุมชนหรือป่าเกษตรกรเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ด้วยครับ
0: ค่ะต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันที่บ้านกลางค่ะชาวบ้านกลางนะคะก็ได้รวมตัวจากสารตะกร้าตะแกรงเป็นรางวัลงานลอยกระทงวัดนิมิตธรรมารามหารายได้บูรณะวัดค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดนิมิตธรรมารามหรือที่ชาวบ้านคุ้นเคยในชื่อวัดบ้านกลางท่างัวอยู่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพระครูวิริยธรรมนิมิตเจ้าอาวาสนะคะพร้อมด้วยชาวบ้านกำลังช่วยกันจักสารเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบุงตะกร้ากระด้งตะแกรงกะโล้แล้วก็ยังอื่นๆอีกนะคะเพื่อนำไปเป็นรางวัลในเกมตักไข่พาโชคในราคาไข่ใบละ10 บาทเท่านั้นเพื่อหารายได้เข้าวัดนำไปทำนุบำรุงพระศาสนาลุงรัตน์จันพุทธอายุ82 ปีชาวบ้านกลางก็ได้เล่าว่าชาวบ้านกลางส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุที่ว่างงานได้มารวมตัวกันเพื่อทำการจักสารสิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นตะกร้าตะแกรงกระด้งกระบุงเพื่อนำไปเป็นรางวัลในวันลอยกระทงหรือวันเพ็ญเดือน12ซึ่งทางวัดได้จัดขึ้นมาประจำทุกปีโดยตนเองค่ะก็ได้ช่วยวัดมาตั้งแต่อายุ60 ปีแล้วและได้ทำมาตลอดซึ่งถือว่าเป็นการร่วมบุญโดยแต่ละคนที่มาช่วยจักสารนั้นก็จะมีฝีมือในการจักสารมาตั้งแต่รุ่นหนุ่มสาวเรียนรู้จากรุ่นพ่อแม่แต่ละคนจะช่วยกันไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ไผ่การจักตอกและการสารเป็นลวดลายต่างๆค่ะ
1: ครับซึ่งก็อยากให้เยาวชนรุ่นหลังครับที่อยากเรียนรู้ในการทำจักสารเครื่องใช้ต่างๆถึงแม้ว่าปัจจุบันในเครื่องใช้สอยที่ทันสมัยก็มีอยู่มากมายในปัจจุบันนี้แต่ก็อยากถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงยึดถือและนำมาใช้ตามบ้านเรือนเป็นประจำอยากให้เยาวชนรุ่นหลังมาฝึกและสืบทอดให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่เลือนหายไปนั่นเองครับครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
0: ดิฉันลวรัตน์บุญจิต
1: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ี๋ยวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อนเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่จ้านบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโรเตอร์ขอยืมสัก 2-3 พันได้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้องฟังกันเออโอ้แล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
1: ฟังเลยอ่ะมันยังมาฟังแม
0: ่นี่แหละ TBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวร์จะรวยกำเนี้ย
1: ยังอย่างฮันอ่ะ
0: แม
1: ่ลูกยังอย่างฮันเล่นการพนันน่ะแม่เสียใจนะลูกฮู้ก่อ
0: ของมันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเพิ่นห้อง
1: แม่มาหาบ้านใดที่เพิ่นเล่นการพนันน่ะมันจะรวยเลยลูก
2: บ่คำบ้านเหนือต้องขายบ้านขายที่ใจนี่ป้าแก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
1: สู้เฮาอ่ะทำมาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทำให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทำให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไผ
0: ลูกขอโทษครับแม่ลูกจะมาแย่ละ
3: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล
4: เสนอ

0: จานตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
1: ้บัตรมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
1: แกว่าจานจะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: ช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.ทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมน้ำซุปรักกันคู่เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับเริ่มต้นเจ้าวันใหม่ด้วยสารธรรมวันนี้เราอยู่กันที่วัดแม่หยากดวงดีตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับนะครับเมตตาจากเจ้าอาวาสนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ครับพระครูครับที่วัดแห่งนี้ทำไมถึงชื่อวัดแม่หยากครับผม
1: อ๋อต้องย้อนความก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่อดีตมานี่แต่ก่อนนี่คือเป็นหมู่บ้านตุ้นมุนแต่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ได้มีการได้ขนศิลาแรงได้ขนศิลาแรงได้ขนเล็กขนอย่างลงตาน้ำตาน้ำค้างวัดก็คือเป็นหัวใจสำคัญในการขนศิลาแรงก็ดีขนเล็กก็ดีเพื่อที่ว่าสร้างเมืองละปูนขนสร้างเมืองละปูนดังนั้นการขนศิลาแรงลูกหลังดอยขม่อลงมาเอาศิลาแรงมาพักไว้ณจุดนี้เราก็ทำการพาศิลาแรงตัดเป็นก้อนเพื่อที่ว่าจะลำเลียงไปตัวเมืองฮาริพุนชัย
0: ครับ
1: เพื่อที่ว่าคนของคนอย่างไปตัวเมืองฮาริพุนชัยนั่นลำน้ำในช่วงที่มันคดเคี้ยวนักที่สุดเลยก็คือช่วงของหมู่บ้านตุนมุนดังนั้นมันก็เลยมีการเกิดแพแตกก็ดีมีการเกิดศิลาแรงแล้วนั่นลงจมน้ำก็มีทำให้มีคนตายก็มีทำให้อย่างหลายอย่างดังนั้นก็เลยได้เปลี่ยนชื่อตรงนั้นเปลี่ยนชื่อตรงนั้นมาหลังจากนั้นมาก็เปลี่ยนชื่อลำน้ำเป็นลำน้ำไม่ยาก
0: อ๋อหมายถึงเดินทางยากลำบาก
1: แม่นเดินทางยากลำบาก
0: ครับ
1: เพราะว่าลำน้ำมันโคตรเคี้ยวเหมือนตัวงูเลยคดเยอะเราก็โก่งเยอะในช่วงตั้งแต่หัวบ้านไม่อยากจนถึงใต้บ้านไม่อยากเนี่ยจะเป็นช่วงที่ว่าทางโคตรเคี้ยวเยอะที่สุดในบรรดาลำน้ำทั้งสายจะมีช่วงเนี่ยคือเป็นโคตรเคี้ยวที่สุดเลยดังนั้นก็เลยตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นบ้านไม่อยากคำว่าไม่อยากมาจากตรงที่ว่าแม่ตรงเนี้ยก็คือเป็นแม่ก็คือลำน้ำเพราะว่าภาคเหนือบ้านเฮาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นต้นว่าแม่กันพวกเนี่ยบ้านแม่ทาการก็คือลำน้ำแม่ทาลำน้ำไม่อยากก็ขึ้นต้นด้วยลำน้ำไม่อยากน้ำแม่กวงก็มาจากน้ำแม่กวงก็คือขึ้นมาจากคำว่าแม่ตรงนี้ก็คือเป็นลำน้ำ
0: แม่น้ำ
1: เป็นแม่น้ำแล้วก็อยากตรงนี้คือการเดินทางอยากการคมนาคมอยากการขนส่งอย่างก็อยากดังนั้นก็เลยเอามาใส่กันเป็นลำน้ำแม่ยากณเวลานั้นแล้วหลังจากนั้นมาวัดได้ก่อขึ้นได้สร้างขึ้นมาได้แปลงขึ้นมาก่อนนั่นก็จะเป็นอารามขึ้นชื่อว่าอารามดวงดีในที่นี้ก็คือขึ้นชื่อว่าอารามดวงดีสิทธิวนาราม
0: ครับ
1: ดังนั้นก็จะใช้ชื่อนี้มาโดยตลอดจนมาได้เปลี่ยนเป็นวัดมีงานปล่อยหลวงขึ้นมาคนมาเสาะหาวัดดวงดีมันอยู่ตรงใดวัดดวงดีสิทธิวารามมันอยู่ตรงใดเขาเศร้าหาบปะอยู่ตำบลบ้านกลางมันจะมีระบุบ้านดวงดีมันมีดังนั้นเขาเศร้าหาอย่างเพราะเขาเข้ามาปุ๊บอดีตเจ้าวาดว่าโอ้มันอันนั้นเนาะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อใหม่เนาะก็กลายเป็นเปลี่ยนชื่อตามบ้านก็คือเปลี่ยนชื่อตามบ้านจะเป็นวัดแม่ยากมันมีผงซอยต่างหลายเป็นดวงดี
0: สิทธิวาราม
1: ดังนั้นก็เลยตรงนี้ก็เลยได้กลายเป็นวัดแม่ยากดวงดีไปเหียเพราะว่าถือว่าเปลี่ยนจากสร้อยเพราะว่าค่าขึ้นชื่อว่าวัดแม่ยากทุกคนจะรู้จักอ๋ออยู่ในบ้านแม่ยากโซนอำเภอเมืองละปูนก็ดีหรือว่าโซนต่างอำเภอเขาก็จะรู้จักที่ว่าหัววัดตึงงานปล่อยหลวงเขาก็จะรู้จักอ๋ออยู่ในโซนนิคมละปูนเขาจะรู้จักมันก็เลยได้เปลี่ยนเป็นว่าวัดแม่ยากอันนี้ก็คือจุดหมายไปเหตุที่ว่าเป็นที่ไปและที่มาของวัด
0: ครับศรัทธาส่วนใหญ่ก็เป็นคนในชุมชนหรือว่าเป็นมูลนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ตำบลนี้คร
1: ับ ศรัทธาที่อยู่แถวนี้ก็จะเป็นศรัทธาพื้นบ้านเป็นคนในชุมชนเป็นพื้นฐานที่อยู่ละปูนแล้วก็จะมีศรัทธาที่ได้จากนิคมอุตสาหกรรมมาหมสวรรค์
0: ครับ
1: ก็คืออยู่หอพักก็ดีอยู่บ้านจัดสรรก็ดีอยู่บ้านเจ้าก็ดีที่ได้เข้ามาทำบุญกันก็จะมีอยู่ประมาณนี
0: ้ครับพระครับในช่วงปัจจุบันเศรษฐกิจก็บอกให้ดีเนาะต้องบอกว่ามูลนิคมก็พูดถึงว่าบอกให้ที เศรษฐกิจฝืดเคืองมีผลกันอย่างกับวัดพ่องครับ
1: ถามว่ามีผลอย่างกับวัดพ่องก็มีผลอยู่เพราะว่าวัดเฮาเป็นวัดใหม่ที่ว่าได้ก่อสร้างได้ต่อเติมได้แปลงอันอย่างขึ้นมาปุ๊บก็ต้องใช้กำลังของศรัทธาต้องใช้ปัจจัยของศรัทธาถ้าเกิดคณะญาติโยมมาได้ห่วมมาได้จ่อยจะว่าต่างบ้านก็ดีในบ้านก็ดีหรือว่าศรัทธาต่างจังหวัดก็ดีที่ได้มาร่วมกันทำก็ถ้าบ่มีศรัทธากลุ่มนี้ก็สร้างวัดมาแล้วดังนั้นก็เป็นการบอกบุญประชาสัมพันธ์กับศรัทธาที่อยู่ต่างจังหวัดก็ดีต่างหมู่บ้านก็ดีทั้งในหมู่บ้านทั้งนิคมก็ดีก็มีส่วนรวมกันนักแต่ถ้ามันมีผลกระทบก็มีผลกระทบถามว่ามีเยอะก็ถึงวันนี้ถ้าเกิดไม่มี OT บ่มีฮอลิเดย์เงินของพนักงานทั้งหลายก็หายไปที่เขาจะมาตานขันเข้าก็ดีตานไปหาคนตายก็ดีตานไปหาบรรพบุรุษก็ดีตรงนั้นก็จะหายไปดังนั้นพระเนนเฮาก็จะลำบากหน่อยในการฉันเจ้าฉันเพนประมาณนี้ตีจะลำบาก
0: ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ฝืดเคืองแบบนี้พระครูมีวิธีที่จะดำเนินชีวิตจะได้ให้มีความสุขแล้วก็อยู่ได้ในช่วงที่ต้องเข็ดยากลำบากแบบนี้ครับ
1: การที่เศรษฐกิจฝืดเคืองการที่เศรษฐกิจฝืดเคืองวัดจะต้องอยู่โดยตกเก่าเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นวัดนี้ก็มีการทำสวนเล็กๆน้อยๆปลูกผักปลูกหยังเพื่อที่ว่าเอาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อมาใจเพื่อที่ว่าเอาบาใจว่าละคำสอนของพ่อแต่ก็คือยังเอาของพ่อมาใจมาที่นี่ก็ปลูกมาน้ำแก้วปลูกผักปลูกอะไรอย่างอยู่สามสี่อย่างเพื่อที่ว่าเอาไว้เป็นสำรองในการเลี้ยงชีพการดูแลพระเนรในวัดเพราะว่าวัดเฮานี่ก็พระเนรก็สามสี่ตนตอนนี้ก็มันก็ต้องจะไปเบียดเบียนศรัทธาอย่างเดียวก็บ่ได้ดังนั้นศรัทธาต่างคนต่างมีภาระต่างคนต่างมีหน้าที่เปิ่นก็มาใส่บาตรฮื้อเฮาวันพระแล้วก็ที่เหลือนั่นเฮาก็จะต้องประคับประคองกันในวัดเพราะเศรษฐกิจอย่างอีเนี่ยก็เลยต้องใช้นโยบายของพ่อเศรษฐกิจพอเพียงหาช่วยเหลือต่อเก่าในส่วนนี้แล้วก็มีโยมทางกรุงเทพก็ส่งเป็นข้าวสารอาหารแห้งมาประมาณห้องแล้วก็ได้ช่วยเหลือเป็นอาหารเพนมาร่วมกันก็มีได้ช่วยเหลือเป็นข้าวสารเป็นถุงมาก็มีบางคนก็ถวายน้ำดื่มเพื่อที่ว่าถวายให้กับบรรพบุรุษก็มีอันนี้ก็ถือว่าเปิ้นได้มาช่วยทางวัดก็มีอยู่ส่วน
0: แสดงว่าคำว่าพอเพียงนี้ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย
1: ใช่
0: วัดวาอารามแล้วก็ประชาชนทั่วไปตัว
1: ใช่
0: คร
1: ับ ถึงแม้มีที่เหลือเพียงเล็กน้อยคำว่าพอเพียงนั้นก็สามารถใช้ได้เพราะว่าที่เล็กน้อยเนี่ยเราสามารถปลูกพักเป็นคอนโดได้สามารถจัดเลี้ยงพักคือเป็นคอนโดได้จัดออกอย่างได้หลายอย่างดังนั้นคำสอนของปอเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบัดใจแม้แต่ธรรมะที่จะต้องเอามาเผยแผ่ได้แม้แต่คำว่าพอเพียงนั้นก็อยู่ในสายระบบเหมือนกันถ้าคนเรารู้จักคำว่าพอเพียงมันก็ต้องแค่ว่าการกินการอยู่แม้แต่ว่าการคงอยู่ของเราถ้าเรารู้จักพอเพียงมัธยัสถ์ในการใช้ทุกอย่างก็ลงตัวทุกอย่างก็เกิดสุขได้ทุกอย่างก็ปิติได้ก็ต้องได้เบียดเบียนไผ่ก็ต้องได้มีความโกรธเข้ามาแทรกในใจอันนี้แค่คำว่าพอเพียงคำเดียวหลายอย่างเลยเกิดขึ้นกับเขาได้หลายอย่าง
0: เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
1: บัจเจว่าเฉพาะชุมชนบัจเจว่าเฉพาะพระบัจเจเฉพาะวัด
0: ครับ
1: บัจเจเพาะสำนักสงฆ์ที่นั่นที่นี่หรือชุมชนหรือสถานที่ต่างๆจะเป็นชุมชนบ้านจองโรงเรือนอะไรอย่างอีก็สามารถใช้ได้หมดเลยคำว่าพอเพียงเพียงแค่ว่ารู้จักคำว่าพอเพียงคำเดียวต่ออายุต่อชีวิตต่อเขาได้ไปอีกนาน
0: ครับยิ่งบัดเดียวพ้นท้องว่าสังคมเห็นคุณค่าของวัตถุมากขึ้นคนก็จะเห็นในเรื่องของการซื้อของมาประดับประดาโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆที่แปลงเนี่ยการใช้คำว่าพอเพียงนี่ก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: ใช้ได้
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าจะให้ตามเทรนด
0: ์ครับ
1: ทุกซีซั่นโอ้อันนี้ก็ของบางอย่างเก่าก็ยังใช้ได้เก่าก็ยังใช้ได้ อยู่ที่ว่าเราจะหยุดหรือเปล่าถ้าเรารู้จักพอเพียงมันก็จะตามมา
0: อันประท้องว่าพอใจที่สิ่งที่ตัวเองมี
1: จงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและทุกอย่างจะดีต่อตัวเองก็สร้างความสุขเพื่อตัวเก่าพ่อคำว่าพอเพียงเนี่ยแหละ
0: เห็นพระครูอู้บอกว่าสร้างความสุขเพื่อตัวเก่านี่นึกถึงการใช้ชีวิตแบบเดียวคือเราไม่ต้องไปยึดติดกับคนอื่นเนาะเราสามารถสร้างความสุขด้วยตัวเองก็ได้
1: ใช่
0: ค่ะพระครูช่วยอธิบายตรงนี้ให้นิดนึงครับ
1: สร้างความสุขด้วยตัวเก่าคือในการสร้างความสุขด้วยตัวเก่าเนี่ยถ้าเราสนใจโลกตามทันโลกเราจะมีความสุขดังนั้นของบางอย่างไม่ต้องสนใจโลกไม่ต้องตามทันโลกเพราะบางคนเสพข่าวเสพข่าวมากทำให้เครียดเพราะบางคนเสพข่าวมากทำให้จินตนาการไปไกลทางที่บางเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นแต่ตีพงตีพายไปก่อน
0: กังวล
1: กังวลมีเกิดความวิตกกังวลดังนั้นจะเสพข่าวไปอย่างก็ดีเป็นผู้ฟังที่ดีและเก็บมาพิจารณาแล้วคิดไต่ตองให้รอบคอบถ้าไต่ตองรอบคอบแล้วเหตุนี้จะเกิดขึ้นไหมเหตุนี้จะมาถึงตัวเราไหมเหตุนี้จะมีผลกระทบกับเราไหมถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นเราอย่าเพิ่งไปคิดเผื่อเหตุการณ์ยังไม่เกิดยังไม่ต้องไปคิดเผื่อถ้าเราไปคิดเผื่อปุ๊บทุกอย่าง

0: กลางเลยจะเข้ามาสุ่มเฮาหมดเลยความเครียดสิ่งกดดันมาอย่างก็ตามปะหน้าไผก็อู้บ่ม่วนเจอหน้าไผก็อู้จำม่วนทั้งๆที่ว่าเครียดนิดเดียวดังนั้นที่จะสร้างซุกคู่ต่อเก่าได้คือเราไม่เสพข่าวดูข่าวได้แต่ไม่เสพเราดูข่าวได้แต่เราไม่ติดอันนี้การดูข่าว
1: ครับ
0: 2การใช้ชีวิตร่วมกันแม้แต่การพูดจาเพียงเล็กน้อยคำพูดเป็นเหมือนใบมีดเป็นเหมือนมีดสองคม
1: ครับ
0: ที่สามารถทำให้เรามีสุขก็ได้สามารถทำให้เรามีทุกข์ก็ได้พูดดีเป็นสีแก่ปากไม่หรอเป็นปากถ้าพูดดีมีเป็นสีแก่ปากคำบางคำใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่มแต่คำบางคำไม่สามารถใช้ได้กับคนบางกลุ่มดังนั้นสิ่งที่จะเข้าหาผู้ใหญ่ก็ดีสิ่งที่จะอยู่นอกเหนือจากนั่นก็ดีเขาสามารถเข้าหากันได้แล้วก็ชี้แจงกันได้อู้กันได้ถ้าคนเรามีความสุขทุกอย่างมีความสุขเราเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีสิ่งที่ดีก็ย่อมจะเข้าหาตัวสิ่งที่ดีก็จะเข้าหาตัวดังนั้นอย่างก็ตามอันเนี้ยเชื่อถึงความดีเชื่อถึงความดีเพราะว่าความดีทำให้เรามีความสุขเราทำทุกอย่างเราทำทุกอย่างเราทำทุกวันนี้มาได้ไปเบียดเบียนไผมาได้ไปรบกวนไผมาได้ไปว่าไล่หรือกาวใส่โตดไผมาได้ไปยุเฮาคนนั้นตีคนนี้มาได้ไปเบียดเบียนต่างคนใหญ่คนโตหรือคนเล็กคนน้อยมาได้ทำให้คนอื่นมาเดือดร้อนเพราะเรามีความสุขดังนั้นเราถามว่าเรามีความสุขอยู่ก่อนเราก็มีความสุขในส่วนที่เราทำเพราะสุขของคนเรามันมาเหมือนกันสุขของบางคนสุขของบางคนอยู่ได้เพราะเงินสุขของบางคนสุขของบางคนอยู่ได้เพราะงานสุขของบางคนอยู่ได้เพราะการละเล่นสุขของบางคนอยู่ได้เพราะการแสดงสุขของบางคนอยู่ได้เพราะการสรรสรรดังนั้นสุขของแต่ละคนเหมือนกันต่อคือบางคนมีเงินล้นฟ้าแต่บ่มีความสุขก็มีต่อคือบางคนมีเพื่อนฝูงมากมายแต่ก็ไม่มีความสุขก็มีถามว่าทำไมฝรั่งหลายๆคนถึงหันหน้าเข้ามาศึกษาธรรมะทำไมต่างศาสนาถึงเข้ามาศึกษาธรรมะถึงเข้ามาเรียนสมาธิถึงเข้ามาเรียนพระไตรปิฎกทำไมถึงเข้ามาเรียนบาลีมากขึ้นเพราะอย่างเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจับต้องได
1: ้ครับ
0: มันจับต้องได้มันมองหันเป็นอนัตตาได้มันมองหันว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สัมผัสได้แล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถทำให้เราหู้ได้รู้และเห็นได้ในการนั่งสมาธิบางคนนั่งสมาธิแล้วเกิดหยังจะถามละทำไมนั่งสมาธิแล้วเกิดหยังเราต้องถามเพียงว่าคนไทยเราเนี่ยทุกวันนี้บอกใครเข้าวัดคนไทยเรานะทุกวันนี้บอกใครเข้าวัดเพราะหนึ่งกระแสสังคมโจมตีหนึ่งกระแสสังคมโจมตีสองวัดเป็นพุทธพาณิชย์มากเกินไปสามวัดแต่ละวัดเนี่ยมาได้เปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดังนั้นญาติโยมที่มาวัดเล็กๆก็พอว่าวัดนี้มาได้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมก็มาได้มาเจาะจงที่จะปฏิบัติธรรมที่นี่แต่ทั้งที่ว่าทุกวัดสามารถทำได้สามารถสั่งสอนญาติโยมได้สามารถชี้แนะให้ญาติโยมได้อยู่ที่ว่าญาติโยมจะตักตวงแต่ละวัดใดมากน้อยเพียงใดเพราะคำสอนของครูบาอาจารย์แต่ละคนเหมือนกันแต่จุดหมายคือตีเดียวกันจุดหมายคือทำเพื่อไปนิพพานเหมือนกันคือปะมักมักในองค์8เหมือนกันคือปะเป็นอริยะได้เหมือนกันดังนั้นครูบาอาจารย์ในที่นี้ก็คือพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสก็ดีเป็นครูบาอาจารย์ในวัดนั่นๆก็ดีที่ว่าเปิดสมาธิชี้แนะแล้วก็แนะแนวแล้วก็บอกวิธีคือใดแต่อยู่ที่ว่าวิธีปฏิบัติของแต่ละคนบ่เหมือนกันก็ที่ว่าถ้าไม่บ่เหมือนกันเพราะว่าบางสำนัก

0: ็ได้มาปฏิบัติตัวก็มีหลายวัดหลายวัดแต่ยังในช่วงแล้วออกงานมาแล้วนี่กินมีมาผ่องหลัง5โมง6โมงก็มีมาผ่องอันนั้นได้ก็ตู้อันนี้ได้ก็อันนี้ถ้ามามานั่งสมาธิมาได้ขอบำเพ็ญประโยชน์ได้ก็ขอกวาดกวาดวัดเพื่อได้ก็ขอเพลเช็ดถูเพื่อได้ก็เพราะว่ามาไม่ได้มานั่งสมาธิไม่ได้มาสวดมนต์อย่างน้อยขอมาทำความสะอาดวัดเพื่อได้ก่อบางคนก็เป็นอย่างอันไป
1: ความสุขอย่างที่พระครูอู้ตะกี้นะครับในเรื่องของพูดดีเป็นสีแก่ปากอย่างบางคนอู้ไปแล้วบ่ได้กึดแต่ว่าคนฟังเนี่ยเปิ้นจำแล้วเปิ้นกึดไปเมินนี่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับเนาะ
0: มีข้อเสียเพราะว่าทำให้บางคนถึงขั้นวิตกจริตได
1: ้
0: เพราะคำอู้เพียงไม่ขี่คำทำให้คนไม่ดูหน้าดูตากันก็มีทำเมื่อคนถึงขั้นคิดสั้นก็มีทำเมื่อคนแบบแตกแยกกันก็มีทำเมื่อครอบครัวร้าวฉานกันก็มีเพราะคำพูดเพียงบักขี้คำเพราะว่าคำพูดเนี้ยเกิดจากการมาได้ตั้งใจก็ดีหรือว่าตั้งใจก็ดีเนี่ยมันเป็นวจีกรรมกรรมอันเนี้ยถือว่าบัจเจวกรรมที่เฮาบ่ฮู้ตัวเป็นกรรมที่ฮู้ตัวนะเพราะว่าหยังเพราะว่าคำพูดหลุดออกจากปากเราคือเรารู้ตัวครั้งทั้งที่เรามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเพราะว่าเราพูดออกไปปุ๊บเนี่ยทำให้คนอื่นกึดนักทำให้คนอื่นเกิดวิตกจริตทำให้คนอื่นเกิดความกังวลในใจทำให้คนอื่นสูญเสียความเป็นตัวตน อันนี้คือเป็นวจีกรรมที่แรงมากแรงในที่นี้คืออะไรอย่างเพราะว่าการที่พูดโดยหลุดออกจากปากมาแล้วถือว่าเป็นการพิจารณาในคำพูดนั้นถึงแม้ว่าคุณบอกว่าไม่ได้ตั้งใจพูดหรือไม่ได้ตั้งใจกล่าวว่าแต่สิ่งที่คุณพูดออกมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณคิดมาแล้วคุณถึงพูดดังนั้นมันเป็นวจีกรรมเลยวจีกรรมในที่นี้ทำให้คนตกอยู่ในห่วงอบายทำให้คนไม่มีสุขดังนั้นถ้าเกิดทุกข์วจีกรรมของคุณก็จะแรงขึ้นอยู่ที่ว่าถ้าคุณทำให้เปิ้นถึงขั้นตายก็ทำให้วจีกรรมในตัวนี้ก็เข้าข่ายโดยการฆ่าคนด้วยบาเจตนาฆ่าคนด้วยบาเจตนาเพราะฆ่าคนด้วยคำพูดทำให้เปิ้นถึงเขาตายทำแล้วก็วจีกรรมตัวนี้ถ้าเกิดทำให้เปิ้นถึงขั้นวิตกจริตหรือทำให้เปิ้นเสียสติไปได้ทำให้เปิ้นมีความสุขกายสบายใจทำให้ครอบครัวเปิ้นแตกแยกกันนี่อันนั้นก็ถือว่าเป็นวจีกรรมที่รุนแรงเป็นกรรมที่คุณจะต้องได้พบได้ปะถ้ากรรมบัติจรวดกรรมบัตตามทันในจัดนี่จัดหน้าจะต้องขันผลชัดเจนเลยคุณจะเป็นผู้ที่ว่าคนอื่นจะมานับหน้าถือตาคุณจะเป็นผู้ที่ว่าคนอื่นจะมาเฮ้อความยำเกรงคุณต้องให้คุณมีอำนาจวาสนาคุณมีเงินทองล้นฟ้าคนอื่นจะมาหันหัวคุณเลยอันนี้กรรมที่เกิดจากคำพูด
1: แล้วเรามีวิธีโปรเทคป้องกันความรู้สึกของเราจะได้ครับตัวครับ
0: ความรู้สึกของคนเรานั่นมันเป็นอะไรอย่างที่ร่อเล่นมาได
1: ้ยากเนาะ
0: แม่นดังนั้นจะโปรเทคว่าคุณต้องยิ่งอันนี้อีเพื่อที่คือสบายใจแต่ละคนภูมิคุ้มกันมันไม่เท่ากันต้องบอกเนาะแต่ละคนภูมิคุ้มกันมันไม่เท่ากันดังนั้นเวลาเจอผลกระทบอะไรมาปุ๊บบางคนใช้เวลาแค่2วัน3วัน4วันบางคนใช้เวลาอาทิตย์2อาทิตย์บางคนใช้เวลาเดือน2เดือนหรือบางคนใช้เวลาเป็นปีดังนั้นการที่เราจะทำให้คนเรานั่นน่ะปิกมาเป็นปกติได้นั่นยากแต่ถ้าคนเรานั่นได้มีธรรมะอยู่ในใจได้มีการปฏิบัติอยู่ในใจได้มีสติอยู่ตลอดอยู่ในความแบบประมาทผาดพั่งคนเรานั่นก็จะฟื้นตัววุ้ย
1: ที่สำคัญคือทุกคำพูดที่เราจะออกมาต้องกึดก่อนอู้เน
0: า
1: ะ
0: แม่นคนเราเวลาจะอู้อย่างปุ๊บเนี่ยยังมาหนังอู้กับสองคนเนี่ยเราก็ต้องคิดกันละว่าเราจะมาพูดอย่างกันเราจะมาอู้อย่างกันเจอหน้ากันเราจะตักตายกันอย่างใดมันจะว่ายู้มันได้ตักมาเป็นได้พ่องอย่างอันอย่างอี้อันนี้ก็ตักกันปกติแต่ถ้าบางคนมาถึงอย่างนั้นไอ้นี่อีกมันก็จะแตกกันไป
1: แม่น
0: ถ้าตักกันดีๆมันก็จะปะหน้ากันแล้วก็มันก็จะไปกันได้เหมือน
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่า

0: ได้ข้อมูลแล้วก็ได้อุจารสัจธรรมกับตุในเรื่องของความสุขของแต่ละคนเนาะที่วัดแห่งนี้ขอพระครูฝากนิดนึงครับว่ามีศาสนสถานอะไรอย่างแล้วก็กำลังปลูกสร้างอะไรอย่างที่จวนมาทำบุญที่นี่ได้ครับ
1: อ๋อศาสนสถานที่สำคัญของวัดตอนนี้ก็จะมีอุโบสถหลังนี
0: ้
1: อุโบสถหลังนี้ที่สร้างขึ้นมาแล้วก็จะมีองค์เจดีย์องค์เจดีย์ตั้งหน้าองค์เจดีย์พระธาตุที่พุนชัยจำลองอันนี้ก็คือได้จำลองจากพระธาตุมาสัดส่วนนี่ก็ปอเมาะปองามแล้วก็ที่จะหลังจะสร้างนี่ก็เป็นพระเจ้าตนหลวงพระเจ้าตนหลวงนี่เป็นปางสมาธิขัดสมาธิเพชรหน้าตัก10เมตร
0: ใหญ่เหมือนกันนะ
1: ใหญ่อยู่10เมตรถ้าเป็นปางสมาธิหน้าตัก10เมตรนี่ถ้าอู้ถึงใหญ่นี่ก็ถ้าสร้างแล้วก็จะเป็นใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบนได
0: ้ครับ
1: เพราะถือว่าภาคเหนือตอนบนเฮาเนี่ยปางสมาธิหน้าตัก10เมตรเนี่ยจะบ่มีส่วนใหญ่จะเป็นมารวิชัยก็คือเหมือนองค์พระประธานเป็นมารวิชัยอันก็เป็นปางยืนปางนอนอันจะเป็นอย่างอีแต่ถ้าเป็นปางคัดสมาธิเพชรและเป็นปางนั่งสมาธิเนี่ยจะหาได้น้อยเพราะบางคนเขาว่าสร้างพระยืนสร้างปางสมาธิทำไมแบบสร้างปางมารวิชัยบางคนเขาว่าถ้าตู้นำมาสร้างปางมารวิชัยจะได้มารจะได้กลัวมารจะได้สะดุ้งกะมันจะได้อันนี้กะหลายอย่างอยู่เนาะยืนจะแบบสร้างเป็นพระนอนถ้าพระนอนนี่ก็ความสุขสบายก็จะเข้าตัวยังแบบสร้างเขาว่าสิ่งที่อยากคือมีอยากคือสร้างเนี่ยก็คือเป็นปางสมาธิเพราะปางสมาธิเนี่ยเป็นปางที่องค์ใหญ่เนี่ยจะบ่ค่อยมีที่ไหนสร้างแต่ถ้าสร้างออกมาแล้วสร้างออกมาเสร็จแล้วถือว่าก็จะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบนและปางสมาธิเนี่ยมีความสำคัญก็คือเป็นปางตัสลู่เป็นปางตัสลู่ดังนั้นเวลาจะนั่งทำสมาธิจะนั่งภาวนาจะนั่งอย่างก็ตามคือเอาพระประธานเป็นหลักก็คือก็จะได้เกิดสมาธิได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพระก็เป็นปางสมาธิอยู่แล้วดังนั้นก็ถ้าจะเอาเป็นปางอื่นก็มาได้ที่นี่ได้คืดไปละว่าจะได้สร้างพระปางสมาธิแต่บัจจัยว่าความคืดของเจ้าวาดเนาะบัจจัยว่าความคืดของเจ้าวาดที่ว่าจะสร้างตั้งแต่แรกพอตั้งแต่แรกเลยมาอยู่จะสร้างเป็นพระฮาเมตตาน่ะพระเจ้านางดินและเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณสถานที่นี้เนาะยกสูงแหมท่านขอยกสูงขึ้นแหมถ้าท่านยกสูงขึ้นเยอะการแผ่กุศลเวลากล่าวคำแผ่เมตตาแผ่อย่างแผ่กุศลแผ่อย่างมันจะได้ไปไกลเขาบอกโอ้ยกสูงไปได้แล้วมันเหลือเนาะตอนแรกก็อันยกสูงสัก5เมตรก็พอละหน้าตัก5เมตรแล้วก็แป่งองค์ลงมาแป่งฐานคุมเลย5เมตรจบก็ยังมีมาเข้าฝันแหมว่าบัดใจยังอันเนอท่านต้องยกขึ้นสูงแหมโอ้ถ้าสูงแหมก็จะป้นวิหารไกลเนาะสูงแหมก็สรุปแล้วองค์น้อยกับเอาท่านขอองค์ใหญ่แหมหน่อยเตอะถ้าองค์ใหญ่เนี่ยถ้าเวลาได้นั่งสมาธิเนี่ยอันนี้ส่งในการแพ้บุญแพ้อย่างมันจะแพ้ไปไกลเวลาถ้าจัดงานจัดอย่างก็ตามแต่ถ้าเกิดแขกไปไขมาทั้ง4ทิศเนี่ยโยมทั้งหลายที่มาทั้ง4ทิศมาร่วมกันถ้าเกิดมีการมีงานวัดมาได้ทำอะไรอย่างกันก็ตามเนี่ยคือมันแพ้กุศลได้ไกลดังนั้นขอเป็นปางสมาธิกำแรกใจอย่าเป็นปางมารวิชัยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ออกแบบมาเลยถ้าได้หันแบบตั้งแต่แรกน่าจะเป็นปางมารวิชัยเลยตั้งแต่แรกเลยจนต้องมาแก้เป็นปางสมาธิ
0: วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเจ้าอาวาสวัดไม่ยากดวงดีแห่งนี้ที่เพื่อเกียรติสนทนาสารธรรมในวันนี้นะครับผมสาธุครับ
1: ครับสาธุสาธุครับ
0: คุณผู้ชมครับเราพลิกมาพบกันใหม่ในรายการสารธรรมนำสุขกุ๊ดเจ้าตี5จนถึงตี5ครึ่งวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: BT North ช่อง11ภาคเหนือครับ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพที่จะทำให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนค่ะวันนี้ต้องขอสอบถามกันว่าตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะนึกถึงวันจันทร์แล้วรู้สึกห่อเหี่ยวเหนื่อยล้าไม่อยากไปทำงานหรือเปล่าคะเพราะถ้ามีสัญญาณอย่างนี้ค่ะหัวใจกับร่างกายของเราอาจจะส่งสัญญาณบางอย่างบอกให้เราได้รู้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเบิร์นเอาท์และความเหนื่อยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและวิธีการรับมือจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปติดตามกันใน Healthy Club ของวันนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะฝ่ายก็นั่งอยู่กับนายแพทย์ทัตพรสุขสินธารนนท์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสอบถามก่อนเลยค่ะคือคำว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยเราเพิ่งจะมาได้ยินช่วงหลังๆอย่างเงี้ยค่ะเบิร์นเอาท์เนี่ยคืออะไรคะคุณหมอ
1: จริงๆเบิร์นเอาท์เนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะครับซึ่งคำว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยมันมีการจำกัดความของWHO เนี่ยมาสักหลายปีมาละโดยคำนี้มันก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นมันก็คือภาวะหมดไฟจากการทำงานเนี่ยครับซึ่งมันมีการกำหนดมาในเป็นเหมือนลักษณะของการจำกัดความแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดถือว่าเป็นโรคทางจิตเวชนะครับซึ่งมันมีการกำหนดในเขาเรียกว่า ICD-10 แล้วก็ ICD-11 ก็คือเป็นฉบับของการกำหนดชื่อโรคแล้วก็อาการของโรคขององค์การอนามัยโลกนะครับแต่ถ้าคนทั่วๆไปเนี่ยเท่าที่เราได้ยินกันประจำเนี่ยมันก็จะเป็นคำที่เราก็ชอบใช้ติดปากเนาะบางทีเบิร์นเอาท์เบื่อในการทำงานเราก็จะชอบพูดกันเป็นคำติดปากซึ่งคำนี้จริงๆมันก็มีความหมายโดยตรงแบบที่เราเข้าใจตรงกันก็คือเป็นเหมือนภาวะเบื่อหมดไฟมีความรู้สึกเหมือนไม่กระตือรือร้นแล้วก็เหมือนขาดแรงใจในการทำงานอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของกลุ่มอาการที่เราจะใช้ในการเรียกว่าเหมือนจำกัดความหรือเวลาเราจะให้ความรู้กับคนทั่วไปเนี่ยเพื่อสังเกตอาการตัวเองเนี่ยครับเราก็จะให้สังเกตง่ายๆโดยเป็นประมาณ3กลุ่มอาการเช่นถ้าสมมติคนไข้รู้สึกว่าเขารู้สึกหมดไฟหรือขาดความกระตือรือร้นกับงานที่ทำอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่1ที่เราจะใช้ดูนะครับประเด็นที่2ก็คือเขาจะเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่าไม่อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการที่สองแล้วก็สุดท้ายก็คือคนไข้มักจะมองว่าตัวเขาเองเนี่ยทำงานแล้วมันล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยครับทำให้เวลาทำงานออกมาเนี่ยก็ทำงานออกมาไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็จะมองว่าตัวเขาเนี่ยไม่ดีพอไม่เก่งพอซึ่งมันก็จะนำไปสู่การโทษตัวเองตามมานะครับ
0: แล้วอย่างเรื่องอย่างเราก็จะรู้สึกว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยมันก็คือเหนื่อยหมดไฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วกับเหนื่อยปกติธรรมดามันแตกต่างกันยังไงคะกับเบิร์นเอาท์แบบเนี้ยค่ะ
1: ซึ่งจริงๆภาวะเหนื่อยธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเมื่อเราทำงานหรือว่าเราใช้งานเยอะๆใช้ความคิดเยอะเหนื่อยเนี่ยเวลาพักเนี่ยมันก็หายเวลาเรากลับมาทำงานต่อเราก็สามารถมีแรงกายแรงใจเพื่อจะสู้งานต่อไปได้นะครับส่วนเบิร์นเอาท์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่ามันจะเป็นความเหนื่อยใจเป็นหลักบางทีไปพักแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นทําให้เขาเวลากลับมาทํางานเนี่ยเขาก็ยังจะมีความรู้สึกแบบขาดแรงใจในการทํางานหรือมีความรู้สึกท้อเบื
0: ่อ
1: กดดันหรือเป็นภาวะเครียดเรื้อรังหรือว่าเหนื่อยสะสมระยะยาวครับ
0: แล้วถ้าอย่างเงี้ยคนทั่วไปก็จะมองว่าทําไปเถอะทําไปเลยไม่เป็นไรเหนื่อยก็พักแต่ว่าถ้าเกิดเรายังฝืนตัวเองอย่างเงี้ยทําต่อไปเรื่อยๆๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลกระทบยังไงกับเราครับบ้างคะ
1: แน่นอนครับมันต้องมีผลกระทบแน่นอนเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเจอภาวะเหนื่อยเนี่ยด้วยขั้นตอนแรกๆของตัวเองเนี่ยเขาก็จะพยายามปรับตัวอยู่แล้วคือเหมือนไม่อยากให้ตัวเองเป็นภาระใครเขาก็จะพยายามทำงานต่อหรือว่าอดทนสามารถปรับได้หรือเข้าจุดสมดุลใหม่ได้แต่ในบางเคสเนี่ยพอเวลาเขาฝืนตัวไปยาวๆมันก็อาจจะส่งผลกระทบระยะยาวตามมาเช่นบางคนก็อาจจะนำพาไปสู่เรื่องของภาวะทางจิตเวชได้เช่นบางคนมีภาวะวิตกกังวลมีอารมณ์เศร้านะครับหรือว่ามีเป็นแบบอาการเจ็บป่วยทางกายเรื้อรังเช่นบางคนก็มีปวดเมื่อยตามตัวมีอาการแบบปวดศีรษะเรื้อรังหรือว่ามีความอ่อนล้าเบื่อล้าในการทำงานมากขึ้นเนี่ยครับ
0: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยค่ะอย่างถ้าเราเข้าใจเนี่ยเบิร์นเอาท์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับวัยทำงานโดยเฉพาะใช่ไหมคะหรือว่าม
1: ี
0: แบบวัยอื่นร่วมด้วย
1: จริงๆส่วนใหญ่ที่เราจะจำกัดความส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของการทำงานเป็นหลักมากกว่านะครับซึ่งแต่ละเคสหมอมองว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับบริบทมากกว่านะครับโดยอย่างเช่นในภาวะตรงนี้มันก็มักจะเจอในพวกช่วงวัยทำงานเป็นกลุ่มที่จะค่อนข้างจะเผชิญกับความเครียดมากที่สุดหมอเลยมองว่าส่วนใหญ่เขาก็เลยจะเป็นเหมือนกับค่อนข้างให้การจำกัดความที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเป็นหลักครับ
0: ซึ่งอายุ20ขึ้นไปจนถึงประมาณ60อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แล้วอย่างที่เราพูดในเรื่องของเบิร์นเอาท์อะเบิร์นเอาท์มันมาจากการทำงานซึ่งสาเหตุหลักๆของมันมาจากการทำงานใช่ไหมคะ
1: ซึ่งสาเหตุหลักๆของมันเนี่ยมาจากการ

0: ทำงานแต่ในเมื่อเราลงรายละเอียดย่อยๆมันจะมีเขาเรียกว่ารายละเอียดปีกย่อยไปอีกเนาะเช่นงานเนี่ยบางทีงานที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นงานที่เครียดแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นงานที่หนักเกินไปหรืองานบางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ตอบโจทย์กับคุณค่าหรือความหมายของการใช้ชีวิตก็คือเหมือนกับงานนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นมีแพชชั่นในการทำงานของเขารวมถึงบางทีอาจจะมีปัญหาอื่นๆในที่ทำงานเช่นเรื่องของความสัมพันธ์ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักๆเหมือนกันที่ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเกิดภาวะเบิร์นเอาท์หรือว่ารู้สึกแบบเบื่อที่อยากจะไปทำงานนะครับรวมถึงบางทีมันเป็นภาวะงานที่หนักเกินไปหรือบางคนก็ทำงานหนักแล้วก็ไม่ได้รู้จักพักผ่อนหรือว่าจัดสรรเวลาก็คือเหมือนใช้ชีวิตเนี่ยขาดการสมดุลขาดความสมดุลซึ่งคำว่าสมดุลเนี่ยมันเป็นคำพูดที่เหมือนพูดง่ายแต่บางทีมันทำยาก
1: คือเหมือนกับว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าที่คนทำงานเขาพูดกันใช่ไหมคะว่าอุ๊ยงานหนักไม่เท่ากับมีเพื่อนร่วมงานแล้วก็หัวหน้างานที่ท็อกซิกอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวบั่นทอนในการทำงานด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมันก็เป็นอะไรที่ถ้าให้หมอมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทำงานเนี่ยจริงๆถ้าสมมติเราเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือหัวหน้าร่วมงานที่ดีบางทีทีมที่เวิร์คมันสามารถทำให้เราสามารถทำงานได้แบบมีความสุขแล้วก็นำพาไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายเวลาเราเจอเพื่อนร่วมงานที่ท็อกซิกหรือหัวหน้าที่บางทีกดดันเวลาเราทำงานแล้วเครียดเนี่ยต่อให้งานนั้นจะสบายบางทีเราก็ไม่อยากไปทำงานเนาะบางทีบรรยากาศในที่ทำงานมันก็ดูแบบเครียดดูตึงไปหมด
1: เป็นส่วนสำคัญทำให้คนทำงานแบบว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วอยากจะไปทำงานหรือไม่อยากจะไปทำงานจริงๆ
0: อันนี้ค่อนข้างแบบมีผลมากๆเนา
1: ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณหมอคะถ้าเราเจอกับวิธีแบบหัวหน้างานท็อกซิกเพื่อนร่วมงานท็อกซิกคุณหมอมีวิธีการแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: จริงๆบางทีบางครั้งเนี่ยคือเวลาเราเจอลักษณะของหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีเราปรับเปลี่ยนเขาไม่ได้
1: อันนี้สำคัญจริงๆเลยเนาะ
0: คือเราปรับเปลี่ยนเขาไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเขาเป็นอยู่ในเรียกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของเราอีกทีนึงเนี่ยการที่เราจะไปปรับเปลี่ยนเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลย
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยคือเราต้องปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเอง
1: จิตใจ
0: หรือว่าใจเราเองเนาะอันนี้คือเราต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าบางครั้งเราอาจจะต้องหาวิธีในการจัดการความเครียดของตัวเองซึ่งในการจัดการนั้นน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับที่เรามีความสนใจหรือความชอบด้านไหนหรือมีกิจกรรมงานอดิเรกอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าที่จะช่วยที่ทำให้เราแบบฮีลใจของเราได้อะครับในแต่ละเคสก็อาจจะแตกต่างกันไปซึ่งในภาพรวมเนี่ยโดยที่ถ้าจะให้แนะนำมันก็อาจจะเป็นลักษณะของการเช่นเรากลับมาพักผ่อนเนาะอาจจะต้องมีการวางจากงานบ้างเพื่อที่จะกลับมาพักผ่อนกับตัวเองใช้ชีวิตเหมือนออกไปใช้ชีวิตให้มีความสุขหรือหากิจกรรมที่สามารถแบบสร้างแรงจูงใจทำให้เรากลับมาเหมือนชาร์จแบตชาร์จพลังให้กับตัวเองได
1: ้
0: นะครับบางคนก็อาจจะใช้วิธีการออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: เนาะเป็นการที่รีแลกซ์หรือว่าผ่อนคลายความเครียดนะครับรวมถึงอาจจะต้องเหมือนถ้าอยู่ในภาวะที่เครียดมากๆบางทีการฝึกการนั่งสมาธินะครับหรือการฝึกการกำหนดลมหายใจก็เป็นการที่จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดได้โดยในรายละเอียดของการฝึกลมหายใจเนี่ยก็คือเป็นการที่เราให้เราดึงเหมือนดึงสติให้มาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจของตัวเองก็จะมีการฝึกง่ายๆเช่นหายใจเข้าลึกๆอาจจะนับไว้1-8วินาทีแล้วก็กลั้นลมหายใจไว้สั้นๆประมาณ4วินาทีจากนั้นเราก็ผ่อนลมหายใจออกยาวประมาณ8วินาทีอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการค่อยๆเหมือนดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันให้เราไม่ฟุ้งซ่านให้เราไม่ไปโฟกัสอยู่กับความเครียดตรงนั้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นการเหมือนกับช่วยให้เรารีแลกซ์หรือว่าผ่อนคลายได้ทางนึง
1: จดจ่ออย่างงี
0: ้ใช่ครับ
1: นอกจากแบบว่าพวกงานแบบพื้นลำดับแรกนอกจากเป็นงานอดิเรกแล้วใช่มั้ยคะไม่ว่าจะแบบไปท่องเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงถ้าท้ายที่สุดหนักจริงๆก็อาจจะต้องมาเป็นแบบฝึกสมาธิฝึกจิตใจเรา
0: คือเป็นการฝึกซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการฝึกง่ายๆพื้นฐานที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านหรือว่าทุกขณะหรือทุกที่ที่เราทำงานได้เลยบางทีเราอยู่ในสถานที่ทำงานแล้วเครียดเราสามารถที่จะแบบกลับมาอยู่กับตัวเองฝึกผ่อนคลาย นะครับหายใจเข้าออกลึกมันก็เป็นการที่ทำให้เขาเนี่ยค่อยๆผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานตรงนั้นได้แล้วก็ค่อยๆกลับไปทำงานต่
1: อ
0: โดยที่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนต้องฝืนตัวเองมากเกินไป
1: ค่ะแต่ถ้าท้ายที่สุดกิจกรรมเบื้องต้นที่เรากล่าวมาช่วยเหลือไม่ได้จริงๆนี้ต้องทำยังไง
0: เมื่ออย่างบางเคสเนี่ยเขาพยายามละด้วยตัวเองหรือว่าเขาฝืนโดยที่บางทีเขาก็ไม่รู้ตัวนะครับคือเขาพยายามอดทนสู้กับไอ้สิ่งที่มันเผชิญอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆเมื่อเวลาสู้ไปเรื่อยๆสิ่งผลกระทบที่ตามมาเช่นบางคนก็อาจจะมีเรื่องของอาการเครียดที่มันเรื้อรังยาวนานถ้าสังเกตว่ามันเป็นยาวนานมากกว่า 2-4 สัปดาห์นะครับหรือมีอาการอื่นๆร่วมเช่นภาวะทางกายเช่นมีปวดหัวเรื้อรังมีอาการแบบเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเรื้อรังอย่างเงี้ยครับร่วมกับมีเรื่องของภาวะทางอารมณ์ที่เริ่มผิดปกติบางคนอาจจะมีวิตกกังวลเยอะมีภาวะเศร้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางคนก็เริ่มมีความคิดด้านลบกับตัวเองค่อนข้างมากละอย่างเงี้ยครับมันอาจจะนำไปสู่ภาวะเรื่องของซึมเศร้าหรือโรคอื่นๆทางจิตเวชได
1: ้
0: อันนี้เราอาจจะต้อง call for help หรือว่าเรียกขอความช่วยเหลือจากคนอื่นละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการปรึกษาเรื่องของนักจิตวิทยาหรือถ้าแบบเข้าสู่แบบภาวะเรื่องของการเจ็บป่วยจริงๆหรือไม่ไหวแล้วเนี้ยอาจจะต้องมีการมาปรึกษาจิตแพทย์ได้ครับ
1: อันนี้ก็เป็นแบบขั้นตอนทางออกที่ดีที่สุด
0: ใช่ครับ
1: ในการแบบว่าดีลกับปัญหาพวกนี้อ่ะอย่างย้อนกลับมาในเรื่องของเบิร์นเอาท์ค่ะแล้วอย่างตัวเราเนี่ยเราจะมีเช็คลิสต์ยังไงบ้างว่าเรากำลังเข้าข่ายของการเป็นเบิร์นเอาท์อะค่ะ
0: อย่างที่หมอพูดไปเบื้องต้นเนาะคือการเช็คลิสต์เบิร์นเอาท์เนี่ยเขาก็จะให้แบ่งเป็น3กลุ่มที่หวังที่บอกคือ1ก็คือเหมือนถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราแบบขาดแรงใจในการทำงานหรือขาดความกระตือรือร้นที่อยากจะไปทำงานแล้วเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นอาการหนึ่งของในภาวะตรงนี้นะครับสองก็คือเริ่มมีความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากปฏิสัมพันธ์กับใครหรืออาจจะมีการแบบรู้สึกไม่อยากสนใจคนรอบข้างในที่ทำงานละรวมทั้งอันที่สามก็คือเป็นลักษณะของการที่มองว่าตัวเองล้มเหลวหรือทำงานเนี่ยไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
1: อ
0: ันนี้ก็คือถ้าเราสังเกตตัวเองว่าเข้าข้อเช็คลิสต์ดังต่อไปเนี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของเข้าคำจำกัดความของคำว่าเบิร์นเอาท์ได้แล้วครับ
1: แต่จริงๆแล้วเราก็จะมีแบบบางอิริยาบถหรือบางวันที่แบบโอ้ขี้เกียจจังเลยแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดที่แบบมองว่าเอ้ยเราทำอะไรก็เฟลไปซะทุกอย่างอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่อันนั้นก็คือเป็นความปกติที่เจอได้บางที คนเราบางทีก็มันก็เบื่อมันก็เหนื่อยอย่างเงี้ยครับเราก็อยากจะหา
1: โอ้ขี้เกียจจังเลยตื่นมาตอนเช้าไม่อยากทำงานเลย
0: ครับก็อยากจะพักบ้างซึ่งตรงเนี้ยหมอว่ามันก็เป็นจุดที่เริ่มมาสะกิดเราเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าเราก็ควรจะหาอะไรที่มันเติมแรงกายแรงใจเราบ้างเนี่ยครับอาจจะไปพักผ่อนหากิจกรรมที่ชอบทำมันก็จะทำให้เราเหมือนกับรีชาร์จตัวเองทางหนึ่งเน
1: าะค่ะแล้วอย่างเนี้ยค่ะในการรับมือระยะสั้นระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะควรมีวิธีการรับมือเบิร์นเอาท์ยังไงบ้างคะเพื่อลดผลกระทบต่อตนเองแล้วก็บุคคลรอบข้างของเราอะค่ะ
0: หมอมองว่าคือเป็นการหาจุดสมดุลในชีวิตอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับโดยที่สิ่งเหล่านี้คือบางทีอย่างที่บอกว่าบางทีมันพูดง่ายแต่บางทีเราทำค่อนข้างยากซึ่งถ้าสมมติเราค่อยๆฝึกในที่นี้คือหมายความว่าฝึกการรู้เท่าทันตัวเองเนี่ยเราจะกลับมาเรียกว่าสำรวจใจสำรวจกายตัวเองได้ค่อนข้างดีนะครับคือการสำรวจใจของตัวเองนี่ก็คือเพื่อที่จะให้เรากลับไปมองว่าเฮ้เราเนี่ยมีอาการดัง3ข้อที่หมอพูดไปหรือเปล่าถ้าเราสำรวจได้เร็วเรารู้ตัวได้เร็วบางทีเพียงแค่การออกไปพักผ่อนการจัดการโดยการออกไปพักผ่อนหากิจกรรมที่ชอบบางทีมันก็สามารถที่จะดึงความสุขหรือพลังงานของเราเนี่ยกลับมาได้นะครับแต่ถ้าบางครั้งเราปล่อยจนเรื้อรังเนี่ยการจัดการระยะยาวบางทีมันอาจจะต้องอาศัยการจัดการหรือมีคนอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยเราได้เราบ้างอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติเราปล่อยจนกว่าโรคมันจะเป็นไปเยอะหรืออาการมันเป็นหนักแล้วเงี้ยครับ
1: จริงๆแล้วฝ้ายชอบอย่างนึงเลยค่ะที่คุณหมอพูดมาขั้นต้นคือการรู้เท่าทันตัวเอง เนาะไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีสติเรารู้เท่าทันตัวเองอย่างเงี้ยเรารู้สาเหตุของการเกิดปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถแก้ปัญหาแล้วก็รับมือกับมันได้ดี
0: ใช่ครับเมื่อเรารู้เท่าทันตัวเองเราจะสามารถบางทีเราจะสามารถเห็นถึงต้นตอของปัญหาได้ซ้ำว่าที่เราเบิร์นเอาท์เนี่ยมันมาจากอะไรเมื่อเรามานั่งคิดวิเคราะห์ดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยที่เรามีอาการเบิร์นเอาท์หรือการหมดไฟในการทำงานเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวเรามันอาจจะเกิดจากปัจจัยรอบข้างมันจะทำให้เรานำไปสู่การจัดการปัญหาหรือแก้ปัญหาเนี่ยได้ถึงต้นตอนะครับ
1: แล้วก็หายขาดจริงๆแล้วบางทีเนี่ยถ้าเกิดเรามองดีๆอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องไปพบกับนักจิตแพทย์หรือแบบคุณหมอเลยด้วยซ้ำ
0: ถูกต้องเพราะบางทีการที่เราเห็นปัญหาเราสามารถเหมือนตีได้ตรงจุดเนาะหรือบางทีเนี่ยการที่เราไม่ได้ต้องไปพบนักจิตหรือจิตแพทย์เนี่ยหมอมองว่าบางทีเบื้องต้นเนี่ยคนใกล้ชิดคนที่เรารู้สึกสนิทใจหรือไว้ใจ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาหรือคนที่รับฟังเราเนี่ยได้ดีที่สุด
1: เป็นตัวช่วยที่ดีในด่านแรกเลยเน
0: า
1: ะ
0: หมอมองว่าอันนี้เป็นจุดแรกที่ควรจะต้องมีไว
1: ้
0: นะครับอย่างบางคนอาจจะมีเซฟโซนหรือคนที่เขารู้สึกไว้ใจเป็นครอบครัวก็แนะนำปรึกษาครอบครัวบางทีการที่ได้ครอบครัวที่ดีเพื่อนที่ดีหรืออาจจะมีแบบมิตรที่ดีอะไรของเขาก็ตามแต่เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้ฮีลใจเขาได
1: ้โชคดีไปเกินกว่าครึ่งแล้วนะคะถ้ามีบุคคลรอบตัวที่ดีค่ะคุณหมอคะแล้วในช่วงนี้ค่ะคนเราเนี่ยคือมีทัศนคติในการไปพบนักจิตนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะแบบมีทัศนคติในด้านลบอย่างเงี้ยค่ะคุณหมออยากจะให้เขาปรับเปลี่ยนยังไงบ้างครับแบบว่าถ้าเกิดมีปัญหาก็เข้ามาคุยเข้ามาพบกันได้นะไม่ได้ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคซึ่งในอดีตนะครับหมอมองว่าการที่จะมาพบจิตแพทย์เนี่ยบางทีมองเป็นเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าสติ๊กมาหรือว่า มันเป็นเหมือนกับจุดที่มันเป็นแบบจุดดำในใจเขาเยอะเนาะว่าเหมือนกับการที่จะมาพบจิตแพทย์เนี่ยมันต้องเป็นบ้าหรือเปล่าคนที่เขามองเข้ามาเขาจะมองเรามันไม่ปกติหรือเปล่านะครับแต่ปัจจุบันหมอมองว่าความรู้ทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากขึ้นทำให้คนในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกกังวลหรือกลัวในการพบจิตแพทย์แล้วครับเนาะซึ่งก็จะเห็นว่าคนที่เข้ารับการรักษาหรือการเข้ามาปรึกษาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขามาทำอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนปมอะไรกับการที่เขาจะต้องมาเจอจิตแพทย์เลยคร
1: ับ แล้วแบบเบื้องต้นขั้นไหนที่เราแบบว่าเราสมควรต้องมาพบจิตแพทย์คะอย่างเช่นแบบเราแบบรู้สึกไม่สบายใจหรือแบบวิตกกังวลนอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือโดยเบื้องต้นก็คือสมมติเรามีอาการภาวะเครียดวิตกกังวลหรือเศร้าเนี่ยนานเกิน 2-4 สัปดาห์นะครับแล้วก็อาการเหล่านั้นเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตละนะครับเช่นเริ่มมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันมีผลกระทบกับการทำงานนะครับรวมถึงมีอาการซึมเศร้าเยอะเริ่มโทษตัวเองเยอะหรือบางคนก็เริ่มมีความคิดที่ทำร้ายตัวเองหรือคิดสั้นอาการเหล่านี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้ต้องเอ้ยสะกิดละอันนี้คือควรจะต้องพบนักจิตหรือว่าจิตแพทย์ได้แล้วครับ
1: ประมาณ 2-4 สัปดาห์ขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วถ้าตอนนี้ค่ะคุณหมอมีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมเราอยู่อะค่ะแล้วเขาเกิดอาการเบิร์นเอาท์เหนื่อยหน่ายในชีวิตคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมกลุ่มนี้บ้างคะ
0: ในกลุ่มนี้นะครับหมอมองว่ามันเป็นภาวะที่สามารถเจอได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยอ่อนแอหรือว่าเราไม่เก่งอะไรนะครับแต่หมออยากจะให้กลับไปสำรวจตัวเองดีๆเรื่องของอาการแล้วก็ที่หมอได้ให้ความรู้ไปเบื้องต้นนะครับกลับไปเช็คลิสต์โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยคำที่หมอพูดอยู่บ่อยๆก็คือคำว่าสมดุลซึ่งหมอจะฝากอยู่3คำก็คือเป็นตัวย่อคำว่าสมดุลในภาษาอังกฤษก็คือคำว่าบาลานซ์เนาะซึ่งถ้าจะย่อเป็นตัวย่อง่ายๆก็คือ3ตัวเป็น BAL นะครับคำว่า BAL ก็คือ B ก็คือboundary ในที่นี้คือการตั้งขอบเขตไม่ว่าเราจะทำงานอะไรเราจะต้องมีขอบเขตหรือว่ามีข้อจำกัดของเราซึ่งถ้างานตรงไหนเราไม่ชำนาญไม่ถนัดหรือว่างานที่มันหนักเกินไปเราสามารถที่จะพูดหรือว่าจัดการหรือว่าสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้นะครับ A ก็คือเป็นเรื่องของ awareness awareness คือการตระหนักรู้ตระหนักรู้ในที่นี้ก็คือเหมือนให้เราฝึกมาหมั่นสำรวจจิตใจความคิดความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆมันก็จะทำให้สามารถที่จะค่อนข้างที่เรียกว่ารับรู้เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้เร็วนะครับเมื่อมันมีภาวะเครียดภาวะอะไรที่มันเกินไปเราสามารถจัดการได้ตั้งแต่เบื้องต้นหรือว่าหาวิธีจัดการได้ตั้งแต่ที่อาการยังเป็นไม่ได้มากนะครับส่วนอันที่3คือตัว L L ก็คือคำว่า let's go ปัญหาบางปัญหาเนี่ยเราไม่ต้องไปโฟกัสมันเยอะหรือไม่ได้ต้องเข้าไปจัดการมันทุกอย่างบางครั้งการปล่อยวางมันไว้เฉยๆหรือปล่อยผ่านเนี่ยบางครั้งปัญหามันก็สามารถขี้คายเองได้หรือบางครั้งการที่เรามีงานที่เยอะเนี่ยการวางเพื่อพักแล้วก็กลับแล้วค่อยกลับมาทำต่อเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องสู้หรือดันทุรังมันไปจนกว่าแบบเราจะจบหรือว่าบางทีแรงเราหมดก่อนเนี่ยครับ
1: ก็นี่ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากให้ทุกท่านค่ะอย่าลืมนะคะ BAL อย่างที่คุณหมอได้เกริ่นไว้ข้างต้นนะคะ Balance Awareness นะคะความ Balance ก็คือความสมดุลเนาะในการใช้ชีวิตใช่ไหมคะ awareness คือความเท่าทันตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ L นี่ก็คือ
0: let's go คือการปล่อยวาง
1: ปล่อยวางค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Healthy Club ของเราค่ะต้องขอพระคุณคุณหมอมากค่ะที่มาแชร์และแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Healthy Club ในวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
3: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
2: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารสินตังเอ็นบีทีนอตช่อง11เจ้ารายการของเฮานำเสนอศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่คงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ศิลปะนะเจ้าบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการขับซอพื้นเมืองเจ้าคุณผู้ชมและวันนี้เจ้าต้องบอกว่าเฮานี่เป็นคนเมืองอู้กำเมืองใจภาษาท้องถิ่นก็อยากจะฮึร่วมกันอนุรักษ์ไว้นะเจ้าในเรื่องของการใจคำเมืองเจ้าตั้งสมาคมศิลปินขับซอล้านนาเจ้าวันนี้เปิ้นจะมาขับซอเกี่ยวกับเสน่ห์การใจภาษาเมืองเจ้าโอ้เฮาเป็นคนเมืองเนาะถ้าคนเมืองบ่อู้กำเมืองไผจะอู้เจ้าเดี๋ยวติดตามรับชมได้ในรายการสารสินของเฮาเจ้า

0: แล้ว
1: จ้อย
0: จ้อยทรงใต้กันไปแล้วโอ้จ้อยทรงใต้อัน
1: นี้ทรงใต้ยังบดเจ้าทางลำปางลำปูนกลางวังแขกมังหนานบุรี
0: ไปเยี่ยมพะเลิศไปเยี่ยมไปเยี่ยมพะเลิศ
1: ใช่ไหมไปเยี่ยมอุ้มเหมือนเชียงใหม่นะ
0: โอ้ข้าเจ้านี่เป็นคนนี่คนย้อง
1: โอ้ด
0: ูคนเป็นคนย้องละปูนเนี่ยจ้ะ
1: จ้อยพวกมีน้อยเอาน้อยน้อยหน่อย
0: จ้าจ้า
1: แง้มเลิศแล้วแหวนแก้วเงาใสไข่ตายเป็นไฮไปติดแจงผ้าไข่ตายเป็นวีเป็นแป้งตาหน้าเป็นน้ำมันตาลูบจ้องไข่ตายเป็นปอเป็นสายวงก้องพันผูกเจ้าย่ำนอนไข่เป็นเหือดน้อยสุกใสไตหมอนเด็กมาอ่อนจอนจะหลอนไตเกมอีหล่อนี่กำคนเฮาบอกเก่าน
0: ี่กำคนเฮาบอกเก่า
1: แ
0: ต่เฮาฟังแล้วมันมีความหมายเลิกน้อยเน
1: า
0: ะ
1: กำเลิกจะได
0: ้โอ้อันนี้ต้องไปค้นหาละว่าที่ไอ้จอยมาเนี่ยมันหมายความว่าใดพ่อ
1: คือละออนกับไปซอกเขาได้หดครับผมอ่ะ
0: อ่านหมอ
1: ปุ่นใน Google ปะเลอะปะเต๋
0: ออ๋อต่อปึ้ง Google เลยเน
1: า
0: ะ
1: ปึ้ง Google สมัยเดี๋ยวนี
0: ้ถามกูรู
1: บ้านเมืองเฮาจ
0: ะใครฮู้หยังถามกูรู
1: ถ้าห้ามบ่ห้ามฮู้หยังก็มาถามเฮาก็ได
0: ้ถามเฮาก็ได้เน
1: าะสมาคมศิลปินครับซอลั่นนะสมาคมสืบสานตำนานปีซอมาเอลซ่องเฮานี่ก็ได้เนี่ย
0: ซ่องหยัง
1: ซ่องเนี่ยเปิดออกเนี่ย
0: โทรทัศน
1: ์โทรทัศน์เนี่ยรายการ3สี
0: น่ะ11 NBT not
1: แม่นมาเอลนี่ก็ได้เฮาถึงอยู่กันเนี่ย
0: เจ้า
1: ครับ
0: ไอ้ยังก็ที่เปิ้นว่าสมาคมศิลปินขับซอละนาสมาคมสืบสานตำนานปีซอนอกจังหวัดเจียงใหม่ของเฮานะเจ้าฝากไว้ตวยเนอร์ใครใครห่ำใครเฮียนภาษากำเมืองบักเก่าหรือว่าจอยซอของเฮานะเจ้ากราบเรียนเชิญได้เจ้า
2: คุณผู้ชมเจ้าการใช้กำเมืองอู้ภาษาเมืองถือว่าเป็นวัฒนธรรมต่างภาษาที่มีเสน่ห์และก็งดงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้นะเจ้าการที่เฮาจะได้สอนละเอกละออนน้อยใช้กำเมืองก็น่าฮักไปแหมแบบนะเจ้าแถมหลายๆคนเนี่ยอาจจะใครหูว่าเอ๊กำนี้แปลว่าอะหยังเนาะเนี่ยเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอู้กำเมืองกันเถอะเจ้าเฮาเป็นคนเหนืออู้กำเมืองน่าฮักดีนะเจ้ามีเสน่ห์แต่เลยเจ้าเสียดายเจ้าเวลาของสารสิน

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

ในเรื่องจังหวัดสะอาดเนี่ยจริงๆเป็นนโยบายทางรัฐบาลนะครับว่าปัญหาขยะปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกระทบต่อทุกภาคส่วนนะครับถ้าพื้นที่บ้านเมืองเรามันสะอาดเนี่ยมันจะเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อคนทั่วไปนะครับซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยก็ดำเนินการตามโครงการโทรศัพท์มาโดยตลอดนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยการทำเนี่ยมันต้องทำร่วมกันนะครับจากพี่น้องในชุมชนหมู่บ้านตำบลองค์กรท้องถิ่นมาสู่ระดับอำเภอและจังหวัดนะครับถือว่าเป็นวาระร่วมกันในการที่จะทำให้จังหวัดสะอาดนะครับในเรื่องของจังหวัดอุตรดิตถ์เองเนี่ยเราก็มีแนวทางในการดำเนินการนะครับคือว่าลดขยะต้นทางแยกขยะกลางทางแล้วก็กำจัดตรงปลายทางในอย่างให้อย่างเหมาะสมถูกต้องนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจากขยะ418ตันเนี่ยสามารถลดเหลือได้แค่80ตันต่อวันนะครับซึ่งอันนี้เป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำเพื่อให้ชุมชนจังหวัดของเราเป็นจังหวัดสะอาดครับ

สวัสดีค่ะรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาพบกับแรงบันดาลใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำความรู้จักกับโครงการจังหวัดสะอาดของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่นี่จะมีเคล็ดลับในการดูแลธรรมชาติให้ยังคงสมบูรณ์ชุมชนมีความสะอาดอย่างไรกันบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

ในส่วนเรื่องของขยะมูลฝอยที่เราดูแลอยู่ในขณะนี้คือเรื่องขยะเราไปส่งเสริมให้กับราษฎรที่อยู่ในชุมชนมีการคัดแยกขยะอันไหนดีขายอันไหนที่สมควรจะเอาไปกำจัดอันนี้ทางเทศบาลเราได้ไปแนะนำให้กับพี่น้องในชุมชนเราครับ

0: นคะตอนนี้อ้อมพร้อมทีมงานนะคะพาทุกคนคะมาอยู่ที่ป่าชุมชนบ้านท่าหมายอยู่ในพื้นที่หมู่13นะคะและผู้ที่จะมาพูดคุยถึงป่าชุมชนแห่งนี้ให้คุณผู้ชมฟังนะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นคือคุณราชาญประธานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอท่าปลาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณราชาญค่ะแนะนำพื้นที่ป่าชุมชนตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักด้วยค่ะ
1: ครับป่าชุมชนที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่หมู่13ตำบลจริมนะครับอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2553นะครับเกิดจากพี่น้องชุมชนในพื้นที่ของหมู่ที่13บ้านท่าใหม่นะครับตอนนั้นเนี่ยทางนิคมสร้างตนเองลำน้ำหน้าเนี่ยเขาได้จัดสรรให้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ตรงนี้มาแล้วก็ชาวบ้านเขามาบุกรุกนะครับมาทำไร่เลื่อนลอยมาปลูกไม้ผลอะไรต่างๆในพื้นที่ตรงนี้แต่ชาวบ้านเห็นว่ามันเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับก็อยากได้พื้นที่ตรงนี้คืนนะครับเพื่อจะทำให้ป่าเนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีป่าอะไรต่างๆนะครับมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ของหมู่ที่3บ้านท่าใหม่ของเรานะครับ
0: ค่ะและที่ทราบมาคือชุมชนแห่งนี้นะคะให้ความสำคัญนะคะกับคำสอนของสมเด็จพระพันปีหลวงในการดูแลป่า

0: ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราให้ความสำคัญตรงจุดนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือตรงนี้นะครับพี่น้องชาวบ้านเนี่ยใหม่ๆนะครับมาใหม่ๆเลยโดยท่านกำนันกิ่งเนี่ยนะครับกำนันกิ่งชุ่มขันเนี่ยกำนันของตำบลเจริมแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่13ด้วยนะครับก็เห็นความสำคัญนะครับแล้วก็พูดคุยกันในที่ประชุมนะครับแล้วก็เกิดประชาคมขึ้นมาว่าเราอยากเห็นพื้นที่ที่มันเสื่อมโทรมนะครับเป็นป่าเสื่อมโทรมเนี่ยกลับเขียวขึ้นมานะครับเลยก็ระดมความคิดพี่น้องชาวบ้านเนี่ยเราจะทำยังไงให้ป่าตรงนี้กลับคืนมาเป็นป่าผืนที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ท่านในหมู่บ้านเองโดยท่านกำนันเองเขาก็ระดมหานะครับหาแนวร่วมหาเครือข่ายนะครับก็คือทั้งป่าไม้ทั้งเขื่อนศิริกิติ์ทั้งท้องถิ่นนะครับเข้ามาร่วมกันเพื่อจะบูรณะแล้วก็เพื่อจะทำให้ป่าเป็นสีเขียวขึ้นโดยจัดเป็นล็อกนะครับล็อกก็คือในชุมชนหมู่13เนี่ยเขาจะมีการบริหารโดยคุ้มนะครับมีทั้งหมด8คุ้มเขาก็จะดูแลป่าของเขาเนี่ยเป็นคุ้มต่างๆนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ฝั่งทางนี้จะเป็นคุ้ม5นะครับที่ดูแลอยู่เนื้อที่ก็ประมาณ 5-6 ไร่จะต้องมาแผ่วถางแล้วก็ปลูกป่าทดแทนตรงไหนตายก็ต้องปลูกขึ้นมาใหม่นะครับมาดูแลเป็นประจำทุกปีนะครับกำจัดวัชพืชอะไรต่างๆนะครับตรงนี้แหละคือเราก็เริ่มขึ้นมาจากจุดเล็ก
0: ๆคุณราชันคะจากวันแรกจนถึงวันนี้พื้นที่ป่าชุมชนตรงนี้นะคะหนึ่งเลยสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนยังไงบ้างนอกเหนือจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนนะคะประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเขาได้ประโยชน์อะไรจากป่าชุมชนแห่งนี้บ้างและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยการที่เรามีทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์นะคะมีป่าชุมชนแบบนี้มันส่งผลดีถึงประชาชนในพื้นที่ยังไงบ้างเชิญค่ะ
1: คือตรงนี้นะครับว่าป่าเนาะใหม่ๆมันไม่เกิดความชุ่มชื้นแต่หลังๆมาปั๊บเนี่ยชาวบ้านก็เห็นว่ามีความชุ่มชื้นปั๊บประโยชน์นะครับประโยชน์ที่ชาวบ้านได้ตอนนี้ก็คือสามารถเข้ามาเก็บนะครับของป่า
0: ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นดีมีหน่อไม้มีเห็ด
1: มีหน่อไม้เนี่ยแต่เรามีกฎของเราอยู่นะครับกฎของป่าชุมชนว่าคุณจะเข้ามาเก็บปั๊บเนี่ยเก็บเพื่อบริโภคเท่านั้นนะครับเราจะไม่ให้เอาไปเพื่อทำการค้าขายอะไรต่างๆต่อไปเนี่ยเราเพิ่งใช้โครงการพระราชดำรินะครับของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลีเนี่ยโดยท่านในหลวงร.9เนี่ยโดยพระราชทานให้พี่น้องชาวอำเภอท่าปาของเราด้วยนะครับว่าสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลีเนี่ยเพื่อเอาน้ำเนี่ยมาให้พี่น้องชาวอำเภอท่าปาตรงนี้เราก็มีการต่อท่อเข้ามาเพื่อจะให้ระบบไประบบนิเวศนะครับให้น้ำเนี่ยมีตลอดปีเพราะตรงนี้ถ้าไม่มีน้ำเข้ามาเติมนะครับหลังจากเราดูแลปั๊บน้ำตรงนี้ก็จะแห้ง
0: นี่แหละค่ะความสำคัญนะคะของคนในชุมชนค่ะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณราชันมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณราชันได้พูดถึงภาพรวมกันไปแล้วคุณผู้ชมค่ะในการทำงานร่วมกันระหว่างพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญทำให้สิ่งแวดล้อมที่นี่ยังคงสมบูรณ์กันอยู่ในช่วงต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนที่นี่ค่ะว่าเขามีวิธีการที่จะปลุกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างไรบ้างเคล็ดลับดีๆในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่นี่จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงต่อไปค่ะ

จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดโดยได้ปฏิบัติการตามที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านท้องถิ่นจังหวัดได้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้มีแผนปฏิบัติการและให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมมือในการบูรณาการในเรื่องของการทำความสะอาดการจัดเก็บบ้านให้สะอาดและต่อจากนั้นในส่วนของการคัดแยกขยะและการที่ดูแลในเรื่องของขยะต่างๆเนื่องจากว่าชุมชนใดก็ตามที่มีปัญหาเรื่องขยะชุมชนนั้นก็จะเกิดปัญหามลพิษก่อให้เกิดพิษต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชีวิตการดำรงชีวิตประจำวันดังนั้นจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้ประกาศให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดสะอาดโดยขอความร่วมไม้ร่วมมือจากส่วนราชการทุกส่วนราชการในสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ร้านค้าต่างๆในชุมชนรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกและ

เห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจัดทําความสะอาดในบ้านในเมืองซึ่งรางวัลที่ผ่านมาของจังหวัดอุตรดิตถ์รางวัลจังหวัดสะอาดทุกปีครับจะมีการจัดส่งประกวดที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลชมเชยในระดับจังหวัดระดับกลางและต่อจากนั้นเมื่อได้รับรางวัลแล้วยังมีรางวัลที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรางวัลอีกก็คือได้เป็นสำนักงานดีเด่นในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยได้รับรางวัลจากศูนย์อนามัยเขต2จังหวัดพิษณุโลกในการให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสะอาดรวมทั้งเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ความสะอาดอยู่ในสำนักงานและทำให้บุคลากรในสำนักงานมีความพร้อมและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ

0: ผู้ชมรายการอยู่นะคะคงจะมีคำถามเหมือนกับอ้อมใช่ไหมคะว่าเคล็ดลับของคนในชุมชนนะคะเขาทำยังไงถึงทำให้ชุมชนแห่งนี้นะคะมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังสวยงามแบบนี้ค่ะคำถามนี้มีคำตอบแน่นอนกับผู้ร่วมรายการของเราท่านนี้นะคะนั่นคือกำนันตำบลจริมค่ะสวัสดีค่ะกำนันกิงค่ะอันนี้คือเป็นทีมงานของกำนันเป็นทีมงานสำคัญเลยคุณผู้ชมค่ะคณะกรรมการป่าใช่ไหมคะเราแต่งตั้งคณะกรรมการป่ายังไงคะกำนันเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อย
1: อันนี้เนาะผมขอเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อก่อนพื้นที่เนี้ยมันเป็นป่าเสียมโทรมซึ่งมีราษฎรเข้ามาทำไร่เรือนรอยครับพอผมเข้ามาเป็นผู้ใหญ่เมื่อปี2551ผมก็ตั้งคณะกรรมการป่าคณะกรรมการบ้านหมู่บ้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพื่อปรึกษาหารือเพื่อจะเอาขอพื้นที่คืนทำยังไงให้ได้พื้นที่คืน
0: เราเจรจายังไงเราพูดคุยยังไงชาวบ้านถึงตกลง
1: ปรึกษากรรมการหมู่บ้านแล้วต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงก็เลยมีมติประชุมประชาคมขอมติชาวบ้านทั้งหมดมีทั้งหมด100กว่าพลเรือนผลการประชุมประชาคมชาวบ้านเห็นชอบมีอยู่4เสียงที่เข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที
0: ่
1: คัดค้านแต่เสียงข้างมากก็ย่อมชนะเสียงน้อยใช่ไหม
0: แล้วเป็นประโยชน์สำหรับคนในชุมชนด้วย
1: ผมก็ยึดป่าตั้งแต่นั้นมาตั้งปี2551แต่มาเริ่มทำป่าชุมชนจริงๆก็ปี2553ครับ
0: ทำยังไงคะตอนแรกได้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นยังไง กำนัน
1: เป็นป่าที่รกร้างเน
0: า
1: ะตอนนี้ผมก็พอได้พื้นที่คืนก็มาตั้งคณะกรรมการหัวหน้าคุ้มหมู่บ้านผมมี8คุ้มนะครับก็เลยมีความคิดในที่ประชุมก็เห็นชอบว่าต้องจัดส่วนแบ่งสรรปันส่วนให้คุ้มละ 5-6 ไร่เพื่อมาดูแลเป็นคุ้ม
0: แต่ละคุ้มคือไปจัดการกันเองเลย 5-6 ไร่นี่เขาจะทำยังไงแล้วณปัจจุบัน 5-6 ไร่แต่ละคุ้มรับผิดชอบเนี่ยเขาดูแลกันยังไงคะผู้กำนัน
1: ก็ดูแลเกี่ยวกับมาแผ่วถางนะครับดูแลบำรุงรักษาป่าเนี่ยผมก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของงบประมาณค่าน้ำมันกล้าไม้นะครับที่เอามาให้แต่ละคุ้มนะมาปลูกแล้วก็บำรุงรักษาปีนั้นก็ตัดหญ้า3ครั้งงบประมาณครั้งละคุ้มละ500นะครับครั้งละก็4,000เนาะ3ครั้ง
0: ก็เป็นการดูแลกัน
1: ครับดูแล
0: อยาก
1: รับผิดชอบคุ้มไข่คุ้มมันเลยครับ
0: แล้วอยากให้กำนันค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังถึงความสุขที่ประชาชนที่เนี่ยเวลาเขามาที่ป่าชุมชนแห่งนี้เขาได้ดูแลพื้นที่ของตนเองของแต่ละคุ้มเขามีความสุขยังไง
1: ก็มีความสุขครับเพราะแต่ก่อนมันคือป่าเนี่ยป่าสร้างเองเนาะมันไม่ใช่ป่าต้นทุนครับป่าสร้างขึ้นมาใหม่ชาวบ้านเขาก็ภูมิใจครับที่มีส่วนเข้ามาไปมีส่วนร่วมดูแลป่าให้มันเกิดอุดมความสมดุลสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยตามที่เห็นนะครับป่าเนี่ยคือสร้างเองทั้งหมดเลยชาวบ้านปลูกกันมาตั้งแต่ปี53นะครับก็ดูแลกันมาตลอด
0: 10กว่าปี
1: ครับแล้วก็บางที่บางปีก็ขยายพื้นที่ไปอีกนะครับ

0: ก่อนคุ้มละ5ไร่6ไร่น่ะคุ้มก็ดูแลคุ้มไข่คุ้มมันไปแต่ส่วนกลางมันก็จะมีอยู่ในส่วนกลางนั้นป่าส่วนกลางนั้นก็มาร่วมกันดูแลนะครับจากประชาสัมพันธ์ก็ชาวบ้านพรุ่งนี้จะเข้าไปทำการพัฒนาป่าตัดหญ้าป่าเนี่ยเขาก็จะระดมคนแต่ละคุ้มมาร่วมกันนะครับก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของน้ำมันเนาะค่าน้ำมันให้เข้าไป
1: กำนันค่ะก่อนจากกันไปบอกเคล็ดลับนิดนึงได้ไหมคะว่าชุมชนอื่นอยากได้เคล็ดลับเหมือนกัน ทำยังไงให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมแบบนี้ทำกิจกรรมอะไรชุมชนก็ไปร่วมตลอดทำให้สิ่งแวดล้อมดีแบบนี้เคล็ดลับของเราคืออะไรเขาจะได้ไปทำต่อกัน
0: คือเคล็ดลับป่าของผมเนี่ยคือปลูกเพราะผมไม่ทิ้งไงผมจะดูแลตลอดแต่ชุมชนอื่นเขาจะคือยังไงปลูกก็ปลูกแล้วปลูกเลย
1: อ๋อเขาทิ้งขว้างแต่เรามาดูแลตลอด
0: ไม่บำรุงรักษาอย่างเงี้ยต้นไม้ที่ปลูกมันก็หญ้าคุมก็ตายอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นป่าสักทีนะครับต้องดูแลรักษา
1: ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการทิ้งท้ายกันดีกว่าอยากให้ชุมชนอื่น มีป่าชุมชนแบบนี้จะได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยดูต้นแบบอย่างชุมชนของเราเชิญค่ะ
0: ก็ฝากเนาะอยากให้ชุมชนอื่นนะครับในเรื่องของดูแลป่าครับรักษาป่าให้กับพื้นที่ของเรานะให้อุดมสมบูรณ์ครับป่านั้นคือมันเป็นทรัพยากรของชาติเนาะมันสร้างอุดมความสมบูรณ์ให้กับป่านะครับสามารถเข้ามาเก็บหาของป่าเอาไปใช้หน่อไม้เห็ดอะไรต่างๆนะสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ก็เหมือนที่ท่านนายกพูดไปนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปขายนะครับคือเอาไป
1: เลี้ยงชีพ
0: ยังชีพเอาไปอุปโภคบริโภคในโครเรียนนั้นได้ครับแต่ว่าเอาไปขายอะไรไม่อนุญาตครับเพราะมีคณะกรรมการป่าดูแลอยู
1: ่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณกำนันมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนด้วยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะให้พี่ๆทีมงานทุกคนนะคะร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะความน่าสนใจของชุมชนแห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะจะชวนคุณผู้ชมค่ะไปคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือนของเรานะคะและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญค่ะจะสอนคุณผู้ชมทางทำถังขยะลดโลกร้อนอีกด้วยนะคะที่นี่จะมีแนวทางวิธีการอย่างไรกันบ้างไปกันต่อเลยค่ะ

ผู้ชมคะสิ่งสำคัญนะคะก่อนที่เราจะมีธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบที่คุณผู้ชมเห็นป่าชุมชนเมื่อสักครู่สิ่งสำคัญนั่นคือคนในชุมชนค่ะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมของเราสวยงามและก็ชุมชนของเราสะอาดขึ้นวันนี้ค่ะจะพาทุกคนนะคะไปพบกับครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะจะมีอะไรน่าสนใจและมีเคล็ดลับอะไรดีๆมากตามมาค่ะ

0: พาทุกคนนะคะมาที่หมู่2ค่ะกับครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะในชุมชนนะคะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในช่วงสุดท้ายนี้นะคะนั่นคือพี่ประจิตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่ประจิตเป็นเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะเพราะอะไรเราถึงอยากทำให้บ้านของเราเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้มาเรียนรู้ในการคัดแยกขยะลดขยะตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือนคะ
1: เพื่อลดโลกร้อนจากการแยกขยะส่วนเกินที่เป็นขยะเหลวจากเศษอาหารที่เราล้างจานรวบรวมไว้เสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งในหลุมที่เราจัดไว้เพื่อเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม
0: ้มีประโยชน์เยอะเลยนะคะแล้วขั้นตอนในการคัดแยกขยะในครัวเรือนเนี่ยมีส่วนสำคัญในการลดปริมาณขยะในชุมชนจริงไหมคะพี่
1: จริงครับเพราะว่าส่วนหนึ่งขยะรีไซเคิลเป็นขวดซึ่งเราดื่มน้ำแล้วก็มาใส่ที่ในถังขยะแล้วก็ส่วนขยะอีกถังนึงเป็นขยะรวมแล้วก็แยกถ้าเป็นพลาสติกเราก็จะแยกส่วนนึงเพื่อไปสกัดเป็นน้ำมัน
0: พอแยกออกมาได้ประโยชน์เยอะเลยนะนะคะตรงนี้ก็คือเป็นถังให้ทุกคนได้รู้ว่าขยะแต่ละประเภทเนี่ยเราต้องทิ้งลงถังไหนบ้างถูกต้องไหมคะมีถังประเภทไหนบ้างคะเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อย
1: ถังประเภทถังไอ้ถังเปียก
0: ค่ะ
1: ไอ้ขยะกล่องขยะแห้งเพื่อเราจะคัดแยกเป็นส่วนๆไปครับ
0: นะคะและวันนี้ไฮไลท์สำคัญของที่นี่นั่นก็คือขยะเปียกเพราะว่าในครัวเรือนของเราขยะเปียกเยอะเศษผักเศษผลไม้เศษอาหารเราจัดการยังไงดีคะ
1: จัดการนำไปใส่ถังหมักบ่มไว้เพื่อทำเป็นปุ๋ยมั่ง
0: เดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าถังขยะลดโลกร้อนที่นี่นะคะที่นำขยะเปียกไปใส่ถังนี้รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงและสามารถลดปริมาณขยะในห้องครัวของเราได้จริงหรือเปล่าไปกันต่อค่ะ

0: ขยะเปียกจากห้องครัวของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราดูวิธีการจัดการขยะเปียกในห้องครัวของเรากันดีกว่านะคะพี่ประจิตค่ะขยะเปียกในห้องครัวต้องทิ้งกับถังขยะอะไรคะ
1: ถังขยะเปียกครับวิธีในการจะทำถังขยะเปียกเราหาวัสดุทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมก็ได้ซึ่งวัสดุที่หาได้จากถังสีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ในครัวเรือนเราเสร็จแล้วก็เจาะรูเจาะเป็นรูๆก็ได้หรือจะเจาะทะลุแล้วขุดดินฝัง
0: ระดับไหนคะมิดเลย
1: ฝังระดับมิดเลยเสร็จแล้วก็จากนั้นเราก็เริ่มใช้งานได้แล้วก็เริ่มจะเอาทั้งเอาขยะเปียกที่ใช้ในครัวเรือนเรานำมาเท
0: ค่ะ
1: เทแล้วหมักไว้
0: หมักไว้นานไหมคะกว่าจะสามารถเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได
1: ้หมักไว้นานพอสมควรหลังจากนั้นเขาจะย่อยสลายจะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม
0: ้แล้วถ้าถังขยะอันนี้เต็มแล้วคะเราทำยังไงต่อ
1: เต็มก็ยกขึ้นมาไอ้คุ้ยขึ้นมาเสร็จแล้วก็แยกมาอีกส่วนนึงเพื่อมาเต็มเพื่อมาเต็มมันล้นแล้วเราก็แยกมาเพื่อทำเป็นปุ๋ยอีกครั้งนึง
0: ค่ะพอมาทำแบบนี้แล้วบ้านเราเป็นยังไงขึ้นสะอาดขึ้นไหมห้องครัวของเราเป็นยังไงขึ้น
1: สะอาดครับห้องครัวจะไม่เลอะเทอะมันสะอาด
0: แล้วก็ผักในสวนของเราก็จะเจริญงอกงามแบบนี
1: ้เหมือนกับแบบนี้ครับ
0: ค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ค่ะถ้าอยากเดินทางมาศึกษาดูงานที่ครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะสามารถมาที่บ้านพี่ได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะก็มาศึกษาดูงานกันได้เนาะจะได้รู้เคล็ดลับวิธีดีๆนะคะในการจัดการขยะในครัวเรือนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะขยะในครัวเรือนถือว่าเป็นขยะต้นทางนะคะที่ทำให้ปริมาณขยะภาพรวมของประเทศมีจำนวนที่ค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอยากให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะรู้จักการลดขยะในต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ประจิตมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้นะคะเป็นต้นแบบดีๆให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะครั้งต่อไปอ้อมพร้อมทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับวิธีดีๆในการจัดการขยะในชุมชนและก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันอย่างไรบ้างก็รอติดตามได้กับรายการของเรานะคะสำหรับวันนี้ทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สำนักงานพระคลังคลังทีตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: สำหรับหมู่เฮาดนตรีและแหน่บ่ใช่แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี
1: ้เฮาผสมผสานเสียงสะล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักเป็นน้องมาเตียวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงให้ไม่ไปบ้านบ้านเฮาไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ